0: งคโปร์ไม่เพียงแต่เป็นประเทศที่ใส่ใจในเรื่องของธุรกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ในเรื่องของกีฬาเขาก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันค่ะก็ถ้าสุขภาพดีก็จะมีแรงทำงานใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ใจสุขภาพกันหน่อยล่ะค่ะว่าแต่กีฬาที่น่าสนใจของคนสิงคโปร์นั่นคืออะไรฮะต้องให้คุณฮิโร่ช่วยหาคำตอบให้แล้วล่ะค่ะคุณฮิโร่ก็พาเราเดินลัดเลาะไปยังสวนสาธารณะค่ะในสวนสาธารณะยามเช้าแบบนี้นั้นแน่นอนว่าเราจะต้องเห็นคนมาออกกำลังกายกันอย่างแน่นอนค่ะที่คุ้นๆนะคะแล้วก็ต้องเห็นกันอยู่ทุกประเทศนั่นก็คงจะเป็นการวิ่งจ็อกกิ้งนั่นแหละค่ะแต่คุณผู้ชมคะมีอีกอย่างนึงค่ะน่าสนใจเป็นพิเศษสิ่งนี้ก็คือกีฬาคายักนั่นเองค่ะ
1: ตรงนี้ครับผมอยู่ที่สิงคโปร์อยู่ตรงกลางของเมืองนะครับก็จะมีสวนสาธารณะแล้วก็มีแม่น้ำนะฮะแล้วคนสิงคโปร์เรียนที่นี่นะครับคนสิงคโปร์นะครับเขาคนนี้นิยมก็คือเขาเร่งกีฬาแบบพายเรือนะครับพายเรือแบบนี้เห็นไหมพอดีมาแล้วโอ้ท่านใจมากมีผู้ชายด้วยมีผู้หญิงด้วยแล้วก็นอกจากเรือยาวแบบนี้นะครับก็มีคายักกิ้งด้วยนะครับมันวัยรุ่งแล้วก็วัยเด็กนะครับเยอะมากแต่รู้สึกแตกต่างกับอาเซียนที่อื่นก็คือเห็นทุกศูนย์อยู่ในเหมือนแต่เล่นกับธรรมชาติแบบน้ำมีต้นไม้มีเขียวนะครับสิงคโปร์นะครับเขาชอบเล่นกีฬานะครับผมรู้สึกนะครับทิ้งเยอะมาก

0: ายักนะคะเป็นเรือชนิดหนึ่งค่ะซึ่งใช้พายแบบมีใบพาย2ด้านเลยนะคะดูสิคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะคายักนะคะเป็นเรือที่พายคนเดียวก็ได้ค่ะหรือว่าจะพายเป็นทีมก็ได้นะคะแต่ว่าต้องไม่เกิน3คนค่ะดูน่าสนุกใช่ไหมคะเมื่อกี้ใช่ไหมคะเป็นการพายเรือคายักแบบเรียกน้ำย่อยเฉยๆนะคะเพราะว่าต่อไปนะคะตื่นเต้นกว่านี้อีกค่ะเพราะคุณฮีโร่นะคะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสความสนุกสนานของการแข่งขันเรือพายดราก้อนโบ๊ทซึ่งเป็นการแข่งขันเรือพายที่เรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันแบบนานาชาติเลยค่ะซึ่งงานนี้นะคะจะจัดขึ้นในบริเวณสิงคโปร์เบย์ค่ะดูสิคะคนเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะทั้งนักกีฬากองเชียร์บรรยากาศคลึกครื้นน่าสนุกสนานเลยนะคะว่าแต่คุณฮิโร่พิธีกรของเราเนี่ยหายไปไหนแล้วล่ะคะ
1: มี
2: แข่งพายเรือนะคะดูแล้วก็บอดเป็นนานาชาติมีสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อเมริกาแคนาดาออสเตรเลียโอ้หลายประเทศครับหลายประเทศคนเยอะมากเลยครับ
1: Philippine Dragons Singapore A

ันเรือพายในครั้งนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นงานแข่งขันระดับโลกค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นผู้คนมากมายหลากหลายเชื้อชาติและภาษานั่นก็ฝรั่งนี่ก็ญี่ปุ่นโอ้ยนอนมาจากประเทศต่างแดนมากมายเลยนะคะแต่ทั้งหมดนี้นะคะมีจุดหมายอย่างเดียวกันค่ะนั่นก็คือการมาร่วมการแข่งขันครั้งนี้เพื่อที่จะนำชัยชนะกลับสู่ประเทศของตนเองค่ะ

0: นอกจากเราจะเห็นนักกีฬาเตรียมฟิตซ้อมร่างกายแล้วนะคะอุปกรณ์การแข่งขันก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมไว้ค่ะอย่างเช่นเสื้อชูชีพก็เป็นสิ่งสำคัญมากในการแข่งขันพายเรือค่ะเรียกได้ว่าว่ายน้ำเก่งขนาดไหนก็ต้องเตรียมไว้ใส่ดีกว่านะคะ Safety first ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ
1: Oh, my God.

ลองมองไปรอบๆสิคะบรรยากาศคึกคักมากเลยค่ะมีการตั้งเต็นท์ประจำการชาติไหนทีมไหนแบ่งกันชัดเจนค่ะนอนเอาแรงอย่างพี่คนนี้ก็มีจะประชุมกันคุยกันก็ไม่มีปัญหาค่ะดูสิคะบรรยากาศหลากหลายมากมายนอนกับตีกลองส่งแรงเชียร์ไปยังทีมของตัวเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาของชาติตัวเองได้อย่างดี

แล้วก็มีทีมนี้นะคะมาจากประเทศญี่ปุ่นพากันตั้งกล่องบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสึนามิด้วยค่ะซึ่งหากใครบริจาคแล้วนะคะเขาก็จะให้นกกระเรียนกระดาษที่สวยแบบนี้นะคะเป็นน้ำใจตอบแทนกลับไปให้กับผู้บริจาคค่ะ

ประเทศฟิลิปปินส์เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของกีฬามากเลยค่ะนั่นก็เพราะว่าประเทศฟิลิปปินส์มีนักกีฬาชกมวยที่ได้เครดิตเป็นถึงแชมป์โลกอย่างปาเกียวอยู่ด้วยค่ะดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจึงเห็นแต่ปาเกียวปาเกียวโอ้นวลกับปาเกียวอีกละทั้งนิตยสารหรือว่าป้ายโฆษณาต่างๆเต็มไปหมดเลยค่ะนอกจากบทบาทของนักมวยแล้วนะคะยังมีอีกบทบาทหนึ่งค่ะซึ่งก็คือบทบาทของนักการเมืองซึ่งปาเกียวนะคะก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะนับว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถมากมายเลยนะคะ

0: ที่นี่นะครับสถานีรถแม่ของมะนิลานะครับเห็นใช่ไหมครับรถแม่อันนี้คือรถแม่ไปต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็เวลารอรถแม่ออกนะฮะที่นี่ก็จะมีให้เล่นแบบนี้นะฮะมีให้เล่นนะฮะไหมฮะบิลียาร์ดคู่นะฮะจะเข้าไปข้างในนะฮะเล่นแบบนี้ผมเห็นทุกที่นะครับหลายที่เหมือนกันนะฮะเขาเล่นกัน
1: ถัดจากบ็อกซิ่งก็ต้องนี่เลยค่ะบิลเลียดคนฟิลิปปินส์นะคะเขาจะเล่นกีฬาบิลเลียดนะคะเป็นปกติอยู่แล้วค่ะเราจึงพบเห็นได้บ่อยๆนะคะตามสถานที่ต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งบริเวณท่ารถเมล์ค่ะก็ยังคงมีโต๊ะบิลเลียดให้เห็นกันอยู่เป็นการผ่อนคลายให้กับผู้โดยสารระหว่างรอรถด้วยล่ะค่ะและก็อีกเช่นกันนะคะกีฬาบิลเลียดนี่นะคะก็มีนักกีฬาชาวฟิลิปปินส์นี่แหละค่ะที่ได้แชมป์โลกมาอีกด้วยเช่นกันเจ๋งจริงๆเลยนะคะนักกีฬาฟิลิปปินส์เนี่ยสุดยอดค่ะคุณผู้ชมคะดูผู้ชายคนนั้นสิคะเล่นบิลเลียดแต่ว่าใส่เสื้อบาสเกตบอลค่ะแหมแสดงว่าจบจากนี้แล้วคงจะไปเล่นบาสต่อนะคะ

่วนใหญ่ก็ผู้ใจเล่นกันแบบนี้นะฮะแล้วก็ในที่นี่มองเห็นเนี่ยโปสเตอร์นะฮะนี่เขียนว่า feel open feel feel ก็คือฟิลิปปินส์เนี่ย open คือแข่งกันทั่วโลกเลยฮะเขียนว่า of the world cool capital of the world นี่คือประมาณวีดีอาร์แข่งทั่วโลกมีที่ฟิลิปปินส์ด้วยบอกพูดหรือมีแบบนี้ด้วยนะฮะก็คือผมสังเกตนะฮะของฟิลิปปินส์เนี่ยเขาค่อนข้างชอบแรงค่อนข้างชอบแรงบิลียาร์นะฮะแล้วก็คงเห็นเขามีทีมลีกบาสเกตเบสบอลนะฮะแล้วก็บ็อกซิ่งนะฮะผู้ชมรู้จักใช่ไหมฮะปัดเกียวบ็อกซิ่งทุกกีฬานะครับที่ของฟิลิปปินส์ชอบก็คือตัวแรกอะ B ภาษาอังกฤษอะ B ออกความหนึ่ง B B ฮะแต่ที่นิยมที่สุดก็คือบาสเกตบอลนะจริงครับเดี๋ยวผมไปหาร้านนั่นสูแล้วกันถ้าอย่างนั้นไม่เชื่อใช่ไหมฮะไปร้านนั่นสูนะฮะเดี๋ยวผมซื้อมาโปรดสักครู่ครับ

0: นี่ครับผมเมื่อกี้ครับเข้าไปร้านหนังสือนะฮะก็ได้ซื้อนิตยสารแบบนี้นะฮะเกี่ยวกับกีฬาของประเทศฟิลิปปินส์นะครับอันนี้สมมุตินะฮะเล่นหนังสือนี้มันผมน่าสนใจก็คืออันนี้เกี่ยวกับกีฬาเห็นขั้นไหนไหมครับเกี่ยวกับนี่นะยังไงก็บาสเกตบอลนะนะครับเพราะว่าประเทศนี้นะฮะมีลีกนะครับมืออาชีพเป็นโปรบาสเกตบอลนะฮะนักกีฬาบาสเกตบอลนะฮะเขามีอาชีพอยู่นะฮะชื่อว่า Philippine Basketball Association นะครับ PBA เนี่ยแบบนี้นะครับข้างในก็มีเนี่ยบาสเกตบอลเป็นหลักเลยนะฮะบาสเกตบอลนะฮะโฟกัสฟุตบอลนะฮะฟุตบอลเขาก็ชอบแต่ว่าไม่เท่าบ้านเรานะครับคือเขาชอบวอลเลย์บอลผู้หญิงนะฮะคงเห็นหลายที่นะครับที่ถนนนะฮะผู้หญิงเล่นกันจริงครับดูน่ารักด้วยครับดูตัวนี้นะครับที่มัดผมนะฮะเขาใช้สายรองเท้าเชือกนะครับน่ารักดีเฮ้ยน่ารักขนาดนี้เหรอโอเคไม่ใช่ประเด็นตัวนี้นะครับก็คือผมจะเน้นนำกีฬานะครับอันนี้ครับคงเห็นแล้วสาววอลเลย์บอลของฟิลิปปินส์เฮ้ยเหมือน AKB ญี่ปุ่นอ่ะ AKB 48อ่ะแบบนี้ครับเอ้ยสวยนะโอเคเนี่ยมีแฟชั่นด้วยฮะเขาแต่เขาคนที่เนี่ยไม่ใช่แค่ไม่ใช่โมเดลนะฮะเขาคือเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลนะครับแนะนำกีฬานะครับหนังสือนี้แต่ว่าเห็นแต่บาสเกตบอลบาสเกตบอลนี่ครับทีมของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็อีกหนังสือหนึ่งคือเนี่ยรีบาวน์นะครับอันนี้ก็เฉพาะนิตยสารเฉพาะแนะนำบาสเกตบอลนะครับอยู่ข้างในนี่หนึ่งเนาะนะครับบาสเกตบอลนะครับโอ้ปักเกี่ยวปักเกี่ยวปักเกี่ยวครับปักมันนะครับปักมันก็มีชื่อเสียงแน่นอนแต่มีแต่บาสเกตบอลคงฟิลิปปินส์หมดเลยครับผมก็เข้าใจแล้วว่าเวลาเดินถนนนะครับวัยรุ่นนะฮะโดยเฉพาะผู้ชายนะฮะเห็นเต็มตัวบาสเกตบอลเยอะมากแล้วก็ที่นี่ไม่เคยเห็นผู้ชายผมยาวมากเท่าทีมงานเรานะครับเพราะว่าเขาชอบเล่นกีฬาเนี่ยแล้วก็ได้อิทธิพลจากอเมริกาเยอะนะครับวัฒนธรรมของเขานะครับก็เลยจนถึงบาสเกตบอลเขาเล่นกันจนถึงตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ผมสั้นๆเหมือนกับคนที่นักกีฬาบาสเกตบอลของอเมริกานะครับคงเห็นแบบนั้นนะครับยังไงเดินกันถ้านนนะครับว่าเห็นชูวิทย์กับบาสเกตบอลเป็นยังไงนะครับเดินไปนะครับออกไปข้างนอกครับอันนี
1: ้นั่นก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าประเทศนี้ให้ความสำคัญกับกีฬาบาสเกตบอลมากเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะเนื่องจากกีฬาชนิดนี้นะคะเป็น

0: ลาที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลมาจากอเมริกานะคะดังนั้นเขาจึงใช้อักษร PBA ค่ะซึ่งแอบเรียนแบบมาจาก NBA นั่นแหละค่ะตอนนี้นะคะเราตามคุณฮีโร่ของเรานะคะไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่านะคะว่าคนฟิลิปปินส์นะคะเขาชอบบาสเกตบอลถึงขนาดไหนไปดูกันดีกว่าค่ะ
1: และก็สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็คือช่วงเย็นตัวนี้ 5:30 นะครับก็จะเห็นวิวแบบนี้หลายที่นะครับในเมืองฟิลิปปินส์เห็นไหมครับขั้นลำผมนะฮะเขาเล่นบาสเกตบอลนะครับในเมืองนี้ผมก็เห็นสนามข้างถนนก็มีนะสนามแบบเล่นบาสเกตบอลนะฮะแบบนี้แต่ส่วนใหญ่ผู้ชายใส่ชุดแบบนี้บาสเกตบอล NBA นะฮะของอเมริกาหรือว่าภาษาชุดฟิลิปปินส์บาสเกตบอลแอสโซเชชั่น PBA แล้วก็อีกส่วนหนึ่งฝั่งนู้นจะผู้หญิงนะฮะเขาจะเล่นบาสเกตบอลนะฮะขับเห็นหลายที่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ชอบ

0: เชื่อไหมให้เช่าปัตตมินตนนะฮะไม่ใช่ให้เช่าเสือนะฮะเสือถ้ากรุงเทพจะเห็นเสือประมาแล้วก็ให้เช่านั่งใช่ไหมฮะสวนสาธารณะที่นี่นะฮะไม่ให้ใช้เสือนะฮะใช้ปัตตมินตนให้เช่านะครับนี่ฟิลิปปินส์มากๆเลยครับเดี๋ยวเห็นไรที่เหมือนกันเดี๋ยวผมเดินไปต่อนะฮะเดินไปต
1: ่อพูดถึงอุปกรณ์นะคะถ้าจะเลือกอุปกรณ์กีฬาแล้วก็คนฟิลิปปินส์นะคะเขาจะมาเลือกช็อปกันที่นี่เลยค่ะห้าง Market Market รับรองมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการค่ะเริ่มกันตั้งแต่กีฬายอดฮิตเลยนะคะนั่นก็คือบาสเกตบอลค่ะรองเท้ากีฬาแป้นบาสเกตบอลไม้บิลเลียดรวมชกมวยไปจนถึงเสื้อทีมต่างๆครบครันจริงๆค่ะมาทีเดียวได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยดูสิคะพิธีกรของเราเพลินไปเลยค่ะ
2: P B A P B A

0: นอกจากนี้นะคะในห้างยังมีเกมต่างๆไว้ให้บริการเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือจะเพื่อขั้นเวลาก็ตามใจนะคะดูสิคะขนาดเกมยังเป็นบาสเกตบอลเลยค่ะอ๋อนั่นเด็กๆเล่นอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะและนั่นก็คุณฮิโร่จะลองเล่นกับเขาด้วยค่ะ
1: Mr. Brent to start your game
2: Oh yeah
1: Please call an attendant Get your shoes on
0: แต่รู้สึกว่าไม่เข้าแป้นสักทีเลยนะคะคุณฮิโร่สุภาพสตรีแป้นข้างๆนะคะเขาแบบว่าคะแนนนำไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะจุดนี้สตรีทบาสเกตบอลที่คุณฮิโร่พาไปเมื่อตะกี้นะคะไม่ได้มีแค่ที่เดียวเท่านั้นนะคะมีอยู่หลายที่เลยค่ะดูสิคะนี่ก็เล่นกันตามข้างทางนะคะบนฟุตบาทกันเลยทีเดียว
2: เห็นไหมครับข้างหลังนะครับตอนนี้ก็ที่นี่ถนนธรรมดาแล้วนะฟุตบาทธรรมดาแต่เขาเล่นบาสเกตบอลจริงจังเลยนะครับจริงจังมากยังไงเข้าไปดูนิดนึงนะครับโอเค
0: จะว่าไปก็คล้ายๆกับฟุตบอลหรือว่าตะกร้อเมืองไทยนะคะได้บรรยากาศคล้ายๆกันค่ะแล้วก็บรรดาคนที่มาเล่นบาสเกตบอลที่นี่นะคะก็จะมีทุกวัยเลยค่ะตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่เล่นกันแบบสนุกสนานขำๆค่ะหรือเล่นกันแบบจริงจังนะคะน่าเครียดก็มีให้เห็นกันเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันค่ะ
2: ทำไมไม่ใส่รองเท้า

0: างเกงชมพูก็พร้อมแล้วรองเท้าผ้าใบก็พร้อมแล้วนะดูคุณฮีโร่ของเราสิคะไหวไหมเนี่ยดูท่าจะเหนื่อยมากเลยนะคะคุณฮีโร่ของเรานะคะยังคงเล่นต่อค่ะถึงแม้สีหน้าจะบอกว่าเหนื่อยแบบนี้แล้วก็เถอะทุกคนจะดีใจมากเลยนะคะเนี่ยโหขอบคุณนักกีฬาฮีโร่ประเทศไทยค่ะพื้นที่แห่งนี้นะคะเป็นเหมือนศูนย์รวมให้การพบปะของผู้คนทุกเพศทุกวัยโดยมีกีฬาเป็นสื่อกลางให้ทุกคนได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันส่งผลต่อสุขภาพใจและแน่นอนการเล่นกีฬาแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้กับสุขภาพกายที่ดีไปด้วยเช่นกันค่ะดังคำกล่าวที่ว่ากันว่ากีฬาคือยาวิเศษถูกต้องเลยค่ะ
1: ตอนนี้มืดหรือยังหรือว่าผมมืดคนเดียวเกมมากเลยฮะ
2: เล่นเกมแบบนี
1: ้เล่นทุกวันแบบนี้นะเกมอ่ะก็ตกไปนะฮะผู้หญิงฟันนึงนะฮะมีเล่นบาดเมนต์นะฮะเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวรายการขึ้นจมูกรายการแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมวัดเร่งครับ
0: จบเกมบาสเกตบอลก็มาต่อกันที่แบดมินตันดีกว่าค่ะนักกีฬาน้อยๆนะคะกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานทีเดียวเลยนะคะแต่พิธีกรหายไปไหนอีกละสงสัยยังไม่หายเหนื่อยนะคะคุณฮีโร่กับน้องๆชาวฟิลิปปินส์ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยอ๋อรถของทีมงานสตาร์ทไม่ติดค่ะและด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนนะคะรถของเราจึงกลับมาใช้งานได้ค่ะแต่รถไปแล้วนะคะคุณฮีโร่ไม่กลับเหรอคะนั่น
1: รถเมื่อกี้ก็ดับบัตเตอรี่หมดครับช่วยกันนะฟิลิปปินโนพลังฟิลิปปินโนครับ
3: จุดเริ่มต้นของกีฬาก็คือการเล่นผมก็แค่อยากเล่นกับเพื่อเขาแต่ไม่ทันไรเหงื่อก็ตกท้ายตรงฝาสีส้มไปซะแล้ว
4: ฮิโร
3: ่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
5: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
6: ก่อนการประชุมงานทุกครั้ง

0: ากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
1: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
0: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทางพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
0: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70%ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
0: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว

0: 6ดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
2: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
3: ข้ากดเองแหละ
0: เจ้าปัน
3: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮะ
4: เฮ้ยเล่นสาย
1: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆ
3: อ
1: ้
3: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
0: ไม่น่าหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
2: ไปกันไปกันไปกัน

0: สสลายตนานามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
1: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
2: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
0: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
2: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
3: เอาเดินก็เดินนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
2: จะใช่จริงจริงด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เฮ้เจ้าปัน
3: เฮ้ยข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ยเป็นไปได้ไง
2: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพลวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่แน่ไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
0: ย่อยกระโหลกพูดได
3: ้ทำไมมีหัวกระโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิหรือ
4: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
1: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
4: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบร้อยปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
2: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
4: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
2: ถ้างั้นก็รีบๆเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
4: ใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: หิวมาก
4: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิ
3: น้ำ
5: ชื่นใจจัง
4: เป็นยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
1: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
4: ้อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะแวบ
3: โอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
4: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าญาติให้หยิบเข้าใจไหม
5: เข้าใจแล้ว
4: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
2: ้ฮึบ
0: เอ๊ะ
3: งมงมงมงม
4: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
3: อร่อยสุดๆรู้สึกมี

0: ความสุขที่สุดในโลก
1: ข้าก็เหมือนกัน
2: ข้าด้วยข้าด้วย
3: นี่แหละคือสุขเวทนา
0: สุขเวทนา
3: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
0: ใช่เลยสุขมาก
3: เอาละกินซาลาเปาลูกที่สองได
2: ้ฮึบฮึบเจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
4: ไม่เอาอิ่มแล้ว
3: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
2: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
0: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
3: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
0: อร่อยอร่อย
1: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
5: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
0: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
4: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้าเบ้เบ้
3: กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
0: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
3: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
0: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
3: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
0: โอ้ยต้องวิ่งอีกหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
2: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
0: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
3: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
1: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
2: ข้ารู้สึกเฉยเฉยเพราะข้าอิ่มแล้ว
0: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
3: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
0: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยเฉยซะอย่างนั้นนะ
3: ความรู้สึกสุขหรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
1: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
0: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
3: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่าใครบ้าง
2: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกทางกายทางใจอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกทั้งทางกายทางใจ
0: การสุดยอด
3: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
1: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
5: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: อำเภอบ้านนาเดิมเราก็ได้นำหลักคุณธรรมก็คือความพอเพียงก็ถือว่าเป็นหลักคุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งในระดับชุมชนครอบครัวและก็ระดับบุคคลซึ่งในพื้นที่เราก็ส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปปฏิบัติใช้แล้วเราก็มีผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชุมชนหมู่บ้านที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือบ้านห้วยสายหมู่ที่3ตำบลทรัพย์ทวีอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: ในส่วนของหมู่บ้านห้วยสายนะครับเราได้ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตั้งแต่ปี2555นะครับตามนโยบายของท่านอำเภอบ้านนาเดิมนะครับได้พบเจอปัญหานะครับที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเนี่ยก็เกิดจากที่ชาวบ้านนะครับไม่มีรายได้เสริมนะครับแล้วก็ทำงานอาชีพเขาเรียกว่าทำอาชีพหน้าเดียวคือกรีดยางนะครับพอหลังจากนั้นนะครับหลังจากวิกฤตยางพารานะครับตกต่ำราคายางตกต่ำนะครับก็ทำให้เกิดเป็นปัญหารายได้ไม่พอต่อรายจ่ายได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้ามาภายในหมู่บ้านเพื่อคนในหมู่บ้านนะครับได้ใช้วิธีคิดหลักคิดนะครับในการปรับตัววันนี้เราก็จะมีกลุ่มอาชีพพื้นฐานเช่นเรามีโรงน้ำดื่มเป็นของตัวเองนะครับเรามีกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดเรามีกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับด้านการประมงเช่นกลุ่มเลี้ยงกบแปลงใหญ่กลุ่มปลาแมงแปลงใหญ่นะครับกลุ่มเพาะเห็ดนะครับ

ั้งหมดนะครับก็เกิดจากการที่ทุกคนได้มาร่วมกันออมเงินที่นี่เรามีกลุ่มออมทรัพย์นะครับซึ่งมีเงินอยู่ประมาณ12ล้านบาททุกคนที่มาเป็นสมาชิกที่นี่ครับจะมาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพราะเห็ดก็ตามทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์นะครับตามเงื่อนไขและในส่วนของกลุ่มออมทรัพย์ก็จะนำเงินมาลงทุนนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าของตอนนี้ก็ทำให้ชีวิตของคนหนึ่งบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการจ้างงานมีการสร้างงานให้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเป้าหมายในอนาคตนะครับเราต้องการให้คนหนึ่งบ้านมีงานทำมีรายได้สร้างความยั่งยืนและก็ขยายผลนะครับไปสู่หมู่บ้านอื่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพกรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่ใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองนะคะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพกรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพกรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: ขนอะไรกันเข้ามาล่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะ

0: ครับ
1: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
2: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
0: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
2: ผมไปที่แพร่ครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
2: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
1: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
2: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
1: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
0: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
1: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงเถอะนะนะเร็ว
2: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
1: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
3: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
4: หืมดีจังเลยนะครับ
5: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ
2: ้
1: ย
2: เอ้า
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เออมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
3: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
4: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับ

0: แล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
1: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
2: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
3: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
2: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
1: กรุงเทพตึกสูง
2: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
3: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
2: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศทับประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงนะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
4: เย้
3: อีกไกลไหมคะเนี่ย
1: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
2: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
1: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
2: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
1: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
2: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
2: พึ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่าย

0: ส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
1: พี่เลี้ยง
2: ได้ครับ
1: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้ว
1: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
5: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
5: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
5: ะ
0: ไปๆชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาดที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
5: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
1: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
6: า
1: ะ
6: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับ
7: เออ
0: ตอนนี้เกิด after shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
2: กลัวกลัวกลัว
5: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
1: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
3: ได้เลย
1: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์ขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
2: DLTV DLTV
1: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
5: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
1: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการ

0: การสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: วัตตชิโน่製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいている会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
2: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
3: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it is a great chance for you to improve your English.
0: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
3: ที่มีความพอเพียงพอดีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือบ้านหนองสะแกกวน

เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่การพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนหนองสะแกกวนดีขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเนื่องจากได้กินอาหารปลอดสารพิษและมีชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและมีความสุขครอบครัวอบอุ่นสมาชิกในแต่ละครัวเรือนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในพื้นที่ของตนเองได้ใกล้ชิดพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมั่นคงแน่นอนเนื่องจากผลผลิตมีตลาดรองรับลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชุมชนผลิตเองสภาพแวดล้อมดีขึ้นสภาพดินสมบูรณ์สภาพอากาศดีนอกจากนี้บ้านหนองสะแกกวนถือเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านรู้จักการทำบัญชีเรือนบันทึกรายรับรายจ่ายรู้จักวิเคราะห์ต้นทุนการวางแผนการผลิตตลอดจนมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแบ่งปันบ้านหนองสะแกกวนมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายวิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงมารวมตัวกันทำกิจกรรมในยามว่างเช่นกิจกรรมสานตะกร้าอุปกรณ์เครื่องใช้จากไม้ไผ่กิจกรรมทอเสื้อกกผลิตเป็นสินค้าของกลุ่มไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชนเกษตรตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านอย่างลุงมาฉีกระโทกมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นลุงมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอดีพอประมาณทำการเกษตรแบบพอเพียงตามวิถีชาวบ้านใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวรู้จักวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนศึกษาหาความรู้และทดลองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาปรับรูปแบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานทำให้ลดต้นทุนการผลิตสามารถพึ่งพาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีลงมือปฏิบัติให้เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเรื่องราวและกิจกรรมในชุมชนแห่งนี้คือวิถีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตทั้งอย่างปลูกฝังสู่ลูกหลานให้มีจิตสำนึกช่วยกันดูแลรักษาอัตลักษณ์ตัวตนของคนบ้านหนองสะแกกวนและเทศบาล

ตำบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมให้ที่นี่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดดเด่นเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยณวันนี้บ้านหนองสะแกกวนได้แก้ไขปัญหาขยะและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9 2ถ้วยรางวัลในปี2559ได้แก่รางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะรางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราและปี2560ชนะเลิศโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนบ้านหนองสะแกกวนเป็นอย่างยิ่งชุมชนดีมีคุณภาพขนาดนี้ท่านที่เดินทางมาถึงอำเภอโนนดินแดงต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามาทบทวนนะครับกิจกรรมมารยาทชาวพุทธนะครับมารยาทคือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัตินั่นเองนักเรียนเป็นกริยาที่เราจะต้องปฏิบัติของชาวพุทธว่าเราจะต้องทำอย่างไรเมื่อเจอพระเมื่อเข้าไปในวัดนะครับทุกคนมาดูครับภาพนี้ภาพนี้คืออะไรเอ่ยใครทราบบ้างภาพนี้คืออะไรเอ่ยดูจากภาพนะครับเป็นยังไงภาพนี้ไม่รู้เลยดูก่อนดูลักษณะท่าทางของทั้งเด็กแล้วก็พระก่อนเป็นอย่างไรครับเป็นยังไงภาพนี้ที่เราบอกว่าไม่เหมาะสมเพราะว่ามันเป็นยังไงครับเด็กนั่งหัวเราะใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่ทำให้ไม่เหมาะสมแล้วเราจะทำอย่างไรดีนะครับภาพนี้คือหัวเราะเสียงดังนะครับขนาดพระทำพิธีกรรมทางศาสนาถ้าจะให้เหมาะสมให้ถูกต้องเราต้องทำอย่างไรครับทำอย่างไรดีขอสุ่มแล้วกันนะครับเลขที่30ครับเลขที่30ยืนขึ้นบอกคุณหน่อยครับจากภาพนี้นะครับแน่นอนนักเรียนบอกว่ามันไม่เหมาะสมใช่ไหมไม่เหมาะสมอย่างไรเอ่ยตอบคำถามนี้ก่อนดูจากภาพแล้วเราดูจากภาพแล้ว
3: ไม่เรียบร้อยค่ะ
2: ไม่เรียบร้อยเพราะว่า
3: เพราะว่าหัวเราะขนาดพระกำลัง
2: หัวเราะขนาดพระกำลังทำพิธีอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราทำอย่างไรดีให้มันเหมาะสมถ้าเราเข้าวัดเราจะไม่ปฏิบัตินามนี้อยู่แล้วถูกต้องไหมแล้วเราจะทำยังไงดีครับให้มันเหมาะสม
3: สำรวมกิริยาค่ะ
2: สำรวมกิริยาแล้วเวลาที่พระประกอบพิธีกรรมอยู่เราต้องอยู่ในลักษณะแบบไหนเอ่ย
3: สงบนั่งพับเพียบค
2: ่
3: ะ
2: สงบนั่งพับเพียบยอดเยี่ยมมากครับนั่งลงได้ขอบคุณครับภาพนี้ก็คือมารยาทชาวพุทธที่ดีเนาะก็คือเวลาที่พระประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานะครับเราก็ต้องสำรวมกายวาจาใจนะครับไม่สามารถหัวเราะส่งเสียงดังได้เพราะถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติพระแล้วก็ไม่เคารพสถานที่ไม่ให้เคารพไม่ให้ความเคารพกับพระด้วยนะครับอีก1ภาพนะครับภาพที่2ภาพนี้ขอสุ่มแล้วกันนะครับเป็นเลขที่11ครับเลขที่11ยืนขึ้นภาพนี้คือภาพอะไรบอกครูก่อนภาพนี้คือภาพอะไรภาพอะไรครับ
4: ผู้หญิง2คนหน้าตาเศร้าครับ
2: ผู้หญิง2คนหน้าตาเศร้าโอเคเศร้ายังไงต่อทีนี้มีอีกไหม
4: แต่งกายไม่เรียบร้อยครับ
2: แต่งกายไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยอย่างไร
4: เสื้อครับ
2: เสื้อเป็นยังไงครับเสื้อเป็นยังไง
4: ใส่เสื้อสายเดียว
2: ใส่เสื้อสายเดียวใส่เสื้อแขนกุดใช่ไหมใส่ถ้านักเรียนดูพื้นหลังดีๆแบ็คกราวด์ของผู้หญิงคนนี้เขาน่าจะอยู่ที่ไหน
4: วัดครับ
2: เขาน่าจะอยู่ในวัดทีนี้ตอบคำถามคุณหน่อยว่าภาพนี้เหมาะสมหรือไม
4: ่ไม่เหมาะสมครับ
2: ไม่เหมาะสมเพราะว่า
4: แต่งกายไม่สุภาพครับ
2: แต่งกายไม่สุภาพใช่ไหมครับแล้วจะทำอย่างไรให้มันเหมาะสมล่ะทำอย่างไรให้แต่งกายให้สุภาพ
4: แต่งกายให้มิดชิดครับ
2: แต่งกายให้มิดชิด
4: ใส่กางเกงขายาวคร
2: ับ ใส่กางเกงขายาวใช่ไหมแล้วผู้หญิงต้องใส่ยังไงผู้หญิงจากภาพเนี่ยผู้หญิงเราเห็นว่าใส่เสื้อสายเดียวใส่เสื้อแขนกุดแล้วถ้าให้มันเหมาะสมผู้หญิงน่าจะต้องแต่งตัวแบบไหนมิดชิดใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่ามิดชิดแล้วยังไงต่อมีใครสามารถช่วยเพื่อนได้อีกบ้างมีไหมขอคนตัวช่วยนะครับเลขที่9เลขที่9ช่วยเพื่อนหน่อยครับว่าแต่งกายที่เหมาะสมควรแต่งกายอย่างไรเพื่อนบอกว่าแต่งกายมิดชิดมีอีกไหมลองดูซิก
5: ็ใส่เสื้อที่แขนยาวครับแล้วก็ใส่กางเกงขายาวครับ
2: ใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวรู้เหตุผลไหมว่าทำไมต้องใส่แบบนั้น
5: เพราะว่าอยู่ต่อหน้าพิสูจน์ส่งไม่ควรแต่งกายไม่เรียบร้อยครับควรแต่งกายไม่ชิด
2: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะนักเรียนที่ครูจะฝากไว้ถ้าสมมุติว่าเราใส่กระโปรงขาสั้นกระโปรงสั้นเนาะเราใส่กระโปรงสั้นเสื้อแขนกุดเวลาที่เราไปกราบพระพุทธรูปไปนั่งสมาธิมันสะดวกไหมสะดวกไหมไม่สะดวกเลยใช่ไหมครับดังนั้นใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดแล้วก็ไม่รัดรูปจนเกินไปนะครับจะทำให้เราสามารถปฏิบัติธรรมได้สามารถนั่งสมาธิสามารถทำร่วมพิธีศาสนาพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาในวัดได้นั่นเองครับสุดท้ายนะครับเสื้อก็คือใส่เสื้อแขนกุดนะครับเสื้อสายเดี่ยวเข้าวัดภาพนี้อะไรเอ่ยทุกคนต้องช่วยตอบนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวครูจะสุ่มต่อนะภาพนี้คืออะไรเอ่ย
6: เด
2: ็กนั่งสูงกว่าพระเหมาะสมไหม
6: ไม
2: ่เหมาะสมนะครับทำไมจึงไม่เหมาะสมเพราะว่าอะไรเอ่ยมันแสดงถึงอะไรเอ่ยไม่ให้เกียรติใช่ไหมครับไม่ให้ความเคารพต่อพระสงฆ์ใช่ไหมครับถ้านักเรียนไปวัดนะครับนักเรียนจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเอ่ยเวลานั่งต้องนั่งยังไงเอ่ยนั่งพับเพียบต้องนั่งต่ำกว่าพระภิกษุสงฆ์ใช่ไหมหรืออาจจะเสมอกันได้แต่ห้ามนั่งสูงกว่าพระภิกษุนะครับนี่คือมารยาทชาพุทธที่ครูนำมาฝากกับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเพื่อนำไปใช้ตอนที่เราไปประกอบพิธีกรรมในวัดหรือถวายผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองคือสิ่งที่เราได้

0: ซ้อมกันและจะนำไปใช้จริงๆนะครับทีนี้เรามาดูกันนักเรียนวันนี้เราจะได้มาทบทวนนะครับกิจกรรมพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นอย่างไรบ้างผลที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราต้องปรับปรุงมีอะไรหรือเปล่านะครับเราลองมาบอกเล่าประสบการณ์กันหน่อยนะครับให้แต่ละกลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยมีหน้าที่อย่างไรในพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนขอเป็นกลุ่มที่1 2 3 4 5 6เรียงลำดับเลยนะครับยืนพูดที่กลุ่มเลยว่าเอ๊ะเราทำอะไรบ้างบทบาทหน้าที่ของเราในชั่วโมงที่แล้วคืออะไรนะครับขอเริ่มกลุ่มที่1เลยครับบทบาทของเราคืออะไรเอ่ยในชั่วโมงที่แล้วครับ
1: ศาสนาพิธีกรครับ
0: เป็นศาสนาพิธีกรทำอย่างไรเอ่ยศาสนาพิธีกรเนี่ย
1: นำสวดบทต่างๆครับ
0: นำสวดบทต่างๆเราคนเดียวหรือว่ามีเพื่อนช่วยด้วย
1: มีเพื่อนอีกหนึ่งกลุ่มครับคือกลุ่มที่สอง
0: มีเพื่อนช่วยด้วยใช่ไหมครับกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองก็รับบทบาทอย่างไรเอ่ยลองบอกเล่าสิครับ
2: ศาสนาพิธีกร
0: ศาสนาพิธีกรก็เหมือนกับกลุ่มที่หนึ่งใช่ไหมครับนั่งลงได้ครับต่อไปกลุ่มที่สามเรารับบทบาทหน้าที่ทำอะไรบ้างครับในชั่วโมงที่แล้ว
3: จัดเตรียมอุปกรณ์ค่ะ
0: จัดเตรียมอุปกรณ์มีอะไรบ้างจำได้ไหม
3: มีผ้าอาบน้ำฝน
0: มีผ้าอาบน้ำฝน
3: ดอกไม
0: ้ดอกไม้
3: ธูปเทียนค่ะ
0: ธูปเทียนนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่เราเตรียมใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมาต่อไปกลุ่มที่สี่บทบาทหน้าที่ของกลุ่มที่4คืออะไรเอ่ย
4: จัดโต๊ะหมู่บูชาครับ
0: จัดโต๊ะหมู่บูชาเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราจัดโต๊ะหมู่บูชาเราจัดโต๊ะหมู่บูชาประเภทไหนเอ่ย
4: ประเภท3ชั้นครับ
0: 3ใช่มั้ยครับมีอีกมั้ยหน้าที่เรา
4: ไม่มีแล้วครับ
0: ไม่มีแล้วนะครับขอบคุณมากครับต่อไปกลุ่มที่5ครับหน้าที่ของเราคืออะไรเอ่ย
5: จัดลำดับพิธีการถวายผ้าอาบน้ำฝนทั้งหมดค่ะ
0: จัดลำดับพิธีการแสดงว่าในกลุ่มที่5เนี่ยบางส่วนเขาอาจจะทำพิธีกันใช่ไหมกลุ่มที่5อาจจะต้องเป็นคนบอกคิวใช่ไหมครับว่าพระมาแล้วต้องทำอย่างไรใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
0: หรือถวายตอนนี้ถึงเวลาถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วกลุ่มที่5ได้ทำหน้าที่ของตัวเองหรือยังครับ
5: ทำแล้วค่ะ
0: ทำแล้วนะครับนั่งลงได้ครับและกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มที่6บทบาทหน้าที่ของเราในชั่วโมงที่แล้วคืออะไรเอ่ย
5: นิมนต์พระค่ะแล้วก็เป็นต้นแบบในการกราบเบญจางคประดิษฐ์ค่ะ
0: เป็นต้นแบบในการกราบเบญจางคประดิษฐ์ใช่ไหมครับแล้วก็คอยนิมนต์พระนะครับขอบคุณครับนี่คือ6กลุ่ม6หน้าที่นะครับที่พวกเราได้ร่วมกันทำในชั่วโมงที่แล้วทีนี้คำถามต่อมานะครับครูมีคำถามมาสอบถามนักเรียนนะครับสิ่งที่ต้องปรับปรุงนะครับทุกคนลองคิดดูซิว่าสิ่งที่กลุ่มของเราควรจะต้องปรับปรุงคืออะไรนะครับเมื่อเราคิดถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงแล้วเราก็ต้องลองหาวิธีแก้ไขและปรับปรุงนะครับว่าเราจะมีวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างนะครับขอเป็นกลุ่มที่1ก่อนละกันกลุ่มที่1ครับลองบอกครูหน่อยว่าสิ่งที่เรายังต้องปรับปรุงคืออะไรแล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับลองดูนะครับยังจำได้ไหมนะว่าเรามีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอย่างไรบ้างครับ
1: สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือการออกเสียงบทสวดหรือว่าคำอ่านบทสวดให้ชัดเจนมากขึ้นครับส่วนวิธีแก้ไขคือทบทวนบทสวดให้มากขึ้นครับ
0: ทบทวนเราอาจจะทบทวนอย่างไรดีให้เราจำได้ให้เราอ่านออกเสียงให้ชัดเจน
1: ฝึกสวดทุกวันครับ
0: ฝึกสวดทุกวันใช่ไหมแต่วันนี้เราจะมาฝึกซ้อมอีกหนึ่งครั้งใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นคำยากๆขอบคุณครับถ้าเป็นคำยากๆนะครับนักเรียนสามารถทำเครื่องหมายไว้แล้วก็ลองฝึกอ่านดูนะครับให้อ่านแล้วมันดูมีความชัดเจนมากขึ้นอ่านแล้วเรารู้สึกว่าอ่านแล้วมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับทบทวนบทสวดของเรานะครับกลุ่มที่2กลุ่มที่2ก็ได้เหมือนกับกลุ่มที่1ใช่มั้ยครับไหนลองบอกครูหน่อยซิว่าสิ่งที่เรายังต้องปรับปรุงคืออะไรเอ่ยคืออะไรครับ
2: การอ่านครับบางครั้งเสียงไม่ดังครับอ่านไม่ถูกต้องนะครับ
0: ่านไม่ถูกต้องเสียงไม่ดังแล้วเรามีวิธีการแก้ไขอย่างไร
2: กลับไปฝึกอ่านแล้วก็ท่องจำ
0: กลับไปฝึกอ่านและท่องจำแล้วการที่เรากลับไปฝึกอ่านเนี่ยเรามีอาจจะใช้เทคนิคในการอ่านใช่ไหมอ่านจะต้องเขียนลงไปฝึกเขียนลงไปด้วยใช่ไหมครับเพื่อให้เราเนี่ยจำแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับลองอาจจะเปิด YouTube หรือว่าเปิดสื่ออินเทอร์เน็ตดูว่าเอ๊ะคำนี้เขาออกเสียงว่าอย่างไรใช่ไหมครับอ่านนั่งลงได้ต่อไปกลุ่มขออีกหนึ่งกลุ่มละกันเป็นกลุ่มที่6ละกันอ่ะกลุ่มที่6ครับสิ่งที่กลุ่มที่6ยังต้องปรับปรุงคืออะไรเอ่ยและวิธีการแก้ไขเราจะทำยังไงดีครับลองดูลองดูนะครับทุกกลุ่มก็ต้องคิดของตนเองนะว่าเอ๊ะกลุ่มของเราเนี่ยยังมีอะไรจะต้องปรับปรุงบ้างในบทบาทหน้าที่ของเราที่ได้รับไปนะครับกลุ่มที่6ครับมีอะไรบ้างครับสิ่งที่เราต้องปรับปรุง
5: การกราบให้ถูกต้องตามวิธีค่ะ
0: การกราบให้ถูกต้องตามวิธีแล้ววิธีการแก้ไขล่ะเราจะทำยังไงเอ่ย
5: ไปทบทวนการกราบมาและทำให้ถูกต้องค่ะ
0: ไปทบทวนการกราบมานะครับซึ่งจริงๆแล้วนักเรียนสามารถเข้าไปใน YouTube ของกระทรวงวัฒนธรรมได้นะครับหรือเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็สามารถบอกไว้อย่างชัดเจนเลยว่าการกราบเบญจางคประดิษฐ์นะครับที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไรดังนั้นพวกเราควรต้องศึกษาให้ดีใช่ไหมครับในเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมขอบคุณมากครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับการที่นักเรียนลองคิดหาสิ่งที่เขาปรับปรุงและก็วิธีการแก้ไขปัญหานะครับซึ่งกิจกรรมต่อไปนะครับเราจะมาทำกิจกรรมวางแผนและปรับปรุงกันนะครับว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นสิ่งที่เราต้องปรับปรุงเราจะวางแผนอย่างไรนะครับเพราะหลังจากนี้เราจะซ้อมใหญ่อีก1ครั้งนะครับให้ดีที่สุดเลยนะครับดังนั้นต้องผ่านการวางแผนอีก1ครั้งเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดนะครับและเดี๋ยวครูจะเดินไปให้คำแนะนำนะครับให้คำปรึกษากับทุกๆกลุ่มนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้นะครับสำหรับคำให้ปรึกษานะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

ครับนักเรียนจากที่ครูนะครับได้ไปเดินดูนะครับของทุกกลุ่มเนี่ยก็เห็นว่ามีการวางแผนได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทุกกลุ่มเนี่ยก็วางแผนการช่วยเหลือกันได้อย่างถูกต้องนะครับดังนั้นครูคิดว่าการซ้อมครั้งนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยซ้อมแล้วผลเนี่ยออกมาดีอย่างแน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูกิจกรรมของเรากันนะครับจำลองพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะนิมนต์พระมาเราต้องทำยังไงดีนักเรียนต้องทำยังไงครับพื้นที่ตรงนี้จะต้องเป็นเป็นที่ว่างเคลียร์พื้นที่นะครับดังนั้นขอให้ทุกกลุ่มนะครับเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันต่อครับ

เอาละครับตอนนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ก็จัดสถานที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมโต๊ะหมู่บูชาดังนั้นกิจกรรมจำลองพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับครูก็ขอยกเวทีนี้ให้กับนักเรียนนะครับได้ฝึกซ้อมนะครับกิจกรรมพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนตั้งแต่บัดนี้เชิญได้เลยครับนักเรียน

0: กับผมเด็กชายสราวุธศรีนุชและ
1: เด็กชายธลิวัฒน์มักหมู
0: ่พวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่1และ2เป็นปฏิบัติหน้าที่ศาสนาพิธีกรในวันนี้ครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญเด็กหญิงกัญญาภาเชตีตัวแทนจากนักเรียนชั้นม.2จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญครับกราบหนึ่งกราบสองกราบสาม

0: ขอทุกท่านนั่งพับเพียบได้ครับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสการายนะ
1: อิมินาสการายนะ
0: พุทธังอภิปูชยามะ
1: พุทธังอภิปูชยามะ
0: อิมินาสการายนะ
1: อิมินาสการายนะ
0: ธัมมังอภิปูชยามะ
1: ธัมมังอภิปูชยามะ
0: อิมินาสการายนะ
1: อิมินาสการายนะ
0: สังฆังอภิปูชยามะ
1: สังฆังอภิปูชยามะ
0: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: กราบสวาขาโตภะคะวตาธัมโม
1: สวาขาโตภะคะวตาธัมโม
0: ธัมมังนมัสสามิ
1: ธัมมังนมัสสามิ
0: กราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนมามิ
1: สังฆังนมามิ
0: กราบ
1: ต่อไปจะเป็นการกล่าวคำอาราธนาสิน
0: มยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนทายะติสารณีนะสหปัญจสีรานิยาจามะทุติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนทายะติสารณีนะสหปัญจสีรานิยาจามะตัตติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนทายะติสารณีนะสหปัญจสีรานิยาจามะต่อไปจะเป็นการกล่าวนมัสการตรายสวงตามพระสงฆ์
2: พุทธังสารนังคัจฉามิ
0: พุทธังสารนังคัจฉามิ
2: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
2: สังฆังสารนังคัจฉามิ
0: สังฆังสารนังคัจฉามิ
2: ทุติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
2: ทุติยมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
2: ทุติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
2: ตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
2: ตติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
2: ตติยมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
2: ตติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
2: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
2: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
2: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
2: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
2: สุราเม

0: เวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิ
1: สุราเมรยัปชะปมาคฐานาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปทานิ
2: สาธุ
0: สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทา
2: สาธุ
0: สีเลนะนิพงติงยันติตัสมาลีลังวิโสทะเย
2: สาธุลำดับต่อไปขอเชิญตัวแทนผู้ถวายผ้าอาบผู้ถวายถือผ้าอาบน้ำฝนผ้าไว้ระหว่างแขนทั้งสองข้างในท่าประนมมือ

0: ลำดับต่อไปขอให้ทุกท่านกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝน
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิ
2: อิมานิ
1: มยังพันเต
2: มยังพันเต
1: วัสสิกาสาติกานิ
2: วัสสิกาสาติกานิ
1: สัปปริวารานิ
2: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังคสะ
2: ภิกขุสังคสะ
1: โอโนชยามะ
2: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
2: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
2: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
2: อิมานิ
1: วัสสิกะสาติกานิ
2: วัสสิกะสาติกานิ
1: สัปปริวารานิ
2: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
2: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
2: อัมหากัง
1: ทีคารตัง
2: ทีคารตัง
1: หิตายะ
2: หิตายะ
1: สุขายะ
2: สุขายะ
1: ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าแต่ประสงค์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ผ้าอาบน้ำฝน
2: ผ้าอาบน้ำฝน
1: กับบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้กับบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
2: จงรับ
1: ผ้าอาบน้ำฝน
2: ผ้าอาบน้ำฝน
1: กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อประโยชน
1: ์และความสุข
2: และความสุข
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: สิ้นกาลนานเทอญ
2: สิ้นกาลนานเทอญ
3: สาธุ
0: ขอเชิญตัวแทนถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุสงฆ์

tapping in. God's all.

0: ลำดับถัดไปเป็นการกรวดน้ำอุทิศผลอิทังเม
1: อิทังเม
0: ยาตินัง
1: ยาตินัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: สุขิตา
1: สุขิตา
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ยาตโย
1: ยาตโย
0: ขอเดชาตั้งจิตอุทิศผล
1: ขอเดชาตั้งจิตอุทิศผล
0: บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล
1: บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล
0: ถึงบิดามารดาครูอาจารย
1: ์ถึงบิดามารดาครูอาจารย
0: ์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน
1: ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน
0: คนเคยร่วมเคยรักสมัครใคร
1: คนเคยร่วมเคยรักสมัครใคร
0: มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน
1: มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน
0: ทั้งคู่กรรมคู่เวรและเทวัน
1: ทั้งคู่กรรมคู่เวรและเทวัน
0: ขอทุกท่านได้กุศลผลนี้เทอญ
1: ขอทุกรับกุศลผลนี้เทอญ
2: ยะถาวะริวะหาปูราปาริปูเรนติสาคารัมเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังขับเปมีวะสัมมิชชตุสัพเพปูเรนตุสัพกัปปาจันโทปันนะระโสยะถามะนิโชติระโสยะถา
0: ลำดับถัดไปเป็นการกราบราพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะควา
1: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะควา
0: พุทธังภะควันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะควันตังอภิวาเทมิ
0: กราบสวาขาโตภะควตาธัมโม
1: สวาขาโตปะคะวัตตาธัมโม
0: ธัมมังนัมมัสสามิ
1: ธัมมังนัมมัสสามิ
0: กราบสุปฏิปันโนภะควสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนัมมามิ
1: สังฆังนัมมามิ
0: กราบ
3: ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการจำลองนะครับพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับต้องขอชื่นชมนักเรียนทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็มีความตั้งใจจริงนะครับที่จะทำให้พิธีนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับจากที่ครูสังเกตนะครับทุกคนก็เริ่มนั่งไม่ว่าจะเป็นการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์เนี่ยก็ทำได้ดีขึ้นนะครับนั่งพับเพียบนะครับก็ไม่มีการคุยพูดคุยกันนะครับนั่งฟังแล้วก็สวดอย่างตั้งใจนะครับก็ขอชื่นชมนะครับทีนี้นักเรียนจากที่เราได้วางแผนไปก่อนที่เราจะมาฝึกซ้อมใช่ไหมมันเกิดผลอะไรบ้างผลที่เกิดขึ้นจากการวางแผนและปรับปรุงนะครับขอสักหนึ่งคนละกันขอหนึ่งคนตีลองพูดซิว่าผลที่เกิดจากการวางแผนและปรับปรุงเป็นอย่างไรบ้างจากที่เราประเมินสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้เราซ้อมไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
0: จากการวางแผนของผมคือทบทวนบทสวดให้มากขึ้นผลที่เกิดขึ้นคือผมมีการท่องบทสวดได้แม่นขึ้นครับ
3: ท่องบทสวดให้แม่นขึ้นใช่ไหมทีนี้ส่งไมค์ไปต่อให้คนที่เราอยากจะให้เขาตอบอ่ะส่งเลยลองดูคนนี้ใช่ไหมบอกครูหน่อยว่าผลที่เกิดจากการวางแผนและปรับปรุงเกิดอะไรขึ้นบ้าง
4: ตอนแรกคือไม่รู้ว่า
2: ของที่เตรียมต้องใช้ในช่วงไหนของพิธีค่ะ
3: ครับ
2: แต่ว่าพอวางแผนและปรับปรุงก็ได้รู้ว่าของที่เตรียมต้องใช้ตอนไหนของพิธีค่ะ
3: เช่นยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อย
2: เช่นก็คือผ้าอาบน้ำฝนค่ะเพราะว่าตอนแรกไม่รู้ว่าต้องใช้ตอนไหนแต่ว่าได้สอบถามมาแล้วแล้วก็ได้รู้ว่าได้ใช้ตอนที่ต้องถวายให้พระค่ะ
3: ยอดเยี่ยมมากอ่ะส่งไมค์ให้กับคนที่เราอยากให้เขาตอบ1คนอ่ะลองดูซิจะส่งให้ใครรับเลยครับเขาส่งให้แล้วบอกครูหน่อยว่าผลจากการที่เราวางแผนและปรับปรุงเนี่ยเกิดผลดีอะไรขึ้นบ้างครับภาพรวมก็ได้ในกลุ่มของเราก็ได
1: ้คือการความพร้อมในการจัดโต๊ะหมู่ครับ
3: ความพร้อมในการจัดโต๊ะหมู่เอ๊ะมันเกิดความพร้อมอย่างไรเอ่ย
1: คือทีแรกว่าตอนแรกไม่รู้ว่าจะวางโต๊ะหมู่ไปทางทิศไหนแต่พอมาวันนี้ก็รู้แล้ว
3: ได้รู้แล้วครับผมก็เกิดจากการวางแผน
1: ถูกต้อง
3: ครับผมมายอดเยี่ยมมากอีกหนึ่งคนส่งไมค์ให้กับคนที่เราอยากจะให้เขาตอบบอกครูหน่อยว่าผลจากการที่เราวางแผนเกิดอะไรขึ้นบ้างครับผลของมันเป็นยังไงบ้างเอ่ย
4: ตอนแรกไม่รู้ว่าต้องทำอะไรเป็นลำดับแรกลำดับสุดท้ายค่ะแต่พอได้มีการวางแผนและจัดเรียงลำดับที่ต้องทำในพิธีอาบน้ำฝนก็ทำให้รู้ว่าในแต่ละขั้นตอนแต่ละลำดับต้องทำอะไรบ้างค่ะ
3: ยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยสักหนึ่งตัวอย่างละกัน
4: เช่นขั้นตอนแรกต้องนิมนต์พระมาก่อนค่ะ
3: ต้องนิมนต์พระใช่ไหมเราอยู่ฝ่ายไหนครับเราอยู่กลุ่มไหนเอ่ย
4: กลุ่ม5ค่ะ
3: กลุ่ม5หน้าที่ของเราคือ
4: คอยเตือนและบอกลำดับให้พิธีกรกับคนในงานทราบค่ะ
3: แล้วเราได้ตามนั้นแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเราผ่านการวางแผนมาแล้วเนาะ
4: ค่ะ
3: อีกสักหนึ่งคนอีกหนึ่งคนคนสุดท้ายส่งให้ใครดีครับส่งให้ใครดีส่งให้พระก็ได้นะลองดูว่าพระเผื่อพระอยากจะพูดนะครับพระครับฟอเตอร์จากที่เราได้จำลองเป็นพระเนาะผลจากการที่เราได้วางแผนปรับปรุงเกิดอะไรขึ้นบ้างในตัวของฟอสเตอร์และการในตัวของการเป็นพระครับ
2: ผลที่ได้นะครับคือเมื่อคาบที่แล้วนะครับเป็นการซักซ้อมและผมไม่สามารถท่องบทสวดหนึ่งนะครับในวันนี้ผมสามารถท่องได้และมีการวางแผนปรับปรุงอ่านให้ชัดเจนขึ้นครับ
3: ยอดเยี่ยมมากทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับครูก็ขอชื่นชมนะครับทีนี้นักเรียนพิธีผ้าอาบน้ำฝนที่เราเรียนมา3ชั่วโมงเต็มนะครับเรานั้นสามารถนำไปปรับใช้ได้เพราะพิธีผ้าอาบน้ำฝนจะเกิดขึ้นในช่วงไหนเอ่ยเข้าพรรษาใช่ไหมเข้าพรรษาคือฤดูอะไรฤดูฝนนะครับเวลาที่พระสงฆ์ท่านนะครับเวลาส่งน้ำหรือว่าอาบน้ำเนี่ยก็ต้องมีผ้าอาบน้ำฝนใช่ไหมครับเพื่อผัดเปลี่ยนหรือว่านุ่งห่มนั่นเองนะครับดังนั้นเราในฐานะเป็นชาวพุทธนะครับทุกคนนับถือศาสนาพุทธทั้งหมดเลยใช่ไหมสำหรับห้องนี้นักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับครูไม่ได้บังคับนะครับว่านักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องไปถวายผ้าอาบน้ำฝนทุกคนนะครับเราหาเวลาว่างหรือความเต็มใจสมัครใจที่อยากจะไปนะครับเพราะสิ่งที่เราทำนั้นจะเกิดผลประโยชน์ต่อศาสนามากเลยขอสักหนึ่งคนแล้วกันบอกครูหน่อยว่าผลที่เกิดจากการที่เราเนี่ยนำผ้าถวายผักผ้าถวายขออภัยครับนำผ้าอาบน้ำฝนไปถวายพระเนี่ยมันจะเกิดผลอย่างไรบ้างมีอาสาสมัครสักหนึ่งคนไหมไม่มีเลยดังนั้นต้องขอสุ่มนะครับขอเป็นเลขที่6ครับเลขที่6บอกครูหน่อยสิครับว่าการที่เราไปนำผ้าถวายผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยให้กับพระภิกษุสงฆ์เนี่ยมันจะเกิดผลดีกับศาสนาอย่างไรดี
0: ได้สืบทอดต่อไปครับ
3: ทำให้พระพุทธศาสนาสืบทอดต่อไปใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราไม่มีผ้าให้กับพระสงฆ์พระสงฆ์ก็อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายในเรื่องของผ้าใช่ไหมก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของมีการรบกวนเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมของท่านนะครับแต่ถ้าเรานำผ้าถวายผ้าน้ำฝนเนี่ยไปถวายท่านเนี่ยก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปได้นะครับทีนี้สรุปบทเรียนนะครับนักเรียน พิธีผ้าอาบน้ำฝนนะครับพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นในช่วงวันเข้าพรรษาเพื่อถวายผ้าให้พระภิกษุใช้ในฤดูฝนระหว่างที่พระต้องจำพรรษานะครับต้องอยู่จำพรรษาในวัดพิธีนี้จะช่วยให้พระมีของใช้ที่จำเป็นแสดงถึงความศรัทธาของชาวพุทธและเป็นการทำบุญที่ได้กุศลนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนทำกิจกรรมร่วมกันเกิดความสามัคคีและช่วยกันรักษาวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่นะครับพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนจึงเป็นประเพณีที่มีคุณค่าทั้งด้าน

0: ศาสนาวัฒนธรรมและจิตใจของคนในสังคมสำหรับชั่วโมงต่อไปนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาติดตามแผนการพัฒนาตนเองครั้งที่1นักเรียนจำได้ไหมว่าเราได้วางแผนพัฒนาตนเองอะไรไปบ้างในชั่วโมงหน้านักเรียนจะต้องมาพูดคุยบอกเล่ากับครูนะครับว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเราติดตามผลแล้วเป็นยังไงทำได้หรือเปล่ามีอะไรที่ยังทำไม่ได้มีอะไรที่ยังติดขัดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือใบงานเรื่องการติดตามการปฏิบัตินะครับ1นั่นเองสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

ักยึดเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ผู้ก่อตั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าเข้ามาเราต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดไม่มีการเอาเปรียบให้เขาได้ในสิ่งที่เขาจ่ายให้เขาได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้แล้วก็พัฒนาองค์กรพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณธรรมใครมีหน้าที่อะไรก็จะมี job description ออกมาว่าคุณน่ะมีหน้าที่อย่างนี้คุณมีหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายหรือใน job description แล้วก็จะไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการดูเหมือนจะเห็นแก่ตัวแม้ว่าเขาจะทำตาม job description ก็ตามแต่ว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยคุณไม่ช่วยเหลือเพื่อนเหนื่อยแทบตายคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างบางครั้งจัดเลี้ยงมีงานเยอะในขณะที่ห้องพักไม่มีเพราะห้องพักก็จะว่างจัดเลี้ยงก็จะเหนื่อยมากๆก็ไม่มีใครช่วยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ค่ะอันนี้คือปัญหาขององค์กรเมื่อก่อนนะคะว่าจะไม่มีการช่วยเหลือกันไม่มีการอาสาไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ว่าโอเคทุกคนต้องทำได้ทุกหน้าที่เราไม่ได้หมายความว่าเอาไปใส่ในหน้าที่โดยเราไม่เทรนเราก็มี process ของเราว่าทุกคนต้องจับมาเทรนคนทุกคนต้องเสิร์ฟอาหารจัดเลี้ยงเป็นต้องเสิร์ฟน้ำในจัดเลี้ยงเป็นเช็คเช่นเดียวกันเมื่อห้องพักเต็มจัดเลี้ยงว่างหรือคนอื่นว่างก็ต้องไปช่วยเพราะฉะนั้นทุกคนพี่หมายถึง every single one ทุกคน130คนในองค์กรต้องปูเตียงเป็นต้องล้างห้องน้ำเป็นต้องทำห้องเป็นนั่นคือเมื่อห้องมันเต็มแล้ววันรุ่งขึ้นต้องมีห้องต่อเลยเป็นไปไม่ได้ที่จะฝ่ายแม่บ้านจะทำได้ครบได้โดย complete และ 100% เพราะนั้นทุกฝ่ายที่ว่างไปช่วยได้มันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่ควรจะเป็นทุกๆคนตอนนี้เรามี130คนเราก็จะพยายามพัฒนาทุกคนให้มีจิตอาสาอย่างเช่นการให้ใช้พลาสติกลดลงการใช้ถุงกระดาษมากขึ้นการใช้ทุกอย่างเป็นวัสดุจากธรรมชาติพี่ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมพี่ซื้อกระดาษมาแล้วก็พับถุงกันเองเพราะฉะนั้นทุกคนในโรงแรมพับถุงเป็นทำถุงได้แล้วก็ทำถุงที่หิ้วอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะคือถุงที่มาจากพนักงานเราทุกคนเพราะนั้นเขาเป็นจิตอาสาที่ทำให้แม้กระทั่งฝ่ายบัญชีฝ่ายจัดซื้อทุกคนเขาก็นั่งพับถุงโดยเฉพาะช่วงโควิดไม่มีอะไรทำเขาก็นั่งพับถุงกระดาษอย่างน้อยที่สุดเขามีงานทำในองค์กรนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลพี่เชื่อว่าในอนาคตถ้าเขาเห็นเพื่อนช่วยกันทำเขาต้องมีความละอายแก่ใจว่าฉันจะอยู่ได้ยังไงโดยไม่ช่วยเพื่อนหรือไม่มีความเอื้อเฟื้ออย่างเช่นที่ในหลวงท่านตรัสไว้เหมือนกันว่าการบำเพ็ญประโยชน์ก็ทำให้เกิดความเอื้อเฟื้อแก่ในหมู่มวลมนุษย์และความสามัคคีกัน

0: โรงเรียนเตรียมศาสตร์วิทยารับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมต้นนะคะถ้าเราจะปรับปรุงคนให้มีความดีงามในเรื่องวัฒนธรรมก็อยากจะรักษาเกียรติของเขาไว้ตั้งแต่อนุบาลเพราะเด็กเล็กๆฝึกง่ายแต่เด็กโตอาจจะต้องใช้เวลาเพราะนั้นนั่นก็มีอุดมการณ์ว่าเราต้องฝึกให้คนฉลาดและมีคุณธรรมหมายถึงว่าทุกคนต้องมีความเฉลียวฉลาดทันโลกทันเหตุการณ์ทันสมัยใครก็ตามที่มีการเรียนรู้สามารถจะทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์ได้ก็แปลว่าคนฉลาดแต่คำว่าคุณธรรมนี้หมายถึงว่าทุกคนต้องเป็นคนดีเป็นคนที่มีความประพฤติที่ดีบุคลิกลักษณะที่ดีทุกอย่างเป็นความดีทั้งนั้นฉะนั้นคนที่ไม่ต้องเก่งก็เป็นคนดีได้ดังนั้นก็ถือหลักนี้นักเรียนของเราทุกคนต้องจำคำนี้ไว้ได้ให้ได้ทุกคนคือคำว่าฉลาดและมีคุณธรรม
1: โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปรัชญาฉลาดและมีคุณธรรมนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาทางโรงเรียนมีตัวชี้วัดในเรื่องของพระธรรมจริยธรรมเป็นสำคัญจุดเด่นของโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยามีหลากหลายเช่นด้านคุณธรรมด้านความมีระเบียบวินัยซึ่งความมีวินัยสร้างคนสร้างชาติการขับเคลื่อนหรือการดำเนินงานในเรื่องระเบียบวินัยจึงทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน
2: ด้วยโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยานะคะมีปรัชญาโรงเรียนที่ว่าฉลาดและมีคุณธรรมนะคะในเรื่องของคุณธรรมนั้นเราได้สืบสานปณิธานของสมเด็จพ่อหลวงภูมิพลนะคะที่จะนำมาให้กับนักเรียนและบุคลากรในองค์กรของโรงเรียนจิรศาสตร์นะคะได้พึงปฏิบัติกันนะคะอย่างเช่นเรื่องของความพอเพียงนะคะนำสิ่งที่ไม่ใช้แล้วนะคะรักษาแล้วกลับมาใช้หน่อยเราจึงมีร้านเรื่องของการแบ่งปันให้กันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการขายในราคาที่ถูกนะคะในเรื่องของความพอเพียงนะคะในส่วนของจิตอาสานั้นเราก็จะมีจิตอาสาจากรุ่นพี่มัธยมของเรานะคะมาทำงานให้กับนักเรียนน้องๆประถมแล้วก็อนุบาลนะคะในสิ่งที่เขาสามารถที่จะช่วยน้องๆได้นะคะในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของวินัยนะคะเราก็เน้นอยู่แล้วนะคะว่าเด็กของเราจะต้องมีระเบียบวินัยนะคะในเรื่องของการรู้จักที่จะดูแลตัวเองรับผิดชอบนะคะในการยืนเข้าคิวนะคะในส่วนของการขับเคลื่อนคุณธรรมนะคะโรงเรียนก็ได้ทำกิจกรรมมากมายนะคะกิจกรรมในแต่ละเดือนหรือว่าในแต่ละเทศกาลในเรื่องความกตัญญูกตเวทีนะคะในเรื่องของการแบ่งปันนะคะซึ่งสังคมในยุคนี้เราก็อยากจะสร้างเด็กให้มีการรู้จักร่วมด้วยช่วยกันค่ะ
1: โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาได้มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของความมีระเบียบวินัยอาจมีนักเรียนบางกลุ่มไม่คุ้นชินกับกฎระเบียบฉะนั้นทางโรงเรียนได้จัดสรรครูให้ช่วยแนะนำเป็นพิเศษสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่โรงเรียนได้กำหนด
3: เนื่องจากโรงเรียนของเราได้ยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทุกคนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาและร่วมพัฒนานะครับดังนั้นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการคุณธรรมของเราจึงได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมในหลักการของการดำเนินการนั้นเรายึดเรื่องของความพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาเป็นสำคัญในการทำงานนั้นโรงเรียนได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเราตระหนักดีว่าปัญหามีไว้แก้ที่ใดไม่มีปัญหาที่นั่นไม่มีการพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาของเราได้ใช้กลุ่มสัมพันธ์เอื้อทอนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ากลุ่มสตาร์มาจากคำว่า small team activity relationship ทุกกลุ่มที่ทำกิจกรรมในเรื่อง

0: ของการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาด้านคุณธรรมหรือพฤติกรรมของนักเรียนนั้นได้รับการขยายผลและต่อยอดในเรื่องของการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของเราทั้งสิ้นในการทำงานนั้นต้องเป็นความจริงจริงเที่ยงธรรมนำไมตรีและดีด้วยกันทุกฝ่ายครับ
1: จากการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมส่งผลต่อความสำเร็จและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรสามารถสร้างความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนมากมายโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างองค์กรคุณธรรมเป็นความท้าทายที่จะนำไปสู่สังคมคุณธรรมสมานฉันท์สันติสุขทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและในที่สุดสามารถสร้างคนเก่งคนดีที่มีความสุข

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีค่ะคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะคุณครูชื่อครูฟารีดาเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้เรียนรู้ทักษะการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนทราบดีอยู่แล้วว่าการอ่านออกเสียงนะคะเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านออกเสียงร้อยแก้วหรือร้อยกรองซึ่งจากชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนร้อยกรองไปใช่ไหมคะนักเรียนก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างแล้วก็แตกต่างในเรื่องของอะไรแตกต่างในเรื่องของการใช้ทำนองใช่ไหมคะการแบ่งจังหวะแล้วก็นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้ฝึกการแบ่งจังหวะของบทประพันธ์แล้วนะคะค่ะในชั่วโมงนี้นะคะเราจะนำทักษะความรู้นะคะจากชั่วโมงที่ผ่านมามาฝึกทักษะการอ่านออกเสียงร้อยกรองในชั่วโมงนี้กันนะคะเข้าสู่ชั่วโมงสนอสำเนียงออกเสียงร้อยกรองสองค่ะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ1นะคะนักเรียนจะต้องพูดอธิบายหลักการอ่านออกเสียงร้อยกรองจากบทประพันธ์แต่ละประเภทได้ถูกต้องนะคะ2อ่านออกเสียงบทร้อยกรองสื่ออารมณ์จากบทประพันธ์ที่กำหนดได้ถูกต้องนะคะ3บอกประโยชน์ของการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองจากบทประพันธ์ได้ถูกต้องนะคะค่ะคำถามชวนคิดก่อนเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะคะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะว่าหากเราต้องประเมินการอ่านทำนองสนอต้องพิจารณาจากสิ่งใดทำนองสนอก็คือการอ่านออกเสียงร้อยกรองใช่ไหมคะหรือที่เราเรียกเข้าใจง่ายๆเลยก็คือการอ่านทำนองสนอนั่นเองค่ะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าหากเราจะต้องประเมินการอ่านทำนองสนอเนี่ยเราจะพิจารณาจากสิ่งใดบ้างนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยกันพิจารณาภายในกลุ่มนะคะร่วมกันแสดงความคิดเห็นคุณครูจะขอเรียกตัวแทนในการตอบคำถามนี้นะคะแสดงความคิดเห็นว่าถ้านักเรียนจะประเมินการอ่านทำนองสนอของตัวเอง

0: หรือของเพื่อนภายในกลุ่มนั้นนักเรียนจะประเมินหรือพิจารณาจากสิ่งใดบ้างนะคะได้ไหมคะมีตัวแทนมีอาสาสมัครอยากจะตอบคำถามหรือแสดงความคิดเห็นนี้ไหมคะหากไม่มีฟ้านัชชาฟ้านัชชาคิดว่าเวลาที่ฟ้านัชชาจะต้องมีการประเมินการอ่านทำนองสนอของตัวเองหรือของเพื่อนเนี่ยฟ้านัชชาคิดว่าต้องพิจารณาจากสิ่งใดคะ
1: การเอื้อนเสียแล้วก็การประพันธ์ค่ะ
0: การประพันธ์การอ่านใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: การอ่านโดยการเอื้อนเสียงค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วมีด้านใดอีกมั้งไหมคะพิจารณาจากสิ่งอื่นอีกไหมคะการออกเสียงต้องเป็นยังไงคะ
1: ใส่อารมณ์ค
0: ่
1: ะ
0: ใส่อารมณ์ค่ะถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วการอ่านทำนองสนอเราจะพิจารณาจากสิ่งใดบ้างสิ่งสำคัญเลยคือการอ่านออกเสียงออกเสียงต้องยังไงคะออกเสียงต้องอย่างไรคะต้องไพเราะต้องเจนอันดับแรกคือต้องชัดเจนก่อนคำควบกล้ำรอเรือรอลิงอักขระวิธีของภาษาไทยต้องชัดเจนใส่ความไพเราะและใส่อารมณ์และอีกหนึ่งสิ่งสำคัญของการอ่านบทร้อยกรองก็คือการเว้นวรรคตอนทำนองตามฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ประเภทต่างๆนั่นเองค่ะค่ะคำถามชวนคิดข้อต่อไปนะคะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่านักเรียนคิดว่าปัญหาสำคัญที่สุดในการอ่านบทร้อยกรองคือด้านใดคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนอาจจะไม่ได้ถนัดการอ่านออกเสียงร้อยกรองหรือทำนองสนอใช่ไหมคะซึ่งครูเองครูก็มองว่าครูก็ไม่ได้ถนัดด้านนี้นะคะครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าปัญหาที่สำคัญที่สุดเลยของการอ่านบทร้อยกรองคือด้านใดแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรในปัญหานั้นนะคะได้ไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพิจารณาร่วมกันนะคะหนูคุณจะขอตัวแทนแสดงความคิดเห็นนะคะปริยพัฒน์คะปริยพัฒน์คิดว่าปัญหาที่สำคัญที่สุดในการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองคือด้านใดในความคิดของปริยพัฒน์และปริยพัฒน์จะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรคะ
2: การออกเสียงค่ะเพราะว่าถ้าออกเสียงผิดก็จะสื่อสารผิดค่ะ
0: ออกเสียงผิดก็จะสื่อสารผิดก็คือออกเสียงไม่ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะขออีกหนึ่งคนนะคะกวิศราค่ะกวิศราคิดว่าปัญหาที่สำคัญที่สุดนะคะในการอ่านบทร้อยกรองคือด้านใดคะเอาจากประสบการณ์ของตัวเองก็ได
3: ้การออกเสียงคำค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างไรอีกคะจะแก้ปัญหาอย่างไรคะในความคิดของกวิศรา
3: ฝึกอ่านไปเรื่อยๆค่ะ
0: ขอบคุณค่ะค่ะปัญหามีหลากหลายด้านด้วยกันนะคะหนึ่งเลยเช่นการอ่านออกเสียงคำการอ่านออกเสียงที่ไม่ถูกต้องชัดเจนนะคะความไพเราะท่วงทำนองจังหวะในการอ่านก็เป็นสิ่งสำคัญการใส่อารมณ์ก็เป็นสิ่งสำคัญจะแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างก็ต้องอาศัยการฝึกฝนนะคะการดูผลงานของคนอ่านที่เก่งกว่าหรือไพเราะกว่าเป็นเครื่องช่วยให้เราได้ฝึกฝนนั่นเองอันนี้ก็คือการแก้ปัญหาอีกรูปแบบนึงนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมสื่อเสียงสำนอขอโทษค่ะสื่อเสียงทำนองสนอนะคะกิจกรรมนี้คุณครูจะมีตัวอย่างการอ่านทำนองสนอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางฟังนะคะเมื่อฟังแล้วเดี๋ยวครูจะมีคำถามถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะ

0: ทิน
1: ค่ะนี่ก็คือเสียงการอ่านทำนองสนอนะคะของนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะสื่อเสียงนี้ก็คือสื่อเสียงพอใจให้สุขนะคะซึ่งผู้ที่อ่านทำนองสนอนี้ก็คือเด็กหญิงออมสินปราณีชาตินะคะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณที่เป็นต้นเสียงในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางในวันนี้ด้วยนะคะค่ะคำถามจากสื่อนะคะถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าตัวอย่างการอ่านออกเสียงเมื่อสักครู่นี้มีจุดเด่นที่นักเรียนนำไปใช้ในเรื่องใดบ้างค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นการอ่านออกเสียงทำนองสนอใช่ไหมคะค่ะอยากจะถามนักเรียนว่าเมื่อนักเรียนฟังแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ค่ะการอ่านออกเสียงมีจุดเด่นที่ตัวนักเรียนเองสามารถนำไปใช้ในเรื่องใดบ้างให้เวลาคิด30วินาทีมีจุดเด่นอย่างไรบ้างคะที่เราจะสามารถนำไปปรับใช้ในการอ่านทำนองสนอของเราได้ทรีวัฒน์คะทรีวัฒน์คิดว่าวิดีโอคลิปเมื่อสักครู่มีจุดเด่นอย่างไรบ้างที่ทรีวัฒน์สามารถนำไปปรับใช้ในการอ่านออกเสียง
2: การเอื้อนเสียงครับ
1: การเอื้อนเสียงเป็นอย่างไรคะเมื่อสักครู
2: ่ไพเราะและยาว
1: มีการเอื้อนเสียงไพเราะที่ยาวค่ะขอบคุณค่ะประกรณ์ล่ะคะประกรณ์คิดว่า
3: การอ่านครับ
1: อ่านคำเป็นอย่างไรคะจากวิดีโอคลิปเมื่อสักครู่
3: ออกเสียงคำชัดเจนครับ
1: ออกเสียงคำชัดเจนสามารถนำไปปรับใช้ในการอ่านได้นะคะขอบคุณค่ะค่ะตัวอย่างเมื่อสักครู่จะเห็นถึงจุดเด่นของการเอื้อนเสียงการออกเสียงแล้วก็การใส่อารมณ์การแบ่งท่วงทำนองของการอ่านบทร้อยกรองแต่ละประเภทซึ่งจากเมื่อสักครู่นี้เป็นการอ่านบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพเป็นแบบอย่างที่เราจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการอ่านในวันนี้ได้ค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมอ่านบทประพันธ์นะคะกิจกรรมนี้นะคะจะให้เวลานักเรียนนะคะอ่านคำประพันธ์โดยนักเรียนจะต้องแบ่งกลุ่มนะคะกลุ่มละ 5-6 คนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะอ่านบทประพันธ์ที่ได้รับแล้วตอบคำถามตามประเด็นต่อไปนี้นะคะก็คือบทประพันธ์ที่นักเรียนได้รับนี้เมื่อนักเรียนอ่านแล้วมีเนื้อหาเสนออารมณ์ด้านใดนะคะซึ่งการอ่านไม่ว่าจะเป็นการอ่านร้อยแก้วหรือร้อยกรองนอกจากจะต้องออกเสียงชัดเจนแล้วเราต้องใส่อารมณ์ให้เข้ากับเนื้อหานั้นด้วยนะคะสิ่งสำคัญของการอ่านบทร้อยกรองก็ต้องใส่อารมณ์เช่นเดียวกันในการเอื้อนในการครวญเสียงในการกระแทกเสียงเนี่ยก็ต้องให้สื่อกับอารมณ์ของบทประพันธ์นั้นเมื่อนักเรียนอ่านแล้วนะคะนักเรียนลองพิจารณาว่าเนื้อหาที่เรียนอ่านมีอารมณ์อย่างไรเสนออารมณ์อย่างไรหากนักเรียนจะต้องอ่านออกเสียงบทร้อยกรองข้างต้นนักเรียนจะต้องออกเสียงอย่างไรนะคะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพิจารณาบทประพันธ์นะคะก็จะได้กลุ่มละ1บทประพันธ์ไม่เกิน5นาทีแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนตอบนะคะบทประพันธ์แรกนะคะก็จะมาจากนิราศภูเขาทองนะคะของสุนทรภู่ซึ่งเป็นบทประพันธ์ที่ได้เรียนมาแล้วเมื่อตอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองบทประพันธ์บทที่2นะคะก็จะเป็นบทประพันธ์จากวิดีโอคลิปเมื่อสักครู่เลยนะคะเป็นเรื่องพอใจให้สุขนั่นเองนะคะต่อไปค่ะบทประพันธ์บทที่3ค่ะก็จะเป็นบทประพันธ์ที่มาจากผู้ประพันธ์ก็คืออังคารกัลยาณพงษ์นะคะสมาชิกกลุ่มใดได้รับบทประพันธ์ใดพิจารณาในบทประพันธ์นั้นเลยนะคะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการพิจารณาเนื้อหาคำประพันธ์ที่คุณครูได้แจกให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกลุ่มละ1บทประพันธ์ว่าบทประพันธ์ที่นักเรียนได้นั้นมีเนื้อหาที่เป็นอย่างไรเนื้อหาอารมณ์ที่เป็นอย่างไรแล้วถ้าหากนักเรียนจะต้องออกเสียงบทร้อยกลองนั้นนักเรียนจะต้องใส่อารมณ์ใส่น้ำเสียงอย่างไรนะคะเรามาเริ่มกันที่บทที่1เลยนะคะบทประพันธ์แรกที่คุณครูให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพิจารณานะคะซึ่งเป็นบทประพันธ์ที่มาจากนิราศภูเขาทองสมาชิกกลุ่มใดได้บทประพันธ์นี้คะกลุ่มที่3พิจารณาได้ว่าอย่างไรคะหากนักเรียนจะต้องอ่านบทประพันธ์เป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะเราจะต้องพิจารณาเนื้อความของบรรนั้นก่อนว่าให้อารมณ์อย่างไรเราจึงจะถ่ายทอดอารมณ์นั้นได้นะคะ
1: บทประพันธ์นี้ให้ความเศร้าโศกเสียใจค่ะ
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดหากนักเรียนจะต้องออกเสียงทำนองสนองนักเรียนจะใช้เสียงอย่างไรคะ
1: เอาเสียงที่เบาไพเราะค่ะ
0: เบาไพเราะน้ำเสียงครวญเสียงคร่ำครวญไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะบทประพันธ์นี้เป็นบทประพันธ์ที่มีเนื้อหาที่ให้อารมณ์เศร้าโศกเสียใจนะคะเวลาที่เราออกเสียงในขณะที่เราเศร้าโศกเสียใจเนี่ยเราสามารถใช้เสียงที่กระแทกได้ไหมคะกระแทกกระทันได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องใช้น้ำเสียงที่ค่ำครวญบ่งบอกถึงอารมณ์ความเสียใจของเราที่จะสื่อไปยังผู้ฟังนั่นเองนะคะค่ะบทประพันธ์บทต่อไปนะคะแม้มิได้เป็นดอกกุหลาบหอมบทประพันธ์บทนี้มีเนื้อหาที่สื่ออารมณ์อย่างไรคะสมาชิกกลุ่มที่4
2: ให้อารมณ์เศร้าโศกครับ
0: เศร้าโศกขอถามนิดนึงว่าส่วนใดที่บ่งบอกถึงเศร้าโศก
2: แม้ไม่ได้เป็นกุหลาบหอมครับ
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่านักเรียนจะออกเสียงนักเรียนจะต้องใช้น้ำเสียงอย่างไรคะ
2: น้ำเสียงที่เบาไพเราะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอตัวแทนอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้บทประพันธ์นี้คุณครูอยากจะถามความคิดเห็นว่าเมื่อนักเรียนพิจารณาแล้วนักเรียนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกับบทประพันธ์นี้มีอารมณ์อย่างไรคะเสนอเนื้อหาอย่างไรคะบทนี้อยู่ที่กลุ่มที่6ใช่ไหมคะค่ะในแสดง

0: ความคิดเห็นมาเลยค่ะว่าอย่างไรคะเมื่อนักเรียนร่วมกันพิจารณาภายในกลุ่มแล้วมีความคิดเห็นว่าอย่างไรมีอารมณ์อย่างไรคะบทประพันธ์นี้ได้ว่าอย่างไรคะ
1: มีความสุขแจ่มใสค่ะ
0: มีความสุขแจ่มใสแจ่มใสที่พอใจในสิ่งที่ตนเองได้ใช่ไหมคะก็คืออารมณ์ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจต่างจากเพื่อนกลุ่มที่4ใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะความรู้สึกของบทประพันธ์นี้นะคะก็เป็นความรู้สึกของเนื้อหาที่กล่าวถึงผู้หญิงคนนึงที่พอใจในตนเองว่าถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้เป็นกุหลาบหอมก็ขอเพียงเป็นระดาขาวถึงแม้ไม่ได้เป็นไอ้นี่ก็ขอเป็นไอ้นี่ก็คือบ่งบอกถึงอารมณ์ว่าพอใจในสิ่งที่ตนมีนั่นเองนะคะค่ะบทสุดท้ายค่ะจะเจ็บจำไปถึงปรโลกนะคะซึ่งเป็นบทประพันธ์มาจากผู้ประพันธ์อังคารกัลยาณพงษ์นะคะบทประพันธ์นี้สมาชิกกลุ่มใดได้คะกลุ่มที่5ใช่ไหมคะกลุ่มที่5อ่านแล้วรู้สึกว่าผู้ประพันธ์แสดงอารมณ์ที่เป็นอย่างไรคะ
1: แสดงให้เห็นถึงความโกรธแค้นความพยาบาทค่ะ
0: ค่ะแล้วเวลาถ้านักเรียนจะออกเสียงนักเรียนจะออกเสียงอย่างไรคะ
1: หนักแน่นค
0: ่ะเสียงหนักแน่นเสียงกระแทกที่ให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกว่าเครียดแค้นใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะใช่แล้วค่ะบทประพันธ์นี้เป็นบทประพันธ์ที่มีอารมณ์เนื้อหาที่บ่งบอกถึงความคับแค้นใจนะคะเวลาที่เราอ่านออกเสียงเราก็ต้องใช้น้ำเสียงที่กระแทกเสียงแสดงออกถึงอารมณ์ที่คับแค้นใจนั่นเองค่ะค่ะจากบทประพันธ์ทั้ง3บทประพันธ์นี้แสดงให้เห็นว่าการที่เราจะอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้นั้นเราจะต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาของที่เราจะอ่านก่อนเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะสื่ออารมณ์ให้เข้ากับเนื้อหานั้นได้ถูกต้องนะคะค่ะคิดต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมเสนอสำเนียงออกเสียงร้อยกรองนะคะค่ะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าบทประพันธ์บทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวะกันมาจากชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราได้ฝึกแบ่งจังหวะยังจำได้ไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางยังจำได้ใช่ไหมคะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวะกันมามีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรตอบได้ไหมตอบได้ไหมคะเพราะว่าวันนี้เราจะนำบทประพันธ์บทนี้มาฝึกการอ่านออกเสียงร้อยกรองอันดับแรกเราต้องเข้าใจเนื้อหาก่อนถูกไหมคะว่าเนื้อหามีเนื้อความว่าอย่างไรจึงจะสื่ออารมณ์ให้เข้ากับเนื้อความนั่นเองได้ไหมคะต้นทางปลายทางตอบได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนอาสาสมัครนะคะตอบคำถามนี้นะคะวัชรพลคิดว่าบทประพันธ์ที่วัชรพลลองฝึกแบ่งจังหวะนะคะบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวะกันมามีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรตามความเข้าใจของวัชรพลได้เลยค่ะ
2: ศิลปกรรมงานช่างครับ
0: ศิลปกรรมการช่างถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะค่ะเนื้อหาของบทเสภาสามัคคีเสวกเนี่ยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะการช่างนะคะที่ต้องการจะสื่อมายังผู้อ่านให้เห็นถึงความสำคัญของศิลปะการช่างแล้วก็เชิญชวนให้ผู้อ่านเนี่ย อนุรักษ์ศิลปะการช่างให้คงอยู่ต่อไปศิลปะการช่างในที่นี้กล่าวถึงศิลปะการช่างของไทยเราที่มีมานะคะจะมีมาได้อาศัยจากภูมิปัญญาความคิดของผู้ประดิษฐ์นั่นเองนะคะค่ะกิจกรรมนี้นะคะลำดับต่อไปเราจะมาฝึกการอ่านออกเสียงนะคะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะอ่านบทประพันธ์บทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวะกันมาแบบร้อยกรอง1ครั้งเดี๋ยวคุณครูจะขอให้นักเรียนต้นทางอ่านแบบร้อยกรองตามความเข้าใจของนักเรียนก่อนเลยนะคะ1ครั้งแล้วเมื่อนักเรียนอ่านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนฟังการสาธิตการอ่านโดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้มาให้ความรู้กับนักเรียนโดยตรงนะคะค่ะอันดับแรกเดี๋ยวครูขอ

ให้นักเรียนลองอ่านตามความเข้าใจของนักเรียนก่อนนะคะ1ครั้งสัก2บทจนถึงเพื่ออารามเรืองระยับประดับประดานักเรียนต้นทางอ่านพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3

0: ค่ะถือเป็นการอ่านออกเสียงครั้งแรกของนักเรียนต้นทางนะคะที่มีความไพเราะมากนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองบทประพันธ์บทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมาที่ถือว่าเป็นบทอาขยานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะเราจะมาฝึกให้ออกเสียงไพเราะและชัดเจนมากขึ้นกว่านี้นะคะโดยจะมีวิทยากรที่ให้ความรู้กับนักเรียนเป็นผู้สอนให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะก็ต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะคุณครูธีรสุทธิ์ฉ่ำทรัพย์ด้วยค่ะ
1: ครับสวัสดีคุณครูฟริดาเป็นยากาศนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีนักเรียนโรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับว่าคุณครูเนี่ยเป็นคุณครูที่สอนออกอากาศเช่นเดียวกันแต่ว่าวันนี้ก็ทำหน้าที่เป็นวิทยากรพิเศษที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการอ่านบททำนองสนอให้กับนักเรียนต้นทางในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2แล้วก็นักเรียนที่เรียนอยู่ปลายทางแล้วก็ทุกๆโรงเรียนนะครับก็ขอสวัสดีคุณครูแล้วก็นักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางด้วยวันนี้คุณครูฟริดะได้ทำไมครับบอกในเรื่องของการอ่านแล้วก็ให้นักเรียนต้นทางได้ทดลองอ่านแล้วใช่ไหมครับว่าบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมาเนี่ยถ้าในความเข้าใจของเราเนี่ยเราอ่านอย่างไรบ้างใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้ฟังก่อนที่จะมาอยู่ตรงหน้ากล้องเนาะก็คือได้ฟังนักเรียนต้นทางอ่านเนี่ยก็ถือว่าอ่านได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอยากจะบอกพวกเราเพิ่มเติมทางนักเรียนต้นทางปลายทางว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องฝึกทักษะนี้ก็คือเรื่องของการอ่านออกเสียงแล้วก็ความมั่นใจซึ่งถ้าเราได้เรียนทักษะนี้จะทราบว่ากว่าเราจะอ่านทำนองสนอเป็นเนี่ยจริงๆต้องมาจากการอ่านร้อยแก้วก่อนถูกไหมครับฉะนั้นคนที่จะอ่านบทร้อยกรองจนชำนาญเนี่ยก็จะต้องมาจากการที่เราสามารถอ่านร้อยแก้วจนคล่องก่อนเพราะว่าฐานการอ่านร้อยกรองเนี่ยก็มาจากการอ่านร้อยแก้วจนชำนาญแล้วฉะนั้นในวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะเป็นความท้าทายคุณครูใช้คำว่าความท้าทายเนาะความท้าทายของนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอะไรครับการอ่านบทร้อยกรองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมาเนี่ยนะฮะที่ได้อ่านไปเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวก่อนที่เราจะอ่านเดี๋ยวขออนุญาตสาธิตให้ฟังก่อนนะครับว่าการอ่านแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับอัญชาติใดไรสันติสุขสงบต้องมัวรบ

ันนี้เอาเทียบเคียงที่นักเรียนได้อ่านฉะนั้นจริงๆเมื่อสักครู่นี้จากที่ฟังก่อนที่คุณครูจะได้ขึ้นมาพบกับพวกเรานักเรียนต้นทางนะครับพบว่ามีคำหนึ่งที่นักเรียนอ่านคือคำว่าอริพลมีบางคนอ่านว่าอริพลจริงๆแล้วคำว่าอริเนี่ยถ้าเรายึดตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานขออภัยครับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยจะพบว่าสามารถอ่านได้2แบบเอาเฉพาะคำว่าอริเฉยๆก่อนนะอริก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเรามักจะนิยมอ่านเป็นคำหลังคือคำว่าอริมากกว่านะครับฉะนั้นอันนี้ก็บอกให้รู้ไว้ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นคำว่าอริเฉยๆเนี่ยก็ได้แต่ว่าถ้าโดยส่วนใหญ่ตามความนิยมก็จะอ่านคำว่าอะไรครับอริพลฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้นะครับสิ่งที่คุณครูได้สาธิตเบื้องต้นให้กับนักเรียนต้นทางและปลายทางได้เห็นก่อนนะครับเดี๋ยวปลายทางเราฝึกกันอีกรอบนึงนะฮะจะเห็นว่า1คุณครูออกเต็มเสียงมั้ยคุณครูออกเต็มเสียงคําว่าออกเต็มเสียงไม่ได้แปลว่าเราตะโกนนึกออกมั้ยครับฉะนั้น1เราต้องพิจารณาบทได้ก่อนนอกจากเรื่องที่คุณครูได้พูดไปเมื่อช่วงต้นว่าเราต้องอ่านแม่นก่อนอ่านคล่องก่อนและสิ่งสำคัญนั่นคือเรื่องของการเข้าใจทีนี้การเข้าใจต้องมาจากอะไรครับมาจากการพิจารณาบทประพันธ์บทนั้นเหมือนที่คุณครูฟาริดะได้บอกไปเมื่อช่วงต้นชั่วโมงว่ากว่าเราจะอ่านบทใดได้นั้นต้องตีความและเข้าใจก่อนเพราะว่าบทประพันธ์แต่ละบทนั้นให้อารมณ์หรือสุนทรียะไม่เหมือนกันเช่นบางบทอ่านแล้วเป็นบทโกรธจะอ่านหวานได้ไหมครับไม่ได้บทที่เป็นบทเศร้าอ่านเฮฮาก็ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางฉะนั้นความเข้าใจนี้มาจากอะไรมาจากการที่เราอ่านและเราวิเคราะห์บทประพันธ์ฉะนั้นการวิเคราะห์บทประพันธ์ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการตีความด้วยการตีความฟังเหมือนยากการตีความก็คือการแปลความการแปลความถือเป็นส่วนหนึ่งเสมอเวลาเราอ่านบทร้อยกรองเพราะเราต้องไม่ลืมว่าการศึกษาบทร้อยกรองในบทเรียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดจากอะไรครับการไปศึกษาบทเรียนที่เป็นคำสมัยก่อนถ้าเราเข้าใจคำสมัยก่อนมากขึ้นการตีความก็จะง่ายขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้เทคนิคก่อนที่เราจะอ่านกันเต็มบทวันนี้เลยนะครับว่าอ่านอย่างไรให้เก่งจริงๆไม่ต้องอ่านจนเชี่ยวชาญครูเองก็ไม่ได้ว่าเชี่ยวชาญขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่คุณครูเคยอ่านเราก็ให้ความรู้ได้นะครับหลักๆอย่างที่คุณครูบอกไปแล้วประการแรกคือทำความเข้าใจบทประพันธ์ก่อนนะพอทำความเข้าใจคืออะไรครับสิ่งสำคัญมากเลยอันนี้แบ่งวรรคตอนเราไม่แบ่งวรรคตอนได้ไหมไม่แบ่งก็ได้แต่ว่าเราจะมั่นใจอย่างไรว่าที่เราบอกว่าเราไม่แบ่งวรรคตอนเนี่ยเราจะไม่ผิดเลยถูกไหมครับฉะนั้นขั้นตอนการแบ่งวรรคตอนสำคัญไหมครับอ่ะสำคัญอย่างไรเพื่อเกิดความถูกต้องมีความชัดเจนและแบ่งได้อย่างชัดเจนแม้ว่าในบทประพันธ์บางแบบสมมตินะบทประพันธ์บางแบบบอกว่าอ่าน3 2 3แต่มันจะมีข้อยกเว้นบางอย่างว่าถ้าแบ่งแล้วคำไม่ถูกต้องแล้วคำผิดความหมายอนุโลมให้อ่านรวบคำได้กรณีถ้าเป็นคำเฉพาะนะอันนี้คุณครูบอกไว้พวกเราด้วยว่าเรามีหลักเกณฑ์ในการแบ่งเช่นคำพันธ์บางแบบบอกว่าอ่าน3 2 3แต่ถ้าในบทประพันธ์พบว่ามีคำเฉพาะสามารถอ่านรวบคำได้นี่เป็นคำเฉพาะนะแต่ถ้าไม่เป็นก็อ่านตามปกติฉะนั้นเห็นหรือยังครับว่าการแบ่งวรรคตอนนั้นถือเป็นประเด็นที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับและสิ่งสุดท้ายจริงๆมันมีหลายเทคนิคหลายขั้นตอนนะครับแต่ว่าขออนุญาตย่นย่อให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ทราบสิ่งสำคัญหลักๆเลยสิ่งที่3คืออะไรครับมันอะไรมันฝึกฝนอยู่เสมอเพราะอะไรครับบางคนอาจจะหาตัวเองได้ก็ได้ว่าเราเป็นคนที่ชอบ

่านบทกลอนอะไรแบบนี้กรณีบางครั้งสถานศึกษาทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยมีการจัดประกวดเนี่ยเราสามารถไปเป็นตัวแทนได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีความแม่นเข้าใจและเราสามารถถ่ายทอดได้นี่ก็ถือเป็นกำไรของนักเรียนที่ฝึกและสามารถเอาไปแข่งกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานบางหน่วยงานได้นะครับทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าคนไทยมีความเข้าใจคาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านบทร้อยกรองกับเสภาฉะนั้นให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางจำไว้นะครับว่าการอ่านทำนองสนอคือการอ่านแบบนี้แหละอ่านชาดได้แบบนี้ใช่แต่สิ่งหนึ่งที่คนมักจะสับสนเวลาได้ยินคนอ่านอะไรแบบนี้ก็จะเรียกรวมๆกันว่าอะไรอ่านอะไรอ่านเสภาอ่านเสภาซึ่งจริงๆแล้วเสภามันมีตัวเอื้อนที่ไม่เหมือนกับทำนองสนออันนี้พูดเพิ่มเติมไว้อะไรล่ะที่เป็นเสภาถ้าขึ้นอย่างเงี้ยใช่แต่จริงๆมันมีหลายทำนองนะแต่คุณครูพูดให้ฟังว่าเวลาเรานึกถึงบทร้อยกองอ่ะเราอย่าไปเหมารวมว่าเขาคือเสภาฉะนั้นเสภาก็เป็นรูปแบบการอ่านอีกแบบนึงที่เรามักจะคุ้นเคยเช่นเดียวกันแต่วันนี้เราก็ยังอยู่ในเนื้อหาเรื่องของบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกันมานะครับเดี๋ยวคุณครูขอฟังเฉพาะอันชาติใดจนถึงคำว่าเรืองระยับประดับประดาอ่านให้คุณครูฟังหน่อยได้ไหมครับได้มั้ยครับต้นทางอ่านให้คุณครูได้ปลายทางอ่านให้คุณครูฟังหน่อยได้มั้ยครับคิดว่าน่าจะได้เดี๋ยวต้นทางพร้อมต้นทางปลายทางเราไปพร้อมกันถ้าพร้อมแล้ว1 2 3

เรายังเหมือนยังขาดความมั่นใจสักนิดนึงนะครับในวรรคที่บอกว่าในกิจศิลปะวิไลและวาดงามแล้วก็จริงๆด้วยครั้งแรกที่สาธิตกับคุณครูฟารีดะที่บอกว่าขออ่านนักเรียนก็เสียงจะเบาลงในวรรคนี้แล้วก็เวลาคุณครูสาธิตเสร็จเราอ่านเสร็จแล้วก็ยังมีเบาอยู่นะครับเอางี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูอ่านนำแล้วเราอ่านตามแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยครูขออนุญาตสุ่มเรียกตัวแทนบางกลุ่มอ่านให้ฟังหน่อยนะครับเดี๋ยวคุณครูนำก่อนแล้วเราตามนะอันชาติใดไร้สันติสุขสงบต้องมัวรบรานร้อนหาผ่อนไม่เริ่มครับ

ชนไม่สนใจท่อนนี้ฟังดีๆนะครับนายกิตแล้วหยุดก่อนนายกิตเพราะศิลปะเป็นคำคำเดียวกันเพราะถ้าเราเว้นว่าศิลปะมันถูกไหมครับไม่ถูกนะครับฉะนั้นต้องเป็นอย่างนี้ครับนายกิตศิล

ข้าไปนะครับแต่ชาติใดรุ่งเรืองเมืองสงบว่างการรบอริพลอันล้นหลามอย่าลืมทอดเสียงตรงคำว่าอันล้นหลาม1 2 3

0: เบื้องต้นเราเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขออนุญาตสุ่มเรียกดีกว่าอาก่อนจะสุ่มเรียกมีตัวแทนกลุ่มใดที่จะเป็นผู้ที่จะสาธิตให้ฟังไหมครับมีไหมครับไม่มีขออนุญาตสุ่มตามใจคุณครูนะบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวะกันมากลุ่มนี้ครับกลุ่มนี้เป็นผู้อ่านนะครับลงท้ายด้วยคำว่ามานะครับเดี๋ยวให้เป็นตัวแทนกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเลยลองทดสอบการอ่านตั้งแต่คำว่าอัญชาติใดจนถึงคำว่าประดับประดาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวสาธิตให้เพื่อนในห้องแล้วก็นักเรียนปลายทางได้ฟังครับเชิญครับ
1: อัญชาติใดไร้สันติสุขสงบ

0: ปรบมือให้กับตัวแทนเพื่อนกลุ่มนี้ด้วยครับอ่านได้ยอดเยี่ยมก็ถือว่าดีขึ้นตามขั้นตอนนะครับเดี๋ยวพอเสร็จแล้วนะครับอยากฟังอีกสักหนึ่งกลุ่มเพราะว่ากลุ่มแรกได้บรรยายให้เห็นถึงแล้วว่าความงดงามทางภาษาเป็นอย่างไรอ่ะกลุ่ม2ครับกลุ่ม2อยู่ตรงไหนครับยกมือขึ้นหน่อยครับกลุ่ม2อยากฟังอันชาติใดครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมนะครับ1 2 3
1: อันชาติใดไร้สันติ

ตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยครับอ่ะเดี๋ยวในส่วนที่เหลือคุณครูขออนุญาตอ่านให้ฟังแล้วเราก็ลองไปทบทวนเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าจะต้องกระชับเวลานะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านต่อเลยนะครับเราดูกันตรงที่อันชาติใดและช่างชำนาญศิลป์นะครับ

ใครใครเห็นไม่เป็นที่จำเริญตาเขาจะพา

0: ฉะนั้นบทนี้ก่อนที่เราจะไปนะครับต้องระวังว่าดูด้วยว่าบทไหนอ่านศิลปกรรมหรือศิลปการพอใกล้จบบทเราก็ทอดเสียงให้ทำไมครับช้าลงเพื่อเป็นการบอกผู้ฟังว่าตอนนี้จบบทแล้วคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการถ่ายทอดความรู้วันนี้อาจจะด้วยเรื่องของเวลาอาจจะไม่มากแต่ว่าขอให้ชัดเจนว่าเราหมั่นฝึกอ่านบ่อยๆจะทำให้เราทำไมครับเราจะอ่านคล่องอ่านชำนาญแล้วเราก็เก่งขึ้นการอ่านเก่งในครั้งแรกเลยไหมครับไม่แต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆเราก็จะอ่านได้จนชำนาญ นั่นเองครับก็ขอฝากความรู้ในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความครบ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ค่ะก็ต้องขอบคุณคุณครูธีรสุทธิ์ฉ่ำทรัพย์นะคะที่ให้ความรู้แล้วก็สาธิตการอ่านออกเสียงในกิจกรรมสนอสำเนียงออกเสียงร้อยกรองในวันนี้นะคะที่ให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถเป็นผู้ที่อ่านออกเสียงทำนองสนอได้อย่างไพเราะนะคะก็ต้องอาศัยการฝึกฝนจนชำนาญนะคะนักเรียนก็สามารถนำความรู้นำเทคนิคที่คุณครูธีรสุทธิ์ได้สอนนักเรียนไปนะคะไปปรับใช้ในการอ่านได้นั่นเองค่ะค่ะในวันนี้เมื่อเราร่วมกิจกรรมแล้วคุณครูอยากจะถามนักเรียนก่อนจากกันนะคะว่าการออกเสียงร้อยกรองมีประโยชน์อย่างไรบ้างจากการที่นักเรียนได้ฝึกฝนจากคุณครูต้นแบบนะคะแล้วก็จากการเรียนนักเรียนคิดว่าการอ่านออกเสียงร้อยกรองมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะสราวุธคะสราวุธคิดว่าการอ่านออกเสียงร้อยกรองมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
4: การใช้ความอารมณ์ในการสนุกสนานหรือว่าแล้วแต่บทเพื่อให้เข้าถึงอารมณ์ของบทร้อยกรองครับแล้วสามารถสืบสานประเพณีของประเทศไทยต่อไปได้ครับ
3: ค่ะประเพณีวัฒนธรรมใช่ไหมคะค่ะประโยชน์ของการอ่านออกเสียงครูเชื่อว่าให้

0: ประโยชน์กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเป็นอย่างมากนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการให้อารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่านนะคะเมื่อเวลาที่เราอาจจะไม่สบายใจเราก็สามารถฟังบทร้อยกรองเพื่อผ่อนคลายได้นะคะและอีกทั้งหนึ่งยังเป็นสิ่งที่สืบสานต่อยอดนะคะแล้วก็สืบทอดวัฒนธรรมของไทยเราภูมิปัญญาของไทยเราที่บ่งบอกได้ว่าคนไทยเราเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนนั่นเองค่ะค่ะสรุปความรู้ในวันนี้นะคะการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเป็นการอ่านออกเสียงคำประพันธ์ประเภทต่างๆที่ต้องแบ่งจังหวะนะคะวรรคตอนออกเสียงถูกต้องชัดเจนตามวิธีมีการเอื้อนเสียงนะคะในการอ่านนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงเป็นฉันเป็นกาบเป็นกรอนนั่นเองค่ะค่ะโดยผู้อ่านจะต้องเปล่งเสียงให้มีความสูงต่ำไม่ดังจนเกินไปและไม่เบาจนเกินไปนะคะมีจังหวะสั้นยาวนะคะตามลีลาท่วงทำนองของบทร้อยกรองแต่ละประเภทเพื่อให้เกิดความไพเราะน่าฟังและซาบซึ้งในรสของเรื่องที่อ่านนะคะการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนใช้จังหวะน้ำเสียงให้ไพเราะนะคะซึ่งการเรียนรู้หลักการอ่านออกเสียงร้อยกรองนะคะจะทำให้นักเรียนเข้าใจหลักการอ่านทำนองเสนอได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ซาบซึ้งความงดงามด้านวรรณศิลป์ของบทประพันธ์นะคะและยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษาอย่างหนึ่งของไทยที่เยาวชนไทยควรรักษาให้คงอยู่ต่อไปนั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาอ่านเรื่องเป็นจับประเด็นได้นะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมรู้หลักการอ่านจับใจความสำคัญใบกิจกรรมอ่านเป็นจับประเด็นได้1 2 3นะคะกระดาษปากกาสีนั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับการอ่านทำนองสนอบทร้อยกรองไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็อยากให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะนำความรู้ในวันนี้นะคะไปฝึกฝนแล้วก็มาอ่านให้คุณครูฟังนอกรอบนะคะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของภาคจังหวัด

0: เราอยากจะแก้ความดีที่เราอยากจะทำกว่าจะมาเป็นชุมชนคุณธรรมเกิดจากความสามัคคีความมีวินัยของคนในชุมชนทำให้ชุมชนมีความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งและส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป
1: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย13เครือข่ายได้แก่เครือข่ายด้านศาสนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเครือข่ายเกษตรคุณธรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมเครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายส่วนราชการคุณธรรมเครือข่ายอำเภอคุณธรรมเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมนำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ณจังหวัดเชียงราย
2: จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเมืองชายแดนนะครับในการขับเคลื่อนสถานการณ์คุณธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชายแดนเนี่ยแต่ก็มีเครือข่ายคุณธรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับ
1: มีองค์กรเครือข่ายทางสังคม13เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ213หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน575คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม47หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงรายได้แก่สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนสร้างวินัยจราจรและคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นศึกษาปีที่2ค่ะกับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้เราจะมาอยู่ในเรื่องของรากที่3กันค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะ1ค่ะนักเรียนสามารถบอกความหมายของรากที่3ได้ค่ะ2นักเรียนสามารถหารากที่3ของจำนวนจริงใดๆโดยใช้บทนิยามของรากที่3ได้ค่ะค่ะดังนั้นก่อนอื่นเลยที่เราจะไปรู้จักรากที่3นะคะในปลายทางเรามาทบทวนความรู้ของนักเรียนกันก่อนเลยค่ะนักเรียนคะรากที่2หาได้อย่างไรใครจำได้คะนะคะรากที่2ของ0หรือจำนวนจริงบวกใดๆนะคะก็คือการหาจำนวนจริงที่ยกกำลัง2แล้วได้จำนวนนั้นใช่ไหมคะค่ะทีนี้ค่ะนักเรียนคะจำนวนใดที่ยกกำลัง3แล้วได้27นักเรียนหาได้ไหมคะจำคือจำนวนใดคะ3ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่า3ยกกำลัง3มีค่าเท่ากับ27ถูกต้องค่ะค่ะนักเรียนคะและมี3เพียงจำนวนเดียวหรือไม่ที่ยกกำลัง3แล้วได้27ใช่ไหมคะ
1: ใช
2: ่ใช่ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่ามี3เพียงจำนวนเดียวนะคะที่ยกกำลัง3แล้วได้27ถูกต้องค่ะค่ะวันนี้ค่ะเราจะมารู้จักบทนิยามของรากที่3ไปพร้อมๆกันค่ะค่ะนักเรียนคะให้ a แทนจำนวนจริงใดๆนะคะจะได้ว่ารากที่3ของ a คือจำนวนจริงที่ยกกำลัง3แล้วได้ a ค่ะซึ่งเราสามารถเขียนแทนได้ด้วยสัญลักษณ์นี้เลยนะคะถ้าสังเกตดูว่าสัญลักษณ์นี้คล้ายกับสัญลักษณ์ของอะไรคะกลนที่2ใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะมีเลข3เขียนไว้ด้านบนตรงนี้ด้วยนะคะค่ะซึ่งสำหรับสัญลักษณ์นี้ค่ะเราจะอ่านว่าอะไรคะถูกต้องค่ะอ่านว่ารากที่3ของ a หรืออ่านว่าอะไรคะกลนที่3ของ a นะคะถูกต้องซึ่งจากบทนิยามนะคะเราก็จะได้ว่ากลนที่3ของ a ทั้งหมดยกกำลัง3จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: a
2: นั่นเองค่ะนักเรียนคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะมีจำนวนมาให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบนะคะค่ะนักเรียนคะ2เป็นรากที่3ของจำนวนใด8ใช่ไหมคะนักเรียนจะได้ว่า2เป็นรากที่3ของ8เนื่องจากว่า2ยกกำลัง3แล้วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ8ใช่ไหมคะต่อไปค่ะลบ4เป็นรากที่3ของจำนวนใดคะเก่งมากค่ะเราจะได้ว่าลบ4เป็นรากที่3ของลบ64เก่งมากค่ะเนื่องจากว่าลบ4ทั้งหมดยกกำลัง3มีค่าเท่ากับลบ64ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะอีก1จำนวน 0.1 เป็นรากที่3ของจำนวนใดคะ
3: 0.001
2: ก็คือ 0.001 นั่นเองถูกต้องค่ะเนื่องจาก 0.1 ยกกำลัง3มีค่าเท่ากับ 0.001 นั่นเองค่ะค่ะอันนี้นักเรียนทันใช่ไหมคะต่อไปค่ะนักเรียนคะกรณีที่ไม่มีจำนวนตรรกยะใดที่ยกกำลัง3แล้วเท่ากับจำนวนที่เราต้องการหารากที่3เราจะใช้สัญลักษณ์กลนที่3นั่นเองนะคะแทนรากที่3ของจำนวนนั้นค่ะตัวอย่างเช่นนะคะจงหารากที่3ของ10เรียนสังเกตดูว่าเรียนสามารถหาจำนวนจริงใดได้ไหมคะที่ยกกำลัง3แล้วมีค่าเท่ากับ10ซึ่งนักเรียนสามารถหาจำนวนตรรกยะใดได้ไหมคะที่ยกกำลัง3แล้วได้10มีไหมคะหาไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถเขียนกลนที่3ของ10ได้เลยนะคะเราจะได้ว่าก กลที่3ของ10นะคะแทนรากที่3ของ10นั่นเองนะคะซึ่งกลที่3ของ10เป็นจำนวนอะไรคะอตักกยะนั่นเองค่ะนักเรียนคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูก็จะมีกิจกรรมในช่วงแรกให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ร่วมกันทำนะคะซึ่งกิจกรรมของเราชื่อว่าสำรวจรากที่3นั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงของกิจกรรมในชั่วโมงนี้กันก่อนนะคะค่ะในขั้นตอนแรกเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะแบ่งออกเป็นกลุ่มค่ะกลุ่มละ11คนจำนวนเท่าๆกันนะคะซึ่งสำหรับในขั้นตอนแรกนะคะคุณครูปลายทางสามารถแบ่งกลุ่มนักเรียนได้ตามความเหมาะสมได้เลยนะคะซึ่งสำหรับเรียนต้นทางเนี่ยเรามีจำนวนนักเรียนที่เพียงพอดีเลยนะคะค่ะหลังจากนั้นค่ะเมื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณครูก็จะสุ่มแจกบัตรจำนวนชุดที่1นะคะให้กับนักเรียนกลุ่มที่1ค่ะและคุณครูก็จะสุ่มแจกบัตรจำนวนชุดที่2ให้กับนักเรียนกลุ่มที่2นะคะซึ่งคุณครูจะแบ่งออกเป็นนักเรียนชายและนักเรียนหญิงเลยนะคะค่ะหลังจากนั้นค่ะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะจับคู่บัตรชุดที่1และบัตรชุดที่2ที่สอดคล้องกันนะคะเมื่อเรียนหานะคะคู่ของเราที่สอดคล้องกันได้แล้วหลังจากนั้นค่ะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะแต่ละคู่ค่ะถือบัตรที่เป็นจำนวนตักกยะนะคะแล้วเดี๋ยวก็อยู่ทางด้านซ้ายของห้องเพื่อออกมาพรีเซนต์นะคะแล้วก็ให้คู่ใดนะคะที่ถือบัตรที่เป็นจำนวนอะตักกยะนะคะคุณครูจะอยู่ทางด้านขวาของห้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายเหตุผลไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวครูก็จะแจกบัตรจำนวนให้กับนักเรียนแต่ละชุดนะคะซึ่งสำหรับนักเรียนชายนะคะคุณครูก็จะมีบัตรจำนวนสีฟ้าแจกกับนักเรียนชายนะคะส่วนสำหรับนักเรียนหญิงค่ะคุณครูก็จะแจกบัตรจำนวนสีชมพูให้กับนักเรียนนะคะเมื่อครูแจกเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมหาคู่นะคะที่สอดคล้องกับจำนวนของเรานะคะและเดี๋ยวเราก็จะมาเฉลยพร้อมๆกันค่ะค่ะนักเรียนคะคุณครูได้แจกชุดบัตรจำนวนให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดังนั้นระหว่างนี้คะเรียนอย่าลืมนักเรียนสามารถเดินหาคู่ของตนเองได้เลยนะคะได้เลยคะเรียนหาดูว่าจำนวนของเรานะคะจะสอดคล้องกับคู่ไหนนะคะลงมือหาคู่ของเราได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนคะนักเรียนคงหาคู่ของตัวเองที่สอดคล้องเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเดี๋ยวลองไปเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเชิญกลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะ
1: ผมว่ารากที่3ของลบ1มีค่าเท่ากับลบ1ครับ
0: ค่ะแล้วคู่ของนักเรียนเป็นบัตรจำนวนอะไรคะ
2: จำนวนตรรกยะค่ะ
0: ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะค่ะต่อไปค่ะเรามาดูบัตรจำนวนในของกันนะคะในปลายทางค่ะแน่คะบัตรจำนวนของคู่เราเป็นจำนวนอะไรคะ
3: รากที่3ของ2ครับมีค่าเท่ากับกลที่3ของ2ครับ
0: ถูกต้องค่ะแล้วคู่ของเราเป็นบัตรจำนวนอะไรคะ
4: จำนวนอัตตกยะค่ะ
0: ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะค่ะในคู่ถัดไปเลยค่ะนักเรียนได้บัตรจำนวนอะไรคะ
5: รากที่3ของลบ2ครับมีค่าเท่ากับกลที่3ของลบ2ครับ
0: ถูกต้องค่ะแล้วคู่ของเรียนได้บัตรจำนวนอะไรคะ
6: จำนวนอัตตกยะค่ะ
0: ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะค่ะต่อไปคู่ถัดไปเลยค่ะคู่ของเรียนได้บัตรจำนวนอะไรคะ
7: รากที่3ของ8มีค่าเท่ากับ2ครับ
0: ถูกต้องค่ะและคู่ของเราได้บัตรจำนวนอะไรคะ
8: จำนวนตรรกยะค่ะ
0: ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะค่ะต่อไปเลยค่ะหนูได้บัตรจำนวนอะไรคะ
9: รากที่3ของลบ8ครับ
0: ค่ะ
9: เท่ากับลบ2ครับ
0: ถูกต้องค่ะซึ่งคู่ของเราได้บัตรจำนวนอะไรคะ
10: จำนวนตรรกยะค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเป็นจำนวนตรรกยะขอบคุณค่ะค่ะต่อไปค่ะคู่ถัดไปเลยค่ะหนูได้บัตรจำนวนอะไรคะ
11: รากที่3ของ2ของลบ 27,000 ครับมีค่าเท่ากับลบ30ครับ
0: ถูกต้องค่ะซึ่งบัตรจำนวนของคู่เราเป็นจำนวนอะไรคะ
12: จำนวนตรรกยะค่ะ
0: เป็นจำนวนตรรกยะถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะคู่ถัดไปเลยค่ะ
13: รากที่3ของลบ900มีค่าเท่ากับกลที่3ของลบ900ครับ
0: ถูกต้องค่ะซึ่งคู่ของนักเรียนได้เป็นจำนวนอะไรคะ
14: อัตตกยะค่ะ
0: จำนวนอัตตกยะถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะในคู่ถัดไปได้เลยค่ะ
15: รากที่3ของ343ครับ
0: มีค่าเท่าไหร่คะ
15: มีค่าเป็น7ครับ
0: ถูกต้องค่ะซึ่งคู่ของเราได้บัตรจำนวนอะไรคะ
16: จำนวนตรรกยะค่ะ
0: จำนวนตรรกยะถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะต่อไปเลยค่ะขอคู่ถัดไปเลยค่ะ
17: รากที่3ของ7มีค่าเท่ากับกลที่3ของ7ครับ
0: ถูกต้องค่ะซึ่งคู่ของเราได้บัตรจำนวนเป็นจำนวนอะไรคะ
18: จำนวนอัตตกยะค่ะ
0: ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะค่ะค
19: ู่
0: ร
19: าก
0: เลข
19: รากที่3ของ0ครับมีค่าเท่ากับ0ครับ
0: ถูกต้องค่ะซึ่งคู่ของเราได้บัตรเป็นจำนวนอะไรคะ
2: ตรรกยะค่ะ
0: ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะและในคู่สุดท้ายค่ะ
12: รากที่3ของ 1,000 ล้านเท่ากับ 1,000 ครับ
0: ถูกต้องค่ะซึ่งคู่ของเราได้เป็นบัตรจำนวนอะไรคะ
5: จำนวนตรรกยะค่ะ
0: ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะค่ะนักเรียนคะเมื่อสักครู่นักเรียนได้ทำกิจกรรมสำรวจรากที่3กันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถจับคู่ที่สอดคล้องกันได้อย่างถูกต้องนะคะรวมถึงสามารถบอกได้ว่าคู่ของเรียนเนี่ยได้เป็นบัตรจำนวนตรรกยะหรือบัตรของจำนวนอัตตกยะนั่นเองค่ะซึ่งครูเชื่อมั่นว่าเรียนปลายทางก็น่าจะสามารถจับคู่ได้ถูกต้องเช่นเดียวกันค่ะค่ะดังนั้นเดี๋ยวครูก็จะคลื่นนะคะเฉลยของจำนวนตรรกยะและจำนวนอัตตกยะให้กับเรียนได้เห็นอีก1รอบอย่างชัดๆนะคะค่ะซึ่งเราก็จะได้ว่าจำนวนตรรกยะเนี่ยจะมีทั้งหมด7ใบด้วยกันใช่ไหมคือ7คู่นั่นเองนะคะและสำหรับจำนวนอัตตกยะค่ะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4คู่ซึ่งก็มีทั้งหมด4ใบใช่ไหมคะอันนี้ก็คือนะคะเฉลยของเราที่นักเรียนต้นทางได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะ

0: ค่ะซึ่งจากการทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนก็จะทราบว่าค่ะว่ารากที่3ของจำนวนตรรกยะใดนะคะเป็นจำนวนตรรกยะหรือจำนวนอตรรกยะอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะนักเรียนคะค่ะซึ่งถ้ารากที่3ของจำนวนจริงเป็นจำนวนตรรกยะนะคะเราจะไม่นิยมเขียนรากที่3โดยใช้สัญลักษณ์กลนที่3แบบนี้นะคะแต่เราจะนะคะเขียนรากที่3อย่างเช่นนะคะเราจะไม่นิยมเขียนกลนที่3ของ27นะคะแทนรากที่3ของ27แต่เราจะนิยมเขียนให้อยู่ในรูปผลสำเร็จนั่นก็คือใช้จำนวนตรรกยะ3แทนรากที่3ของ27นั่นเองค่ะสำหรับในกรณีถ้ารากที่3ของจำนวนจริงเป็นจำนวนตรรกยะนะคะเราสามารถหาจำนวนตรรกยะแทนได้เลยค่ะไม่จำเป็นจะต้องเขียนสัญลักษณ์นี้ลงไปนะคะค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวครูก็จะมีตัวอย่างให้กับนักเรียนได้ช่วยกันหารากที่3ของจำนวนที่ครูได้กำหนดมาให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับในตัวอย่างที่1นะคะจงหารากที่3ของ125เรียนหาได้ไหมคะเรียนดูสิคะว่ามีจำนวนตรรกยะใดไหมคะที่ยกกำลัง3แล้วได้125มีไหมคะมีคือเท่าไหร่คะ5เก่งมากค่ะนะคะเราจะได้ว่านะคะ5คูณกัน3จำนวนใช่ไหมคะจะมีค่าเท่ากับ125ถูกต้องค่ะดังนั้นค่ะเราก็จะได้ว่ารากที่3ของ125ก็คือ5นั่นเองถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างถัดไปกันต่อค่ะค่ะในตัวอย่างที่2จงหารากที่3ของลบ729นักเรียนคะโจทย์ของเราถามหารากที่3ของลบ729นักเรียนสามารถหาได้ไหมคะได้ไหมคะหาจำนวนตรรกยะใดคะที่ยกกำลัง3แล้วได้ลบ729มีไหมคะมีคือเท่าไหร่นะคะเก่งมากค่ะนั่นก็คือลบ9นั่นเองนะคะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าลบ9นะคะคูณกันทั้งหมดกี่จำนวนคะ3จำนวนนะคะหรือว่าเท่ากับลบ9ทั้งหมดยกกำลัง3นะคะซึ่งคำตอบของเราก็คือรากที่3ของลบ729ก็คือลบ9นั่นเองถูกต้องนะคะสังเกตดูว่าข้อที่1เนี่ยคุณครูถามหารากที่3ของจำนวนบวกใช่ไหมแต่พอเป็นในตัวอย่างที่2เนี่ยคุณครูถามหารากที่3ของจำนวนลบซึ่งคำตอบก็ได้เป็นจำนวนลบนะคะซึ่งมีกี่คำตอบคะคำตอบเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างถัดไปกันเลยค่ะข้อนี้หาอะไรคะจงหากลนที่3ของ64ให้หาได้ไหมคะได้คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะก็คือ4ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเราจะได้ว่ากลนที่3ของ64ก็คืออะไรคะ4คูณกันกี่จำนวนคะ3จำนวนนะคะหรือเราสามารถเขียนเป็น4ยกกำลัง3ได้ซึ่งคำตอบของเราก็คือ4เก่งมากๆค่ะเราจะได้ว่ากลนที่3ของ64มีค่าเท่ากับ4นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างต่อไปเลยนะคะค่ะในตัวอย่างที่4นะคะจงหากลนที่3ของลบ343ข้อนี้เรนจะอาจจะงงว่าในตอนที่เราเรียนกลนที่2ใช่ไหมคะเราจะมีลบอยู่ด้านในเครื่องหมายกลนไหมคะไม่มีใช่ไหมคะแต่พอเป็นรากที่3เนี่ยทำไมจึงมีนะคะอ่ะเรนสามารถหาคำตอบข้อนี้ได้ไหมคะได้คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะเราจะได้ว่านะคะกลนที่3ของลบ343นะคะจะเท่ากับกลนที่3ของลบ7ทั้งหมดยกกำลัง3นั่นเองค่ะเพราะว่าลบ7คูณกัน3จำนวนมีค่าเท่ากับลบ343ถูกต้องค่ะซึ่งเราก็จะได้ว่ากลนที่3ของลบ343มีค่าเท่ากับลบ7นั่นเองค่ะถูกต้องค่ะซึ่งสำหรับตอนที่เราเรียนในเรื่องของกลนที่2นะคะเราจะยังไม่มีเครื่องหมายลบที่อยู่ภายใต้กลนใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนอาจจะเรียนในช่วงที่สูงขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในข้อถัดไปกันต่อค่ะเรียนปลายทางค่ะในตัวอย่างที่5จงหากลนที่3ของเศษ8ส่วน27ข้อนี้เรียนสามารถหาจำนวนตรรกยะใดได้ไหมคะที่คูณกัน3จำนวนมีไหมคะเศษ2ส่วน3เก่งมากค่ะนะคะเราจะได้ว่ากลนที่3ของเศษ8ส่วน27นะคะ ก็คือนะคะ2คูณกัน3จำนวนนะคะและ3คูณกัน3จำนวนนั่นเองซึ่งคำตอบของเรานะคะก็สามารถเขียนในรูปของสมบัติของกรณที่3เราเรียนผ่านแล้วได้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะได้กรณที่3ของเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3นั่นเองค่ะซึ่งคำตอบของเราก็คือเศษ2ส่วน3นะคะถูกต้องค่ะเราก็จะได้ข่าวว่ากรณที่3ของเศษ8ส่วน27มีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน3ค่ะต่อไปนะคะตัวอย่างที่6นะคะจงหากรณที่3ของลบ 0.008 นักเรียนสามารถหาจำนวนตรรกะยะใดได้ไหมคะที่ยกกำลัง3แล้วได้ลบ 0.008 มีไหมคะก็คือลบ 0.2 เก่งมากค่ะนะคะเราก็จะได้ว่ากรณที่3ของลบ 0.008 นะคะก็คือกรณที่3ของลบ 0.2 ทั้งหมดยกกำลัง3นั่นเองนะคะซึ่งคำตอบของเราก็คือลบ 0.2 ค่ะดังนั้นกรณที่3ของลบ 0.008 มีค่าเท่ากับลบ 0.2 นะคะนักเรียนค่ะและในตัวอย่างที่7นะคะจงหารากที่3ของ18มีไหมคะถ้าเราไม่สามารถหาจำนวนตรรกะยะใดนะคะที่ยกกำลัง3แล้วได้18ได้เราสามารถใส่เครื่องหมายกลนได้เลยนะคะถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าไม่มีจำนวนตรรกะยะใดที่ยกกำลัง3ได้เท่ากับ18นะคะดังนั้นรากที่3ของ18เรียนสามารถเขียนเป็นกลนที่3ของ18ไว้ได้เลยนะคะถูกต้องค่ะและในตัวอย่างสุดท้ายค่ะตัวอย่างที่8นะคะจงหารากที่3ของเศษ4ส่วน9มีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าไม่มีจำนวนนะคะตรรกะยะใดที่ยกกำลัง3แล้วเท่ากับเศษ4ส่วน9ดังนั้นเราสามารถเขียนนะคะเป็นกรณที่3ของเศษ4ส่วน9ซึ่งเป็นคำตอบของรากที่3ของเศษ4ส่วน9ได้ค่ะนักเรียนจากทั้ง8ตัวอย่างเป็นไงคะได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะค่ะซึ่งทีนี้ค่ะวันนี้คุณครูก็จะมาให้เราได้ร่วมกันเปรียบเทียบนะคะพิจารณารากที่2กับรากที่3ว่าทั้ง2จำนวนแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะมีคำถามมาทบทวนนักเรียนนะคะนักเรียนคะรากที่2ของจำนวนจริงบวกใดๆมีกี่รากคะ
1: 2
0: รากเก่งมากค่ะซึ่งก็คือรากที่2ที่เป็นบวกและรากที่2ที่เป็นลบนั่นเองเก่งมากค่ะต่อไปค่ะคุณครูถามหารากที่3นะคะรากที่3ของจำนวนจริงใดๆมีกี่รากคะ
1: 1ราก
0: ถูกต้องค่ะมี1รากหรือว่ามีเพียงแค่รากเดียวนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะค่ะและในคำถามถัดไปค่ะนักเรียนคะจำนวนคำตอบของรากที่2และรากที่3ของจำนวนจริงใดๆแตกต่างกันหรือไม่แตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันถูกต้องค่ะนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่านะคะเนื่องจากว่ารากที่2ของจำนวนจริงบวกใดๆมีกี่รากคะ2รากใช่ไหมคะแต่ว่ารากที่3ของจำนวนจริงใดๆมีเพียงแค่รากเดียวเท่านั้นถูกต้องค่ะเก่งมากๆค่ะค่ะต่อไปค่ะเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถหากรณที่2ของ x เมื่อ x เป็นจำนวนจริงลบได้คะเพราะอะไรคะเก่งมากค่ะถูกต้องเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะเนื่องจากว่าไม่มีจำนวนจริงใดที่ยกกำลังสองแล้วได้จำนวนจริงลบนะคะถูกต้องค่ะในข้อนี้นะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะค่ะและนักเรียนคะในคำถามถัดไปเลยค่ะเพราะเหตุใดจึงสามารถหากรณที่3ของ x ได้เมื่อ x เป็นจำนวนจริงลบคะเพราะว่าอะไรคะเนื่องจากว่ามีจำนวนจริงที่ยกกำลัง3แล้วได้จำนวนจริงลบนั้นใช่ไหมคะถูกต้องค่ะดังนั้นเนี่ยก็อย่าลืมนะคะว่ารากที่2กับรากที่3เราแตกต่างกันยังไงนะคะค่ะซึ่งนักเรียนก็จะทราบค่ะว่ารากที่2ของจำนวนจริงบวกจะมี2รากด้วยกันนะคะก็คือรากที่2ที่เป็นบวกและรากที่2ที่เป็นลบค่ะ ต่อไปค่ะสำหรับรากที่3ของจำนวนจริงจะมีเพียง1รากเท่านั้นนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนที่เราต้องการหารากที่3ค่ะและรากที่2ของ0และรากที่3ของ0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ0นะคะสังเกตดูว่านะคะจะเหมือนกันรากที่2ของ0ก็มีค่าเท่ากับ0นะคะรากที่3ของ0ก็มีค่าเท่ากับ0เช่นเดียวกันท่านสามารถจำสมบัติของเราให้เรียบร้อยนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนน่าจะเข้าใจในเรื่องของรากที่3แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจข้อเรียนต้นทางและเรียนปลายทางไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมีแบบฝึกหัดให้กับเรียนได้ตรวจสอบความเข้าใจของตนเองนะคะสำหรับแบบฝึกหัดที่10การหารากที่3นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับแบบฝึกหัดที่10นะคะคุณครูปลายทางและเรียนปลายทางค่ะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะสำหรับในแบบไฟล์ของเราในวันนี้ค่ะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ตอนนะคะสำหรับในตอนแรกนะคะคุณครูก็จะให้เราช่วยกันหารากที่3ของจำนวนในแต่ละข้อที่ครูได้กำหนดให้ค่ะสำหรับในตอนที่2ก็จะเป็นการหาค่าของจำนวนในแต่ละข้อที่ครูได้กำหนดให้นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางค่ะคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วเรียนสามารถลงมือทำได้เลยค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะ

0: ค่ะนักเรียนปลายทางคะเลยนะจะทำแบบฝึกหัดที่10กันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมกับเรียนต้นทางเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยในตอนที่1ไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะสำหรับในตอนที่1นะคะให้นักเรียนหารากที่3ของจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้นะคะข้อที่1ค่ะจงหารากที่3ของ512ใครช่วยครูตอบคะขอบคุณค่ะกลุ่มที่1นะคะนักเรียนได้เท่าไหร่คะ
1: ได้8ยกกำลัง3ค่ะ
0: คำตอบก็คือ
1: 8ครับ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนคะเก่งมากค่ะนะคะเราจะได้ว่ารากที่3ของ512นะคะก็คือ8นั่นเองค่ะนะคะเนื่องจากว่า512นะคะก็คือ8คูณด้วย8คูณด้วย8นั่นเองนะคะดังนั้นค่ะเราจะได้ว่ารากที่3ของ512คือ8ค่ะถูกต้องค่ะข้อที่1ถูกต้องสามารถตรวจถูกลงไปได้เลยนะคะต่อไปมาเฉลยในข้อที่2กันต่อเลยค่ะค่ะข้อที่2จงหารากที่3ของ60กลุ่มไหนช่วยครูเฉลยคะกลุ่มเดิมเลยใช่มั้ยคะได้ค่ะขอบคุณค่ะนะคะในข้อที่2นักเรียนหารากที่3ของ60ได้เท่าไหร่คะ
2: กลุ่มที่3ของ60ครับ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะซึ่งเราจะได้ว่านะคะนะคะซึ่งเราจะได้ว่าไม่มีจำนวนตรรกยะใดนะคะที่ยกกำลัง3แล้วได้60ดังนั้นนะคะเราจะได้ว่ารากที่3ของ60ก็คือกลนที่3ของ60นั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นจำนวนอะไรคะตรรกยะใช่ไหมคะเก่งมากค่ะนะคะต่อไปค่ะข้อที่3ขอบคุณค่ะกลุ่มที่6ช่วยครูใช่ไหมคะเก่งมากค่ะข้อที่3จงหารากที่3ของลบเศษ27ส่วน64นักเรียนหาคำตอบได้เท่าไหร่คะ
3: ลบเศษ3ส่วน4ครับ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะเราจะได้ว่านะคะเนื่องจากลบเศษ27ส่วน64นะคะก็คือลบเศษ3ส่วน4คูณกันทั้งหมด3จำนวนนั่นเองค่ะนะคะดังนั้นรากที่3ของลบเศษ27ส่วนด้วย64ก็คือลบเศษ3ส่วน4ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะในข้อต่อไปกันเลยค่ะในข้อที่4ใครช่วยครูเฉลยคะกลุ่มไหนคะข้อที่4กลุ่มไหนเฉลยคะข้อที่4ขอบคุณค่ะกลุ่มที่5นะคะค่ะนักเรียนคะรากที่3ของเศษ18ส่วน50นักเรียนหาคำตอบได้ไหมคะได้เท่าไหร่คะ
4: กลนที่3ของเศษ18ส่วน50ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะค่ะนักเรียนปลายทางคะเนื่องจากว่าไม่มีจำนวนตรรกยะใดที่ยกกำลัง3แล้วเท่ากับเศษ18ส่วนด้วย50นะคะดังนั้นค่ะเราก็จะได้ว่ารากที่3ของเศษ18ส่วน50ก็คือกลนที่3ของเศษ18ส่วน50นั่นเองค่ะซึ่งเป็นจำนวนอะไรคะตรรกยะนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะเราจะมาเฉลยกันในข้อที่5นะคะข้อที่5กลุ่มไหนช่วยครูเฉลยคะขอบคุณค่ะเป็นกลุ่มที่6นะคะค่ะในข้อที่5นะคะเรียนปลายทางจงหารากที่3ของ 0.008 นะคะหาค่าได้เท่าไหร่คะ
4: 0.2 ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะค่ะถูกต้องค่ะนะคะซึ่งเราจะได้ว่าเนื่องจาก 0.008 เท่ากับ 0.2 คูณกัน3จำนวนค่ะดังนั้นค่ะรากที่3ของ 0.008 ก็คือ 0.2 ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะในข้อที่6กันต่อเลยค่ะสำหรับในข้อที่6กลุ่มไหนช่วยครูเฉลยคะขอบคุณค่ะนะคะกลุ่มที่5ค่ะนะคะข้อที่6จงหารากที่3ของ 0.000729 นักเรียนหาค่าได้เท่าไหร่คะ
4: 0.09
0: ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะนะคะเนื่องจากว่า 0.00 0.0729นะคะก็คือ 0.09 คูณกัน3จำนวนนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะเราจะได้ว่ารากที่3ของ 0.000729 ก็คือ 0.09 นั่นเองเก่งมากค่ะค่ะก็จบแล้วสำหรับในตอนที่1นะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันต่อในตอนที่2ค่ะสำหรับในตอนที่2นะคะให้นักเรียนหาค่าของจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ค่ะข้อที่1กลุ่มไหนชื่อครูเฉลยคะขอบคุณค่ะกลุ่มที่1จงหากลนที่3ของลบ8นักเรียนหาค่าได้เท่าไหร่คะ
5: ลบ2ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะนะคะเราจะได้ว่าลบ8นะคะก็คือลบ2คูณกันทั้งหมด3จำนวนนั่นเองค่ะในปลายทางคะดังนั้นค่ะเราจะได้ว่ากลนที่3ของลบ8มีค่าเท่ากับลบ2ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะในข้อที่2กลุ่มไหนชื่อครูเฉลยคะขอบคุณค่ะในกลุ่มที่1นะคะข้อที่2นะคะจงหารบกลที่3ของ1ล้านนั่นเองค่ะในเรียนหาค่าได้เท่าไหร่คะ
2: ลบ100ครับ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะซึ่งเราจะได้ว่ารบกลที่3ของ1ล้านก็คือนะคะรบกลที่3ของ100คูณกัน3จำนวนนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะเราจะได้ว่าลบกลที่3ของ1ล้านมีค่าเท่ากับลบ100นั่นเองค่ะถูกต้องนะคะต่อไปเรามาเฉลยกันต่อในข้อที่3กลุ่มไหนเชิญครูคะขอบคุณค่ะนะคะข้อที่3ค่ะจงหากลนที่3ของเศษ27ส่วน512ค่ะนักเรียนหาค่าได้เท่าไหร่คะ
4: เศษ3ส่วน8ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะนะคะเราจะนะคะเราก็จะได้คำตอบว่านะคะ27เนี่ยก็คืออะไรคะ3คูณกัน3จำนวนนั่นเองค่ะส่วน512ก็คือ8คูณกัน3จำนวนค่ะนะคะเราก็จะได้ว่ากลที่3ของเศษ27ส่วน512นะคะก็จะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน8นั่นเองค่ะนักเรียนคะถูกต้องค่ะต่อไปเราจะมาเฉลยต่อกันในข้อที่4ค่ะข้อ4กลุ่มไหนคะขอบคุณค่ะข้อที่4นะคะลบกลนที่3ของลบเศษ125ส่วนด้วย729นั่นหาค่าได้เท่าไหร่คะ
6: เศษ5ส่วน9
0: ได้เศษ5ส่วน9ถูกต้องค่ะเรียนปลายทางค่ะนะคะเราก็จะสามารถเขียนลบกลที่3ของลบเศษ125ส่วนด้วย729เราสามารถเขียนได้เป็นเลยคะลบ5คูณกัน3จำนวนนะคะส่วนด้วย9คูณกัน3จำนวนค่ะหรือนักเรียนปลายทางบางคนอาจจะนำเป็น5คูณกัน3จำนวนส่วนด้วยลบ9คูณกัน3จำนวนก็ได้นะคะนะคะเมื่อเราจัดรูปนะคะไปเรื่อยๆนะคะนะคะเราก็จะได้ว่าคำตอบของเราก็เศษ5ส่วน9นั่นเองค่ะเรียนปลายทางคะถูกต้องค่ะในข้อที่4นะคะมาดูในข้อที่5กันต่อเลยค่ะข้อที่5ขอบคุณค่ะนะคะข้อที่5จงหาลบกลนที่3ของ 0.216 ค่ะเรียนหาค่าได้เท่าไหร่คะ
2: ลบ 0.6 ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะนะคะเนื่องจากว่า0.216 นะคะก็คือเราแยกได้เป็น 0.6 คูณกัน3จำนวนค่ะเรียนปลายทางคะดังนั้นค่ะเราจะได้ว่าลบกลที่3ของ 0.216 มีค่าเท่ากับลบ 0.6 ถูกต้องค่ะและเหลือในข้อสุดท้ายกันค่ะเรียนคะข้อสุดท้ายค่ะช่วยครูคะขอบคุณค่ะข้อสุดท้ายนะคะจงหากลนที่3ของ0.000027นักเรียนหาคำตอบได้เท่าไหร่คะ
7: 0.03 ครับ
0: 0.03 ถูกต้องค่ะค่ะนักเรียนคะเนื่องจากว่า 0.000027 นะคะเราเขียนได้เป็น 0.03 คูณกัน3จำนวนค่ะดังนั้นค่ะกลนที่3ของ 0.000027 มีค่าเท่ากับ 0.03 นั่นเองค่ะเป็นไงคะแบบไฟของเราเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยทุกคนนะคะเก่งมากค่ะดังนั้นเรามาสรุปความรู้ของวันนี้กันเลยค่ะสำหรับบทนิยามของรากที่3นะคะให้ A แทนจำนวนจริงใดๆรากที่3ของ A คือจำนวนจริงที่ยกกำลัง3แล้วได้ A ซึ่งเราสามารถเขียนแทนได้ด้วยสัญลักษณ์นี้ค่ะ ค่ะและเราสามารถหารากที่3ของจำนวนจริงได้นะคะโดยพิจารณาจำนวนที่ยกกำลัง3แล้วได้จำนวนที่เราต้องการหารากที่3ค่ะค่ะและรากที่3ของจำนวนตรรกยะใดเป็นจำนวนตรรกยะหรือจำนวนอตรรกยะอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะซึ่งรากที่3ของจำนวนจริงใดๆของเรานะคะจะมีเพียง1รากเท่านั้นนะคะค่ะสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปเราจะอยู่ในเรื่องของจำนวนจริงกับการนำไปใช้ซึ่งเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะของบทนี้นะคะค่ะและสิ่งที่นักเรียนปลายทางและครูปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่3จำนวนจริงกับการนำไปใช้ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะเรียนน่าจะได้รับความรู้กันเต็มที่แล้วใช่ไหมคะค่ะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในช่วงต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
8: ขอ

0: วงแรกๆของการทำธุรกิจมีอุปสรรคก็คือเรื่องของการทะเลาะบ่อแว้งกันคนที่มาจากหลายๆพื้นที่ทุกคนมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เหมือนกันพอมาอยู่รวมกันก็มักจะมีปัญหาขัดแย้งเรื่องทางด้านความคิดเราก็เลยนำเอาโครงการ Happy Workplace เข้ามาปีพ.ศ. 2554พนักงานเขาดีไซน์กันขึ้นมาหันหน้าไปก็มีแต่รอยยิ้มเจอบรรยากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เราพยายามจะสื่อว่าริกิเป็นครอบครัวใหญ่หัวใจเดียวกันเพื่อลดปัญหาเรื่องความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทตรงนี้พนักงานบางคนเนี่ยไม่เข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการตัวเองในเรื่องของการเงินไม่มีการเก็บออมพอประสบปัญหาเขาก็ไปพึ่งหนี้นอกระบบดอกเบี้ยมันโหดมากคุณภาพชีวิตแย่มากเวลาเงินเดือนออกเขาต้องหลบๆซ่อนๆส่งผลกระทบไปจนกระทั่งถึงครอบครัวก็ทะเลาะบ่อแว้งก็เราก็จะมีการจัดการในเรื่องของการปลดหนี้นอกระบบออกไปโดยพึ่งธนาคารได้ผลระดับหนึ่งแต่เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการที่เรานำเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับสอนให้พนักงานเนี่ยรู้จักว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาในชีวิตของเขาเรามีหลักการในการที่เราจะพัฒนาคนของเราเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ให้เป็นคนเก่งทำงานเก่งอย่างเดียวแต่เขาจะต้องเป็นคนดีการปลูกฝังคนดีหรือคนที่มีคุณธรรมตรงนั้นน่ะไม่ใช่บอกว่าเราจะต้องให้เขาทำอย่างโน้นอย่างนี้นะเป็นเรื่องที่เราจะต้องสอดแทรกกิจกรรมหรือกระบวนการทำงานที่สื่อในเรื่องของการมีคุณธรรมในการทำงาน
1: หลักการปฏิบัติเพื่อให้รวดเร็วและตอบสนองได้ทันของจริงสถานที่จริงเหตุการณ์จริงณตอนนั้นมันลดปัญหาได้ทุกอย่างทั้งคนทำงานไม่สบายใจงุดหงิดด้วยใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ต้องมีคำตอบชัดเจนในตรงนั้นเลยณสถานจริงตรงนั้นเลยค่ะเพื่อต้องการให้ทำงานราบรื่น
0: ทุกคนมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเท่ากันหมดในระบบบริหารจัดการของเราก็คือความเสมอภาคความทัดเทียมสวัสดิการเราให้คนไทยอย่างไรคนพม่าก็ได้แบบนั้นเขาก็มีความประทับใจตรงที่ว่าเราเนี่ยให้เกียรติเขาในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งความรักความผูกพันก็จะเริ่มเกิดขึ้นจากการที่เราใช้หลักการก็คือมนุษย์ทำงานกับมนุษย์ใจถึงใจ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเลเล่ค่ะเป็นพม่าค่ะทำงานที่นี่เป็น12ปีแล้วค่ะหนูชอบระบบการทำงานที่นี่ค่ะเพราะว่าคือเน้นสิ่งที่สำคัญคือว่าเป็นความปลอดภัยอย่างเช่นทำแบบนี้คือไม่ถูกต้องมีเกิดอุบัติเหตุได้ก็คือมีวิธีการป้องกันคนเราทุกๆคนนะคะพี่ทุกคนคือการทำงานปลอดภัยคือทุกคนคือทำงานมีความสุขที่นี่ก็คือดูแลดีค่ะไทยกับเมียนมาไม่แยกกันทุกๆคนก็คือเหมือนที่น้องกันครอบครัวใหญ่หัวใจเดียวกันหนูก็เลยชอบมากค่ะ
0: พอเรามาขับเคลื่อนในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนเป็นคนดีจากสิ่งที่เขาเคยทำงานเสร็จไปวันๆพอเข้ามาเรียนรู้เรื่องของความดีเขาคิดไกลไปว่าคนที่กำลังรอรับสินค้าจากเขาเนี่ยเขาต้องได้ของที่ดีจากมือเราออกไปเพราะนี่คือผลลัพธ์ที่ในตัวของพนักงานเองคุณภาพชีวิตเขาได้พัฒนาขึ้นถ้าเขาเอาหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ครอบครัวเขาก็จะมีฐานะที่ดีขึ้นรู้จักเก็บออมแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเราสามารถส่งมอบคนดีสู่สังคม
2: เปลี่ยนแปลงก็คือว่ามีความรู้เพิ่มตื่นมาเยอะมากค่ะหนูก็จำเอาแล้วก็ไปปฏิบัติได้กับครอบครัวหนูค่ะพัฒนาตัวเองได้ด้วยค่ะได้เยอะมากเลยค่ะ
0: มนุษย์มีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดถ้าเรามีเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายเดียวกันแล้วเราเชื่อในความสามารถของมนุษย์เราก็จะมองเห็นว่ามนุษย์เป็นคนที่มีคุณค่าแล้วเราก็จะเคารพแล้วก็ทำงานกับเขาด้วยความสุข

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิต

สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: เวสเทิร์นดิจิตอลคือผู้ผลิตดิจิตอลโดยในประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิตใหญ่ของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ซึ่งมีพนักงานในประเทศไทยกว่า 27,000 คนเวสเทิร์นดิจิตอลมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ขาพนักงานและสังคม
1: เรามีหลักการอะไรในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราและทีมงานค่อนข้างจะมีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายในองค์กรนะครับเราเชื่อว่าองค์กรเนี่ยจะต้องเริ่มรักคนในองค์กรก่อนแล้วพอคนในองค์กรได้รับความรักจากองค์กรเนี่ยคนทุกคนก็จะเริ่มมีความสุข mindset ก็จะแข็งแรงขึ้นและพอคนที่มี mindset ที่แข็งแรงเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะรักสังคมและทำเรื่องราวดีๆให้กับสังคมไทย
0: จากหลักการสำคัญของบริษัทคือคิดให้ไกลไปให้ถึงก้าวไปด้วยกันในทุกๆเรื่องรวมไปถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเราจึงใช้หลักการร่วมคิดร่วมทำมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมต่างๆนั่นหมายถึงเริ่มต้นจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจของพนักงาน
1: พูดถึงอุปสรรคเหรอเราโจทย์แรกที่เราเจอก็คือจะเอางบประมาณจากไหนมาทำในเรื่องของกิจกรรมที่เป็น Happy Workplace นะครับทีมงานก็เลยคุยกันใน10ปีที่ผ่านมาว่าไอ้สิ่งที่เราทำมาในอดีตเนี่ยมีกิจกรรมมากมายลื่นเลงบันเทิงมีความสุขประเดี๋ยวประดาวเราทำไมไม่นำเงินตรงนั้นงบประมาณตรงนั้นเนี่ยมาจัดระเบียบใหม่ให้สอดคล้องไปกับความเป็นองค์กรที่เรียกว่า Happy Workplaceเป็นกิจกรรมใหม่ๆที่เราทำกันมาเนี่ยใช้งบประมาณเท่าเดิมทำกิจกรรมใหม่ๆที่ตอบโจทย์ขององค์กรคุณธรรมมากขึ้น
0: บริษัทเวสเทิร์นดิจิตอลประเทศไทยจำกัดได้ผ่านมรสุมต่างๆมามากมายเป็นสถานการณ์ที่ฝึกให้คนในองค์กรพร้อมรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตื่นตระหนกมีการซ้อมรับวิกฤตต่างๆอยู่เสมอนอกจากนี้ผู้บริหารก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมบุคลากรให้มีคุณภาพจึงได้นำเครื่องมือต่างๆเข้ามาฝึกอบรมและปลูกฝังในวัฒนธรรมองค์กรนอกจากจะช่วยพัฒนาให้บุคลากรมีประสิทธิภาพแล้วยังสร้างกระบวนการคิดที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักสำคัญ
1: เราน่าจะภูมิใจมากๆก็คือจากการที่คนของเราออกไปทำให้กับสังคมเยอะๆเรากับค้นพบว่าดัชนีตัวชี้วัดทางด้านความสุขของในองค์กรเราเนี่ยใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยขยับจาก 70% ไปถึง 90% และที่ภูมิใจอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวก็คือมีการวัดความผูกพันขององค์กรระดับโลก WD ทั้ง30กว่าประเทศปรากฏว่าของประเทศไทยมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกการที่จะทำให้องค์กรไปต่อเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมเนี่ยหรือองค์กรแห่งความสุขเนี่ยทีมงานก็มองว่าจะทำให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรได้เนี่ยกิจวัตรประจำวันทุกวันสิ่งที่เราอยู่ในองค์กรเราจะต้องทำให้เป็นอุปนิสัยขององค์กรอุปนิสัยขององค์กรเราก็คือเรารักคนเรารักเพื่อนพนักงานแล้วคนของเราก็จะไปรักสังคมเราใส่ระบบลงไปเราใส่กิจวัตรประจำวันแต่ละวันลงไปสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรแห่งคุณธรรมใน WD
0: เวสเทิร์นดิจิตอลเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดังนั้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรและด้วยกรอบของนโยบายที่ต้องดูแลสังคมควบคู่ไปด้วยกันรวมกับระบบที่ถูกวางไว้นวัตกรรมและการพัฒนาของบริษัทย่อมถูกถ่ายทอดสู่การพัฒนาประเทศควบคู่กันไปซึ่งสิ่งที่เวสเทิร์นดิจิตอลยังคงทำต่อไปคือการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นต่อไป

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีก
2: ภัยแล้งเหร
0: อทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันนะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้ สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้า

0: มาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
0: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกไหนจะฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจัดส่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
0: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
0: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
2: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
0: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
2: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
0: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ หนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
0: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนน้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม
2: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
4: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
4: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
4: แต่ถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: คุณนะครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่น้องคณะเทคนิคการแพทย์หรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: ใช่ค
5: ่
4: ะ
5: ใช่ค่ะ
6: ใช่ค่ะ
7: ใช่ค่ะ
8: ใช่ครับผม
9: พี่มีคำถามนิดนึงอยากจะรู้ว่าน้องๆคิดว่าอะไรคือคุณสมบัติของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์คะ
10: ผมคิดว่าการที่จะเรียนสายวิชานี้ต้องมีใจรักครับ
11: ต้องเป็นคนที่รอบคอบค่ะ
12: ต้องเป็นคนที่เก่งไบโอเคมแล้วก็น่ารักแบบนี้ค่ะ
13: ต้องเรียนเก่งและสวยด้วยค่ะ
14: เรียนจบสายวิทย์ค่ะเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 แล้วก็ตาไม่บอดสีด้วยค่ะ
15: นอนน้อยค่ะเรียนเก่งมั้งคะ
16: ต้องสวยมั้ง
17: คะ
18: ในคณะนี้สวยมากค่ะ
19: ต้องเป็นคนที่มันครับ
20: ต้องขยันนะคะอ่านหนังสือถึงตีสามตีสี่เลยค่ะ
21: นอกจากที่ตอบมาเนี้ยคิดว่าอะไรที่ควรจะมี
22: ดวงค่ะ
23: ต้องโชคช่วยไหม
22: ไปบนคำชะโนดค่ะตั้งพระศรี
24: แล้วก็พระพิฆเนศ
25: ต้องเป็นคนดีหรือเปล่าคะ
26: น่าจะเป็นคุณธรรมค่ะเรื่องความสามัคคีค่ะ
27: อดทนค่ะต้องถือ
28: ขยันค่ะขยัน
27: ต้องขยัน
28: ต้องมีขยันมาก
27: ขยันเรียนมากกว่าเดิม
29: ต้องใครเครียดเป็นนะคะต้องมีความรับผิดชอบ
30: เป็นคนที่แบ่งเวลาได้ค่ะ
31: คือตรงในผลแลบอะครับคือเราจะไม่โกงหกผลแลบเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับชีวิตของคนไข้ด้วย
32: ต้องมีความละเอียดอ่อนค่ะถ้าสมมติเราวินิจฉัยหรือออกผลตรวจคนไข้ผิดไปมันอาจจะส่งผลต่อชีวิตของคนไข้ได
33: ้ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยค่ะการมีระเบียบวินัยแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยตามกฎระเบียบของคณะค่ะ
34: ตอนแรกเราก็จัดประชุมระดมสมองของบุคลากรในคณะที่มีการแพทย์ทุกคนนะคะเพื่อหาอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมที่เราอยากให้เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้อัตลักษณ์คุณธรรมออกมา4คำซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบแล้วก็สามัคคีค่ะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้คณะที่มีการแพทย์ของเราเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาคุณธรรม
35: ศึกษาของเราก็คือบัณฑิตเทคนิคการแพทย์เพราะฉะนั้นเป็นวิชาชีพที่จะต้องเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากนะคะเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบชีวิตผู้ป่วยเราจะต้องทำงานร่วมกับคุณหมอพยาบาลในการที่จะต้องออกผลแลบเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าต้องปลูกฝังเขาตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่กับเรากว่าที่เขาจะถึงปี4จะมีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ที่เราส่งเสริมให้เขาเนี่ยโดยไม่รู้ตัวไปเอง
36: อาจารย์ทุกคนเนี่ยต่างก็เป็นแค่เพียงผู้ที่ช่วยสนับสนุนช่วยกระตุ้นตัวนักศึกษาเองเนี่ยเป็นคนที่คิดว่าอยากจะทำโครงการอะไรจริงๆวัตถุประสงค์หลักของเราเลยก็คือเราอยากจะให้นักศึกษาเป็นคนมีคุณธรรมด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปกำหนดว่านักศึกษาต้องทำอย่างนี้นั้นจุดประสงค์หลักจริงๆก็คือเขาต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมด้วยตัวของเขาเองฝึกทำเรื่อยๆจนชินเขาก็จะพบว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นวิถีชีวิตของเขาที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับถ้าเขาทำเขาจะรู้สึกภูมิใจ
37: ถ้าเป็นเรื่องของความมีระเบียบวินัยอะค่ะหนูเห็นว่าเพื่อนๆอะแต่งกายได้ถูกระเบียบมากขึ้นเพื่อนเข้าเรียนตรงต่อเวลามากขึ้นไม่ฝากกันเช็คชื่อเนี่ยค่ะไม่โดดเรียนเนี่ยค่ะส่งงานก็ส่งกันตรงเวลา
38: เราควรที่จะมีคุณธรรมนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเราควรซื่อสัตย์นะครับต่อผู้อื่นนะครับแล้วก็ตนเองนะครับเช่นการทำข้อสอบนะครับเราไม่ควรที่จะลอกกันนะครับแล้วก็ไม่นำโพยหรือจดข้อสอบเข้าไปในห้องสอบนะครับผมเราควรที่จะมีความสามัคคีกันนะครับผมต่อเพื่อนต่อพี่ต่อน้องนะครับผม
31: สิ่งที่ได้เป็นหลักเลยก็เรื่องของความภาคภูมิใจรู้สึกเป็นเกียรตินะที่เราได้สร้างบัณฑิตขึ้นมาขอให้เขาเป็นผู้มีคุณธรรมเนี่ยเราก็มีความ

0: ภูมิใจอย่างมากแล้วและความภาคภูมิใจตัวนี้มันจะเป็นแรงขับดันให้เราอยากจะสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมออกสู่สังคม
1: สิ่งแรกที่ได้ก็คือความภาคภูมิใจที่เรามีส่วนส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีคุณธรรมเป็นคำเล็กๆที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากแต่เป็นสิ่งที่องค์กรทุกองค์กรต้องการอยู่แล้วอย่างน้อยเราก็ได้มีส่วนปลูกฝังส่งเสริมให้เขาเกิดอัตลักษณ์ด้านนี้ค่ะ
2: ไม่ว่าจะจบจากคณะอะไรแพทย์หมอหรือวิศวะหรือบริหารธุรกิจหรือจะประกอบอาชีพอะไรสิ่งสำคัญที่เราควรมีคือคุณธรรมค่ะอย่างหนูที่เลือกเรียนคณะเทคนิคการแพทย์ไม่ใช่เพื่อตัวเองหรือเพื่อเกรดแต่หนูเลือกเรียนเพราะว่าหนูอยากช่วยคนอื่นค่ะ
3: ซื่อสัตย
4: ์วินัย
5: รับผิดชอบ
6: สามัคคี
7: ซื่อสัตย์ค่ะ
8: มีวินัยค่ะ
9: รับผิดชอบ
10: สามัคคีค่ะ
11: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคี
12: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคี

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากอะไรเลย
2: ขยะเก็บก่อนดีไหม
3: เดี๋ยวก็ไม่ควรมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลยป้า
1: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
3: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเธอเชื่อเราป่ะ
2: อืมใช่ๆเก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นป้าๆเรากลับบ้านกัน
1: เอาแต่คอยจับพี่นินทาล้อเลียนจึงผมจะโดนคนอื่นนินทาแล้วเรียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไป
4: ถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

็อยู่กับพ่อแล้วก็ทำปลูกข้าวมากับพ่อเนี่ยเห็นว่าตรงนี้มันไม่ได้มีเงินเลยแล้วก็ไม่ได้รวยเลยผมก็เลยไปหาวิธีที่จะหาเงินเราก็ไปขายของตามตลาดนัดแต่ว่าขายไปเนี่ยกับการใช้จ่ายอย่างไม่พอประมาณแล้วก็ใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายขายของ3ปีเป็นหนี้ 300,000แล้วก็ไปต่อไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหนก็เลยต้องกลับมาอยู่กับคุณพ่อแล้วก็เลยเริ่มศึกษาเรียนรู้เริ่มทำความเข้าใจกับเรื่องนี้คือเรื่องของการเปลี่ยนตัวเองนั่นแหละคือกล้าที่จะเปลี่ยนลงมาแล้วก็อยู่กับบริบทของพวกนี้แต่ศึกษาให้ถ่องแท้

0: ให้เราลุกขึ้นมายืนแล้วก็มาทำเรื่องนี้ครั้งแรกก็คือพ่อกับแม่คือคนที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละครอบครัวของเราเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่เป็นกำลังใจให้เราลุกขึ้นสู้แล้วก็ทำเรื่องนี้เราก็ได้เห็นการทำงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยิ่งได้ดูยิ่งได้ฟังแล้วยิ่งแบบโหพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์นะยังทำงานหนักขนาดนี้แล้วพวกเราตัวเล็กๆขนาดนี้แหละจะท้อถอยอย่างนี้เหรอมันก็เลยเป็นแรงกำลังใจที่เราได้ทำเรื่องนี้เกิดขึ้นพอทำขึ้นมาแล้วมันก็มีพลังที่จะสานต่อที่จะไปช่วยคนอื่นถ้าคนอื่นไม่รอดถ้ามันเกิดภัยพิบัติหรือเกิดอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะกลับมาลุมที่พื้นที่ของเราคนนี้รอดคนนั้นรอดคนนั้นรอดก็จะเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบๆข้างได้อีก
1: คันนี้ป้าเป็นนี่เป็นสินป้ามาเฮ็ดโคกหนองนาเนี่ยลูกป้าจะเอาของที่ในสวนเนี่ยค่ะไปขายได้มาป้าก็เก็บผสมนู่นนี่เมื่อเรื่องหนี้สินมันหมดอัตโนมัติต้องเฮ็ดต้องเปิดใจเพราะว่าเฮาฮักเฮาก็เฮ็ดได้อัตโนมัตินะลูกคือคันนี้เลยเปลี่ยนนิสัยป้าใหม่เลยป้าก็เลยมาอยู่ตรงนี้ที่ตอนนี้ป้าก็มีความสุขครอบครัวป้าก็มีความสุขทุกอย่างป้าก็อยากให้พ่อนางให้มีความสุขขึ้นอย่างป้าเปียก
2: ติดยาติดอะไรตั้งแต่อายุ16ก็ติดเรื่อยมาไม่รู้จะทํายังไงกลัวก็กลัวตํารวจพอดีได้ยินข่าวเขามีโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็เลยตัดสินใจเลิกไปเข้าร่วมกับเขาทำให้ชีวิตมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะผมกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะทำให้ผมมีความสุขทำให้ครอบครัวผมมีความสุขคนรอบข้างก็มีความสุขยืนอยู่ในสังคมที่เชิดหน้าชูตาได้อย่างสวยงาม
0: เราทำงานเนี่ยไม่ได้หวังผลอะไรเราทำงานเพื่อการให้พอเราให้ไปเนี่ยสิ่งที่ได้มามันไม่ได้เป็นเงินเข้ามาแต่มันได้ทั้งรอยยิ้มได้ทั้งกำลังใจการที่ให้ด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันกลับมาโดยหูมันล้นหลามแล้วมันก็คือกำลังใจที่ทำให้เราได้ทำงานต่อมันเป็นพลังที่ส่งให้เราเนี่ยยิ่งทำงานได้มากขึ้นเรื่อยๆพลังเราไม่เคยหมดเลยโหเนี่ยนี่คือพลังที่เกิดขึ้นอย่างที่พระองค์ท่านได้พูดว่า our loss is our gain ยิ่งให้ไปยิ่งได้มาสิ่งที่เราทำทุกวันนี้ความสุขที่ได้เนี่ยได้กับตัวเราเองได้กับความภาคภูมิใจที่เราทำแล้วครอบครัวก็ได้ความสุขที่เราทำเนี่ยกลับไปเต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดพลังจากตัวเราสู่ครอบครัวของเรา

0: สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของเรานะคะอย่างหนึ่งที่พวกเรายึดถือกันก็คือยิ่งให้ไปยิ่งได้มาค่ะ
1: ยิ่งให้ไปยิ่งได้มาย
2: ิ่งให้ไปยิ่งได้มาย
3: ิ่งให้ยิ่งได้มันก็ยิ่งมีความสุขให้คนรอบข้างให้มีความสุขก็ยังปรับเปียกเด้อจ้า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่24มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ประเด็นข่าวเที่ยงวันนี้นะครับไปเริ่มที่ประเด็นใหญ่ที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับเป็นข่าวปฏิบัติการจับกลุ่มขบวนการโกงแก้ไขข้อสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าขบวนการนี้ไม่ใช่การโกงข้อสอบ
1: อ
0: ย่างถ้าสมัยก่อนเนี่ยอาจจะ1มีคนไปสอบแทนอันนี้ถ้าเกิดว่าการตรวจสอบไม่ดีของกรรมการ2เอาเครื่องไม้เครื่องมือพวกนาฬิกาพวกเครื่องส่งสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะโกงข้อสอบหรืออีกอย่างหนึ่งคือบอกว่ามีการข้อสอบหลุดรู้ข้อสอบรู้คำถามก่อนล่วงหน้าแต่ว่ารอบนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเชอรี่
1: ใช่ค่ะเพราะว่ารอบนี้ไม่ว่าคุณจะกาคำตอบไปอย่างไรหรือคุณจะไม่ได้อ่านหนังสือคือต้องบอกก่อนนะคะว่าการสอบในแต่ละครั้งของข้าราชการท้องถิ่น คนที่เขามีความตั้งใจอ่านหนังสือแล้วอยากจะมาสอบจริงๆเนี่ยเขาก็มีอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็มีอีกกลุ่มนึงเหมือนกันที่ก็มีความตั้งใจนั่นแหละแต่ก็เข้าสู่ในเรื่องของขบวนการในการที่จะโกงการสอบเอาไว้ล่วงหน้าก็คือหมายความว่ามีการทุจริตแล้วก็จ่ายเงินหรือบางคนเนี่ยนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยกาคำตอบเนี่ยนะคะพอในสู่ขั้นตอนที่เขาจะไปแก้ไขปรากฏว่าพอตรวจสอบไปแล้วเนี่ยคนเนี้ยที่เขาจ่ายเงินเนี่ยเขาสอบผ่านด้วยนะ
0: ผ่านด้วยตัวเอง
1: ผ่านด้วยตัวเองแต่เพื่อความสบายใจขอจ่ายเงินเพื่อที่จะโกงสอบไปก่อนละกันแบบนี้ก็มีเหมือนกันหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปตรวจสอบนะคะ
0: ก็อย่างที่บอกไปรูปแบบวิธีก็เปลี่ยนกันไปนะครับตอนนี้คือเข้าสอบนะถ้าจ่ายเงินไม่ว่าจะกาข้อสอบแบบไหนเนี่ยก็สามารถสอบผ่านได้เพราะท้ายที่สุดครับจะมีขบวนการในการแก้ไขกระดาษคำตอบให้ถูกต้องเองเรื่องนี้ครับล่าสุดในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือตั้งแต่ช่วงเช้ามีการสั่งยกเลิกผลสอบข้าราชการท้องถิ่นในล็อตที่มีปัญหาแม้จะมีการบรรจุไปแล้วก็ตาม
2: การสอบที่นี้ก็คงเป็นที่ชัดเจนท่านปลัดก็คงต้องยกเลิกนะครับไม่ทราบมันประกาศผลสอบไปประกาศไปแล้วก็ไม่รู้แหละก็ต้องหาวิธีในเมื่อที่มาผลไม้พิษทฤษฎีนะครับที่มาไม่ถูกต้องทุกอย่างก็ต้องถูกยกเลิกไปนะครับใครเดือดร้อนก็ไปไล่พี่กันเอาเองนะครับเพราะมันจะมาใช้หลักบอกมันจุไปแล้วผ่านสอบไปแล้วแต่เกิดที่มาของการสอบมันผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกยกเลิกก็คือไม่มีนะครับเรื่องนี้ก็ต้องไม่ต้องกลัวใครจะมาฟ้องนะเพราะว่าถ้าเกิดทางพวกเราทุกคนได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมีคำพิพากษาหรือว่ามีการยืนยันพิสูจน์ด้วยหลักฐานใดๆก็ตามว่ามันผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นคนที่มาจากหยวนนี้กลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัตินะครับต้องเล่นแบบนี้นะผมจะไม่รับนะครับใครเสนอขึ้นมาบอกมันผ่านไปแล้วก็ต้องผ่านไปนะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะมันมาจากการกระทำที่เป็นการทุจริต
0: ซึ่งนายกรัฐมนตรียังระบุนะครับว่าผู้ที่กระทำผิดต้องได้รับโทษโดย

0: เฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยซึ่งอาจไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวอาจจะมีหน่วยงานอื่นมากกว่านั้นซึ่งก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่และมีการยึดทรัพย์สินจากการกระทำผิดด้วย
1: นำตัวคนกระทำผิดมาลงโทษยึดทรัพย์สินที่มันมีการดำเนินการไปแล้วเพื่อประโยชน์ของการกระทำมันเป็นทุจริตนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งในกระทรวงมหาดไทยนะครับดูเหมือนไม่ได้จบที่กรมท้องถิ่นอย่างเดียวอาจจะมีเหนือขึ้นไปกว่านั้นก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่
2: ซึ่งการหารือในวันนี้นะคะมีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีนายภูมิวิสารเกษมสุขนะคะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบหารือกับนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.แล้วกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งสร้างความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทจนเป็นเหตุให้มีการโยกย้ายนายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
0: โดยภายหลังการหารือครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยหลังการประชุมว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยวันนี้จะแจ้งความกล่าวโทษร้องทุกข์ความผิดไปที่ปรากฏเป็นหลักฐานโดยมอบอำนาจให้สำนักกฎหมายไปดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานดำเนินการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน7 วันส่วนจะยกเลิกผลการสอบทั้งหมดหรือไม่นั้นต้องดูว่ามีส่วนไหนบ้าง
3: ซึ่งอันนี้จะนำไปสู่สิ่งที่ท่านนายกเนี่ยต้องการก็คือว่าเราดูแล้วครับกระบวนการมันผิดไม่ถูกต้องทั้งหมดเนี่ยเรากล่าวโทษร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเรามีกระบวนการสอบข้อจริงแล้วเนี่ยก็จะนำไปสู่การที่จะแจ้งไปให้กับคณะกรรมการซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ดำเนินการจัดสอบเนี่ยนะครับได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแต่ถ้ามันที่มาไม่ถูกต้องแล้วทุกอย่างมันก็ต้องไม่ถูกต้องนะครับตามที่ท่านนายกได้ให้ข้อความกับสื่อมวลชนไว้ครับ
4: หมายถึงว่ายกถ้ามันไม่ถูกต้องค
3: ือก็ต้องดูว่ามันเป็นส่วนไหนบ้างเพราะมีหลายตำแหน่งใช่ไหมการสอบท้องถิ่นเนี่ยแล้วถ้ามันเป็นทั้งกระบวนการแล้วก็ต้องดำเนินการนะครับแจ้งข้อเท็จจริงไปให้กับกรรมการที่เป็นกรรมการการสอบเนี่ยว่ามันผิดคาดเคลื่อนแล้วก็ต้องทำให้มันถูกต้อง
5: คือข่าวมันออกไปว่านายกบอกยกเลิกไปหมดแล้ว
3: ใช่ฮะคือการยกเลิกมันก็มีขั้นตอนการยกเลิกอยู่นะคือถ้ามันผิดมันต้องยกเลิกแน่นอนแต่ว่าท่านนายกบอกให้ทำเดินการให้ชัดเจนแล้วก็ชัดแจ้งซึ่งมันจะมีกรรมการที่มันดำเนินการอยู่นะเราก็จะแจ้งเขาไปอย่างนั้น
5: แล้วอย่างนี้คนที่บริสุทธิ์อย่างเง
3: ี้
5: ยคร
3: ับ อันนี้เดี๋ยวต้องดูเราต้องคลี่ดูเพราะว่าคนสอบก็300,000 กว่าคนแต่คนได้เป็นใครบ้างคนอยู่ในกระบวนการที่มันมีการแก้คำตอบหรือเปล่าอันนี้เราต้องมาดูให้ต่อไปให้
6: ไม่ละเอียดอะไรที่ผิดก็จะยกเลิกแต่ถ้าอะไรที่ถูกต้องไม่ยกเลิก
3: ครับเดี๋ยวก็ต้องฮะก็คือสิ่งที่มันถูกต้องก็คือความถูกต้อง
6: คร
3: ับ
6: อ
3: ะไรผิดมันก็ต้องผิดอยู่แล้ว
6: เจ็ดวันนี้รู้เรื่องเลยใช่ไหมฮะว่า
3: ก็นี่ท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะเป็นประธานก็ท่านก็ยืนยันอย่างนั้นนะครับ
0: ส่วนกรณีคลิปเสียงที่พาดพิงระดับรัฐมนตรีนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าต้องตรวจสอบทั้งหมดเพราะนายกรัฐมนตรียืนยันแล้วว่าจะต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างแจ้งและให้เด็ดขาดอย่างกรณีการทุจริตที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงของผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้วถ้ารายงานมาที่จังหวัดก็จะมีการสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่
7: อย่างนี้จะมีการย้าย
8: เสียงเรื่องรัฐมนตรีช่วยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะได้มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้ค่ะ
3: ก็เดี๋ยวจะต้องตรวจสอบทั้งหมดเลยทั้งหมดกับนายกยืนยันแล้วว่าเราจะต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างแจ้งแล้วก็ให้เด็ดขาด
8: เรื่องต้นมีรายงานหรือว่าความเป็นไปได้มีการที่จะมาเกี่ยวข้องไหมคะ
3: ก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดขนาดนั้นเดี๋ยวต้องดู
8: ตอนนี้ในส่วนของมหาไทยอะค่ะที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆแล้วต้องมีการย้ายส่วนเนี่ย
3: ก็ตามที่เป็นข่าวเนี่ยวันนี้ทางวิเชียรบุรีทางเพชรบูรณ์เนี่ยก็ได้ตั้งการสอบวินัยร้ายแรงของผอ.ที่มีชื่อในข่าวแล้วนะครับก็ถ้าเขารายงานมาที่จังหวัดก็จะได้มีการดำเนินการสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของคนที่อยู่ในข่าวนั้นครับ
7: ดูแล้วภาพรวมน่าจะมีข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เยอะไหมครับ
3: คืออันนี้เราต้องข้อที่จริงเรายังตอบไม่ได้นะฮะแต่ว่าเพราะมันเป็นการจ้างมหาวิทยาลัยดำเนินการนะคนที่จ้างก็คือกรมส่งเสริมการท้องถิ่นนั่นแหละนะอันนี้เราก็ต้องมาดูข้อจริงทั้งหมดว่าใครมันอยู่ในกระบวนการบ้างนะฮะมันจะพาดพิงถึงใครอะไรเงี้ยต่างๆ
0: ส่วนมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบนั้นก็ต้องมาดูข้อเท็จจริงทั้งหมดว่าใครอยู่ในกระบวนการใดบ้างและต้องอายัดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องความผิดก็คือความผิดทั้งนี้ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เข้าสอบที่สุจริตนะครับโดยจะมีการคัดแยกอย่างละเอียดและดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับผู้ร่วมขบวนการทุจริตทุกคนไม่มีการละเว้น
4: แต่ว่ามหาว
0: ิ
4: ทยาลัยที่จัดสอบก็คือต้องรับผิดชอบด้วยใช่ไหมคร
3: ับก็เขาเป็นคนจัดสอบก็เป็นคนส่งคะแนน
9: นะครับคนที่อาจจะรู้ตัวแล้วว่าอาจจะกระทำความผิดถ้าแจ้งก่อนเนี่ยโทษหนักจะกลายเป็นเบาได้ไหมครับ
3: ความผิดก็คือความผิดไม่มี
4: แล้วถ้าเขาไปฟ้องไอ้ศาลปกครองนะคนที่ถือว่าเขาสอบได้แต่ว่า
3: ก็เดี๋ยวเราดูฮะเดี๋ยวเราจะมีกรรมการดูชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็จะมีเขาเรียกมีกรรมการกลางของท้องถิ่นเนี่ยก็จะแจ้งไปที่เขาเรียกว่ากรรมการจัดการสอบเนี่ยว่าจะให้ดำเนินการยังไงอันนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นเดี๋ยวใจเย็นในส่วนนี้แต่ว่าเราจะดูให้ดีที่สุดนะครับ
2: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะว่าทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ก็มีการหารือกันในส่วนของคณะอธิการบดีนะคะก็คาดว่าน่าจะมีการแถลงความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.ได้ชี้แจงปมทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะคือถ้าคุณผู้ชมนะสังเกตดูนะคะในกรอบสีแดงๆเนี่ยข้อความเขาจะเขียนนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยกระดาษคำตอบเนี่ยเก็บอยู่ในห้องมั่นคงที่ทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดหาตาม TORโดยมีการล็อกกุญแจจำนวน2ชุดค่ะเป็นของมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างแล้วก็ทางในส่วนของสถ.อย่างละชุดนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของกล้องวงจรปิดเนี่ยดูแลตลอด24ชั่วโมงดังนั้นตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆและหากพบว่าผู้ใดหรือบุคคลใดส่วนทำให้เกิดการทุจริตไม่ว่าด้วยเหตุใดจะต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองและจะดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไปส่วนการจัดสอบค่ะคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นก่อนหน้านี้ได้มีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะจัดซื้อจัดจ้างการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ค่ะมีการจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการคือตั้งแต่การออกข้อสอบการคัดเลือกข้อสอบจัดพิมพ์และเตรียมข้อสอบขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบจัดสอบภาคกอภาคขอและภาคคอค่ะสถานที่เก็บแบบทดสอบจัดหายานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบการประมวลผลคะแนนเพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบค่ะในทุกขั้นตอนนั้นก็จะมีภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามการทุจริตการสอบแข่งขันซึ่งก็ประกอบไปด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานปปช.ปปท.กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยภาคีเครือข่ายทั้ง7องค์กรค่ะจะเข้าไปสังเกตการการจัดสอบของมหาวิทยาลัยคือตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จค่ะ
0: และหนึ่งในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการถูกพาดพิงก็คือที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีครับล่าสุดนั้นทำสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีมีการออกประกาศชี้แจงอย่างเป็นทางการเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชนโดยระบุรายละเอียดว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกรณีเจ้าหน้าที่ปปช.ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าตรวจค้นจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนั้นทางเทศบาลเมือง

0: เชียงบุรีขอชี้แจงและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการหรือขบวนการทุจริตดังกล่าวแต่อย่างใดทางนี้ทางเทศบาลยืนยันความบริสุทธิ์ใจและยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่เพื่อแสดงความโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้ในท้ายประกาศของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรียังระบุคำเตือนอย่างชัดเจนว่าหากพบว่ามีการนำข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือข้อความที่สร้างความเสียหายต่อเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีทางหน่วยงานจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปพร้อมทั้งขอความเป็นธรรมจากสาธารณชนในการรับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน
1: ปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นนะคะส่งผลให้เกิดความกังวลใจไปถึงมาตรฐานในการจัดสอบของสำนักงานกพ.ค่ะเรื่องนี้นายปกรณ์นิ่มประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานกพ.ออกมาย้ำนะคะว่าระบบมีความปลอดภัยขั้นสูงไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ค่ะนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงมาตรการเชิงรุกในการควบคุมดูแลความโปร่งใสของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นะคะบอกว่าได้สั่งการและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดสอบอย่างรัดกุมสูงสุดพร้อมเน้นย้ำบอกว่าจะต้องเป็นระบบปิดเท่านั้นเนี่ยเพื่อปิดกั้นช่องทางการกระทำความผิดและป้องกันไม่มีการลักลอบเข้าไปแก้ไขข้อมูลหรือปรับเปลี่ยนคะแนนสอบย้อนหลังได้โดยระบบดังกล่าวนะคะจะต้องสามารถตรวจสอบประวัติการเข้าใช้งานผ่านระบบบันทึกคุณหรือว่าล็อกไฟล์ได้ทั้งหมดพร้อมย้ำว่าระบบการสอบของสำนักงานกพ.มีความปลอดภัยขั้นสูงข้อมูลไม่สามารถแก้ไขได้เป็นลักษณะสอบแล้วสอบเลยค่ะ
2: กำชับไปแล้วว่าให้เป็นตรวจสอบดีเช็คให้ดีให้เกิดกรณีแบบนี้นะครับ
3: สังคมก็มองว่ากรณีนี้กรณีที่ตรวจสอบของมท.เนี่ยมันจะแบบเกี่ยวพวกกพ.หรือเปล่าหรือภาพรวมภาพรวมภาพขอที่แบบว่า
2: ไม่เหมือนกันครับ
3: เพราะว่าไม่เหมือนระบบ
2: แยกกันสอบแยกกันสอบคนละระบบครับ
3: มันจะไม่มีมันจะมีช่องทำให้เกิดการทุจริตอะไรแบบกรณีที่ข่าวเนี่ยครับ
2: ได้กำชับกพ.ให้ไปตรวจสอบนะครับแต่ว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่าไม่มีไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลย
1: สำหรับประเด็นข้อกังวลที่ว่าเหตุการณ์ทุจริตดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD หรือไม่นั้นเรื่องนี้มองว่าการที่เจ้าหน้าที่สามารถสืบสวนจับกุมและเปิดโปงขบวนการทุจริตดังกล่าวได้ถือว่าเป็นมิติที่ดีในเชิงโครงสร้างเพราะจะนำไปสู่การพัฒนาระบบเพื่อปิดกั้นโอกาสการกระทำผิดและยกระดับมาตรการความโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติในระยะยาวต่อไป
2: จับได้ดีครับจับได้ดีเป็นการเปิดอกเราจะได้ไม่เกิดกรณีอย่างนี้อีกนะครับก็ ในแง่ผมนะผมมองว่าดีนะครับมันจะได้ไม่มีการทุจริตแบบนี้อีกต่อไปนะครับแล้วเวลาที่อีกหน่อยเวลาระวังระบบเราจะได้วางระบบได้ถูกต้องนะครับไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้อีกแล้วมันก็จะได้เกิดความโปร่งใสมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ที่จับได้นะครับแล้วก็ขยายผลนะครับเราจะได้หาทางปิดแกลในเรื่องนี้ให้มากที่สุดนะครับจะได้เวลาเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศอะไรต่างๆก็จะได้เชื่อมั่นว่าเรามีความโปร่งใส
0: ดูเรื่องของสถานการณ์ชายแดนกันต่อครับกระแสข่าวและความกังวลของคนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นในขณะนี้นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าสถานการณ์นั้นยังคงปกติขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลส่วนประเด็นเรื่องของเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานั้นไทยจะนำกลไกอันครอสมาใช้พิจารณาเพื่อปกป้องอธิปไตยทางทะเลนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าจะนำกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือคริสต์ศักราช1982หรือว่าอันครอสมาพิจารณาแก้ปัญหาเขื่อนดักตะกอนของกัมพูชาซึ่งอยู่ชายแดนบ้านหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่อาจรุกล้ำอธิปไตยของไทยและสร้างผลกระทบเรื่องระบบนิเวศได้รวมถึงการกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลตะกอนที่จะกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลนั้นต้องให้ฝ่ายกัมพูชาหรือเขื่อนดักตะกอนออกก่อนหรือไม่ดังนี้นายสีหศักดิ์ก็ย้ำว่าต้องรับฟังความเห็นจากคณะปรนี คณะประนอมนะครับหลังจากมีการแต่งตั้งประธานคณะประนอมเรียบร้อยแล้ว

0: และต้องดูด้วยว่าเขื่อนดักตะกอนเกี่ยวข้องกับเส้นเขตแดนมากน้อยเพียงใดถ้ามีผลกระทบต่อเส้นเขตแดนก็คงต้องพิจารณากันอีกครั้ง
1: ฟังความเห็นของคณะประนอมเขาเห็นว่ายังไงนะครับเราก็ว่าตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับตอนนี้ก็เราก็คงคือต้องมีการหารือกับคณะประนอมนะครับโดยหลังจากเขามีการแต่งตั้งผู้ที่เป็นประธานเรียบร้อยแล้วนะครับ
2: มันจำเป็นต้องรื้อในส่วนนี้
1: เดี๋ยวก็ตอนนี้ก็ฟังความเห็นของคือเป็นเรื่องของว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเส้นเขตแดนมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามันมีผลกระทบต่อเส้นเขตแดนก็คงจะต้องมีการพิจารณากันในเรื่องนี้นะครับ
0: ส่วนสถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชานั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันขณะนี้ยังคงปกติไม่มีเหตุการณ์ใดๆแน่นอนส่วน F-16 ของไทยที่ขึ้นบินนั้นเป็นเพียงการฝึกซ้อมตามวงรอบปกติและประเทศไทยไม่เคยมีพฤติกรรมในการยั่วยุอีกทั้งกองทัพไทยก็ไม่เคยรุกรานใครก่อน
3: ผู้ที่ยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทางด้านชายแดนหรือว่ากังวลว่าจะมีการคุกคามโจมตีลุกลามจะไม่มีแน่นอนนะครับ
2: การฝึกบิน F-16
3: นี้ได้รับรายงานมาว่าเป็นวงรอบปกติอย่าลืมว่าประเทศไทยเราไม่เคยมีพฤติกรรมการยั่วยุคือมันไม่ใช่วิสัยเราวันนั้นก็ขอให้สบายใจได้ไม่ว่าใครจะไปพูดอะไรก็แล้วแต่วิธีการของกองทัพของเราคือเราตั้งมั่นอยู่ในที่ของเราเราไม่รับการคุกคามจากศัตรูหรือว่าใครแต่เราก็ไม่เคยไปทำใครก่อน
4: หลังจากที่มีการร้องเรียนจากประชาชนที่เกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์นะคะสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงร่วมกับทางจังหวัดชุมพรค่ะไปลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชาวบ้านถึงผลกระทบของโครงการค่ะนางสาพรประภาเหม่งเวหาผู้อำนวยการสำนักสอบสวนหนึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะพร้อมกับคณะลงพื้นที่ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรรวบรวมข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือแลนด์บริดจ์เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่าได้รับผลกระทบจากแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการย่อยภายใต้โครงการดังกล่าวซึ่งตัดผ่านที่ดินทำกินประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกที่บริเวณแหลมริ้วโครงการระบบรถไฟทางคู่ช่วงชุมพรระนองและโครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองช่วงชุมพรระนองโดยขอให้พิจารณายกเลิกหรือว่าเปลี่ยนแปลงแนวเส้นทางการก่อสร้างทั้งนี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นความสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยไปพูดคุยแล้วก็รับฟังเสียงประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งในมิติของจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบขอบเขตความเสียหายและแนวทางการเยียวยาที่เหมาะสมโดยข้อมูลทั้งหมดค่ะจะนำไปประมวลผลก่อนที่จะนำเสนอผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อพิจารณาและประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อหาข้อยุติที่เป็นประโยชน์ทั้งส่วนรวมและประชาชนในพื้นที่ต่อไป

0: ขนอะไรกันเข้ามาล่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: โอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
7: ได้ครับขอบคุณมากมากนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หือดีจังเลยนะครับ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ยเอ้า
0: เอ้าผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เออมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางที่อยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะนักเรียนคะสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราทำกิจกรรมอะไรไปตอบดังๆเลยเร็วๆไปทางละคะทำกิจกรรมอะไรไปครั้งที่แล้วออกแบบเป็นอีโมชันหันษาใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: นะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้นะครั้งที่แล้วนะเป็นใบกิจกรรมให้เราทำไมคะลองใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหานะทีเนี้ยสัปดาห์นี้เราจะต้องมาออกแบบกันแบบจริงๆละนะท่าเต้นนั้นต้องเป็นของเราจริงๆนะคะเดี๋ยวเนื้อหามีอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนเต้นหันษามาออกท่ากันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่1นะคะวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณข้อที่2ออกแบบอัลกอริทึมเพื่อการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณนะคะข้อที่3มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณนะคะนักเรียนทั้ง3ข้อนี้จุดประสงค์ทั้ง3ข้อนี้ตามจริงนักเรียนผ่านกิจกรรมหลายๆกิจกรรมมาแล้วถูกต้องไหมจำได้ไหมนะคะทีนี้เรามาดูนะคะคำถามนะเข้าสู่คำถามช่วงแรกเลยทั้งต้นทางและปลายทางนะคะช่วยกันคิดนะปรึกษากันได้นะในกลุ่มนะคะอภิปรายร่วมกันได้นะคะการทำกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมาทั้ง3กิจกรรมได้แก่หนึ่งคือผักนี้มีราคาจำได้ไหมทำอะไรผักนี้มีราคาตอบดังๆเลยค่ะช่วยไปคะทำอะไรคิดราคาผักรวมใช่ไหมนะคะตอนนั้นเขามีปัญหาเรื่องอะไรคะบางทีลูกค้าเยอะใช่ไหมในสถานการณ์คืออะไรครับเป็นร้านขายผักส่งใช่ไหมนะจำนวนลูกค้าเยอะไหมเยอะผักหลายชนิดไหมหลายชนิดเราก็ช่วยกันหาวิธีอะไรคะการแก้ปัญหาการคิดราคาผักโดยที่ทำไมคะนำแนวคิดเชิงคำนวณมาใช้เนาะต่อมาปอปลาของฉันปอปลาของฉันทำอะไรออกแบบสายพันธุ์ปลาแล้วทำอะไรอีกเพื่อนเมื่อกี้นี้เพื่อนบอกว่าทำไมไปทำไมคะสื่อสารใช่ไหมเนาะสื่อสารให้เพื่อนอีกกลุ่มนึงนะสามารถวาดภาพร่างของปลาพันธุ์ของกลุ่มตนเองได้อันนี้ถือว่าเป็นการสื่อสารอัลกอริทึมไหมเป็นไหมคะในชั่วโมงนั้นมีปัญหาอะไรบ้างสื่อบางขั้นตอนเราสื่อสารไม่เข้าใจใช่ไหมอาจจะทำไมทำให้บางกลุ่มเนี่ยวาดรูปพันธุ์ปลาทำไมผิดเพี้ยนไปบ้างถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นทำไมในชั่วโมงนั้นหลักสำคัญเลยคืออะไรคะการสื่อสารอัลกอริทึมถูกต้องไหมเราจะต้องออกแบบให้ทำไมเป็นขั้นตอนถูกต้องไหมคะและสามารถสื่อสารได้ทำไมลูกชัดเจนผู้อื่นสามารถนำไปทำตามได้นะคะต่อมากิจกรรมที่3นะคะอีโมชันหันษามาออกท่ากันอันนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะเราทำอะไรไปบ้างครูมีอีโมชันมาให้1ชุดถูกต้องไหมคะแล้วให้นักเรียนทำไมทำให้มันทำไมคะให้จดจำง่ายมากยิ่งขึ้น

0: ูกต้องไหมเพราะว่าในชุดนั้นอิโมชันทำไมเยอะไหม
1: เยอะ
0: นักเรียนจำไม่หมดหรอกถ้านักเรียนจะต้องไปสอนใครสักคนหนึ่งถูกต้องไหมคะหรือไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นฟังใช่ไหมคะว่าเต้นอย่างไรบ้างใช่ไหมนักเรียนทำการอะไรหนึ่งจดจำรูปแบบก่อนในกิจกรรมใช่ไหมคะจากนั้นมาทำอะไรมาออกแบบอัลกอริทึมใช่ไหมเออแล้วก็ในครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้นำเสนอนะคะชิ้นงานให้เพื่อนๆไปทางดูด้วยนะคะโอเคทั้ง3กิจกรรมนี้ทั้งอะไรคะผักนี้มีราคาปอปาของฉันและอีโมชั่นหันษามาออกท่ากันนะคะซึ่งทั้ง3กิจกรรมที่ผ่านมาได้นำแนวคิดเชิงคำนวณมาแก้ปัญหาอย่างไรตอบคร่าวๆก็ได้ไหนลองสรุปให้ครูฟังสิคุยกันได้ค่ะคุยกันได้ในกลุ่มนะออกความคิดเห็นกันได้ปลายทางด้วยนะนักเรียนเพื่อคุยกับเพื่อนข้างๆก็ได้นะคะปรึกษากันได้ปรึกษากันได้

ตอนนี้บางกลุ่มนะสรุปคำตอบเรียบร้อยแล้วสรุปคำตอบของกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะเล่งมือนิดนึงเล่งมือนิดนึงเขียนเรียบเรียงนะใส่ลงไปในอะไรคะด้านหลังของใบกิจกรรมก็ได้นะคะหรือถ้าปลายทางนะปลายทางนักเรียนไปเขียนบนกระดานหน้าห้องเลยก็ได้ย้ำอีกหนึ่งรอบนะทั้ง3กิจกรรมนะคะทั้ง3กิจกรรมที่เราทำไปเนี่ยได้นำแนวคิดเชิงคำนวณมาแก้ปัญหาอย่างไรบ้างนะสรุปรวมกันเลยเมื่อกี้นี่ครูอธิบายย่อยๆไปแล้วใช่ไหมนะคะเดี๋ยวขอสัก2กลุ่มเป็นตัวแทนดีไหมแล้วเดี๋ยวตอนท้ายครูสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะกลุ่มไหนจะอาสายกมือเลยกลุ่มไหนจะอาสาคะกลุ่มที่3กลุ่มไหนคะกลุ่มไหนจะอาสาอีก1กลุ่มสรุปคำตอบบนสไลด์ให้ครูดูให้ฟังหน่อยเร็วกลุ่มไหนกลุ่มนึงคะขอตัวแทนอีก1กลุ่มตอนนี้เราได้1กลุ่มแล้วคือกลุ่มที่3

0: ขออีกหนึ่งกลุ่มค่ะใครคะกลุ่มไหนคะกลุ่มที่เท่าไหร่นะกลุ่มที่4โอเคปรบมือให้กับ2กลุ่มนี้หน่อยเร็วเดี๋ยวกลุ่มที่3ก่อนนำเสนอคำตอบก่อนนะทวนคำถามให้ครูด้วยนะทวนคำถามให้ครูด้วยนะคะ
1: การทำกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมาทั้ง3กิจกรรมได้แก่1ผักนี้มีราคา2ปอปาของฉัน3อีโมชั่นหัน3ออกท่าเต้นกันซึ่งทั้ง3กิจกรรมนี้ที่ผ่านมาได้นำแนวคิดเชิงคำนวณมาแก้ปัญหาอย่างไรได้มีการแก้ปัญหาคือมีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและสื่อสารอัลกอริทึมครับ
0: ปรบมือเพื่อนก่อนเร็วน่ารักมากเก่งมากนะคะต่อไปกลุ่มที่4
2: ทำให้เข้าใจปัญหาที่ซับซ้อนสามารถได้ง่ายขึ้นครับ
0: ทำไมนะปัญหาที่อะไรนะครับ
2: ทำให้เข้าใจปัญหาครับ
0: เข้าใจปัญหาที่ทำไม
2: ได้ง่ายขึ้นครับ
0: ปัญหาที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยถูกต้องแล้วนะแต่ครูอยากให้พูดทำไมคะเรียบเรียงอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งไม่เป็นไร
2: เพื่อให้ได้แนวทางหาคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนครับแล้วก็ทำให้เข้าใจปัญหาที่ซับซ้อนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับ
0: โอเคเอาปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะทีนี้เดี๋ยวครูสรุปให้1รอบนะปลายทางจะได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะคำตอบนะเมื่อกี้เนี้ยเพื่อนทั้ง2กลุ่มตอบมาก็ถือว่าบางส่วนถูกต้องแต่อาจยังทำไมคะยังไม่ครอบคลุมมากนักนะทีนี้เรามาดูคำตอบเพิ่มเติมนะคะช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาในกิจกรรมที่ผ่านมาได้อย่างเป็นระบบนะคะโดยใช้วิธีการแบ่งปัญหาเป็นส่วนย่อยนะคะค้นหารูปแบบตัดข้อมูลที่ไม่จำเป็นนะคะและออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพนะคะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งการทำงานและในชีวิตประจำวันนะคะเหมือนท้ายชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ยกตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมว่าถ้าสมมติว่าเราจะนำแนวคิดเชิงคำนวณไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างใช่ไหมคะเนาะโอเคนะคะเก่งมากเก่งมากนะคะทีนี้เรามาดูกิจกรรมของเราเลยวันนี้นะคะวันนี้จะเข้าสู่กิจกรรมเร็วนิดนึงเพราะว่ากิจกรรมเราต้องใช้เวลานะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนักเรียนจะได้กิจกรรมที่5นะคะใบกิจกรรมนะเรื่องเต้นหันษามาออกท่ากันนะทำอะไรบ้างล่ะในใบกิจกรรมนะคะนักเรียนดูนะในใบกิจกรรมเนี่ยพวกเราจะต้องร่วมมือกันวางแผนวางแผนอะไรล่ะวางแผนการออกอะไรคะออกแบบท่าเต้นนะครั้งที่แล้วเราฝึกไปแล้วนะใช่ไหมคะในอีโมชันใช่ไหมนะครั้งนี้เราจะต้องมาออกแบบท่าเต้นของเราเองนะคะนักเรียนทีนี้เรามาดูนะคะอันดับแรกเลยคือ1นักเรียนวางแผนออกแบบท่าเต้นว่ามีแนวคิดและวิธีการอย่างไรในกลุ่มตนเองนะต้องประชุมกันก่อนอันดับแรกเลยประชุมกันก่อนว่าเราจะออกแบบท่าเต้นอะไรนะมีอะไรคะมีท่าทางหรือสัญลักษณ์ทดแทนอะไรยังไงบ้างครั้งที่แล้วเป็นอีโมชั่นใช่ไหมใช่เปล่าเป็นอีโมชันหน้ายิ้มพนมมือใช่ไหมคะเป็นรูปเฉียงมือชูมือใช่ไหมคะครั้งนี้อิสระเลยนักเรียนจะใช้รูปอะไรก็ได้ในการแทนเข้าใจไหมคะนักเรียนจะวาดเป็นน้องหมูเด้ง3ตัวก็ได้นะหรือจะเป็นรูปต่างๆการ์ตูนที่แบบนักเรียนชื่นชอบก็ได้เข้าใจไหมคะนะแต่ทำไมในการออกแบบท่าเต้นนั้นนักเรียนจะต้องทำไมคะนำแนวคิดเชิงคำนวณทั้ง4ข้อมาประยุกต์ใช้ถามว่าอ้าวถามหน่อยใช้ไม่ครบทั้ง4ข้อได้ไหมได้ไหมกลุ่มอื่นๆว่าไงคะ
3: ได
0: ้ใช่ไหมแต่อะไรคะขั้นตอนท้ายสุดคือขั้นตอนที่4ต้องมีนั่นคืออะไรการออกแบบอัลกอริทึมเพื่อสื่อสารให้บุคคลอื่นเข้าใจใช่ไหมนะอันนี้ต้องมีนะห้ามขาดนะคะแต่ทำไมคะอีก3ข้อนะข้อที่1 2 3นะคะ นักเรียนก็ปรับประยุกต์เอามาใช้นะคะตอนนี้ครูมีใบอะไรคะใบความรู้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะวางให้นักเรียนด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นทำไมลูกสามารถเปิดเพื่ออะไรคะดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือใช้แนวคิดเพิ่มเติมได้โอเคไหมคะเนาะมีใครยังไม่ได้เอกสารไหมมีไหมคะทางต้นทางแล้วก็ปลายทางมีไหมระหว่างทำกิจกรรมนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยให้คำแนะนำด้วยนะคะแล้วก็ควบคุมกิจกรรมให้ดำเนินไปตามต้นทางด้วยนะคะโอเคไหมคะเดี๋ยวครูให้เราวางแผนกันแล้วก็ลงมือทำเนาะใครมีคำถามข้อสงสัยอะไรไหมมีไหมคะมีไหมมีไหมไม่มีนะทีนี้เรามาดูคำชี้แจงพร้อมกันนะครูกลัวว่าเดี๋ยวเราจะไม่เข้าใจคำชี้แจงนะคะก่อนเราจะไปวางแผนการทำงานดูให้ดีนะทุกกลุ่มมาดูที่กระดานก่อนดูที่สไลด์ก่อนนะคะในกิจกรรมที่5เรื่องเต้นหันสามออกท่ากันคำชี้แจงเดี๋ยวครูพูดให้ฟังแล้วนักเรียนอ่านทบทวนอีกรอบนึงนะแล้วพูดคุยวางแผนกันนะคะให้นักเรียนแต่

ละกลุ่มร่วมกันกำหนดท่าทางจากภาพท่าเต้นที่นักเรียนสร้างขึ้นเห็นไหมที่นักเรียนสร้างขึ้นนะอย่างน้อย3ชุดนะคะนำภาพท่าเต้นนะคะ3แบบมาเรียงต่อกันแล้วสร้างเป็นอัลกอริทึมนะคะแล้วทำท่าทางให้ครบตามจำนวนอัลกอริทึมที่กำหนดเหมือนที่ครูบอกว่าทำไมนักเรียนสามารถออกแบบรูปภาพอีโมชันของนักเรียนได้เลยนะคะอย่าให้ซ้ำกับครั้งที่แล้วนะไม่ให้ซ้ำนะนะนักเรียนจะได้มีความคิดไอเดียสร้างสรรค์เพิ่มเติมนะคะเอาทีนี้ดูให้ดีนะดูให้ดีนะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าอะไรกำหนดวางแผนท่าเต้นต้องทำไมเขียนชื่อท่าเต้นด้วยนะต้องเขียนชื่อท่าเต้นด้วยในใบกิจกรรมครูมีตัวอย่างให้ไหมมีไหมคะมีนะอย่าซ้ำกับในใบกิจกรรมให้ออกแบบเลยคะชื่อท่าเต้นของตัวเองนะลูกนะแล้วก็ชื่อต้องทำไมสร้างสรรค์นะไม่พาดพิงใครเข้าใจไหมคะไม่พาดพิงใครไม่มีคำที่ทำไมฟังแล้วมันดูทำไมล่อแหลมนะหรือไปพาดพิงบุคคลอื่นเข้าใจไหมคะเนาะเอาแบบสร้างสรรค์นะน่ารักสร้างสรรค์นะคะอธิบายลักษณะท่าเต้นด้วยนะจากนั้นทำไมเอามาใส่เป็นอะไรคะลูกอัลกอริทึมโอเคนะนี่ครูมีไกด์ไลน์ให้แล้วนะนักเรียนนะคะโอเคมีใครมีคำถามไหมคะใครมีคำถามไหมถ้าไม่มีแล้วให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ักเรียนคะตอนนี้เราก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนสัก2กลุ่มออกมาสื่อสารอัลกอริทึมท่าเต้นนะที่นักเรียนได้ออกแบบไว้ในกลุ่มเมื่อกี้นี้สนุกสนานเลยนะนะคะมีท่าอะไรคะท่าจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนนะหลายกลุ่มเลยนะคะเดี๋ยวครูขอตัวแทนกลุ่ม5เมื่อกี้นี้เห็นเต้นสนุกมากเลยนะน่าจะสนุกนะคะกลุ่มนี้นะแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือกลุ่ม3นะคะกลุ่ม3นะเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะอ่ะก่อนอื่นนะปรบมือให้กลุ่มที่5ออกมาสอนเพื่อนเต้นก่อนตอนนี้อ่ะเร็วๆๆลุกออกมาเลยลุกออกมาเลยลุกออกมาเลยหน้าห้องเลยค่ะหน้าห้องเลยค่ะหน้าห้องเลยอ่ะเชิญๆๆๆมาทางนี้มาทางนี้ฟังก่อนนะอันดับแรกเดี๋ยวเราสอนเพื่อนทั้งห้องก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวครูมีเพลงประกอบดีไหมดีไหมพร้อมหรือยังคะทุกคนอ้าวยืดตัวตรงยืดตัวตรงทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางปลายทางก็เต้นพร้อมกับต้นทางด้วยนะนะคะสอนเพื่อนก่อนซัก2รอบนะเราจะดูซิว่ากลุ่มนี้เขาจะสื่อสารอัลกอริทึมได้ดีไหมนะในห้องทำไมคะต้นทางทำไมต้องจำด้วยนะเข้าใจไหมคะซ้อมพร้อมกันด้วยเชิญค่ะ
1: ท่าที่1นะคะเป็นท่ายิงปืนค่ะทำซ้ำ3รอบค่ะ1 2 3ค่ะ
2: ท่าที่2นะคะเป็นท่าหมุนมือค่ะหมุนมือ3รอบค่ะ1 2 3ค่ะ
0: มีกี่ท่าคะ
1: 3ท่าค่ะท่าสุดท้ายนะคะคือท่าสายเอวค่ะทํา3รอบเหมือนกันค่ะ1 2 3
0: พร้อมไหมในห้องปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นยืนขึ้นเพราะว่าเราต้องใช้เอวด้วยเอายืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นเอายืนขึ้นด้วยอ่ะเอาสอนเพื่อนก่อนสอนเพื่อนก่อนอ่ะ

0: ท่าแรกนะคะคือท่ายิงปืนค่ะยิงรอบตัว3รอบค่ะ1 2 3
1: ทำด้วยค่ะทำตามเลยเร็ว
0: 1 2 3ไปต่อ
2: ท่าที่2นะคะท่าหมุนมือค่ะทำ3รอบค่ะ
0: 1 2 3ท่าสุดท้ายคือท่าใส่เอวค่ะทำ3รอบเหมือนกันค่ะ1 2 3
1: พร้อมหรือยังถามเพื่อนจีถามเพื่อนไปทางพร้อมหรือยัง
2: ไปทางพร้อมหรือยังคะ
1: ต้นทางพร้อมไหม
3: พร้อมค่ะ
1: พร้อมนะเพลงจะมาแล้วนะ

0: ่อไปกลุ่มต่อไปใครคะกลุ่มต่อไปใครเอ่ยกลุ่มต่อไปใครคะอ่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยเชิญเลยอ่ะกลุ่มที่3มีทั้งหมดกี่ท่าคะ
1: มี3ท่าครับ
0: มีท่าชื่อว่าอะไรบ้างอ่ะ
1: มีท่าแรกชื่อว่าท่าเบสบอลครับท่าที่2มีชื่อว่าท่ารัวปืนครับท่าที่3มีชื่อว่าท่ากันกระสุนครับ
0: อ่ะสื่อสารอัลกอริทึมให้เพื่อนฟังเลยนะทุกกลุ่มต้องทําได้นะทุกกลุ่มต้องทําได้นะใครเต้นเบารอบนี้ใครเต้นเบาเดี๋ยวให้ออกมาโชว์ทั้งกลุ่ม
1: จังหวะแรกครับเบสบอลเราเฉียงมือไปทางข้างหูแล้วปาออกครับท่าที่2ครับท่ารัวปืนเราจะยกมือทั้ง2ข้างมาแล้วทำลูกปืนแล้วก็รัวครับท่าที่3ครับท่ากันกระสุนเอามือไว้ตรงแถวๆเอวครับแล้วก็ขยับ
0: ทำได้ไหมได้ไหมคะอ่ะลุกขึ้นเลยลุกขึ้นเลยเร็วๆๆๆๆๆๆอ่ะเดี๋ยวซ้อมให้เพื่อนก่อนเนาะซ้อมให้เพื่อนก่อนที่เราจะเปิดเพลง
1: ท่าแรกเบสบอลยกมือสองข้างแล้วเหวี่ยงออกข้างไหนก็ได้เหวี่ยงออกท่าสองรัวปืนยกมือสองข้างเรียบรัวปืนเออกันกระสุนท่าสามกันกระสุนเออ
0: อ่ะเดี๋ยวชวนเพื่อนไปทางทำพร้อมกันด้วยเร็ว
1: เชิญเพื่อนไปทางร่วมเต้นไปด้วยกันนะครับ
0: อ่ะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะเอาขอเสียงหน่อยพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อม
0: แล้ว

โอเคอ่ะพอแล้วเดี๋ยววันนี้กลับไปนอนปวดตัวกันหมดนะโอเคอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะเนาะโอเคถือว่าเป็นยังไงอัลกอริทึมที่ทำไมคะเราได้ออกแบบร่วมกันภายในกลุ่มเป็นยังไงคะพอได้ไหมพอเต้นแล้วสนุกสนานไหมพอได้ออกกำลังกายใช่ไหม นะคะปลายทางเป็นยังไงบ้างปลายทางเป็นยังไงบ้างลองสื่อสารอัลกอริทึมท่าเต้นแลกเปลี่ยนกันดูนะคะ

ทีนี้นะขอชื่นชมวันนี้ทุกกลุ่มเลยนะคะครูอาจจะทำไมคะให้นักเรียนออกมาสอนท่าเต้นเพื่อนได้ไม่ครบทุกกลุ่มนะคะเนื่องจากว่าทำไมคะเวลาเราอาจจะไม่พอเนาะนะแต่ว่าทำไมจากการที่ครูเดินดูแล้วเนี่ยนะคะทุกกลุ่มนักเรียนก็สามารถออกแบบท่าเต้นได้สร้างสรรค์ดีนะคะเมื่อกี้นี้ก็เป็นตัวอย่างนะทีนี้เรามาดูคำถามนี้ครูจะทิ้งเวลาไว้ให้นักเรียนช่วยกันคิดเข้าใจไหมคะครูจะทิ้งเวลาไว้ให้นักเรียนช่วยกันคิดอภิปรายร่วมกันนะคะอภิปรายร่วมกันเลยนะแล้วเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนเมื่อกี้กลุ่มอะไรนะออกมากลุ่ม3กับกลุ่ม5ใช่ไหมนะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนกลุ่ม1กับกลุ่มที่2นะนำเสนอคำตอบนะโอเคไหมคะเนาะแบ่งกันเนาะนักเรียนจะได้กล้าแสดงออกทุกกลุ่มนะคะแต่ไม่ใช่ว่ากลุ่มอื่นที่ไม่ได้ออกมาทำไมคะไม่คิดนะไม่แสดงความคิดเห็นไม่อะไรไม่ได้นะต้องทำไมคะร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อคำถามที่ครูทำไมถามแต่ละคำถามนะคะเขียนลงไปในใส่ลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะคำถามมีว่าฟังให้ดีนะสิ่งที่ได้จากกิจกรรมนะสิ่งที่ได้จากกิจกรรมเมื่อกี้นี้เราทำอะไรนะคะผลสุดท้ายเราได้อะไรมาบ้างนะนักเรียนที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหามีอะไรบ้างสิ่งที่ได้จากกิจกรรมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหามีอะไรบ้างคุยกันได้เลยนะปรึกษากันได้นะเอาย้ำอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ได้จากกิจกรรมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหามีอะไรบ้าง

0: อ่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะกลุ่มที่1พร้อมแล้วนะนะคะเดี๋ยวครูไล่ลำดับให้กลุ่มที่1ตอบก่อนแล้วตามด้วยกลุ่มที่2นะคะโอเคไหมนะโอเคปรบมือให้กับให้กับ2กลุ่มนี้ก่อนเลยเร็วๆให้กำลังใจเพื่อนเชิญเลยค่ะกลุ่มที่1
1: การสื่อสารโดยการใช้อัลกอริทึมค่ะ
0: จากกิจกรรมเมื่อกี้นี้เราได้อะไรเราได้อะไรเราทำอะไรบ้าง
1: เต้น
0: เราได้อะไรคะ
1: เต้นค่ะ
0: ออกแบบอะไร
1: ออกแบบท่าเต้น
0: ออกแบบท่าเต้นนะแล้วเมื่อกี้นี้ที่เพื่อนออกมาทำไมคะ
1: เต้น
0: ออกมาสื่อสาร
1: สื่อสาร
0: ใช่ไหมใช่ไหมคะออกมาสื่อสารเพื่อนอาจจะพูดไม่เก่งไม่เป็นไรนะแต่ว่าทำไมคะใจความสำคัญคือประมาณนี้เนาะ
1: ค่ะ
0: นะเอาสรุปให้คุยอีกรอบนึง
1: ก็คือได้สื่อสารโดยการออกมาเต้นค่ะ
0: ค่ะแล้วยังไงต
1: ่อแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: เข้าใจง่ายขึ้นไหมสามารถเต้นตามได้ไหม
1: เต้นตามได้ค่ะ
0: เต้นตามได้โอเคค่ะนั่งเลยค่ะเอาต่อมากลุ่มที่2กลุ่มที่2กลุ่มที่2เลยค่ะเร็วๆตอบได้ตามอะไรคะตามความเข้าใจของตัวเองเดี๋ยวครูเสริมให้เดี๋ยวครูเสริมให
2: ้ออกแบบท่าเต้นต่างๆครับแล้วก็
0: หัวใจหลักเลยของกิจกรรมนี้คืออะไร
2: การแก้ปัญหาการสื่อสารครับ
0: การสื่อสารอะไร
2: อัลกอริทึมครับ
0: การสื่อสารอัลกอริทึมใช่ไหมคะจากตัวอย่างของเพื่อนทั้ง2กลุ่มใช่ไหมแล้วในห้องนะทั้งต้นทางและปลายทางเต้นตามได้ไหม

ได้แสดงว่าทำไมคะสื่อสารเข้าใจไหมเข้าใจนะอ่ะโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคะเวลาที่ครูให้ตอบคำถามนะคะนักเรียนอาจจะพูดไม่เก่งถูกต้องไหมบางทีอาจจะเรียบเรียงประโยคยังไม่ทำไมคะไม่กระชับหรือได้ใจความต้องฝึกนะนักเรียนนะต้องฝึกนะคะทักษะนี้เป็นทักษะการสื่อสารนะคะให้กลับไปฝึกนะลูกนะนะแต่ว่าทำไมคะการที่ครูสุ่มขึ้นมานะคะตัวแทนตอบแล้วกล้าตอบเนี่ยถือว่าดีแล้วนะคะถือว่าดีแล้วนะลูกนะเอาต่อมานะคะอีกหนึ่งคำถามอันนี้ให้ตอบทุกคนลงไปในใบกิจกรรมนะคะทุกคนต้องตอบลงไปในใบกิจกรรมอันนี้บังคับเลยนะว่าทุกคนต้องตอบนะคะเมื่อกี้นี้ให้อภิปรายกลุ่มไปแล้วใช่ไหมให้ช่วยกันคิดไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นของเราเองละให้นักเรียนยกตัวอย่างปัญหาหรือการทำงานในชีวิตจริงที่สามารถนำแนวคิดเชิงคำนวณไปใช้ได้ตัวแทนแต่ละกลุ่มต้องตอบ

อีกครั้งหนึ่งนะคะปลายทางด้วยนะปลายทางก็ต้องตอบนะนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างปัญหาหรือการทำงานในชีวิตจริงที่สามารถนำแนวคิดเชิงคำนวณไปใช้ได้เอาเขียนคำตอบลงไปเลยทั้งต้นทางและปลายทางคำถามสุดท้ายแล้วค่ะ

0: ร้อมหรือยังคะเลขที่9อยู่ไหนคะใครเอ่ยยกมือก่อนโอ้โหเลือกถูกคนมากนะครูรู้อยู่แล้วว่าเรากล้าแสดงออกนะตอบได้เลยตอบได้เลยอ่ะเชิญเลยค่ะเอาชีวิตประจำวันแบบชีวิตปัญหาจริงๆของเราอ่ะเราสามารถเอาไปแก้ได้อ่ะเช่นอะไรคะ
1: เช่นการค้าขายครับปัญหาคือคิดเงินไม่ทันครับเลยนำแนวคิดเชิงคำนวณไปใช้ครับ
0: ใช้ครบทุกขั้นตอนไหมต้องใช้จำเป็นไหม
1: ไม่ครับ
0: ไม่จำเป็นใช่ไหมเราอาจจะทำไมคะปรับประยุกต์ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมาใช้ก็ได้ถูกต้องไหมแต่ขั้นตอนสุดท้ายเลยคือต้องทำไมสื่อสารให้ใครเข้าใจ
1: ให้ลูกค้าเข้าใจคร
0: ับ ลูกค้าเข้าใจหรือบุคคลอื่นเข้าใจใช่ไหม
1: ครับ
0: นะคะโอเคนั่งค่ะต่อไปเลขที่เลขดีอีกแล้วเลขเนี้ยเลขที่13ใครคะเลขที่13ยกมือสิโอ้โอเคโอเคโอเคเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยเอาปัญหาง่ายๆเบสิกก็ได้ถูกต้องมั้ยใช่ป่ะ
2: การบอกเส้นทางต่างๆครับ
0: เช่นเส้นทางไปไหนคะ
2: ไปบ้านครับ
0: ไปบ้านของเราบอกให้ใครรู
2: ้บอกให้ครูครับ
0: ตอนที่ครูไปเยี่ยมบ้านใช่ไหม
2: ครับ
0: โอเคนั่งลงเลยค่ะนั่งลงเลยเอาอีกสักหนึ่งคนละกันห้องเราผู้ชายมีทั้งหมดกี่คนนะ15คนนะเป็นผู้หญิงบ้างละกันเนาะเลขที่22อยู่ไหนคะเลขที่22อยู่ไหนอ๋อโอเคโอเค
3: การสอนการบ้านเพื่อนค่ะ
0: การสอนการบ้านเพื่อนใช่ไหมแสดงว่าอันนี้คือปัญหาในชีวิตจริงป่ะชีวิตจริงไหมคะชีวิตจริงใช่ไหมต้องทำไมถึงขั้นเอาแนวคิดเชิงคำนวณมาใช้เลยใช่ไหมโอเคนั่งลงเอาอีกสักคนละกันอยากฟังนะเมื่อกี้22ใช่ไหมคะห้องเรามีทั้งหมดกี่คนนะ30เอาเลขนี้ดีกว่าเลขดีมาก29อยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยโอ้เมื่อกี้นี้เต้นเอวเคล็ดเลย
3: การปลูกผัก

0: ค่ะ
1: การปลูกผักยังไงยังไงยังไง
0: เช่นการแบ่งชนิดผักแต่ละชนิดค่ะ
1: แล้วยังไงอีก
0: แล้วก็การดูแลแต่ละชนิดตามขั้นตอนของผักแต่ละชนิดค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ครูยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะเพื่อนบอกว่าปลูกผักใช่ไหมใช่ไหมคะตามจริงวิธีการปลูกผักเนี่ยต้องมีขั้นตอนของมันไหมคะมีนะวิธีการดูแลรักษาเหมือนกันไหมไม่เหมือนแต่ละช่วงฤดูผักเหมือนกันไหมที่จะต้องเจริญเติบโตนะเขาจะมีแบ่งแยกใช่ไหมคะว่าทำไมลูกฤดูไหนช่วงเดือนไหนควรปลูกผักอะไรใช่ไหมเออนะคะอ่ะโอเคอ่ะนั่งลงค่ะนะก็สามารถทำไมลูกนำแนวคิดเชิงคำนวณไปใช้ได้นะคะตามจริงเนี่ยทุกๆปัญหานะคะแต่ว่าทำไมคะบางครั้งเราถูกฝึกการแก้ปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวถูกต้องไหมคะแต่ตามหลักแล้วเนี่ยทำไมลูกเราก็มีการนำแนวคิดเชิงคำนวณไปใช้อยู่แล้วนะคะเอาทีนี้เรามาสรุปบทเรียนร่วมกันนะคะเขาบอกว่าเมื่อนำแนวคิดเชิงคำนวณมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมนะเมื่อสักครู่นี้นะลูกนะทำให้สามารถออกแบบอัลกอริทึมของท่าเต้นนะคะทำให้สามารถสื่อสารให้เพื่อนสามารถเต้นตามได้ซึ่งสามารถนำแนวคิดนะคะไปใช้กับการทำงานนะคะหรือการแก้ปัญหาอื่นในชีวิตประจำวันได้นะคะอันนี้ครูก็ฝากไว้นะคะการแก้ปัญหาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญไหมสำคัญนะนักเรียนนะนะคะถ้าสมมุติว่าปัญหาไหนที่ซับซ้อนใช่ไหมคะเราก็อาจจะต้องมีกระบวนการเข้ามาช่วยหลักแนวคิดอื่นๆเข้ามาช่วยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะกลับไปทำไมคะฝึกทักษะด้านนี้เยอะๆนะคะแล้วต่อไปในภายภาคหน้าทำไมนักเรียนจะได้ทำไมลูกนำไปปรับประยุกต์ใช้กับปัญหาอื่นๆในชีวิตต่อไปนะคะเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะจะเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะการโปรแกรมนะคะเรื่องการออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีฟังก์ชันในชั่วโมงที่1นะคะชั่วโมงหน้าเราจะไปนะคะเดี๋ยวครูดูอีกทีนึงเนาะว่ากิจกรรมมันหนักเบาขนาดไหนนะคะเดี๋ยวครูกำหนดไปในสื่อนะคะต่อมาสิ่งที่ต้องเตรียมคืออะไรใบกิจกรรมที่1เรื่องแบบไหนใครดีกว่าอันนี้จะเป็นกิจกรรมอันปลั๊กนะคะอันนี้จะเป็นกิจกรรมอันปลั๊กนะนะคะโอเคให้นักเรียนทำไมคะเตรียมใบกิจกรรมที่1ไว้นะคะใครมีคำถามอะไรไหมคะไม่มีนะโอเคถ้าไม่มีแล้วนะคะชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คำสอนของศาสนาจักรคาทอลิกเราเน้นเรื่องของความรักซึ่งเครื่องหมายที่ชัดเจนก็คือไม้กางเขนรูปองค์พระเยซูเจ้าประทับอยู่เรามองว่านี่คือความรักที่พระเจ้าได้ทรงแสดงกับมนุษย์อย่างหาที่สุดไม่ได้ตรงนี้เป็นโบสถ์อัศวิหารอัครเทวดาราฟาเอลที่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกไม่เพียงแค่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์เท่านั้นแต่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกในเขตภาคใต้ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่ประการแรกคืองานอภิบาลคริสตชนคาทอลิกเองและในเวลาเดียวกันเราก็เป็นงานอภิบาลชุมชนที่อยู่ในละแวกเดียวกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านสังคมในเวลาที่เกิดเหตุเกิดภัยต่างๆที่เกิดขึ้นที่ทำให้คนส่วนใหญ่เดือดร้อนเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องออกไปช่วยเหลือช่วงเวลาที่มีน้ำท่วมที่ทำให้คนส่วนใหญ่

ออกไปสำรวจแล้วก็ประชาสัมพันธ์หากมีท่านใดหรือครอบครัวใดที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดอย่างเช่นไม่มีงานทำไม่มีรายได้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจับจ่ายซื้ออาหารประจำวันต่างๆเหล่านั้นก็ให้ติดต่อทางเรามาทางเราก็จะมีทุนหรือเรียกว่าเป็นงบฉุกเฉินที่สามารถนำไปจุนเจือในบางช่วงบางเวลาได้อย่างทันท่วงทีครับการเป็นคริสเตียนคาทอลิกนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องมาร่วมพิธีกรรมที่โบสถ์แต่เนื่องจากว่าในความจำเป็นต่างๆเรื่องข้อจำกัดต่างๆที่เขาไม่สามารถมาร่วมได้เราจัดไปหาเขาเขารู้สึกพอใจในส่วนนี้นอกจากนั้นก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีกรรมกับพวกเราได้ในวันอาทิตย์พวกเราก็จะออกไปเยี่ยมเขาทุกเดือนเพื่อนำสินศักดิ์สิทธิ์หรือนำการภาวนาหรือการอวยพรไปให้กับเขาด้วยครับก็จะมองว่าเป็นผลสำเร็จมันก็ไม่เชิง 100% แต่ก็ได้รับความพึงพอใจคือสร้างความพอใจให้กับหลายๆฝ่ายก็สิ่งที่เราจะต่อยอดเราก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้ครอบคลุมมากที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมพิธีกรรมสำหรับคริสเตียนคาทอลิกส่วนคนอื่นๆที่อยู่ในละแวกเดียวกันซึ่งก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวของพวกเราเช่นเดียวกันเมื่อมีโอกาสไม่ว่าจะเกิดเหตุภัยอะไรต่างๆเหล่านั้นเราก็พร้อมที่จะออกไปช่วยเหลือพวกเขาให้ได้รับการบรรเทาได้มากที่สุดครับ

ลือขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตักทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทบทวนนะครับกิจกรรมมารยาทชาวพุทธนะครับมารยาทคือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัตินั่นเองนักเรียนเป็นกริยาที่เราจะต้องปฏิบัติของชาวพุทธว่าเราจะต้องทำอย่างไรเมื่อเจอพระเมื่อเข้าไปในวัดนะครับทุกคนมาดูครับภาพนี้ภาพนี้คืออะไรเอ่ยใครทราบบ้างภาพนี้คืออะไรเอ่ยดูจากภาพนะครับเป็นยังไงภาพนี้ไม่รู้เลยดูก่อนดูลักษณะท่าทางของทั้งเด็กแล้วก็พระก่อนเป็นอย่างไรครับเป็นยังไงภาพนี้ที่เราบอกว่าไม่เหมาะสมเพราะว่ามันเป็นยังไงครับเด็กนั่งหัวเราะใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่ทำให้ไม่เหมาะสมแล้วเราจะทำอย่างไรดีนะครับภาพนี้คือหัวเราะเสียงดังนะครับขนาดพระทำพิธีกรรมทางศาสนาถ้าจะให้เหมาะสมให้ถูกต้องเราต้องทำอย่างไรครับทำอย่างไรดีขอสุ่มแล้วกันนะครับเลขที่30ครับเลขที่30ยืนขึ้นบอกผู้หน่อยครับจากภาพนี้นะครับแน่นอนนักเรียนบอกว่ามันไม่เหมาะสมใช่ไหมไม่เหมาะสมอย่างไรเอ่ยตอบคำถามนี้ก่อนดูจากภาพแล้วเราดูจากภาพแล้ว
1: ไม่เรียบร้อยค่ะ
0: ไม่เรียบร้อยเพราะว่า
1: เพราะว่าหัวเราะขนาดพระกำลัง
0: หัวเราะขนาดพระกำลังทำพิธีอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราทำอย่างไรดีให้มันเหมาะสมถ้าเราเข้าวัดเราจะไม่ปฏิบัติตามนี้อยู่แล้วถูกต้องไหมแล้วเราจะทำยังไงดีครับให้มันเหมาะสม
1: สำรวมกิริยาค่ะ
0: สำรวมกิริยาแล้วเวลาที่พระประกอบพิธีกรรมอยู่เราต้องอยู่ในลักษณะแบบไหนเอ่ย
1: สงบนั่งพับเพียบค
0: ่
1: ะ
0: สงบนั่งพับเพียบยอดเยี่ยมมากครับนั่งลงได้ขอบคุณครับภาพนี้ก็คือมารยาทชาวพุทธที่ดีเนาะก็คือเวลาที่พระประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานะครับเราก็ต้องสำรวมกายวาจาใจนะครับไม่สามารถหัวเราะส่งเสียงดังได้เพราะถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติพระแล้วก็ไม่เคารพสถานที่ไม่ให้เคารพไม่ให้ความเคารพกับพระด้วยนะครับอีกหนึ่งภาพนะครับภาพที่สองภาพนี้ขอสุ่มแล้วกันนะครับเป็นเลขที่11ครับเลขที่11ยืนขึ้นภาพนี้คือภาพอะไรบอกครูก่อนภาพนี้คือภาพอะไรภาพอะไรครับ
2: ผู้หญิง2คนหน้าตาเศร้าครับ
0: ผู้หญิง2คนหน้าตาเศร้าโอเคเศร้ายังไงต่อทีนี้มีอีกไหม
2: แต่งกายไม่เรียบร้อยครับ
0: แต่งกายไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยอย่างไร
2: เสื้อครับ
0: เสื้อเป็นยังไงครับเสื้อเป็นยังไง
2: ใส่เสื้อสายเดียว
0: ใส่เสื้อสายเดียวใส่เสื้อแขนกุดใช่ไหมใส่ถ้านักเรียนดูพื้นหลังดีๆแบ็คกราวด์ของผู้หญิงคนนี้เขาน่าจะอยู่ที่ไหน
2: วัดครับ
0: เขาน่าจะอยู่ในวัดทีนี้ตอบคำถามคุณหน่อยว่าภาพนี้เหมาะสมหรือไม
2: ่ไม่เหมาะสมครับ
0: ไม่เหมาะสมเพราะว่า
2: แต่งกายไม่สุภาพครับ
0: แต่งกายไม่สุภาพใช่ไหมครับแล้วจะทำอย่างไรให้มันเหมาะสมล่ะทำอย่างไรให้แต่งกายให้สุภาพ
2: แต่งกายให้มิดชิดครับ
0: แต่งกายให้มิดชิด
2: ใส่กางเกงขายาว
0: ใส่กางเกงขายาวใช่ไหมแล้วผู้หญิงต้องใส่ยังไงผู้หญิงจากภาพเนี่ยผู้หญิงเราเห็นว่าใส่เสื้อสายเดียวใส่เสื้อแขนกุดแล้วถ้าให้มันเหมาะสมผู้หญิงน่าจะต้องแต่งตัวแบบไหนมิดชิดใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่ามิดชิดแล้วยังไงต่อมีใครสามารถช่วยเพื่อนได้อีกบ้างมีไหมขอคนตัวช่วยนะครับเลขที่9เลขที่9ช่วยเพื่อนหน่อยครับว่าแต่งกายที่เหมาะสมควรแต่งกายอย่างไรเพื่อนบอกว่าแต่งกายมิดชิดมีอีกไหมลองดูซิ
3: ก็ใส่เสื้อที่แขนยาวครับแล้วก็ใส่กางเกงขายาวครับ
0: ใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวรู้เหตุผลไหมว่าทำไมต้องใส่แบบนั้น
3: เพราะว่าอยู่ต่อหน้าภิกษุสงฆ์ไม่ควรแต่งกายไม่เรียบร้อยครับควรแต่งกายไม่ชิด
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะนักเรียนที่ครูจะฝากไว้ถ้าสมมติว่าเราใส่กระโปรงขาสั้นกระโปรงสั้นเนาะเราใส่กระโปรงสั้นเสื้อแขนกุดเวลาที่เราไปกราบพระพุทธรูปไปนั่งสมาธิมันสะดวกไหมสะดวกไหมไม่สะดวกเลยใช่ไหมครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามา

0: ดังนั้นใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดแล้วก็ไม่รัดรูปจนเกินไปนะครับจะทำให้เราสามารถปฏิบัติธรรมได้สามารถนั่งสมาธิสามารถทำร่วมพิธีศาสนาพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาในวัดได้นั่นเองครับสุดท้ายนะครับเสื้อก็คือใส่เสื้อแขนกุดนะครับเสื้อสายเดี่ยวเข้าวัดภาพนี้อะไรเอ่ยทุกคนต้องช่วยตอบนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวครูจะสุ่มต่อนะภาพนี้คืออะไรเอ่ย
1: เด
0: ็กนั่งสูงกว่าพระเหมาะสมไหม
1: ไม
0: ่เหมาะสมนะครับทำไมจึงไม่เหมาะสมเพราะว่าอะไรเอ่ยมันแสดงถึงอะไรเอ่ยไม่ให้เกียรติใช่ไหมครับไม่ให้ความเคารพต่อพระสงฆ์ใช่ไหมครับถ้านักเรียนไปวัดนะครับนักเรียนจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเอ่ยเวลานั่งต้องนั่งยังไงเอ่ยนั่งพระเพียบต้องนั่งต่ำกว่าพระภิกษุสงฆ์ใช่ไหมหรืออาจจะเสมอกันได้แต่ห้ามนั่งสูงกว่าพระภิกษุนะครับนี่คือมารยาทชาพุทธที่ครูนำมาฝากกับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเพื่อนำไปใช้ตอนที่เราไปประกอบพิธีกรรมในวัดนะครับหรือถวายผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองคือสิ่งที่เราได้ฝึกซ้อมกันและจะนำไปใช้จริงๆนะครับทีนี้มาดูกันนักเรียนวันนี้เราจะได้มาทบทวนนะครับกิจกรรมพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นอย่างไรบ้างผลที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราต้องปรับปรุงมีอะไรหรือเปล่านะครับเราลองมาบอกเล่าประสบการณ์กันหน่อยนะครับให้แต่ละกลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยมีหน้าที่อย่างไรในพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนขอเป็นกลุ่มที่1 2 3 4 5 6เรียงลำดับเลยนะครับยืนพูดที่กลุ่มเลยว่าเอ๊ะเราทำอะไรบ้างบทบาทหน้าที่ของเราในชั่วโมงที่แล้วคืออะไรนะครับขอเริ่มกลุ่มที่1เลยครับบทบาทของเราคืออะไรเอ่ยในชั่วโมงที่แล้วครับ
2: ศาสนาพิธีกรครับ
0: เป็นศาสนาพิธีกรทำอย่างไรเอ่ยศาสนาพิธีกรเนี่ย
2: นำสวดบทต่างๆครับ
0: นำสวดบทต่างๆเราคนเดียวหรือว่ามีเพื่อนช่วยด้วย
2: มีเพื่อนอีกหนึ่งกลุ่มครับคือกลุ่มที่สอง
0: มีเพื่อนช่วยด้วยใช่ไหมครับกลุ่มที่สองก็รับบทบาทอย่างไรเอ่ยลองบอกเล่าสิครับ
3: ศาสนาพิธีกร
0: ศาสนาพิธีกรก็เหมือนกับกลุ่มที่หนึ่งใช่ไหมครับนั่งลงได้ครับต่อไปกลุ่มที่3เรารับบทบาทหน้าที่ทำอะไรบ้างครับในชั่วโมงที่แล้ว
4: จัดเตรียมอุปกรณ์ค่ะ
0: จัดเตรียมอุปกรณ์มีอะไรบ้างจำได้ไห
4: มมีผ้าอาบน้ำฝน
0: มีผ้าอาบน้ำฝน
4: ดอกไม้ธูปเทียนค่ะ
0: ธูปเทียนนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่เราเตรียมใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากต่อไปกลุ่มที่4บทบาทหน้าที่ของกลุ่มที่4คืออะไรเอ่ย
5: จัดโต๊ะหมู่บูชาครับ
0: จัดโต๊ะหมู่บูชาเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราจัดโต๊ะหมู่บูชาเราจัดโต๊ะหมู่บูชาประเภทไหนเอ่ย
5: ประเภท3ชั้นครับ
0: 3ใช่มั้ยครับมีอีกมั้ยหน้าที่เรา
5: ไม่มีแล้วครับ
0: ไม่มีแล้วนะครับขอบคุณมากครับต่อไปกลุ่มที่5ครับหน้าที่ของเราคืออะไรเอ่ย
6: จัดลำดับพิธีการถวายผ้าอาบน้ำฝนทั้งหมดค่ะ
0: จัดลำดับพิธีการแสดงว่าในกลุ่มที่5เนี่ยบางส่วนเขาอาจจะทำพิธีกันใช่ไหมกลุ่มที่5อาจจะต้องเป็นคนบอกคิวใช่ไหมครับว่าพระมาแล้วต้องทำอย่างไรใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
0: หรือถวายตอนนี้ถึงเวลาถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วกลุ่มที่5ได้ทำหน้าที่ของตัวเองหรือยังครับ
6: ทำแล้วค่ะ
0: ทำแล้วนะครับนั่งลงได้ครับและกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มที่6บทบาทหน้าที่ของเราในชั่วโมงที่แล้วคืออะไรเอ่ย
6: นิมนต์พระค่ะแล้วก็เป็นต้นแบบในการกราบเบญจางคประดิษฐ์ค่ะ
0: เป็นต้นแบบในการกราบเบญจางคประดิษฐ์ใช่ไหมครับแล้วก็คอยนิมนต์พระนะครับขอบคุณครับนี่คือ6กลุ่ม6หน้าที่นะครับที่พวกเราได้ร่วมกันทำในชั่วโมงที่แล้วทีนี้คำถามต่อมานะครับครูมีคำถามมาสอบถามนักเรียนนะครับสิ่งที่ต้องปรับปรุงนะครับทุกคนลองคิดดูซิว่าสิ่งที่กลุ่มของเราควรจะต้องปรับปรุงคืออะไรนะครับเมื่อเราคิดถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงแล้ว เราก็ต้องลองหาวิธีแก้ไขและปรับปรุงนะครับว่าเราจะมีวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างนะครับขอเป็นกลุ่มที่1ก่อนละกันกลุ่มที่1ครับลองบอกครูหน่อยว่าสิ่งที่เรายังต้องปรับปรุงคืออะไรแล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับลองดูนะครับยังจำได้ไหมนะว่าเรามีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอย่างไรบ้างครับ
2: สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือการออกเสียงบทสวดหรือว่าคำอ่านบทสวดให้ชัดเจนมากขึ้นส่วนวิธีแก้ไขคือทบทวนบทสวดให้มากขึ้นครับ
0: ทบทวนเราอาจจะทบทวนอย่างไรดีให้เราจำได้ให้เราอ่านออกเสียงให้ชัดเจน
2: ฝึกสวดทุกวันครับ
0: ฝึกสวดทุกวันใช่ไหมแต่วันนี้เราจะมาฝึกซ้อมอีกหนึ่งครั้งใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นคำยากๆขอบคุณครับถ้าเป็นคำยากๆนะครับนักเรียนสามารถทำเครื่องหมายไว้แล้วก็ลองฝึกอ่านดูนะครับให้อ่านแล้วมันดูมีความชัดเจนมากขึ้นอ่านแล้วเรารู้สึกว่าอ่านแล้วมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับทบทวนบทสวดของเรานะครับกลุ่มที่สองก็ได้เหมือนกับกลุ่มที่หนึ่งใช่ไหมครับไหนลองบอกครูหน่อยซิว่าสิ่งที่เรายังต้องปรับปรุงคืออะไรเอ่ยคืออะไรครับ
3: การอ่านครับบางครั้งเสียงไม่ดังครับอ่านไม่ถูกต้องนะครับ
0: อ่านไม่ถูกต้องเสียงไม่ดังแล้วเรามีวิธีการแก้ไขอย่างไร
3: กลับไปฝึกอ่านแล้วก็ท่องจำครับ
0: กลับไปฝึกอ่านและท่องจำแล้วการที่เรากลับไปฝึกอ่านเนี่ยเรามีอาจจะใช้เทคนิคในการอ่านใช่ไหมอ่านจะต้องเขียนลงไปฝึกเขียนลงไปด้วยใช่ไหมครับเพื่อให้เราเนี่ยจำแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับลองอาจจะเปิด YouTube หรือว่าเปิดสื่ออินเทอร์เน็ตดูว่าเอ๊ะคำนี้เขาออกเสียงว่าอย่างไรใช่ไหมครับนั่งลงได้ต่อไปกลุ่มขออีกหนึ่งกลุ่มละกันเป็นกลุ่มที่6ละกันกลุ่มที่6ครับสิ่งที่กลุ่มที่6ยังต้องปรับปรุงคืออะไรเอ่ยและวิธีการแก้ไขเราจะทำยังไงดีครับลองดูนะครับทุกกลุ่มก็ต้องคิดของตนเองนะว่าเอ๊ะกลุ่มของเราเนี่ยยังมีอะไรจะต้องปรับปรุงบ้างในบทบาทหน้าที่ของเราที่ได้รับไปนะครับกลุ่มที่6ครับมีอะไรบ้างครับสิ่งที่เราต้องปรับปรุง
6: การกราบให้ถูกต้องตามวิธีค่ะ
0: การกราบให้ถูกต้องตามวิธีแล้ววิธีการแก้ไขล่ะเราจะทำไงเอ่ย
6: ไปทบทวนการกราบมาและทำให้ถูกต้องค่ะ
0: ไปทบทวนการกราบมานะครับซึ่งจริงๆแล้วนักเรียนสามารถเข้าไปใน YouTube ของกระทรวงวัฒนธรรมได้นะครับหรือเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็สามารถบอกไว้อย่างชัดเจนเลยว่าการกราบเบญจางคประดิษฐ์นะครับที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไรดังนั้นพวกเราควรต้องศึกษาให้ดีใช่ไหมครับในเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมขอบคุณมากครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับการที่นักเรียนลองคิดหาสิ่งที่เขาปรับปรุงและก็วิธีการแก้ไขปัญหานะครับซึ่งกิจกรรมต่อไปนะครับเราจะมาทำกิจกรรมวางแผนและปรับปรุงกันนะครับว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นสิ่งที่เราต้องปรับปรุงเราจะวางแผนอย่างไรนะครับเพราะหลังจากนี้เราจะซ้อมใหญ่อีก1ครั้งนะครับให้ดีที่สุดเลยนะครับดังนั้นต้องผ่านการวางแผนอีก1ครั้งเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดนะครับและเดี๋ยวครูจะเดินไปให้คำแนะนำนะครับให้คำปรึกษากับทุกๆกลุ่มนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้นะครับสำหรับคำให้ปรึกษานะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

ครับนักเรียนจากที่ครูนะครับได้ไปเดินดูนะครับของทุกกลุ่มเนี่ยก็เห็นว่ามีการวางแผนได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทุกกลุ่มเนี่ยก็วางแผนกันช่วยเหลือกันได้อย่างถูกต้องนะครับดังนั้นครูคิดว่าการซ้อมครั้งนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยซ้อมแล้วผลเนี่ยออกมาดีอย่างแน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูกิจกรรมของเรากันนะครับจำลองพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะนิมนต์พระมาเราต้องทำยังไงดีนักเรียนต้องทำยังไงครับพื้นที่ตรงนี้จะต้องเป็นเป็นที่ว่างเคลียร์พื้นที่นะครับดังนั้นขอให้ทุกกลุ่มนะครับเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันต่อครับ

เอาละครับตอนนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ก็จัดสถานที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมโต๊ะหมู่บูชาดังนั้นกิจกรรมจำลองพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับครูก็ขอยกเวทีนี้ให้กับนักเรียนนะครับได้ฝึกซ้อมนะครับกิจกรรมพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนตั้งแต่บัดนี้เชิญได้เลยครับนักเรียน

0: กับผมเด็กชายสราวุธศรีนุชและ
1: เด็กชายธลิวัฒน์มักหมู
0: ่พวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่1และ2เป็นปฏิบัติหน้าที่ศาสนาพิธีกรในวันนี้ครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญเด็กหญิงกัญญาภาเชตีตัวแทนจากนักเรียนชั้นม.2จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญครับกราบหนึ่งกราบสองกราบสาม

0: ขอให้ทุกท่านนั่งพับเพียบได้ครับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: พุทธังอภิปูชยามะ
1: พุทธังอภิปูชยามะ
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ธัมมังอภิปูชยามะ
1: ธัมมังอภิปูชยามะ
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: สังฆังอภิปูชยามะ
1: สังฆังอภิปูชยามะ
0: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: กราบสวาขาโตภะคะวตาธัมโม
1: สวาขาโตภะคะวตาธัมโม
0: ธัมมังนมัสสามิ
1: ธัมมังนมัสสามิ
0: กราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนมามิ
1: สังฆังนมามิ
0: กราบ
1: ต่อไปจะเป็นการกล่าวคำอาราธนาสิน
0: มยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนทายะติสารเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะทุติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนทายะติสารเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะตติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนทายะติสารเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะต่อไปจะเป็นการกล่าวนมัสการไตรสวงตามพระสงฆ์
2: พุทธังสารนังคัจฉามิ
0: พุทธังสารนังคัจฉามิ
2: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
2: สังฆังสารนังคัจฉามิ
0: สังฆังสารนังคัจฉามิ
2: ทุติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
2: ทุติยมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
2: ทุติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
2: ตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยมปิ

0: พุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตัตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตัตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตัตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ตัตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ตัตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ตัตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปทานิ
0: สาธุ
1: สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพพงติงยันติตัสมาลีลังวิโสทะเย
0: สาธุลำดับต่อไปขอเชิญตัวแทนผู้ถวายผ้าอาบผู้ถวายถือผ้าอาบน้ำฝนผ้าไว้ระหว่างแขนทั้งสองข้างในท่าประนมมือ

0: ลำดับต่อไปขอให้ทุกท่านกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝน
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิ
2: อิมานิ
1: มะยังพันเต
2: มะยังพันเต
1: วัสสิกาสาติกานิ
2: วัสสิกาสาติกานิ
1: สัปปริวารานิ
2: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังคสะ
2: ภิกขุสังคสะ
1: โอโนชยามะ
2: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
2: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
2: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
2: อิมานิ
1: วัสสิกะสาติกานิ
2: วัสสิกะสาติกานิ
1: สัปปริวารานิ
2: สัปปริวารานิ
1: ปะติคันหาตุ
2: ปะติคันหาตุ
1: อัมหากัง
2: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
2: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
2: หิตายะ
1: สุขายะ
2: สุขายะ
1: ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ผ้าอาบน้ำฝน
2: ผ้าอาบน้ำฝน
1: กับบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้กับบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์จงรับ
2: จงรับ
1: ผ้าอาบน้ำฝน
2: ผ้าอาบน้ำฝน
1: กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อประโยชน
1: ์และความสุข
2: และความสุข
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: สิ้นกาลนานเทอญ
2: สิ้นกาลนานเทอญ
3: สาธุ
0: ขอเชิญตัวแทนถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุสงฆ์

dropping in. That's all. That's all.

0: ลำดับถัดไปเป็นการกรวดน้ำอุทิศผลอิทังเม
1: อิทังเม
0: ยาตินัง
1: ยาตินัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: สุขิตา
1: สุขิตา
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ยาตโย
1: ยาตโย
0: ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล
1: ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล
0: บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล
1: บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล
0: ถึงบิดามารดาครูอาจารย
1: ์ถึงบิดามารดาครูอาจารย
0: ์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน
1: ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน
0: คนเคยร่วมเคยรักสมัครใคร
1: คนเคยร่วมเคยรักสมัครใคร
0: มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน
1: มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน
0: ทั้งคู่กรรมคู่เวรและเทวัน
1: ทั้งคู่กรรมคู่เวรและเทวัน
0: ขอทุกท่านได้กุศลผลนี้เทอญ
1: ขอทุกท่านได้กุศลผลนี้เทอญ
2: ยะถาวะริวะหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังขับเปมีวะสัมมิชาตุสัพเพปูเรนตุสัพกัปปาจันโทปันนะระโสยะถามะนิโชติละโสยะถา
0: ลำดับถัดไปเป็นการกราบราพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: กราบสวาขาโตภะคะวตาธัมโม
1: สวาขาโตภะคะวตาธัมโม
0: ธัมมังนมัสสามิ
1: ธัมมังนมัสสามิ
0: กราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆามิ
1: สังฆังนมามิ
0: กราบ
3: ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการจำลองนะครับพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับต้องขอชื่นชมนักเรียนทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็มีความตั้งใจจริงนะครับที่จะทำให้พิธีนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับจากที่ครูสังเกตนะครับทุกคนก็เริ่มนั่งไม่ว่าจะเป็นการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์เนี่ยก็ทำได้ดีขึ้นนะครับนั่งพับเพียบนะครับก็ไม่มีการคุยพูดคุยกันนะครับนั่งฟังแล้วก็สวดอย่างตั้งใจนะครับก็ขอชื่นชมนะครับทีนี้นักเรียนจากที่เราได้วางแผนไปก่อนที่เราจะมาฝึกซ้อมใช่ไหมมันเกิดผลอะไรบ้างผลที่เกิดขึ้นจากการวางแผนและปรับปรุงนะครับขอสักหนึ่งคนละกันขอหนึ่งคนตีลองพูดซิว่าผลที่เกิดจากการวางแผนและปรับปรุง

0: ป็นอย่างไรบ้างจากที่เราประเมินสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้เราซ้อมไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: จากการวางแผนของผมคือทบทวนบทสวดให้มากขึ้นผลที่เกิดขึ้นคือผมมีการท่องบทสวดได้แม่นขึ้นครับ
0: ท่องบทสวดให้แม่นขึ้นใช่ไหมอ่ะทีนี้ส่งไมค์ไปต่อให้คนที่เราอยากจะให้เขาตอบอ่ะส่งเลยลองดูลองดูคนนี้ใช่ไหมอ่ะบอกคุณหน่อยว่าผลที่เกิดจากการวางแผนและปรับปรุงเกิดอะไรขึ้นบ้าง
2: ตอนแรกคือไม่รู้ว่าของที่เตรียมต้องใช้ในช่วงไหนของพิธีค่ะ
0: ครับ
2: แต่ว่าพอวางแผนและปรับปรุงก็ได้รู้ว่าของที่เตรียมต้องใช้ตอนไหนของพิธีค่ะ
0: เช่นยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อย
2: เช่นก็คือผ้าอาบน้ำฝนค่ะเพราะว่าตอนแรกไม่รู้ว่าต้องใช้ตอนไหนแต่ว่าได้สอบถามมาแล้วแล้วก็ได้รู้ว่าได้ใช้ตอนที่ต้องถวายให้พระค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากส่งไมค์ให้กับคนที่เราอยากให้เขาตอบหนึ่งคนลองดูซิจะส่งให้ใครรับเลยครับเขาส่งให้แล้วบอกครูหน่อยว่าผลจากการที่เราวางแผนและปรับปรุงเนี่ยเกิดผลดีอะไรขึ้นบ้างครับภาพรวมก็ได้ในกลุ่มของเราก็ได
3: ้คือการความพร้อมในการจัดโต๊ะหมู่ครับ
0: ความพร้อมในการจัดโต๊ะหมู่มันเกิดความพร้อมอย่างไรเอ่ย
3: คือทีแรกว่าตอนแรกไม่รู้ว่าจะวางโต๊ะหมู่ไปทางทิศไหนแต่พอมาวันนี้ก็รู้แล้ว
0: ได้รู้แล้วครับผมก็เกิดจากการวางแผน
3: ไม่ถูกต้อง
0: ครับผมมายอดเยี่ยมมากอีกหนึ่งคนส่งไมค์ให้กับคนที่เราอยากจะให้เขาตอบบอกครูหน่อยว่าผลจากการที่เราวางแผนเกิดอะไรขึ้นบ้างครับผลของมันเป็นยังไงบ้างเอ่ย
2: ตอนแรกไม่รู้ว่าต้องทำอะไรเป็นลำดับแรกลำดับสุดท้ายค่ะแต่พอได้มีการวางแผนและจัดเรียงลำดับที่ต้องทำในพิธีอาบน้ำฝนก็ทำให้รู้ว่าในแต่ละขั้นตอนแต่ละลำดับต้องทำอะไรบ้างค่ะ
0: ยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยสักหนึ่งตัวอย่างละกัน
2: เช่นขั้นตอนแรกต้องนิมนต์พระมาก่อนค่ะ
0: ต้องนิมนต์พระใช่ไหมเราอยู่ฝ่ายไหนครับเราอยู่กลุ่มไหนเอ่ย
2: กลุ่ม5ค่ะ
0: กลุ่ม5หน้าที่ของเราคือ
2: คอยเตือนและบอกลำดับให้พิธีกรกับคนในงานทราบค่ะ
0: แล้วเราได้ปฏิบัติตามนั้นแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเราผ่านการวางแผนมาแล้วเนา
2: ะ
0: อีกสักหนึ่งคนอีกหนึ่งคนคนสุดท้ายใครดีครับส่งให้ใครดีส่งให้พระก็ได้นะลองดูว่าพระเผื่อพระอยากจะพูดนะครับพระครับฟอสเตอร์จากที่เราได้จำลองเป็นพระเนาะผลจากการที่เราได้วางแผนปรับปรุงเกิดอะไรขึ้นบ้างในตัวของฟอสเตอร์และการในตัวของการเป็นพระครับ
4: ผลที่ได้นะครับคือเมื่อคาบที่แล้วนะครับเป็นการซักซ้อมและผมไม่สามารถท่องบทสวดหนึ่งนะครับในวันนี้ผมสามารถท่องได้และมีการวางแผนปรับปรุงอ่านให้ชัดเจนขึ้นครับ
0: ยอดเยี่ยมมากทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับครูก็ขอชื่นชมนะครับทีนี้นักเรียนพิธีผ้าอาบน้ำฝนที่เราเรียนมา3ชั่วโมงเต็มนะครับเรานั้นสามารถนำไปปรับใช้ได้เพราะพิธีผ้าอาบน้ำฝนจะเกิดขึ้นในช่วงไหนเอ่ยเข้าพรรษาใช่ไหมเข้าพรรษาคือฤดูอะไรฤดูฝนนะครับเวลาที่พระสงฆ์ท่านนะครับเวลาส่งน้ำหรือว่าอาบน้ำเนี่ยก็ต้องมีผ้าอาบน้ำฝนใช่ไหมครับเพื่อผัดเปลี่ยนหรือว่านุ่งห่มนั่นเองนะครับดังนั้นเราในฐานะเป็นชาวพุทธนะครับทุกคนนับถือศาสนาพุทธทั้งหมดเลยใช่ไหมสำหรับห้องนี้นักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับครูไม่ได้บังคับนะครับว่านักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องไปถวายผ้าอาบน้ำฝนทุกคนนะครับเราหาเวลาว่างหรือความเต็มใจสมัครใจที่อยากจะไปนะครับเพราะสิ่งที่เราทำนั้นจะเกิดผลประโยชน์ต่อศาสนามากเลยขอสักหนึ่งคนละกันบอกครูหน่อยว่าผลที่เกิดจากการที่เราเนี่ยนำผ้าถวายขออภัยครับนำผ้าอาบน้ำฝนไปถวายพระเนี่ยมันจะเกิดผลอย่างไรบ้างมีอาสาสมัครสักหนึ่งคนไหมไม่มีเลยดังนั้นต้องขอสุ่มนะครับขอเป็นเลขที่6ครับเลขที่6บอกครูหน่อยสิครับว่าการที่เราไปนำผ้าถวายผ้าน้ำฝนเนี่ยให้กับพระภิกษุสงฆ์เนี่ย

0: มันจะเกิดผลดีกับศาสนาอย่างไรดี
1: ได้สืบทอดต่อไปครับ
0: ทำให้พระพุทธศาสนาสืบทอดต่อไปใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราไม่มีผ้าให้กับพระสงฆ์พระสงฆ์ก็อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายในเรื่องของผ้าใช่ไหมก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของมีการรบกวนเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมของท่านนะครับแต่ถ้าเรานำผ้าถวายผ้าน้ำฝนเนี่ยไปถวายท่านเนี่ยก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปได้นะครับทีนี้สรุปบทเรียนนะครับนักเรียนพิธีผ้าอาบน้ำฝนนะครับพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นในช่วงวันเข้าพรรษาเพื่อถวายผ้าให้พระภิกษุใช้ในฤดูฝนระหว่างที่พระต้องจำพรรษานะครับต้องอยู่จำพรรษาในวัดพิธีนี้จะช่วยให้พระมีของใช้ที่จำเป็นแสดงถึงความศรัทธาของชาวพุทธและเป็นการทำบุญที่ได้กุศลนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนทำกิจกรรมร่วมกันเกิดความสามัคคีและช่วยกันรักษาวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่นะครับพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนจึงเป็นประเพณีที่มีคุณค่าทั้งด้านศาสนาวัฒนธรรมและจิตใจของคนในสังคมสำหรับชั่วโมงต่อไปนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาติดตามแผนการพัฒนาตนเองครั้งที่1นักเรียนจำได้ไหมว่าเราได้วางแผนพัฒนาตนเองอะไรไปบ้างในชั่วโมงหน้านักเรียนจะต้องมาพูดคุยบอกเล่ากับครูนะครับว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเราติดตามผลแล้วเป็นยังไงทำได้หรือเปล่ามีอะไรที่ยังทำไม่ได้มีอะไรที่ยังติดขัดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางต้องเตรียมก็ใบงานเรื่องการติดตามการปฏิบัตินะครับ1นั่นเองสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นารินทร์ธมรทำความเคารพ
3: ขอ

บ้านนนท์กอกสมัยก่อนนะครับจะเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปซะส่วนใหญ่จะทํางานนอกพื้นที่นะครับทํางานเหมือนกับว่ารับจ้างรายวันไปยังไม่มีอาชีพเป็นอาชีพหลักนะครับพอดีผมมีโอกาสได้มาเป็นผู้นำหมู่บ้านก็เลยเริ่มที่จะให้ชาวบ้านประกอบอาชีพมองว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้นำแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นที่สุดก็คืออาชีพของชาวบ้านปัจจุบันนี้นนท์กอกก็เลยมีอาชีพที่มั่นคงให้กับชาวบ้านนะครับ

ราทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการทอผ้าเพราะว่าตามที่ตอนเด็กๆที่เห็นในโทรทัศน์นะครับของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ว่าพระองค์ท่านรวมกลุ่มทอผ้าตรงนั้นขึ้นมาผมก็เลยอยากจะทำอาชีพทอผ้าให้กับชาวบ้านเริ่มจากอาชีพทอผ้าก่อนเริ่มจากการทอผ้าแล้วก็ขยายผลออกไปสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวออกไปสู่กิจกรรมต่างๆนะครับและทีนี้ในเมื่อเราขยายผลไปกิจกรรมต่างๆสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังคนอยู่ในชุมชนที่เราต้องเพิ่มในบางเรื่องนะครับเราต้องอาศัยเด็กและเยาวชนนะครับในการขับเคลื่อนกิจกรรมนั้นเช่นการนำเข็มกลัดจากเศษผ้านะครับการต้อนรับแล้วก็การทำขนมแล้วก็การทอผ้าจะต้องมีเด็กมีส่วนประกอบด้วย

จุดเด่นนะครับผ้าทอของอีสานนะครับจะแตกต่างกันก็คือเทคนิคการทอแล้วก็ขั้นตอนจัดวางลายนั่นก็คืออัตลักษณ์ของชุมชนอัตลักษณ์ของชุมชนก็คือลายผ้าขิดผ้าขิดจากมอญเก่าโบราณแล้วก็ผ้ามัดหมี่ลายมัดหมี่จากผ้าสิ้นโบราณโนนกอกไม่ได้หนีจากความเป็นตัวเองก็คือใช้ลายโบราณแต่เรามาประยุกต์สีใหม่มาประยุกต์ลายใหม่ขึ้นมาการจัดวางลายใหม่การจัดสีใหม่สีใหม่ก็คือสีจากดอกบัวแดงนะครับซึ่งเป็นพืชเป็นพืชอยู่ในชุมชนอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีตรงนี้ครับก็เลยสร้างอัตลักษณ์ของโนนกอกคือผ้าหมี่ขิดย้อมดอกบัวแดงครับ

0: สิ่งที่เราได้ยินตั้งแต่เด็กๆคือเนี่ยเสียงกระทบฟืมเสียงทอผ้าแล้วเขาหายไปมันเป็นเสียงที่มีเสน่ห์นะครับเนี่ยเสียงฟืมกระทบกี่ครับมีเสน่ห์มากๆแล้วหายไปจากพื้นที่ผมอยากได้เสียงตรงนี้กลับคืนมาแล้วก็ผมอยากจะเห็นเด็กๆวิ่งในวัดผมอยากเห็นเด็กๆไปวัดไปเวียนเทียนพ่อแม่พาไปสัตว์ผมอยากเห็นเด็กๆมาทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้ใหญ่ภาพที่เราเห็นติดตาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยผมอยากดึงกลับคืนมาให้เด็กๆรุ่นปัจจุบันได้เห็นภาพที่ผู้ใหญ่บ้านผู้นำของเขาเนี่ยครับเห็นว่าตอนเด็กๆมันภาพสวยงามขนาดไหนแล้วเด็กๆ เขาจะจำภาพนั้นจากจำภาพนั้นเสร็จแล้วตรงนั้นแหละครับก็จะมาก่อเกิดคุณธรรมก่อเกิดอาชีพก่อเกิดการพัฒนาสืบต่อไปครับผมอยากให้ผู้นำทุกท่านนะครับกลับมามองว่าสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ได้ที่สุดในปัจจุบันนี้คือความมั่นคงและยั่งยืนของในชุมชนไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินความเป็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับด้วยศาสตร์พระราชาเรามองสิ่งในชุมชนเรามาพัฒนาแล้วก็เปิดใจรับสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ครับ
1: เกิดที่นี่เป็นคนที่นี่พ่อแม่ทำงานที่ขุมทอผ้าโบราณบ้านนนกอกค่ะคือตอนนี้เพิ่งเปิดร้านได้2เดือนเองค่ะตอนนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาทำงานที่บ้านตัวเองได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็รู้สึกขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ที่ว่าให้โอกาสพวกหนูได้มาทำงานที่ร้านกาแฟนนกอกค่ะ

้ใดมาเที่ยวอุดรอย่าลืมเด้อจ้าเด้อมาร้านกาแฟน้นกอกหรือกุมท่อผ่าโบราณบ้านน้นกอกเด้อจ้าเด้อขอบคุณหลายๆจ้า

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
2: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อพลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
1: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดี

0: กี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
2: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีโดยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างนี้ค่ะ
3: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

ผู้ชมเชื่อหรือเปล่าครับว่าฮีโร่ที่เราเห็นกันในภาพยนตร์หรือแม้แต่ในการ์ตูนนั้นจริงๆแล้วมีอยู่จริงนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะขออาสาพาคุณผู้ชมมาพบกับฮีโร่เหล่านั้นครับที่พวกเขานั้นไม่ได้มีพลังพิเศษหรือว่าชุดที่พร้อมจะแปลงร่างเหมือนฮีโร่ที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์ครับแต่เขาเหล่านั้นมีใจที่พิเศษที่จะคอยปกป้องผืนป่าแห่งนี้ไว้ให้กับพวกเรานั่นเองครับใช่แล้วครับพวกเขาคือเราสมาร์ทพาโทเรนเจอร์ครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: สวัสดีพี่ทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: เดี๋ยวจะมีการประชุมฮะเราก็มาคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนฮะเพื่อขวัญกำลังใจ
0: อ๋อโอ้แสดงว่าพี่ต้องเป็นหัวหน้าอย่างแน่นอน
1: ครับผมใช่ฮะ
0: ผมทอมมี่นะครับผมวันนี้อยากจะมาสมัครเป็นผู้พิทักษ์ป่าครับผมแล้วก็อยากรู้เรื่องสมาร์ทพาร์ทโฮด้วย
1: ได้ครับผมกิติพัฒน์ธาราภิบาลหัวหน้ายานแม่วงนะครับ
0: ครับผม
1: ถ้าจะมาอยากเป็นพิทักษ์ป่าหรือมีจิตอาสาเนี่ยเดี๋ยวไปเชิญคุยกันฮะเรื่องนี้คุยกันย

0: อ้าวครับ
1: โอเคได้เลยครับได้เลยครับโหเท่มาก
0: ครับ
1: โอเคครับผมแล้วนี่หลักการทำงานเขาต้องทำงานยังไงบ้างครับหน้าที่หลักๆของผู้พิทักษ์ป่า
0: เรามีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด2จังหวัดนะฮะก็คือกำแพงเพชรกับจังหวัดนครสวรรค
1: ์
0: ทั้งหมด 550,000 กว่าไร่ครับ
1: 550,000 กว่าไร่ด้วยกัน
0: พิทักษ์ป่าเนี่ยของแม่วงเนี่ยฮะเรามีทั้งหมด7หน่วย
1: 1หน่วยมีประมาณกี่คนครับท่าน
0: ประมาณ 7-8 คนเองครับ
1: 7-8 คนผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยครับเขาเป็นใครมาจากไหนยังไงครับ
0: คือลูกผู้พิทักษ์ป่านะฮะแต่ก่อนจะมีข้าราชการนะฮะแล้วก็ลูกจ้างประจำนะ
1: ครับ
0: นโยบายของรัฐก็คือพยายามจะลดภาระโดยมีตำแหน่งพนักงานราชการจ้างเข้ามาแล้วมีค่าตอบแทนให้เขาเขาเรียกว่าพนักงานราชการตำแหน่งพิทักษ์ป่าครับมาทดแทนฮะเพื่อเสริมความเข้มแข็ง
1: ซึ่งเขาก็คือเป็นใครก็ได
0: ้ประชาชน
1: ประชาชนธรรมดาทั่วไปที่มีที่อยากจะปกป้องป่า
0: ก็ส่วนหนึ่งต้องมาเป็นเจ้าหน้าที่มาเคยเป็นลูกจ้างก่อนคุณสมบัติถึงนะฮะครบ5ปีแล้วก็ไปสอบแข่งขันกันอีกทีนึง
1: ถ้าอย่างผมเนี่ยมาถึงอยู่ๆจะมาเป็นปุ๊บเลยเนี่ยมีทางไหนก่อนได้ไหมครับ
0: ก็มาสมัครเป็นอสอสครับอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานครับ
1: อ๋อทำอย่างนั้นก็ได
0: ้ได้ครับ
1: เจ้าสมาร์ทพาโตรเนี่ยครับเขามีคอนเซปต์ในการทำงานยังไงบ้างครับ
0: ครับก็คอนเซ็ปต์ของสมาร์ทคอร์สโทนะครับส่วนใหญ่ก็มันกลยุทธ์ในเรื่องของการวิจัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของคอนเซอร์เวชันในเรื่องของการป้องกันนะครับแล้วในอันที่3ก็ในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกนะฮะให้มีความรักในทรัพยากรธรรมชาติด้วย
1: อย่างนี้สมาร์ทพาโทนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างครับ
0: สมาร์ทพาโทเนี่ยฮะเรามีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นนะฮะเรามีทั้งเข็มทิศทั้ง GPS ซึ่งสามารถรู้พิกัดตำแหน่งของพื้นที่คือ GPS เนี่ยนะฮะเขาจะบันทึกเมมโมรีเส้นทางเดินของเรา
1: ครับ
0: แล้วเราก็รู้ระยะว่าเราเดินด้วยพอเรารู้ระยะรู้ตำแหน่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะตรวจเช็คได
1: ้สมมุติว่าเจ้าหน้าที่เดินไปแล้วเจอพวกรอยเท้าสัตว์ป่าแบบนี้ครับเขามีวิธีการบอกหรือจดบันทึกข้อมูลยังไง
0: ผมว่าเราเข้าไปปุ๊บเราจับพิกัดว่าเราเจอตรงไหนเราก็จะไปวัดเช่นเราเจอรอยเท้าเสือโคร่ง
1: ครับ
0: นะฮะเราก็ไปวัดรอยเท้าเสือโคร่งกว้างขนาดไหนมีร่องรอยการสเปรย์มั้ยสเปรย์ก็คือการฉี่แสดงอาณาเขตอีกส่วนนึงเราก็มีโครงการร่วมกับ WWF นะเขาจะวางกล้องแคมราแคปไว้จุดต่างๆในของแม่วงนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะเห็นภาพสัตว์ป่าอีกเราจะรู้ว่าเสือเรามีกี่ตัวมีสัตว์ป่าเดินผ่านหรือเปล่าเขาจะถ่ายรูปไว้หมดนะฮะ
1: ครับผมถ้าพูดกันตามตรงคือถ้าผมมองว่าค่อนข้างเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตราย
0: ก็เนื่องจากว่าอาวุธปืนเราก็จำกัดยิงก็ติดแล้วก็สภาพฝนสภาพไรแล้วเราก็ต้องเดินลาดตระเวนทั้งมีทั้งเสือมีทั้งงูนะฮะงูกับปะก็ต้องฝึกในเรื่องของการป้องกันตัวการเข้าจับกุมการใช้อาวุธปืนเราจะหยุดยั้งผู้กระทำผิดได้ยังไงนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย
1: หลังนี้หลังจากคุยกันจบแล้วนี้หัวหน้ามีภารกิจอะไรต่อไหมฮะ
0: ก็นี่นะฮะที่เราคุยกันเรื่องสมาร์ทพาโทเดี๋ยวผมมีประชุมนะครับ
1: อ๋อแล้ว
0: เกี่ยวกับสมาร์ทพาโทมีหัวหน้าหน่วยมาประชุมกันแล้วก็ให้ว่ามีแต่ละสายเนี่ยเดินไปพบอะไรเจออะไรบ้างนะฮะมีภัยคุกคามหรือเปล่า
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตไปประชุมด้วยครับ
1: อ๋อได้เลยครับ
0: ครับขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ระหว่างทางขึ้นไปก็ไปตรวจสอบปงตรงใกล้ๆกับแคมป์นะครับก็มีรอยเก้งรอยกวางหมูทิ้งสมเสร็จนะครับแบบนี้งานเลยนะครับ
3: ฝั่งบริเวณหลังตรงนี้ครับแถวหลังหมู่บ้านของแบ่งตากระถิ่นนะครับมีรอยหมูป่าครับบริเวณใต้ต้นน้ำลงมาครับเพิ่งกินไปใหม่ๆ
1: เมื่อสักครู่นี้จากที่พี่ๆเขารายงานกันครับเราเจอทั้งรอยเท้าของป่านะครับผมกระทิงเก้งด้วยนะฮะก็เจอสัตว์ต่างๆมากมายนะครับในอุทยานแห่งชาติแม่วงครับหลังจากที่มีการประชุมรายงานแล้วก็สรุปผลงานการตรวจลาดตระเวนต่างๆเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมฝ่ายพี่ๆหัวหน้านะฮะเขาจำต้องมาประชุมกันที่ห้องนี้ครั้งนึงครับเพื่อเป็นการวางกลยุทธ์ในการลาดตระเวนในครั้งต่อๆไปนะฮะว่าจะไปลาดตระเวนที่จุดไหนบ้างนะครับ
4: ใช่เลยเดี๋ยววันเดือนนี้เราต้องมีการเดินลาดตระเวนนะครับ ในเรื่องของสันเขาแล้วก็ตามรอยต่อต่างๆ
1: และในส่วนนี้แหละครับเครื่องมือสมาร์ทพาโตรนะครับก็มีส่วนช่วยในการทั้งจดบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ต่อไปนั่นเองครับว่าในเดือนถัดไปนั้นเราควรจะลาดตระเวนไปจุดไหนหรือว่าเน้นย้ำจุดไหนเป็นพิเศษครับเอาละครับตอนนี้คุณผู้ชมก็คงจะพอเข้าใจสเต็ปคร่าวๆของการทำงานของระบบสมาร์ทพาโทรแล้วนะครับผมแต่ระบบก็ยังคงเป็นเพียงแค่ระบบแหละครับถ้าขาดเหล่าพี่ๆผู้พิทักษ์ป่าเหล่านี้ระบบสมาร์ทพาโทรนั้นก็คงจะไม่สามารถทำงานได้เลยนั่นเองนะครับเอาละครับคงถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไปลุยงานจริงกันได้เลยครับ

0: ีทุกคนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โ
1: อเคครับมาตามนั้นแล้วพี
0: ่ครับ
1: ปกติแล้วภารกิจที่เราไปโดยส่วนใหญ่ประมาณกี่วันพี
0: ่4คืน5วันครับ
1: ภารกิจจะต้องไปลาดตระเวนทำอะไรไงบ้างพี
0: ่เริ่มตั้งแต่จุดที่มีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามครับจะมีการเก็บข้อมูลเช่นร่องรอยสัตว์ป่าสภาพป่าจะเอามาลงไว้ในฐานข้อมูลครับ
1: ก่อนอื่นให้ช่วยอะไรก่อนไหมฮะพี
0: ่สัมภาระเลยครับขึ้นรถครับ
1: ขึ้นรถก่อนเลยนะ
0: ขึ้นรถเลยคร
1: ับโอเค

0: อนนี้นะฮะเวลาประมาณ 7:40 นาทีนะครับผมเราก็เริ่มขบวนออกมากันแล้วนะครับผมพี่โจครับสถานที่แรกที่เราจะไปกัน
1: เดี๋ยวเราจะไปตรงจุดต้นๆที่เราจะเดินวันนี้ครับก็เรียกว่าคลองดินเค็มครับแต่ว่าเราจะไปลงวัดตรงหมอกขี้แตกครับ
0: หมอกขี้แตกทำไมถึงชื่อนี้ครับพี่
1: หมอกขี้แตกมันมีประวัตินะครับคำว่าหมอนี่ของภาษาแถวนี้หมอหมายถึงเนินนะครับเนินตรงสูงตรงเนี้ยมันจะชันมากครับแล้วก็มันจะยาวเป็นเนินที่ยาวมากครับเดินคือเดินยังไงก็ไม่ถึงยอดหมอสักท
0: ีไม่ถึงสักที
1: ไม่ถึงสักทีครับเดินจนเนี้ย
0: อ๋อเดินจนขี้แตกเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยหมอขี้แตกไป
1: หมอขี้แตก
0: หัวครับดูมันไม่มีทางเลยเนี่ยพี่โจในเมื่อผมกลายมาเป็นอาสาผู้พิทักษ์ป่าแล้วนี่ครับ
1: ครับ
0: ผมพอจะช่วยอะไรได้บ้างครับผม
1: เดี๋ยวช่วยดูร่องรอย
0: ครับ
1: ที่พบระหว่างทางแล้วกันครับร่องรอยสัตว์ป่า
0: ได้เลยโอเคครับพร้อมครับ
1: ครับ
0: ลุยเลยดีกว่า

0: ครับ
1: ตรงนี้อะไรครับพี่
0: อันนี้รอยพี่ช้างครับเนี่ย
1: พี่ช้างโอ้แสดงว่าช้างก็ใช้เส้นทางนี้สัญจรเหมือนกัน
0: ช่วงหลังๆมาเริ่มเข้ามาเยอะแล้วครับช้าง
1: ครับแล้วถ้าเมื่อก่อนที่ยังไม่มีเครื่องมือเหล่านี้เราทำกันยังไงพี่จ
0: ๋อก็ตอนก่อนมีสมาร์ทก็ไม่ได้มีรายงานสรุปผลเรื่องพวกนี้ครับก็คือเจอก็จำไว
1: ้
0: นานๆไปก็ลืมทีนี้อุทยานก็จะไม่มีฐานข้อมูลพวกนี้ครับว่าตรงบริเวณนี้ของอุทยานมีช้างอาศัยอยู่นะ
1: รู้แล้วว่าตัวนี้คือขี้ช้างเราใช้ไอ้เครื่องมือเหล่านี้ยังไงบ้างครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะใช้ GPS จุดที่เราพบไปครับแล้วก็จะถ่ายภาพไว้พอไปถึงจุดพักเราก็จะไปนั่งกล่องแบบฟอร์มว่าตรงจุดนี้เจอเราขี้ช้างนะครับ

0: ครับครับครับ
1: นี่เหรอ
0: ใช
2: ่นี่รอยอะไรอ่ะพี
1: ่นี่รอยช้างครับถ้าเราเห็นรอยที่มันเด่นชัดแบบนี้ครับเราสามารถจะดูความสูงของมันได้โดยการใช้ตลับเมตรหรือว่าเชือกครบ2รอบครับบน2รอบ
2: โอ้เมตรนึงแล้วครับ
3: 140 140คูณ2ก็
2: 280เขามาคนเดียวเลยฮะเนี่ยไม่เห็นมีรอยอื่นเลย
1: ตัวเดียวครับ
2: อย่างรอยอย่างนี้เราคาดการณ์ได้ไหมครับว่าเขาผ่านมากี่วันอะไรเงี้ย
3: ช่วงนี้ก็ดูยากครับมันเป็นฝนครับ
2: คือจากการที่เราคาดการณ์ว่าสูง2 เมตร 80 เซนอาจจะเล็กกว่านั้นก็ได้
3: เล็กกว่านั้นก็ได้

0: ก็คือจะเป็นร่องรอยการเข้ามาใช้ประโยชน์ของคนนะครับอาจจะเป็นชาวบ้านแถวนี้ครับอย่างภาษาของเจ้าที่ท่านเองเขาจะเรียกว่าปางพักเวลาเขาเข้ามาหาของป่ามาทำประโยชน์อะไรเขาก็จะตั้งปางตรงนี้จะเป็นปัจจัยพิการที่เราพบ
1: คร
0: ับ ถ้าเจอปางเราก็จะซื้อถอนครับ
1: หลังจากที่เราเจอร่องรอยของนายฟานแล้วเนี่ยพี่โจจะขอลาดตระเวนกันหน่อย
0: ใช่ครับเดี๋ยวจะให้เจ้าที่ลองกระจายกำลังไปดูครับว่ามีร่องรอยตกเป็นหรือเปล่าครับบริเวณนี
1: ้ครับผมอันนี้เราลาดตระเวนเพื่อจะคาดเดาว่าทิศทางของพานนะเขามาจากทางไหนยังไงใช่ไหม
0: ทางไหนแล้วก็จะดูว่ามีร่องรอยการกระทำผิด
1: บริเวณอื่นไหม
0: ยังอื่นตรงไหนอีกหรือเปล่าจะมาใกล้กับเรามา
2: แต่ก็การนิทานว่าถ้าว่ามันใช้มันก็คงใช้เส้นนี้เดินเพราะมันลุ่มมันเตียนเดินตามรอยช้างอย่างเดียว

ครับตอนนี้เราก็มานั่งแวะพักกันสักครู่นะจากที่เดินต่อกันมาสักพักนึงแล้วนะฮะก็ตอนนี้พักกันสักครู่ฮะเหนื่อยมากอากาศอบอ้าวสุดๆนะวันนี้

0: นี้ที่พี่ลอยบอกเป็นลอยหมีใช่ไหม
1: ลอยหมีอ
0: ย่างนี้หมีอะไรพี่หมีเป็น
2: มีอยู่สองประเภทมีควายกับมีคนครับ
0: ตรงนี้ฮะที่เห็นลอยอยู่ด้านนี้

0: ช่วยครับตรงนี้คือจะเป็นจุดที่เราจะตั้งแคมป์กันที่นี่
1: ใช่ครับก็คืนนี้ก็จะพักกันตรงนี้ครับ
0: อ๋อนอนกันตรงนี้เลย
1: ใช่ครับเดี๋ยวก็จะขึงเป้ครับก็เคลียร์พื้นที่นิดหน่อยครับ
0: มีการดูพื้นที่ยังไงบ้างครับพ
1: ี่อย่างแรกสุดที่เราต้องดูก็คือน้ำก่อนครับต้องอยู่ใกล้น้ำเพราะว่าเราต้องใช้น้ำแล้วก็มีพื้นที่โล่งพอสมควรครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีต้นไม้ให้แขวนเป้ครับ
0: ปกติเวลาที่เราออกป่า 4-5 วันนี้มีเสบียงอย่างเงี้ยพี่โจครับเงินที่ใช้นี่ใช้เงินตัวเองหรือเงินของรัฐบาลมาช่วย
1: มันมีองค์กรภายนอกครับเขาสนับสนุนค่าเสบียงตอนนี้ของอุทยานแม่วงเขามีกองทุนสัตว์ป่าโลกครับ WWF สนับสนุนค่าเสบียงให้คร
0: ับ
1: ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากบ้านของพวกพี่ๆก็เขาปลูกบ้านใครมีอะไรก็เอามาผสมกันบ้าง

0: พี่โจสรุปการทํางานวันนี้หน่อยดีกว่าเป็นยังไงบ้าง
1: ถ้าพูดตามตรงก็เดินระยะทางก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็พบต้องรอยที่ต้องการพบก็เยอะเหมือนกันครับแล้วก็ที่สําคัญไปพบจุดนึงที่เป็นปางพักคือจุดนี้ก็ทางอุทยานก็จะได้เป็นฐานข้อมูลต่อไปครับว่าจุดนี้ยังมีอยู่นะ
0: แล้วพอมีระบบสมาร์ทเข้ามาเนี่ยมันทําให้การทํางานมันดีขึ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมั้ยครับ
1: ดีขึ้นนะครับตอนนี้อุทยานแม่วงก็แบ่งพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยก็หน่วยนึงก็ประมาณ 60,000 ไร่ก็มีเจ้าที่ละเว้นหน่วยละ5
0: คนคนละ10,000กว่า
1: สมัยก่อนที่ไม่มีระบบสมาร์ท1คนต่อ10,000กว่าไร่ก็คือไม่รู้ข้อมูลว่า10,000ไร่คนตัวเอง
0: มีอะไรบ้าง
1: แต่พอมีระบบสมาร์ทมา

0: มันมีต้องรอยการคุกคามนะบริเวณนี้มีสัตว์ป่าเยอะนะ
1: อย่างวันเนี้ยเรามีข้อมูลพวกเราต่างข้อมูลไปรวบรวมกันแต่ละหน่วยมาจุดไหนมีซุ่มเสี่ยงพอเดือนหน้าปุ๊บเราก็จะวางแผนไปจุดตรงนี้ว่ามีซุ่มเสี่ยงนะ
2: เ
3: ดี๋ยวนายสั่งพบตรงนี้พบปัจจัยคุกคามใช่ไหมผมก็สามารถที่จะเข้าไป
2: แต่ยังตรงจุดได้อ๋อครับผม
1: ถ้าเกิดการปะทะหรือว่าเกิดจุดที่เราจับพานเนี่ยตรงมอที่แตกนะมอตโตนะมันกว้างไปครับถ้าเกิดเราบอกเป็นพิกัดเขาเอ้ยเดี๋ยวโกมาพิกัดนี้เลยนะเขาสามารถจะมาช่วยเราได้ตรงจุดเลยครับ
2: ยังแดงนะครับผม
3: มันก็ดีขึ้นนะครับยังผมไม่รู้เขาก็มาช่วยผมได้อะไรเงี้ย
4: บางทีลุงก็อาจจะหลงได
2: ้
4: แต่ในเมื่อเรามี GPS กับแผนที่เข็มทิศเนี้ยมันจะช่วยให้เราไปตรงช่องที่เดินง่ายมากขึ้นสามารถลัดเขาได้เดินเลาะไปได้เงี้ย
2: ในนี้ทุกคนแต่งงานมีครอบครัวอะไรกันหมดยังครับมีกันหมดแล้วป่ะตอนนี้ยัง
5: อ๋อมีแล้วด้วยเหรอ
2: ถามพี่หนูดีกว่าแต่งงานมานานหรือยังครับพี
3: ่20ปีครับ
2: 20ปีแล้วงี้ลูกเมียเป็นไงชีวิตที่บ้าน
3: คือเราต้องคุยกันให้เข้าใจเนาะถ้าไม่เข้าใจเราก็มาทำงานไม่ได้ก็อยู่ในส่วนหนึ่งที่เขาก็คอยสนับสนุนเราเหมือนกัน
2: อย่างอ้อยเนี่ยโอ้โห24เองเพิ่งแต่งงานด้วยแฟนไม่ว่าว่าทำอย่างนี้เรายังอายุดูน้อยอยู่เลยไง
6: ไม่ว่าครับเพราะว่าเขาก็พอที่จะเข้าใจในชีวิตของการทำงานอุทยานถ้าเกิดว่าเราเข้ามาทำแล้วเนี่ยเราต้องลาดตระเวนนะเราต้องออกตรวจนะเราต้องไปนอนป่านะเขาเข้าใจครับ
2: นี่แหละครับเป็นไงบ้าง
6: ก็เข้าใจเราครับเราเป็นเจ้าที่เราก็รักตัวรู้ตัว
2: ร
6: ักตาย
2: มีลูกกันหน่อยมีลูกกันยัง
6: มีครับ
2: แมวมีลูกยัง
3: มีครับ
2: นี่ลูกเป็นไงบ้างดีกว่าลูกชายป่ะลูกชายป่ะเฮ้ยไม่ห่วงเหรอไม่มีเวลาไปดูลูกอย่างเงี้ย
3: ห่วงก็ห่วงครับห่วงก็ห่วงเอาหน้าที่ไว้ก่อน
2: อ๋อครับตอนนี้ก็ง่วงๆกันแล้วพี่ๆแยกย้ายกันเข้านอนแล้วหรือว่ามีใครต้องทำหน้าที่อะไรบ้างครับพี่
0: ก็จะมีการเฝ้าระวังครับคอยดูแลความปลอดภัยอยู่บ้างก็

0: ละครับผมตอนนี้ถึงเช้าวันที่2ของเราแล้วนะครับผมแต่ว่าภารกิจของเรายังไม่หมดใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราจะเดินเลาะคลองไปเรื่อยๆครับจะได้เห็นร่องรอยของสัตว์ป่าครับ
0: โอเคครับงั้นไปเลยไหมครับ
1: โอเคเลยครับ
0: โอเค

0: รงนี้คืออะไรอ่ะพี่โจ
1: อันนี้ก็เป็นโป่งครับโป่งน้ำคร
0: ับ สังเกตว่าสีดินไม่เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ครับพอคุ้นๆหน่อยไหมครับพวกนี้มันมีกรรมฐานเยอะ
0: ตอนนี้ก็จะมีพึ่งเน
1: า
0: ะ
1: สังเกตเห็นรอยเท้ากวางมาเดินย่ำๆ
0: คร
1: ับ
0: ผมก็แทบจะไม่รู้สึกนะแต่ว่ามีความเค็มกว่าน้ำปกตินิดนึงผมว่าอาจจะไปอยู่ที่ดินซะเยอะแต่ขอไม่ชิมดินแล้วกันนะ

0: ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับ ขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณมากนะครับโหที่พาผมไปเป็นผู้พิทักษ์ป่าอาสา
1: คร
0: ับ นี้นะฮะนี่เราได้เรียนรู้ระบบการทำงานของพิทักษ์ป่าทั้งหมดเลยตอนนี้ให้พวกเราได้พักผ่อนกันก่อนสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าหน้าที่ของผู้พิทักษ์ป่านั้นยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนจะมีกันต่อไปรอดูกันครับพี่หน่อยพี่อ้อยครับทำอะไรกันอยู่เลย
2: อ๋อผมเอาข้อมูลจากการเดินป่ารอบล่าสุดเนี่ยครับมาให้พี่ดอกลง
0: การทำงานมันทำยังไงบ้างครับพี่ดอกครับ
3: ต้องดาวน์โหลดข้อมูลจาก GPS เข้ามาก่อนนะครับไปเดินที่ไหนแล้วก็ไปเจอปัจจัยอะไรบ้าง
2: ใช่ครับผมก็จะเขียนลงใน data form นี้ก่อน
0: อ๋อ
2: ครับลงข้อมูลในนี้อีกทีนึง
0: สมมุติให้ผมสักอันได้ไหมฮะครับ

0: จุดที่เราเดินคือตรงไหนตรงนี้แหละฮะจุดนี้ใช่ไหมฮะพอเราทำตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเราจะไปสรุปหรือประชุมตอนท้ายอะไรกันยังไงบ้างครับพี
1: ่ในตอนท้ายในการประชุมประจำเดือนครับเราก็จะนำข้อมูลเนี่ยมานำเสนอให้หัวหน้าทราบแล้วก็ให้เพื่อนร่วมงานได้ทราบถึงปัจจัยคุกคามเส้นทางและตระเวน
0: ก็เท่าที่ดูแล้วนะครับระบบสมาร์ทพาโทนั้นก็ทำให้พี่ๆเขาเนี่ยทำงานกันได้ง่ายมากขึ้นแต่เดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยผมขอดูพี่ๆเขาทำงานอีกสักครู่กันแล้วกันครับ

0: ข้าไปเป็นเจนแรกๆที่เข้าไปเป็นเจ้าที่พิทักษ์ป่าเราจะสื่อสารกับประชาชนยังไงแล้วประชาชนมีความคิดเห็นเหมือนกับเรามั้ย
1: สวนทางกันส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยไม่ใช่คนพื้นที่นะมาจับจองซื้อที่บ้างพวกนายทุนเก่าๆก็ขายจับขายให้ไม่รู้ไอ้คนที่มาซื้อก็ซื้อไปพอประกาศเป็นเขตอุทยานปุ๊บมันก็เลยมีความต่อต้านทีนี้เจ้าหน้าที่ที่จะเดินออกไปประชาสัมพันธ์นี่ก็ยุ่งยากพอสมควร
0: พอเราเข้าไปทำเป็นผู้พิทักษ์ป่าเต็มตัว17ปี
1: คร
0: ับ แล้วหลังจากออกที่ออกมาเนี่ยเรามีบทบาทอะไรต่อชาวบ้านหรืออุทยานอีกไหม
1: ก็เป็นผู้ประสานเพื่อขายผู้พิทักษ์ป่าก็ไปอบรมเรื่องการปลูกป่าระดับตำบลเสร็จแล้วเราก็มาประชุมชาวบ้านให้เกี่ยวกับเรื่องที่เราไปอบรมมา
0: แล้วจากตอนนั้นเนี่ยที่พี่พลเป็นผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆก็ยังไม่มี
1: มันก็จะมีแต่มันไม่ค่อยสะดวกอาศัยคนพื้นที่เดิมนำทาง
0: ครับผมพอเขามีระบบนี้เข้ามาที่มันแตกต่างกับตอนที่พี่อยู่ยังไงบ้าง
1: มันสะดวกการทำงานเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องไปเดินสุ่มเหมือนเมื่อก่อนแต่มันมาช้าไปหน่อยนึง
0: เรารู้สึกไงกับผลงานที่เราเริ่มทำมาตั้งแต่ตอนที่เราเป็นผู้พิทักษ์ป่าจนตอนนี้เนี่ยเลิกเป็นแล้วแต่เราก็ยังคงเป็นผู้นำเครือข่ายอยู
1: ่ภูมิใจเหมือนกันนะเห็นป่ามันสมบูรณ์ขึ้นด้วยเดี๋ยวนี้ขึ้นไปช่องเย็นเจอสัตว์นอนอยู่ตามทางเก้งเสือยังนอนขวางทางยัง
0: โอ้
1: แต่จะขึ้นไปสูงๆแล้วช่องเย็นแล้วนะเสือจะอยู่จุดนู้น
2: เกลียดป่าไม้มากเกลียดมากคือเหมือนเราไม่ถูกกับป่าไม้เลยเราก็บอกว่าทำไมจะต้องไล่เรามาอยู่ก่อน
0: หลังจากเป็นคนที่เกลียดป่าไม้มากแต่กลายมาเป็นผลักดันให้ลูกเข้าสู่การเป็นผู้พิทักษ์ป่า
2: ทีนี้มีหัวหน้าคนนึงเขาก็เลยว่าให้ลูกทำงานไหมดีกว่าลูกจะเกยไป
0: ค่ะแต่ลูกเขาก็รู้ว่าเราไม่ชอบป่าไม้
2: ใช่ไหมใช่พอลูกก็
0: แล้วอยู่มาให้ทำเนี่ยเขาน่าจะ
2: หนูไม่ชอบนะแม่หนูไม่ทำลองก่อนลูกลองทำก่อนพอดีมีพีเอลลุงแดงนี่แหละคือช่วยกันสอนพออยู่มาแล้วทำได้ไหมลูกได้แม่หนูชอบลูกชอบทางนี้เลยลูกก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละลูกเพราะเราอะจะต้องอยู่กับป่าแล้วก็เนี่ยต้องรักษาป่าพอเขาบอกว่าป่าไม้ผืนเนี้ยคือผืนสุดท้ายที่ยังเหลืออยู
0: ่
3: เขาดูถูกเยอะนะป่าไม้อะไม่มีใครมาทำหรอกเงินเดือน 4,500 ถ้าไปอยู่ทั้งกรุงเทพ2วันก็หมดแล้วมั้งใช้ตังค์อ่ะเราก็เป็นห่วงป้าบอกไม่ถูก
0: ครับ
3: ถ้าเกิดหนูนะครอบครัวเราเป็นไรไปลูกอีก2ยังเรียนหนังสืออยู่จะบอกไม่ถูกตอนนั้นพี่สงสารเขาตอนที่ว่าเขาไปว.4มา5วันแล้วยังไม่ได้มาพักผ่อนเลยพอวางเป้พอยังไม่ทันนั่นนะหัวหน้าก็ตามไปอีกแล้วมีที่นู่นที่นี่อะไรเปลือกไม่หอมอะไรไปอีกแล้วนี่เนี่ยชีวิตของคนเราแต่ทำใจไว้แล้วค่ะอะไรจะเกิดก็ให้เกิด
4: ก็เป็นห่วงอะค่ะกลัวเขาจะไปเจออะไรที่สิ่งไม่คาดคิดนะคะกลัวจะไปเจอพานกลัวจะไปเจอสัตว์ป่าอันตรายมันเยอะอะค่ะอยากให้เขาดูแลสุขภาพเวลาเข้าไปในป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าข้างหลังยังมีลูกมีครอบครัวมีพ่อมีแม่คอยเขาอยู่
5: พื้นป่าทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เป็นของพวกผมไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง
6: ก็อยากให้คนไทยทั้งประเทศหรือทั้งชาตินะครับช่วยผมดูแลรักษาป่าครับ
7: เพื่อจะได้ป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีแหล่งน้ำ
8: ถ้าเกิดว่าไม่มีพื้นป่าที่สมบูรณ์ไม่มีแหล่งน้ำก็อาจจะไม่มีชีวิตต่อไปนะครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิ่งฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 10:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ายเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้

อุมีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสการเรหิยะทาระหังอารโปปิเตหิอภิปูชยามาข้าพเจ้า

บูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพุตโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพระเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกรรมปะมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุม

โปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากธรรมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใคร

เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตวรตาธิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้า

กรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวะสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธามะหังตะมะระนังสิระสาชิเนนทังข้าพเจ้าว่า

วยเสียนกล่าวพุทธัสสาหัสสมิทาโสวพุทโธเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธัสสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตันจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า

ตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรนังอันยังพุทโธเมสรนัง

ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัตเชนวัตทายังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปะสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้

ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้า

ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตตาธิคุณโยคะวะเสนไซโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติ

โลกที่ชั่ววันธามะหังตะมะหะรังวะระธรรมะเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพปานีนังสะระนังเขมมุตตะมังพระธรรมใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติกทานังวันธามิตังสิเรนะหังข้าพระเจ้าไหว้พระ

ั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมัสสาหัสสมิทาโสวธรรมโมเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมัสสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตัญจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมัสเสวสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้า

จวัตเชนวัตไทยยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา

ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหาตุอัต

การสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลละ

คู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตร

สัทธัมมะโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธัพพิโทอริยปุคคลสังฆเศรษฐโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันธามหังตะมริยานะขนังสุสุดทางข้าพระเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์

็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสร้างโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสร้าง

ซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัตเชนวัตไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาส

ปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สร้างโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จง

0: จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้เป็นช่วงที่สองซึ่งจะได้อธิบายขยายความบทธรรมะในช่วงนี้เราจะพูดถึงช่วงของการทำวัดเย็นการทำวัดเย็นก็จะมีอยู่บทหนึ่งซึ่งญาติโยมก็ฟังแล้วบางครั้งก็สงสัยบางครั้งก็มีความเข้าใจในเบื้องต้นที่บอกว่าทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจดังพระอาทิตย์ทำบัวให้บาน
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมากับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะในหมวดคำศัพท์ของเรานะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดของการซื้อสินค้าค่ะคุณผู้ชมที่เคยเดินทางไปเที่ยวที่เมืองลาวนะคะคงจะต้องมีการต่อรองเรื่องการซื้อสินค้ากันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะและคงจะมีคำศัพท์นะคะที่ติดค้างมาจากเมืองลาวบ้างนะคะว่าแปลว่าอะไรกันบ้างการนะคะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวก็จะทำให้เราใช้ประโยชน์จากการเดินทางและการสื่อสารของคนลาวได้นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีคำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อสินค้าค่ะคุณผู้ชมไปเลยนะคะคำแรกนะคะคำว่าขายหน่อยขายหน่อยหมายถึงขายย่อยค่ะหรือขายปลีกนั่นเองนะคะไปต่อค่ะ

คิดไรคิดไรหมายถึงคิดเงินนั่นเองนะคะไปต่อนะคะเท่าไหร่เท่าไหร่เป็นคำถามในการซื้อขายสินค้าค่ะอย่าลืมนะคะเท่าไหร่หมายถึงเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำนี้ต้องเรียนรู้ค่ะเพราะคำนี้จำเป็นค่ะเราจะได้สินค้าราคาถูกและคุณภาพดีจากเมืองลาวกลับบ้านค่ะคือคำว่าลดราคาลดราคาลดแปลว่าลดค่ะส่วนคำว่าราคาก็หมายถึงราคารวมกันเป็นลดราคาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะห้านขายค้ำห้านขายค้ำห้านหมายถึงร้านค่ะนะคะส่วนคำว่าค้ำหมายถึงทองนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะอย่าจำสับสนนะคะคำว่าค้ำหมายถึงทองห้านขายค้ำจึงหมายถึงร้านขายทองนั่นเองค่ะไปต่อนะคะอีกร้านหนึ่งค่ะห้านขายมุงห้านขายโมงโมงหมายถึงนาฬิกาค่ะเพราะฉะนั้นคนลาวถามว่าจักโมงหมายถึงนะคะช่วงนี้นะคะเป็นเวลาเท่าไหร่นั่นเองค่ะห้านขายโมงหมายถึงร้านขายนาฬิกาค่ะไปต่อนะคะร้านนี้ก็จำเป็นเหมือนกันค่ะเพราะเป็นคำรวมเกี่ยวกับร้านขายสินค้าต่างๆนะคะคำนี้คือคำว่าห้านขายเครื่องห้านขายเครื่องคุณผู้ชมคะคำนี้สำคัญค่ะเครื่องหมายถึงสินค้าค่ะเครื่องหมายถึงสินค้านะคะเพราะฉะนั้นคนไทยนิยมใช้คำว่าร้านขายของคนลาวก็จะไม่เข้าใจนะคะต้องใช้ว่าห้านขายเครื่องหมายถึงร้านขายสินค้านั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวจากคำศัพท์ก็ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะวันนี้เรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อสินค้านั้นมีคำว่าอะไรบ้างถ้าคุณผู้ชมนะคะจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ยังได้นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องพยัญชนะสระวรรณยุกต์ค่ะเพราะเราจะสอนในช่วงต่อไปนะคะเอาแค่เสียงไว้ก่อนนะคะและความหมายค่ะไปกันเลยนะคะคำแรกค่ะขายย่อยขายย่อยหมายถึงขายย่อยหรือขายปลีกค่ะต่อไปนะคะคิดไรคิดไรหมายถึงคิดเงินค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำถามค่ะเท่าไหร่เท่าไหร่หมายถึงเท่าไหร่นั่นเองนะคะไปต่อค่ะลดราคาลดราคาแปลว่าลดราคาค่ะคุณผู้ชมคะห้านขายคำห้านขายคำหมายถึงร้านขายทองค่ะถ้าเป็นห้านขายมุงห้านขายมุงก็จะหมายถึงร้านขายนาฬิกานะคะส่วนคำสุดท้ายค่ะห้านขายเครื่องห้านขายเครื่องหมายถึงร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าโดยทั่วไปนะคะคุณผู้ชมคะถ้าครั้งต่อไปเดินทางไปลาวนะคะอย่าลืมไปแวะที่ห้านขายคำหมายถึงร้านขายทองค่ะและนะคะอย่าลืมนะคะซื้อนาฬิกากลับมาฝากนะคะคนที่บ้านค่ะเราก็ต้องไปที่ห้านขายโมงห้านขายโมงแปลว่าร้านขายนาฬิกานะคะการเรียนรู้คำศัพท์นะคะเบื้องต้นและเดินทางไปใช้คำศัพท์เหล่านั้นด้วยตัวของคุณผู้ชมเองค่ะจะทำให้การท่องเที่ยวในเบื้องลาวนะคะครั้งนี้ออกอรรถรสมากกว่าครั้งอื่นๆที่เคยเดินทางไปนะคะวันนี้คุณผู้ชมได้คำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อสินค้าไปแล้วนะคะและคำที่สำคัญที่สุดคือคำว่าลดราคาอย่าลืมนะคะลดราคาหมายถึงลดราคานั่นเองนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์นะคะและรู้จักความหมายของคำศัพท์เหล่านั้นไปแล้วในช่วงนี้นะคะเราก็จะเอาคำศัพท์นั้นค่ะมาเรียนรู้ภาษาลาวกันนะคะการเรียนภาษาลาวด้วยคำศัพท์ก็จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจคำศัพท์และความหมายเพิ่มมากขึ้นค่ะเรามารู้จักหน้าตาของพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะคำแรกค่ะคือคำว่าขายย่อยขายย่อยคุณผู้ชมคะเริ่มต้นนะคะจากค่ะขอใครขอใครเขียนแบบนี้นะคะในภาษาลาวค่ะหัวโตสักหน่อยนะคะ

ม้วนจากหัวค่ะลงมาด้านล่างนะคะบวกด้วยสระอาค่ะสระอามีหัวนะคะม้วนหัวจากข้างบนค่ะลงมาด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะตัวต่อไปค่ะย่อยุ่งย่อยุ่งออกเสียงยากสักหน่อยนะคะแต่ถ้าใครนะคะสามารถออกภาษาถิ่นเหนือหรือภาษาถิ่นอีสานได้ก็จะออกเสียงคำนี้ได้ค่ะเพราะจะเป็นเสียงขึ้นจมูกสักหน่อยนะคะออกเสียงว่าย่อยุ่งย่อยุ่งแต่รูปเขียนเหมือนยอยักษ์ค่ะแต่รูปเขียนเหมือนยอยักษ์นะคะขึ้นไปเลยค่ะออกเขียนตัวกลมๆสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะเราได้คำว่าขายแล้วนะคะไปต่อค่ะคำว่าย่อยย่อยเสียงสั้นนะคะพอเสียงสั้นคุณผู้ชมคะเป็นเสียงขึ้นจมูกค่ะนะคะเราก็ใช้พยัญชนะตัวเดิมค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะย่อยุ่งไปเลยค่ะย่อยุ่งนะคะใส่สระอค่ะคุณผู้ชมคะสระอในภาษาลาวถ้ามีตัวสะกดเขียนเป็นรูปออโออโอเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะไปที่ออโอนะคะออโอค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนคุณผู้ชมอย่าใช้เส้นเลยไปนะคะถ้าเลยไปจะเขียนผิดรูปค่ะนะคะอันนี้คืออโอหรืออ่างในภาษาไทยนั่นเองค่ะปิดท้ายค่ะคุณผู้ชมด้วยพยัญชนะสะกดค่ะตัวเดิมเลยค่ะยอยุงยอยุงเขียนค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณจะใช้นะคะพยัญชนะสะกดด้วยนะคะยอยุงต้องออกเสียงยอยด้วยนะคะต้องออกเสียงยอยุงในคำนี้จึงออกเสียงว่ายอยขายยอยไปต่อเลยค่ะคำต่อไปคิดไลคิดไลหรือคนลาวอาจจะพูดสั้นๆว่าไลไลก็หมายถึงมาคิดเงินหรือมาไล่เงินนั่นเองค่ะในภาษาลาวนะคะเริ่มเลยค่ะคำนี้เขียนง่ายค่ะคุณผู้ชมเพราะเขียนเหมือนรูปสระในภาษาไทยค่ะแต่เรามาดูพยัญชนะกันดีกว่านะคะพยัญชนะค่ะตัวแรกเลยนะคะข้อควายข้อควายแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะควายที่ไหนมี2หัวคะควายที่เมืองลาวค่ะเพราะพยัญชนะข้อควายมี2หัวค่ะคุณผู้ชมลากจากข้างล่างนะคะหมุนขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะเราก็จะได้ข้อควายสะกดตรงตัวค่ะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยลากเลยค่ะจากด้านล่างนะคะม้วนหัวขึ้นไปข้างบนค่ะใส่สระอิค่ะคุณผู้ชมสระอิภาษาลาวไม่จรดกันนะคะสระอิค่ะนะคะเราก็จะได้คำว่าคิดนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำว่าลายสระไอไม้ไม้หรือไม้ไม้ตัวเดียวกันนะคะไปเลยค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะหางจะยาวสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมก็ใช้ล่อลิงล่อลิงใส่ไปเลยค่ะล่อลิงนี่คือลิงในภาษาลาวนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะได้คำว่าคิดไลคิดไลค่ะคุณผู้ชมหมายถึงคิดเงินนะคะไปต่อค่ะไปดูร้านดีกว่านะคะห้านขายคำห้านขายคำคุณผู้ชมคะห้านนะคะออกเสียงเฮ้อนะคะเป็นเสียงห้องเฮื่อนห้องเฮื่อนคุณผู้ชมอย่าสับสนนะคะลากขึ้นไปเลยค่ะเหมือนรอเรือค่ะแต่หางตอนปลายตวัดขึ้นนะคะหางตอนปลายตวัดขึ้นออกเสียงเหมือนหอนกฮูกในภาษาไทยค่ะสะกดเหมือนภาษาไทยเลยนะคะใส่สระอาค่ะนะคะบวกด้วยน่อนกค่ะหัวอยู่ข้างบนนะคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะส่วนคำว่าขายเหมือนกันค่ะขอไข่ค่ะหัวใหญ่นะคะลากลงมามีหยักปลายนะคะสระอาค่ะย่อยุ่งปิดท้ายนะคะและจบด้วยคำว่าค่ำค่ำเขียนเหมือนไทยนะคะคอควายค่ะนะคะและสระอามแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าห้านขายคำไปต่อนะคะห้านขายโมงห้านขายโมงเราได้คำว่าห้านไปแล้วนะคะขายเราก็ได้ไปแล้วค่ะเราจะมาเรียนรู้การเขียนสะกดคำว่าโมงนะคะในภาษาลาวค่ะเริ่มเลยนะคะสระโอค่ะคุณผู้ชมลากจากหัวด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะโค้งลงมานิดนึงนะคะส่วนพยัญชนะตัวต่อไปต้องจำแล้วล่ะค่ะนะคะมอแมวมอแมวหมายถึงมอม้าค่ะเริ่มจากตรงไหนคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ต้องเริ่มจากหัวเหมือนเดิมนะคะการที่เรารู้ว่าการเขียนนะคะ

0: ชนะภาษาลาวเริ่มจากตรงไหนจะทำให้เราสามารถอ่านลายมือของคนลาวและอาจจะอ่านป้ายโฆษณาโดยใช้รูปนะคะเหมือนตัวอักษรเขียนในภาษาลาวได้ค่ะเพราะฉะนั้นม้วนหัวค่ะคุณผู้ชมม้วนหัวม่อแมวจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะลงมาอีกครั้งนึงค่ะปิดท้ายด้วยง่องัวง่องัวอย่าลืมนะคะหางยาวนะคะม้วนหัวข้างบนค่ะง่องัวหรืององูหางยาวเลยบรรทัดค่ะไปต่อที่คำสุดท้ายของวันนี้นะคะห้านขายเคืองคุณผู้ชมได้คำว่าห้านไปแล้วขายไปแล้วนะคะคำสุดท้ายค่ะเคืองเคืองสระเอือค่ะคุณผู้ชมสะกดเหมือนภาษาไทยนะคะสระเอือประกอบด้วยสระเอค่ะนะคะออโอค่ะนะคะและสระเอือด้านบนนะคะสระเออโอสระอือกลายเป็นสระเอือในภาษาลาวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเคืองเราก็ใส่พยัญชนะต้นค่ะคอควายนะคะอย่าลืมนะคะมี2หัวค่ะม้วนเข้าม้วนเข้าค่ะคุณผู้ชมลากขึ้นไปแล้วลงมาข้างล่างค่ะปิดท้ายด้วยงองัวจำได้แล้วใช่ไหมคะหางยาวนะคะงองัวจบด้วยที่รูปวรรณยุกต์เอค่ะเราก็จะได้คำว่าห้านขายเคืองแล้วนะคะคุณผู้ชม
1: สบายดี
2: สบายดีห้านเจ้าขายย่อยบ
1: อแม่นแล้วท่านต้องการซื้อหยัง
2: ค่อยต้องการซื้อเสื้อ
1: ท่านต้องการตัวนี้บ
2: อโอ้งามหลายแต่ค่อยมากตัวนั้น
1: ตัวนั้นใส่ผ้าสนิทดีเจ้าใส่แล้วเป็นตะเบิงแท้
2: ๆค่อยลองนุ่งได้บอ
1: เซินโลดห้องลองเครื่องอยู่หลังห้าน
2: คันสั้นค่อยลองเบอร์เอ็นเดอร
1: ์คันสั้นก็ตัวนี
2: ้เจ้าขอบใจหลายค่อยนุ่งตัวนี้ได้ค่อยเอาตัวนี้แหละ
1: ต้องการอย่างอีกบ
2: อค่อยยังต้องการสายคอเจ้ามีบ
1: อยู่ห้านข่อยบ่มีแต่ข่อยหูจักห้านขายสิบอกทางเจ้าเด้อ
2: ขอบใจหลาย
1: อยู่ละเลาะนี่แหละบ่ไก่ปานใด
2: คิดลายเดทั้งหมดราคาเท่าไหร
1: ่ทั้งหมด 29,000 กีบ
2: หลุดได้บ
1: อมันหลุดอยู่แล้วเอานํา 27,000 กีบไป
2: 26,000 กีบเนาะ
1: ตกลง26,000 กีบก็ได
2: ้มีเงินนับเบิ่งดูครบละบ
1: อครบแล้วขอบใจหลายๆที่มาอุดหนุน
2: เจ้าห้านขายค้ำไปทางใดล่ะ
1: ย่างไปซื้อนี่อีก2ห้อยแมตแล้วก็เลี้ยวซ้าย
2: ตั้งอยู่บนไหน
1: ตั้งอยู่กงขามห้านขายมง
2: โอ้ค่อยคิดออกแล้วขอบใจเจ้าหลายๆ
1: เจ้ามื้ออื่นค่อยสิไปขายเสื้ออยู่ตลาดเซาเซิญเจ้าไปอุดหนุนนำแน่เด้อ
2: เจ้าขอลาก่อนเด้อ
1: ลาก่อนโชคดี
2: โชคดีเช่นกัน
0: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมฟังบทสนทนาข้างต้นแล้วเข้าใจหรือเปล่าคะถ้ายังไม่เข้าใจนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะนำประโยคนะคะจากบทสนทนาข้างต้นมาขยายค่ะหรือมาอธิบายเพิ่มเติมให้ชัดเจนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ในประโยคต่างๆว่าหมายถึงอย่างไรนะคะและใช้ต่างจากภาษาไทยอย่างไรบ้างค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ประโยคนะคะรู้ว่าอะไรนะคะเป็นส่วนต้นอะไรเป็นคำนามอะไรเป็นคำลงท้ายและอะไรเป็นคำถามก็จะช่วยให้เราเข้าใจภาษาลาวมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะไปที่ประโยคแรกเลยนะคะประโยคแรกของเราค่ะเจ้าหนุ่งแล้วเป็นตาเบิงแท้ๆเจ้าหนุ่งแล้วเป็นตาเบิงแท้ๆหมายถึงคุณใส่แล้วดูดีจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าเป็นตาเบิงเป็นตาเบิงแปลว่าดูดีค่ะคุณผู้ชมสามารถยืมคำนี้ไปใช้กับการชมคนก็ได้นะคะเช่นคุณดูดีจังเจ้าเป็นตาเบิงนะคะคุณผู้ชมคะเป็นตาเบิงแปลว่าดูดีค่ะส่วนคำลงท้ายคำว่าแท้ๆต้องพูด2ครั้งเสมอนะคะ หรือส

ใส่มายมกทุกครั้งค่ะแท้ๆนะคะจะหมายถึงจริงๆค่ะไปใหม่นะคะเจ้าหนุ่งแล้วเป็นเต่าเบิงแท้ๆหมายถึงคุณใส่แล้วดูดีจริงๆค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะห้องล้องเคืองอยู่หลังฮ้านห้องล้องเคืองอยู่หลังฮ้านหมายถึงห้องรองเสื้ออยู่ด้านหลังร้านค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์นะคะในประโยคนี้ค่ะคำว่าเคืองในภาษาลาวนะคะแปลได้หลายความหมายมากเลยค่ะแต่ในบริบทนี้นะคะเราจะหมายถึงเสื้อผ้าค่ะเพราะเราพูดเรื่องเสื้อผ้าอยู่เพราะฉะนั้นคำว่าเคืองจึงหมายถึงเสื้อผ้านั่นเองนะคะลองใหม่อีกสักครั้งนะคะห้องล่องเคืองอยู่หลังห้านหมายถึงห้องรองเสื้ออยู่ด้านหลังค่ะไปต่อนะคะอยู่ล้อเลาะนี่แหละอยู่ล้อเลาะนี่แหละหมายถึงอยู่แถวแถวนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าล้อเลาะต้องใช้สองครั้งหรือใช้มยมกนะคะภาษาลาวเรียกว่าหมายซ้ำค่ะหมายก็คือเครื่องหมายนะคะใส่ไปแล้วพูดซ้ำสองครั้งค่ะหรือเป็นมยมกในภาษาไทยนะคะอยู่ล้อเลาะนี่แหละหมายถึงอยู่แถวแถวนี่ล่ะส่วนคำว่านี่แหละก็แปลได้นะคะว่านี่ล่ะใช้ใกล้เคียงกันค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะบ่ไก่ปันไดบ่ไก่ปันไดหมายถึงไม่ไกลเท่าไหร่นักหรอกค่ะคุณผู้ชมบ่หมายถึงไม่นะคะบ่หมายถึงไม่ค่ะไก่ปันไดแปลว่านักหรอกค่ะนักหรอกนะคะคุณผู้ชมคะอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเราจะเรียนรู้คำลงท้ายในภาษาลาวหรือคำถามในภาษาลาวนะคะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมเรียนรู้กับเราไปเรื่อยๆนะคะได้นะคะเรียนรู้ประโยคไปทีละนิดทีละหน่อยเราก็จะเข้าใจภาษาลาวได้มากยิ่งขึ้นค่ะเรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าวันนี้คุณผู้ชมใช้ประโยคภาษาลาวนะคะได้หรือเปล่าหรือคุณผู้ชมจะร่วมออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องการออกเสียงวรรณยุกต์อาจจะเสียงผิดเพี้ยนไปบ้างแต่คนลาวก็คงให้อภัยแหละค่ะเพราะภาษาลาวนะคะสามารถออกเสียงคำหนึ่งด้วยสำเนียงภาคเหนือด้วยสำเนียงภาคกลางหรือด้วยสำเนียงภาคใต้ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะสบายใจขึ้นแล้วใช่ไหมคะถ้าสบายใจขึ้นแล้วเราก็ลองมาออกเสียงประโยคในภาษาลาวช้าๆไปด้วยกันแบบนี้นะคะประโยคแรกค่ะเจ้าหนุ่งแล้วเป็นตาเบิงแท้ๆเจ้าหนุ่งแล้วเป็นตาเบิงแท้ๆหมายถึงคุณใส่แล้วดูดีจริงๆไปต่อนะคะห้องล้องเคืองอยู่หลังฮ้านห้องล้องเคืองอยู่หลังฮ้านหมายถึงห้องรองเสื้ออยู่ด้านหลังร้านค่ะอยู่ล้อเลาะนี่แหละอยู่ล้อเลาะนี่แหละหมายถึงอยู่แถวแถวนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนะคะบ่ไก่ปันไดบ่ไก่ปันไดแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าไม่ไกลเท่าไหร่นักหรอกค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะผ่านคำศัพท์ค่ะผ่านรูปการใช้ประโยคหรือทำให้เรารู้จักนะคะภาษาลาวได้แคบขึ้นค่ะการที่เรารู้จักภาษาลาวได้แคบเข้านะคะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สนทนาซึ่งเป็นคนไทยและคนลาวกระชับความสัมพันธ์ได้แคบเข้าตามไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นหวังว่าคุณผู้ชมคงจะยังไม่เบื่อกับการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะภาษาลาวไม่ได้ยากค่ะเพียงแค่เราเปิดใจนะคะหาจุดต่างค่ะว่าอะไรคือจุดต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาลาวมากขึ้นแล้วที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมคะเราเปิดประตูสู่อาเซียนค่ะการเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านและภาษาลาวเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับไทยมากที่สุดเราอย่าละเลยในการเรียนรู้ภาษานะคะเพราะสักวันหนึ่งถ้าเราทิ้งนะคะระยะห่างของการเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านอาจจะทำให้เราไม่เข้าใจกันและระยะห่างนั้นก็จะเพิ่มขึ้นกลายเป็นความขัดแย้งหรือความไม่ลงรอยกันได้จากคำศัพท์เพียงไม่กี่คำนะคะเพราะฉะนั้นรายการเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมคงจะเรียนรู้ภาษาลาวนะคะทั้งเรื่องคำศัพท์คุณผู้ชมจะได้ฝึกฟังบทสนทนาภาษาลาว

0: และคุณผู้ชมก็ยังจะได้เรียนรู้ประโยคในภาษาลาวด้วยค่ะการเรียนรู้ทั้งหมดนี้นะคะก็จะนำไปสู่การเข้าใจภาษาการเข้าใจภาษาก็จะนำไปสู่การเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมคุณผู้ชมคะหากเราเข้าใจสังคมเข้าใจวัฒนธรรมโดยผ่านการเข้าใจภาษาก็น่าจะเป็นความเข้าใจของคนทั้งสองประเทศที่อยู่ยืนยงนะคะคุณผู้ชมช่วยกันเรียนรู้ภาษาลาวเผยแพร่ภาษาลาวในฐานะภาษาประจำชาติของประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอาเซียนของเราอีกประเทศนึงค่ะคุณผู้ชมคะ
1: พัฒนาการด้านการกีฬาของลาวขยายตัวอย่างมากโดยมีหน่วยงานที่ดูแลคือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพราะการเล่นกีฬานอกจากจะสร้างร่างกายให้แข็งแรงแล้วยังเป็นการสร้างสังคมสร้างความสามัคคีและสร้างกิจกรรมให้คนในสังคมได้มาพบปะกันอีกด้วยคนลาวโดยทั่วไปนิยมชมกีฬาเห็นได้จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับท้องถิ่นจะมีประชาชนให้ความสนใจไปร่วมเชียร์และร่วมชมจำนวนมากสิ่งหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของกีฬาในลาวก็คือจะมีสนามกีฬาเพิ่มขึ้นหลายแห่งในตัวเมืองหรือแขวงใหญ่ๆโดยแต่ละแขวงจะมีสนามกีฬาประจำแขวงเพื่อการแข่งขันกีฬาภายในหรือกีฬาภายในแขวงหรือเมืองนอกจากนี้ยังมีสนามกีฬาแห่งชาติที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งลาวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ลาวมีหนังสือพิมพ์เฉพาะข่าวกีฬาอยู่หลายฉบับซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระแสการตื่นตัวของการกีฬาในประเทศลาวข่าวที่รายงานก็มีทั้งผลการแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่นระดับเมืองและระดับแขวงรวมถึงการรายงานข่าวกีฬาสากลต่างๆเช่นเดียวกับประเทศไทยทั้งนี้กีฬายังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมสัมพันธไมตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศดังจะเห็นว่าประเทศไทยและลาวมีการแข่งขันกีฬาแบบทวิภาคีอยู่หลายประเภทอาทิกอล์ฟฟุตบอลรถจักรยานและโดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่นเช่นการแข่งเรือซึ่งถือเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะในภาคอีสานของประเทศไทยดังจะเห็นว่าจังหวัดที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศลาวเมื่อมีประเพณีการแข่งเรือก็จะมีเรือจากฝั่งลาวเข้ามาร่วมแข่งขันด้วยซึ่งมีการชิงถ้วยรางวัลพระราชทานหลายสนามและการแข่งเรือยาวประเพณีก็ได้มีการพัฒนาการฝึกซ้อมร่วมกันระหว่างฝีพายไทยและลาวจนปัจจุบันฝีพายลาวเข้ามาพายเรือในฝั่งไทยซึ่งพบเห็นโดยทั่วไปกลับมากล่าวถึงกีฬาสากลในลาวบ้างปัจจุบันประเทศลาวมีการแข่งขันฟุตบอลลีกเช่นเดียวกับประเทศไทยแม้ว่าจะมีทีมฟุตบอลไม่มากนักแต่ก็เป็นการเริ่มต้นของการพัฒนากีฬาฟุตบอลในประเทศลาวการมีสนามแข่งขันเพิ่มขึ้นและในอนาคตนักกีฬาเหล่านี้ก็จะกลายเป็นนักกีฬาอาชีพซึ่งปัจจุบันนักฟุตบอลของทีมฟุตบอลไทยหลายคนมาจากประเทศลาวดังนั้นจากกระแสการตื่นตัวด้านการกีฬาของประเทศลาวนั้นส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวกับการกีฬาทั้งอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้านักกีฬาและธุรกิจเชื่อมโยงได้รับอานิสงส์ของการพัฒนากีฬาตามไปด้วยดังนั้นกีฬาจึงไม่ได้สร้างแค่สุขภาพร่างกายความรักความสามัคคีเท่านั้นแต่ยังสร้างเศรษฐกิจอีกด้วยเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากกว่าที่เคยเช่นเคยครับอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะมาพูดคุยเรื่องญาติพี่น้องสองฝั่งโขงก็คือไทยกับลาวเนี่ยแหละครับเชิญครับ
1: ครับบนสายของแม่น้ำโขงที่ยาวมากตั้งแต่ตอนใต้ของจีนลงมานะครับเลื่อยไปจนกระทั่งถึงกัมพูชาเนี่ย
0: ร
1: เราจะเห็นได้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันก็คือไทยลาวนะครับกลุ่มไทยลาวเนี่ยก็มีพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองเดี๋ยวก็สร้างตามแม่น้ำโขงจากภาคเหนือลงไปนะครับเดี๋ยวก็สร้างตามลำแม่น้ำโขงขึ้นไปพัฒนาการทางประวัติศาสตร์หลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับก็มีการแผ่ขยายตัวเส้นทางคมนาคมที่สำคัญก็คือสายน้ำแม่น้ำโขงนะครับจะมีที่ราบลุ่มเยอะแยะมากเลยที่ราบลุ่มอันกว้างขวางเนี่ยก็จะก่อให้เกิดเมืองนะครับแล้วก็ถ้ามีสายน้ำที่เชื่อมต่อกันออกไปที่เราเรียกว่าสายน้ำสาขาถ้าเป็นสายน้ำใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนอยู่เยอะก็จะมีเมืองที่เป็นเมืองศูนย์กลางใหญ่ๆตั้งอยู่ตรงที่เป็นจุดบรรจบของแม่น้ำที่หลวงพระบางนะครับก็จะมีหลวงพระบางเป็นเมืองใหญ่เพราะว่ามีแม่น้ำอูไหลบรรจบแม่น้ำโขงหรือว่าตรงเชียงแสนเนี่ยก็มีสายน้ำเข้ามาบรรจบเชียงแสนก็เลยกลายเป็นเมืองใหญ่ในอดีตเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน

0: ชาติพันธุ์เดียวกันก็ยังมีพัฒนาการทางด้านศาสนาอีกนะครับพุทธศาสนานิกายหินยานหรือว่าเถรวาทเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เข้ามาทำให้ความหลากหลายของชาติพันธุ์แม้ว่าเราจะบอกว่าเอ้ยเราเป็นเหมือนใกล้เคียงกันนะแต่ที่จริงเราคนละชาติพันธุ์นะครับอย่างเช่นถ้าใครไปที่นครพนมก็จะบอกว่าที่นครพนมนะครับมีหลายชาติพันธุ์ด้วยกันกลุ่มพูดไทยกลุ่มไทยพวนกลุ่มอะไรเงี้ยเขาก็จะแบ่งแยกย่อยกันออกไปอีกแต่ละกลุ่มก็จะพยายามสร้างอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นมาแต่คราวนี้พุทธศาสนาเนี่ยจะกลายเป็นตัวเชื่อมความหลากหลายทางชาติพันธุ์ก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวด้วยความคิดความฝันทางด้านพุทธศาสนาเหมือนกันเราลองดูในเขตของภาคอีสานนะครับสิ่งซึ่งตกค้างเป็นโบราณสถานที่อยู่กับเราก็คือหินเช่นปราสาทหินพิมายปราสาทหินพนมรุ้งนะครับกลุ่มปราสาทหินเนี่ยเป็นกลุ่มที่อธิบายถึงอิทธิพลหรือว่าความสัมพันธ์กับเมืองในกัมพูชาที่เราเรียกว่าพระนครหลวงหรือว่าอังกอร์วัดอังกอร์ธมนะครับในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าพระธาตุนะครับพระธาตุที่ใหญ่มากเลยก็คือพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นะครับพระธาตุรองลงมาที่สำคัญมากในเขตของฝั่งอีสานก็คือพระธาตุนครพนมพระธาตุพนมนะครับในขณะที่เชียงรายเชียงใหม่ก็มีพระธาตุนะครับมีวัดสำคัญเต็มไปหมดรวมทั้งเชียงแสนเชียงใหม่อะไรก็เป็นเรื่องราวของพระธาตุดังนั้นในกลุ่มของพื้นที่ไทยลาวตรงนี้เราก็จะเห็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ1เป็นเรื่องของปราสาทหินปราสาทหินก็เป็นพัฒนาการอยู่ประมาณ900ถึง 1,000 ปี
1: ครับ
0: ส่วนพระธาตุเนี่ยจะเป็นการแผ่ขยายอยู่ในช่วง500ปีลงมานะครับที่มีการสร้างบ้านแปลงเมืองต่างๆด้วยเหตุนี้นะครับเวลาเราบอกว่า2ฝั่งโขงเป็นญาติ
1: พี่น้องกัน
0: นะครับที่เราพยายามใช้คำว่าญาติพี่น้องเพราะว่าเป็นญาติเป็นเครือญาติกันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในกรณีของพระมหากษัตริย์ที่ครองเมืองเชียงใหม่หลวงพระบางเวียงจันทน์ที่เราเรียกว่าพระเจ้าชัยเชษฐานะครับ
1: ครับ
0: พระเจ้าชัยเชษฐาเริ่มต้นที่ครองเชียงใหม่นะครับแต่ต่อมาเมื่อหลวงพระบางเนี่ยว่างเว้นจากการมีกษัตริย์นะครับก็อัญเชิญพระเจ้าชัยเชษฐาซึ่งนับเครือญาติกันแล้วก็อยู่ในขั้นที่น่าจะเชิญพระเจ้าชัยเชษฐาไปครองได้พระเจ้าชัยเชษฐาก็เลยเดินทางจากเชียงใหม่ไปครองเมืองหลวงพระบางเห็นไหมครับว่าทั้งเชียงใหม่และหลวงพระบางชี้ให้เห็นว่านี่คือเครือญาติกันอย่างชัดเจนเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับตอนที่รัฐบาลกรุงเทพได้จัดระเบียบการปกครองแบบมหาดไทยใหม่กรุงเทพเนี่ยก็มองเห็นความเป็นเครือญาติของลาวนะครับลาวในภาคอีสานแบ่งออกเป็น3มณฑลเลยนะครับแรกๆเลยก็คือลาวตรงโคราชเนี่ยเรียกว่าลาวกลางนะครับตรงอุบลราชธานีเรียกว่าลาวกาวตรงอุดรธานีบริเวณแถวนั้นเรียกว่าลาวพวนในที่เมืองเหนือทั้งหมดนะสร้างเป็นมณฑลลาวเฉียงนะครับก็คือเฉียงจากโคราชลาวกลาง
1: เรียกกันตรงๆตามทิศทางเลย
0: นี่ก็คือสายตาจากกรุงเทพเมื่อเข้าไปจัดระเบียบการปกครองในเขตภาคเหนือและภาคอีสานกรุงเทพมองเห็นเครือญาติลาวนะครับ
1: ทั้งหมด
0: ทั้งในเขตภาคเหนือภาคอีสานและลาวด้วยกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะครับว่าเมื่อมองจากสายตาของคนข้างนอกสองฝั่งโขงเป็นเครือญาติกันนะครับเป็นเครือญาติแล้วก็เห็นพุทธศาสนาหินยานหรือว่าเถรวาทเนี่ยเป็นองค์สำคัญเป็นทิศทางที่สำคัญพุทธศาสนาเถรวาทเนี่ยในราวประมาณสัก300ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็กลายเป็นพุทธศาสนาที่ฟื้นนะครับที่ก่อให้เกิดการสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่อีกครั้งหนึ่งในพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองในรอบ 1,000 ปีนะครับของสองฝั่งโขงเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นผ่านไปช่วงหนึ่งบ้านเมืองที่เคยดำรงอยู่เนี่ยมันก็ล้มสลายไปซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลใดจะเป็นโรคระบาดเรื่องของเศรษฐกิจการค้าหรือว่าการผลิตเนื่องจากว่าไม่มีหลักฐานตกค้างแต่พอผ่านไปอีกหลายร้อยปีนะมีการฟื้นคืนชีพมาอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง300ปีก่อนหน้าเราเนี่ยก็มีคูบาขี้หอมคูบาขี้หอมเนี่ยเป็นตำนานที่โด่งดังมากของริมแม่น้ำโขงเลยนะครับมีหลายคนถามว่าทำไมคูบาถึงขี้หอมนะครับคำอธิบายก็คือเป็นพระที่ได้รับการเคารพอย่างยิ่งแม้แต่ขี้ของคูบา
1: เนี่ยแม้แต่อุจจาระของท่านเนี่ย
0: ยังหอมเลย
1: เราก็ยังเคารพเลย
0: ใช่แสดงว่าพระองค์นี้เป็นที่เคารพนอบมากคูบาขี้หอมนี่ก็คือผู้ที่ทำให้จำปาสักนะครับได้ ฟื้นขึ้นมาเป็นอาณาจักรใหญ่ของภาคใต้ลาวนะคร
1: ับ
0: จนถึงทุกวันนี้เลยนะครับทำให้พระธาตุพนมเนี่ยได้รับการบูรณะฟื้นฟูและสร้างเมืองแถวนั้นขึ้นมาอีกมากและกลายเป็นศูนย์กลางของสองฝั่งโขงตรงกลางเลยเพราะว่าที่เวียงจันทน์นั้นมีพระธาตุหลวงเวียงจันทน์อยู่แล้วนี่ก็คือพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองหลังจากนั้นมาชุมชนทั้งสองฝั่งโขงก
1: ็
0: เติบโตเรื่อยมาแต่ที่จริงแล้วเมืองหลวงเวียงจันทน์เนี่ยที่ตั้งติดริมแม่น้ำโขงเนี่ยถ้าเรามองในโลกของความเป็นญาติมิตรนะฝ
1: ั
0: ่งตรงข้ามเมืองตรงข้ามกับเวียงจันทน์นะก็คือเมืองบริวารของเวียงจันทน์นั่นเองใช่ไหมครับมันเหมือนเมืองธนบุรีตั้งอ่ะก็มีฝั่งกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองบริวารนะเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเวียงจันทน์แต่เมื่อแยกออกเป็น2ประเทศเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมประเทศลาวจึงมาตั้งเมืองหลวงอยู่ริมแม่น้ำโขงนะไม่กังวลถึงความมั่นคงปลอดภัยระหว่างประเทศเลยที่จริงแล้วเขาตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเพราะว่าตรงนั้นน่ะก็คือญาติมิตรกันอย่างเช่นถ้าเรามองดูนะครับจังหวัดอุดรธานีเนี่ยจ
1: ัง
0: หวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม
1: ่
0: นะครับเป็นผลจากการแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับเขตของฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสได้ลาวไปฝรั่งเศสก็มีข้อกำหนดว่าห้ามมีกองทหารอยู่ประชิดเขตแดนริมแม่น้ำโขง25กิโลเมตรนะครับตัวแทนของกรุงเทพก็เลยบอกว่าถ้างั้นมาสร้างที่อุดรธานีห่างจากแม่น้ำโขง40กิโลเมตรเดิมทีเมืองหนองคายเมืองศรีเชียงใหม่คือเมืองใหญ
1: ่นะ
0: แต่เมื่อตัวแทนของกรุงเทพมาย้ายที่มาอยู่ที่อุดรก็ทำให้เมืองใหญ่ที่เคยอยู่ริมแม่น้ำโขงก็กลายเป็นเมืองย่อยเมืองเล็
1: ก
0: อ
1: ุ
0: ดรธาน
1: ี
0: ก็เลยกลายเป็นเมืองใหญ่แทนนะครับนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น120ปีที่ผ่านมา
1: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับอาจารย
0: ์
1: ลาวเนี่ยมีเมืองหลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกเราอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์การวัดหรือว่ารายละเอียดของเมืองหลวงพระบางที่น่าสนใจหน่อยครับ
0: โอ้นี่ลาวเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับลาวเป็นสมาชิกสหประชาชาติตั้งแต่ได้รับเอกราชมานะครับแต่ลาวก็ปกครองในแบบสังคมนิยมจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับระบอบสังคมนิยมหรือว่าคอมมิวนิสต์ก็เริ่มพังทลายในโลกใบนี้ลาวเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเทศที่กลุ่มผู้นำลาวนะครับสามารถปรับตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากคือปกครองถ้าเราพูดง่ายๆว่าปกครองโดยพรรคการเมืองที่เรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งลาวนะครับแต่ลาวเนี่ยสามารถมองการไกลมากเลยว่าเมื่อลาวทะยานออกจากกรอบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมลาวจะต้องเข้าสู่ตลาดแบบตลาดการค้าแบบเสรีมากยิ่งขึ้นลาววางแผนเลยนะครับว่าลาวจะต้องรับเกณฑ์ของโลกใบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกณฑ์ว่าด้วยทำอย่างไรที่ทำให้ลาวเนี่ยมีทรัพย์มรดกกลายเป็นทรัพย์แห่งการท่องเที่ยวโลกเนี่ยชอบประเทศใหม่ๆนะชอบเห็นสิ่งซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนอัน
1: ซีนทั้งหลาย
0: ใช่ไหมครับลาวก็บอกว่าเนี่ยหลวงพระบางซึ่งพัฒนาการของลาวนี้มีความเปลี่ยนแปลงน้อยมากใช่ไหมครับเพราะว่ากว่าถนนอะไรจะเข้าไปเนี่ยนะครับก็กว่าจะเข้าไปถึงลาวเนี่ยมันช้ามากหลวงพระบางก็เหมือนถูกฟรีซไว้นะครับในยุคของศิลปะสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสนะครับในขณะเดียวกันนะครับหลวงพระบางเนี่ยก็เป็นมรดกตกทอดของศิลปะของพุทธศาสนาในหลายร้อยปีก่อนหน้านั้นคราวนี้หลวงพระบางก็เป็นเมืองเล็กๆเหมือนหัวแหลมที่มีทั้งสไตล์ฝรั่งเศสสไตล์อาณานิคมสไตล์พุทธศาสนาลาวก็เลยตัดเขตพื้นที่ตรงหัวมุมตรงนั้นให้กลายเป็นมรดกโลกไม่ใช่หมายความว่าทั้งเมืองหลวงพระบางนะครับแต่หมายความว่าเฉพาะเขตที่ขีดเส้นไว
1: ้
0: เมืองนี้จะถูกปกปักรักษาว่าเวลาเราเข้าไปนี่ไงตลาดยามเช้านี่ไงบ้านเมืองเขายังทำมาค้าขายได้แต่ห้ามซ่อมแซมจนผิดปกตินะครับและเขตนั้นก็ห้ามไปสร้างตึกใหม่ๆเข้าไปนะครับ
1: ห้ามสูงเกินเท่าไหร่
0: ใช่แต่หมายความว่าถ้านอกเขตที่ขีดไว้ขีดเส้นว่าเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยสิ่งใหม่ๆได
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: จะสร้างตึกกี่ชั้นก็ว่ากันไป
1: เพราะนั้นบางคนไปเที่ยวจะสงสัยเอ๊ะทำไมเห็นหลวงพระบางบางส่วนมีการสร้างตึกไหนว่าเป็นมรดกโลกนี่คือคำตอบนะครับ
0: ครับผมก็คือว่าทำอย่างไรที่ทำให้เขตที่ขีดว่าเป็นมรดกโลกนั้นสามารถดำรงและรักษาตกทอดไปยังลูกหลานไว้ได
1: ้
0: เพราะว่าเขามองว่าแนวคิดว่าด้วยมรดกโลกเนี่ยเป็นแนวคิดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดการปกปักรักษาไม่ให้สิ่งก่อสร้างใหม่ๆหรือว่าการทำลายเนี่ยเข้าไปมันก็สามารถตกทอดไปได้อีกสัก100ปี200ปีในอนาคตซึ่งตรงนี้เองประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะหลายประเทศอย่างเช่นประเทศในอาเซียนเนี่ยหลายประเทศรีบลุกขึ้นมานะครับสร้างระบุตรงนั้นเป็นมรดกโลก
1: มรดกใหญ่เลย
0: เพราะว่าถ้าเข้าตาใช่ไหมครับก็กลายเป็นมรดกโลกที่ส่งผลต่อ ศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวใช่ไหมครับบางแห่งมรดกโลกอาจจะไม่ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวแต่บางแห่งก็ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวหลวงพระบางเนี่ยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนอยากไปเพราะว่าพอไปถึงหลวงพระบาง1เดินก็ได้2ถีบจักรยานรถมันน้อยมากเลยพอเข้าไปถึงหลวงพระบางมันเหมือนชีวิตมันย้อนเข้าไปในยุคของศตวรรษก่อนๆ
1: สโลไลฟ์ของจริงเลย
0: ใช่เลยครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยชอบแบบมาเที่ยวหลวงพระบางแล้วก็นอนในโรงแรมที่ไม่ต้องหรูมากนักแต่อยู่ในเมืองที่เป็นมรดกโลกแค่นี้ก็ถือได้ว่าเข้าถึงความเป็นลาวของประเทศลาวที่หลวงพระบางเลยครับ
1: สงสัยอีกนิดครับแล้วในเมื่อเขาปิดประเทศฟรีซมาหมดเลยเนี่ยทำไมถึงเลือกเฉพาะหลวงพระบางไม่เสนอเมืองอื่นหรือเสนอแล้วไม่ผ่านครับ
0: ยุทธศาสตร์ในการเสนอของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะต้องมองว่าเป็นจุดดึงดูดนะมีลักษณะเฉพาะไหมหลวงพระบางนี้เนื่องจากว่าหลวงพระบางเป็นเมืองหลวงของลาวมาอย่างยาวนานนะครับ
1: ก่อนจะย้าย
0: ใช่มีองค์พระมหากษัตริย์ประทับอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยทุกอย่างก็เขาเรียกว่ามีทั้งศิลปะโบราณอะไรเงี้ยนะครับมันผสมผสานกันอยู่และมันก็ยังสามารถรักษาไว้ได้นะครับในขณะที่เวียงจันทน์อาจจะต้องการการเติบโตอย่างรวดเร็วมากกว่า
1: แยกส่วนกันส่วนนี้เอาไว้เพื่อเติบโตส่วนนี้ไว้เพื่อท่องเที่ยว
0: ใช่ซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการสร้างยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้รับรู้เรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวเพิ่มขึ้นอีกมากมายเหลือเกินและต้องขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: วันนี้ผมตูนวรัตน์และอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้ดีกว่าที่เคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ขออนุญาตพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจการค้าไทยลาวบ้างนะฮะ
1: ไทยนี่มีเพื่อนบ้านอาเซียนที่ติดเขาเรียกว่าติดชายแดนด้านบกเนี่ยอยู่4ประเทศด้วยกันนะครับ4ประเทศได้แก่ลาวกัมพูชาพม่าแล้วก็มาเลเซียนะครับประเทศที่ถ้าเป็นมูลค่าทางการค้าในอันดับแรกเนี่ยก็คือไทยกับมาเลเซียนะครับอันดับ2ก็คือไทยกับพม่าซึ่งกรณีของไทยกับพม่าเนี่ยการค้าที่นำเข้าจากพม่าเกือบทั้งหมดก็คือก๊าซธรรมชาติใช่ไหมครับแต่มูลค่านี่ก็ 200,000 กว่าล้านบาทนะครับอันดับ3เนี่ย น่าสนใจนะครับลาวเนี่ยมีประชากรอยู่ระดับแค่7ล้านคนนะครับแต่การค้าไทยลาวเนี่ยมีปริมาณเป็นอันดับ3
0: มากกว่าพม่า
1: น้อยกว่าพม่าเล็กน้อยแล้วก็นะครับมากกว่าประเทศกัมพูชาม
0: ากกว่ากัมพูชาน
1: ะครับเพราะว่ากัมพูชานี่ตอนนี้มีประชากรราวๆ15ล้านนะครับ
0: โอ้แต่ว่าการค้าน้อยกว่าน
1: ะน้อยกว่าซึ่งกรณีของไทยลาวเนี่ยประชากร 6-7 ล้านคนเนี่ยการค้าในมูลค่าเกือบ 200,000 ล้านบาทแล้วปีนี้เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่มากนะครับใน 2-3 ปีที่ผ่านมา
0: น่าสนใจมาก
1: แต่สภาพโดยรวมเนี่ยใช่ไหมครับว่ามูลค่าของการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง4ประเทศเนี่ยเป็นมูลค่าโดยรวมเนี่ยประมาณสัก 10% ของการค้าระหว่างไทยกับประเทศต่างๆในโลกใบนี
0: ้
1: พอเราบอกว่ามูลค่า 10% เนี่ยถือได้ว่า4ประเทศนี้เป็นฐานสำคัญเลยนะครับของการที่เศรษฐกิจไทยยังหล่อเลี้ยงและมีปริมาณของผู้บริโภคอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรามักจะมองว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับแต่ที่จริงแล้วเศรษฐกิจไทย10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเติบโตได้บนฐานของการบริโภคจากเพื่อนบ้าน
0: ของประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละฮะ 10% ที่ว่าเนี่ย
1: เพราะว่าการเปิดด่านการเปิดตลาดการมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกทำให้สินค้าของไทยจำนวนมากนี้หลั่งไหลเข้าไปยังเพื่อนบ้านในขณะที่เพื่อนบ้านยังต้องตั้งรับคือรับสินค้าบริโภคอุปโภคเพราะว่าเพื่อนบ้านอาจจะยังไม่สามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้า
0: เ
1: พื่อทดแทนการนำเข้าได้แต่อนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับ
0: งั้นเราพูดคุยถึงเรื่องทั้งการค้าชายแดนแล้วก็การค้าผ่านแดนหน่อย
1: ครับผมเวลาเราพูดถึงการค้าชายแดนนะครับชายแดนของเราเนี่ยติดกับประเทศลาวกัมพูชามาเลเซียแล้วก็พม่าเนี่ยโอ้หลายพันกิโลเมตรนะครับมันจะมีจุดที่เราเรียกว่าจุดผ่านแดนถาวรนะครับจุดผ่านแดนถาวรตอนนี้ก็คือพอเราเดินทางไปเนี่ยเราอาจจะใช้พาสปอร์ตผ่านแดนไปได
0: ้
1: คือเขาเปิดเป็นเวลาทุกวันนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสินค้าผ่านเขาออกได้สบายแล้วมันก็จะมีจุดผ่านแดนชั่วคราวหมายความว่าเขตนั้นจะมีการก่อสร้างฝั่งตรงข้ามต้องการสินค้าอย่างเช่นปูนซีเมนต์เหล็กก้าอะไรเงี้ยไปก่อสร้างเขาก็เปิดช่องทางให้มีการขนถ่ายสินค้าเพื่อความสะดวกพอหมดวาระนั้นก็ปิดด่าน
0: เป็นช่องทางพิเศษ
1: เป็นจุดผ่านแดนชั่วคราว
0: ครา
1: วนี้สินค้าเนี่ยถ้าเป็นจุดผ่านแดนถาวรเนี่ยมันก็มีสินค้าที่เดินทางเข้าไปแล้วก็ไปยังตลาดของประเทศนั้นเช่นเข้าไปยังประเทศลาวนะครับโดยเพื่อใช้จ่ายเพื่อบริโภคอุปโภคในประเทศลาวโดยตรงหรือจะมีจุดเขาเรียกว่าจุดผ่อนปลนนะครับจุดผ่อนปลนเนี่ยเป็นการเปิดตลาดนัดของสองประเทศนะครับเช่นจุดหมู่บ้านกอกับหมู่บ้านขอของฝั่งลาวเนี่ยก็เปิดจุดผ่อนปลนเพื่อบอกว่าอ้าวทุกวันอาทิตย์ให้มีตลาดนัดที่ประเทศไทยคนลาวข้ามมาได้โดยไม่ต้องทำเอกสารใดๆ
0: แล้วกรณีนี้ก็ตกลงกันยังไง
1: โอ้อันนี้ตลอดรอบแนวชายแดนเลยนะครับเพื่อทำให้ฝ่ายไทยก็ซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าพื้นเมืองได้ในขณะที่ลาวก็ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยไปได
0: ้วินวินทั้งคู่
1: เขาเรียกว่าเพื่อทำให้ชาวบ้านตลอดแนวเนี่ยสามารถมีสินค้าอุปโภคบริโภคกันอันนี้เราเรียกว่าจุดผ่อนปลนนะครับซึ่งมีด่านที่สำคัญเลยนะครับของการผ่านแดนเนี่ยก็คือด่านที่ตรงเป็นเชียงของซึ่งตรงนี้ด่านจะเข้าไปยังในเขตยูนนานกับด่านที่เป็นนครพนมนะครับนครพนมกลายเป็นด่านของการขนถ่ายสินค้าเพื่อผ่านแดนเข้ายังเวียดนามและจีนมากที่สุดเลยนะครับมูลค่าของตลาดที่เวียดนามกับตลาดที่จีนเนี่ยมูลค่าตลาดเนี่ยปีละประมาณ 50,000 ล้านบาท
0: โอ้มหาศาล
1: สองตลาดนี้เป็นสินค้าผ่านแดนนะครับก็ถือได้ว่าแสนล้านบาทนะครับที่ทำให้ไทยเนี่ยส่งสินค้าแทนที่จะมาลงเรือที่ท่าเรือแถวกรุงเทพนะครับหรือว่าที่ศรีราชาก็ผ่าน แดนกันเลยนะครับนี่ก็กลายเป็นการเจริญเติบโตและสินค้าผ่านแดนจากจีนและเวียดนามก็เข้ามายังภาคอีสานโดยตรงภาคเหนือโดยตรงนะครับดังนั้นเวลาเราไปยังริมชายฝั่งแม่น้ำโขงเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีแอปเปิลสดๆอยู่แถวนี้ด้วยนะเอ๊ะแอปเปิลนี้มาจากท่าเรือของเตยไหมนะไม่จำเป็นครับตอนนี้คนถ่ายกันเลยหรือไม่กรณีของเชียงของเชียงแสนเราก็จะเห็นผลไม้เยอะมากเลยเขาเรียกว่าสินค้าผ่านแดนกันไปผ่านแดนกันมานะครับ สะพานข้ามแม่น้ำโขงก่อให้เกิดความสำเร็จของการทำให้การค้าเนี่ยเพิ่มพูนปริมาณมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจไทยก็โตได้เพราะว่ามีเพื่อนบ้านนะครับร่วมบริโภคสินค้าด้วย
0: เกื้อหนุนเรา
1: ใช่แม้ว่าอัตราการเกิดขึ้นของประชากรใหม่ๆในประเทศไทยเนี่ยจะไม่เพิ่มอย่างเขาเรียกว่าคงที่อย่างมากเลยนะอ
0: ั
1: ตราส่วนของการเกิดเด็กใหม่ๆเนี่ยทำให้ตลาดภายในประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะคงที
0: ่
1: ดังนั้นการได้เพื่อนบ้านมาร่วมบริโภคเนี่ยก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยอย่างมากนะครับนี่เป็นจุดดีของทางด้านเศรษฐกิจ
0: ทีนี้นอกจากแอปเปิลที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาแล้วมันมีสินค้าประเภทไหนอีกครับ
1: ถ้าเราพูดถึงว่าลาวต้องการสินค้าอะไรจากไทยนะครับตอนนี้สินค้าที่ลาวต้องการเนี่ยก็เป็นเครื่องเขาเรียกว่า1ว่าด้วยประเภทรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต
0: ์โอ้เหรอ
1: ใช่เพราะรถยนต์ประเทศไทยนี่เป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์เลยนะครับยี่ห้อต่างๆเนี่ยผลิตที่นี่แล้วก็ส่งขายทั่วโลกซึ่งส่วนหนึ่งลาวก็ต้องการรถนะครับ2 อุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์3 น้ำมันเมื่อมีรถแล้วก็ต้องการน้ำมั
0: น
1: 4 นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างต่างๆเพราะตอนนี้เศรษฐกิจลาวเติบโตอย่างมากนะครับพอเติบโตและอุปกรณ์การก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์นะครับว่าด้วยเหล็กเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของประเภทเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มไม่ว่าจะมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์นะครับในขณะที่ลาวนี้ก็ส่งออกสินค้ามานะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นมูลค่าที่ปี2558ต้องบันทึกไว้เลยนะครับขึ้นมาเป็นอันดับ1

0: เลยนะครับก็คือไฟฟ้าจากเขื่อนน้ำพลังน้ำของประเทศลาวนะครับ
1: เขื่อนเขามีจำนวนมากพอที่จะผลิตส่งมายังเราได้ขนาดนั้นเลยแล้ว
0: พัฒนาการของเขื่อนในรอบ10ปีมานี้ของประเทศลาวนะครับตอนนี้ไทยซื้อไฟฟ้าจากลาวเนี่ยในประมาณ 7% ของการใช้ไฟในประเทศไทย 7% เนี่ยเราจ่ายเงินไปเมื่อปี2558นะครับราว 13,000 กว่าล้านบาทนะครับและในอนาคตเราจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของลาวนะครับก็คือไฟฟ้าพลังจากเขื่อนพลังน้ำ
1: นี่คล้ายกับกรณีที่เราซื้อพลังงานก๊าซธรรมชาติมาจากพม่าเหมือนกัน
0: ใช่มูลค่าตรงนั้น100,000กว่าล้านบาท
1: แสดงว่าหลักๆที่เราซื้อจากลาวและเมียนมานี่เป็นเรื่องของพลังงานทั้งคู่เลย
0: ใช่ประเทศไทยนี่ขาดเพื่อนบ้านไม่ได้นะแม้ว่าเราจะส่งสินค้าอุปโภคให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ส่งพลังงานให้กับเรานะครับ
1: เพื่อไปผลิตสินค้าส่งให้เขาต่อ
0: ใช่
1: แล้วอันดับ2รองลงมาอะไรครับ
0: อันดับ2รองลงมานี่ก็เป็นเรื่องของทองแดงไม้ป่าไม้ผลิตภัณฑ์จากไม้ต่างๆนะทองแดงเนี่ยลาวกลายเป็นการค้นพบเหมืองแดงที่สำคัญมากเลยนะครับมีทั้งทองแดงทองคำนะครับพอด้วยเครื่องมือสมัยใหม่นะครับก็ทำให้ลาวนี่กลายเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรส
1: ิ
0: ่งแร่ต่างๆเมื่อก่อนนี้เราคงได้ยินนะครับว่าไปหลวงพระบางเห็นคนล่อนทองกว่าจะได้ทอง1อีแปะนะครับก็ล่อนกันทั้งวันอะไรเงี้ยแต่มันเป็นวิถีชีวิตแบบชุมชนแสดงว่ามันมีแหล่งแร่ทองคำอยู่ใช่ไหมครับเยอะแต่วิธีการดั้งเดิมก็คือทองมันค่อยๆไหลออกมาชาวบ้านก็ล่อนกันตามแม่น้ำโขงแต่ตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แทนที่จะแค่ล่อนทองคำนะก็กลับกลายเป็นว่าขุดทำเมืองทองคำในประเทศลาวเลยนะแหล่งทองแดงก็เป็นแหล่งที่สำคัญมากนะครับอย่างเช่นในโลกของอดีตนะครับเราจะหล่อพระพุทธรูปเนี่ยเราจะต้องทำสิ่งที่เราเรียกว่าทองสำริดทองสำริดจะต้องใช้ทองแดง 90% ไปใช้ดีบุกหรือว่าตะกั่ว 10% เพื่อหล่อเป็นพระพุทธรูปนะครับทองแดงของโลกอดีตเนี่ยเราจะเอามาจากนู่นประเทศจีนเอามาจากญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นนี่ถือว่าได้ว่าเป็นประเทศที่ส่งออกทองแดงที่สำคัญของยุคอดีตเมื่อ 3-400 ปีเพราะไม่สามารถค้นพบทองแดงในประเทศลาว
1: ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าลาวมี
0: เทคโนโลยีไม่พอนะครับเพราะว่าทองแดงมันดันอยู่ลึกเกินไปแต่ตอนนี้พอเปิดหน้าดินออกมานะครับประเทศลาวมีทรัพยากรทางด้านแร่ธาตุเยอะมากเลย
1: นี่กลายเป็นใกล้เกลือกินด่างเลย
0: คร
1: ับ
0: รวมทั้งแร่ธาตุทางด้านลูกระเบิดตกค้างนะครับ
1: เดี๋ยวนะฮะอันนั้นนับว่าเป็นสินค้าด้วยเหรอครับ
0: หนึ่งเป็นทั้งภัยของคนลาว
1: นะ
0: ครับและก็เป็นทั้งสินค้าด้วยประเทศลาวในรอบหลายสิบปีมันเนี่ยใช้เขาเรียกว่าเศษลูกระเบิดเศษรถถังเครื่องบินที่เสียแล้วในศึกสงครามสมัยสงครามที่อเมริกันเข้ามาลบในดินแดนแถวนี้นะครับก็ตัดกันนะครับแล้วก็ขายส่งให้ประเทศไทยกลายเป็นเศษเหล็ก
1: แล้วมันไม่มีอันตรายในระหว่างการขนย้าย
0: ก็ธรรมดานะครับบางลูกมันยังมีระเบิดอยู่ก็ตูมกันไปนะครับลูกระเบิดในลาวเนี่ยถูกทิ้งเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะประเทศไทยเป็นแบบคุยอย่างตรงไปตรงมานะครับในยุคอดีตนะครับของการทำสงครามเพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในสงครามอินโดจีนสหรัฐใช้ประเทศไทยเป็นฐานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานที่เราเรียกว่าที่สัตหีบนะครับเครื่องบิน B-52 ต้องออกจากฐานนี้เพราะว่ามันใหญ่มากเลยนะครับเครื่องบิน B-52 นี้บรรทุกระเบิดได้รอบละ300ตันนะครับเป้าหมายอาจจะบินไปไกลมากแต่พอบินไปถึงลาวเนี่ยปรากฏว่าทหารสหรัฐก็ทิ้งกันอยู่ในลาวเนี่ยนะทำเที่ยวบินนะดังนั้นระเบิดนี้จะอยู่ในแถบเชียงขวางในแถบเขาเรียกว่าที่ราบสูงบริเวณภาคใต้ของลาวเยอะมากเลย
1: ตอนนี้ก็ยังมีอยู
0: ่ใช่และตอนนี้คนลาวก็จะต้องนะครับทำการรวมกลุ่มกันเพื่อบอกเด็กว่าลูกระเบิดเหล่านี้มันเป็นลูกระเบิดเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ว่านี่คือระเบิดนะครับไปเจอในบ่อในอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับตอนนี้ก็มีการรวมกลุ่มกันเพื่อตามหาลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดในลาวเพราะว่ามันกลายเป็นภัยคุกคามต่อการขยายพื้นที่ทำกินนะครับนี่ก็เป็นภัยที่ซ่อนเล้นอยู่ในประเทศลาวหลังจากที่สงครามผ่านไปตอนนี้เป็นมิตรนะครับผมคิดว่าความเป็นมิตรระหว่างไทยกับลาวเนี่ยเราอาจจะต้องส่งหน่วยกองกำลังที่สำคัญเนี่ยไปช่วยตามหาระเบิดในแผ่นดินลาว
1: เพราะเราเป็นคนไปปล่อยนะต่อให้เราไม่ใช่เป็นผู้ก่อเหตุเราเป็นฐานก็ตามครับ
0: เขาเรียกว่าสร้างมิตรภาพใช่ไหมครับด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ไทยมีอยู่เนี่ยไปทำให้แผ่นดินลาวนี้สามารถเพาะปลูกหรือว่าขยายพื้นที่การเพาะปลูกได้และลดอัตราการสูญเสีย

0: ชีวิตและร่างกายของผู้คนในลาวเนี่ยก็จะถือได้ว่าเป็นมิตรมากที่สุดเลยนะครับ
1: ครับทิศทางในอนาคตอาจารย์มองว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับเศรษฐกิจการค้าไทยลาว
0: โอ้ปริมาณนี้ต้องถือได้ว่าเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าถ้าคนลาวมีประชากรอยู่ระดับ7 ล้านคนแล้วอัตราของการ

0: งทุนให้เงินกู้แล้วก็ขายสินค้าเพื่อสร้างเขื่อนคือพูดง่ายๆว่าไทยก็เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นกระบวนการจนกระทั่ง
1: ถึง
0: รับซื้อสัญญารับซื้อกันแบบอย่างต่อเนื่องอีกหลายสิบปีเลย
1: ครับเพราะฉะนั้นน่าจับตามองนะครับว่าการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของลาวจะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจในอาเซียนบ้างแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: สวัสดีครับ
1: ทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนครับเชื่อว่าคุณผู้ชมชมแล้วจะเปิดความคิดมุมมองใหม่ๆและทราบถึงเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยส่วนวันนี้ผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลลาไปพร้อมกับอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: รอบบ้านเราฟังข่าวชวนคิดสะกิดใจ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio ค่ะรายการรอบบ้านเราของเราในวาระปกติเราก็จะนำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านของเราความร่วมมือที่สำคัญในด้านการต่างประเทศต่างๆและวันนี้นะคะดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะพาท่านมารู้จักกับอีกหนึ่งภารกิจด้านการต่างประเทศเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญนะคะก็คือสหประชาชาติค่ะเมื่อวันที่13และ14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ประเทศไทยมีโอกาสได้ต้อนรับบุคคลสำคัญจากสหประชาชาตินะคะก็คือประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72นายมิโลชราฟลาเช็กนะคะได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยค่ะเราอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบเกี่ยวกับภารกิจของการเยือนในครั้งนี้และรายละเอียดต่างๆผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเยือนครั้งนี้และเรามีแขกคนสำคัญที่จะมาเล่าถึงภารกิจของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติให้ท่านได้รับทราบค่ะ
2: การเยือนไทยของนายมิโรสลาฟไลชักประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72เมื่อวันที่13ถึง14พฤษภาคม2561ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประธานสมัชชาสหประชาชาติเยือนประเทศไทยนายไลชักได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ ESCAP ครั้งที่74ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยซึ่งกล่าวถ้อยแถลงในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรีโดยหัวข้อหลักของการประชุมในปีนี้คือความไม่เท่าเทียมในยุคของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030ในช่วงงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเป็นเจ้าภาพทั้ง2ฝ่ายได้หารือกันเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนความมุ่งมั่นของไทยในการดำเนินการทูตเพื่อการพัฒนาของไทยในกรอบสหประชาชาติการสานต่อบทบาทของไทยในฐานะประธานกลุ่ม77เมื่อปี2559และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหว่างประเทศทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนสหประชาชาติสถานการณ์ในรัฐยะไข่ประเด็นด้านความมั่นคงและสันติภาพในโลกซึ่งรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีและการถอนตัวของสหรัฐออกจาก Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA หรือข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนายไลชักยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีและพบกับผู้แทนเยาวชนไทยโดยนายไลชักแสดงความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรวมทั้งการดำเนินงานของสังคมเกษตรไทยที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และการใช้ภูมิปัญญาไทยสร้างนวัตกรรมการเกษตร

0: ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในด้านต่างๆ
1: วันนี้นะคะแขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็คือคุณธนวรรณพมรานนท์นะคะที่ปรึกษาแห่งคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติขณะนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ธนวรรณค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ขอเรียกว่าคุณโอนะคะ เราเนี่ยได้เคยรับเกียรติจากคุณโอมาแล้ว1ครั้งที่ได้มาออกรายการวิทยุสรานรมกับเรานะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินเชิญคุณโอมาอีกครั้งนึงเพราะว่าอยากจะให้คุณโอได้มาเล่าให้เราฟังถึงภารกิจการเยือนของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟลาเชคที่ได้มาเยือนประเทศไทยในช่วงวันที่13แล้วก็14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะคุณโอคะก่อนอื่นเนี่ยเชื่อว่าผู้ฟังและผู้ชมของเราหลายๆท่านเนี่ยคงจะอยากทราบว่าตำแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรในระบบสหประชาชาติคะ
2: ค่ะก่อนอื่นสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีนะคะคุณปิ่นสำหรับในการเยือนครั้งนี้นะคะของประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟลายแชกกันนะคะก่อนอื่นเลยตำแหน่งของท่านก็คือเป็นผู้บริหารระดับสูงของสหประชาชาติซึ่งหลายๆท่านเนี่ยผู้ชมอาจจะสงสัยเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติที่เราอาจจะคุ้นเคยมากกว่าแต่สำหรับประธานสมัชชาแล้วที่แตกต่างจากเลขาธิการสหประชาชาติคือโดยวาระตำแหน่งได้แค่1ปี1นะคะแต่ในกรณีที่2ก็คือว่าจริงๆแล้วท่านได้รับการรับรองจากทั้ง193ประเทศสมาชิกในขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติจะมีอำนาจในการเมืองมากกว่าเพราะจริงๆแล้วคือต้องรับรองผ่านโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก่อนนะคะหรือว่า UN Security Council ก็จะเป็นในแง่ประเด็นการเมืองมากกว่าฉะนั้นในแง่การยอมรับเนี่ยประธานสมัชชาสหประชาชาติจะมีอำนาจตรงนั้นมากกว่า1แล้วก็2นะคะประเทศที่เป็นสมาชิกของสมัชชาสหประชาชาติจะเป็นประเทศขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ทุกคนมี1เสียงเท่ากัน
1: หมายถึงว่าท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติท่านนี้เนี่ยคือต้องได้รับการยอมรับจากทุกๆประเทศในสหประชาชาติเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อค่ะคุณโอคะท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยท่านเป็นชาวอะไรเป็นชาวประเทศไหนแล้วก็ท่านครั้งมาเยือนประเทศไทยมาก่อนไหมคะ
2: สำหรับท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติมิโรสลาฟลายแชกนะคะท่านเป็นชาวสโลวักนะคะมาจากสาธารณรัฐสโลวาเกียนะคะแล้วก็จริงๆแล้วท่านเนี่ยคืออยู่ในเป็นนักการทูตด้วยนะคะประมาณมีประสบการณ์มากกว่า30ปีแล้วแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะของสโลวาเกียเนี่ยก็คือเป็นสมัยที่4แล้วแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเอกอัครราชทูตที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่อาวุโสลำดับที่2ของสหภาพยุโรปค่ะ
1: ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้เคยมาเยือนประเทศไทยก่อนไหมคะ
2: ท่านเคยมาเยือนแล้ว1ครั้งที่ทราบนะคะเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาค่ะ
1: ค่ะแล้วก็การมาเยือนของท่านในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะ
2: ที่ท่านมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้นะคะภารกิจหลักของท่านก็คือท่านได้มากล่าวในพิธีเปิดของการประชุมประจำปีนะคะของ SCAP หรือว่าคณะกรรมการภูมิภาคเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะคะโดยท่านเนี่ยได้กล่าวถ้อยแถลงประมาณ10นาทีนะคะเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็คือในบริบทของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030นะคะเพราะว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็คือที่ผ่านมาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยไปได้ดีมากแล้วก็การขจัดความยากจนก็ถือว่าขจัดความยากจนได้อย่างดีเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีความเหลื่อมล้ำซึ่งความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เฉพาะแค่เศรษฐกิจทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวนะคะก็มีทางด้านการทางด้านโอกาสทางด้านการศึกษาก็เลยเป็นประเด็นที่รัฐสมาชิกหรือประเทศสมาชิกของ SCAP ตั้งให้เป็นธีมหัวข้อในการหารือการประชุมในปีนี้ค่ะ
1: ค่ะท่านจะมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องความเหลื่อมล้ำนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่ประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านได้ใช้โอกาสในการเยือนครั้งนี้ในการปฏิบัติภารกิจด้านไหนบ้างอีกคะ
2: ค่ะที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อประมาณวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่นิวยอร์กประเทศสมาชิกเนี่ยก็ได้

0: ห็นชอบกับการปฏิรูปสำคัญอย่างหนึ่งเลยของสหประชาชาติในปีนี้ก็คือในด้านการพัฒนานะคะก็ได้มีการเจรจามากกว่า2เดือนแล้วนะคะเป็นการเจรจาร่างข้อมติที่จะเป็นการปฏิรูปการทำงานของระบบด้านการพัฒนาของ UN เลยนะคะแล้วฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านมาเยือนครั้งนี้ท่านก็ได้พูดคุยกับจะเป็น Resident Coordinator ของเราประจำประเทศไทยนะคะคุณเดลดาโบยนะคะแล้วก็ได้พบกับทีมงานหน่วยงาน UN ต่างๆออฟฟิศต่างๆที่ทำงานกับรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งจะเป็นทางด้านการพัฒนาโดยเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง UN Office of South South Corporation นะคะอย่างที่เพิ่งเปิดมาประมาณปีหนึ่งนะคะที่กรุงเทพนะคะ
1: เราก็ได้เจอเสริมความร่วมมือใต
0: ้ใช่ค่ะความร่วมมือใต้นะคะแล้วก็ได้เจอกับออฟฟิศต่างๆในผู้แทนของ UN แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะว่าประเด็นที่เขาเป็นข้อกังวลว่าการปรับเปลี่ยนการทำงานของสหประชาชาติที่ผ่านมากับตอนนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเรามีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วฉะนั้น UN จะทำงานกับจะเป็นทั้งรัฐบาลหรือว่าประเทศสมาชิกยังไงที่จะส่งเสริมเกื้อกูลกันและกันและในขณะเดียวกันเนี่ย UN เองก็ต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีการสนับสนุนรัฐบาลและประเทศต่างๆในการที่จะให้บรรลุไม่ว่าจะเป็นนโยบายหลักของแต่ประเทศดังนั้นนะคะแล้วก็บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะคะท่านก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้แทน UN ต่างๆนี้ท่านได้ประชุมนะคะร่วมกับสมาชิกเขาเรียกว่า regional coordination mechanism นะคะซึ่งเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็คือถือว่าเป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็นหับขององค์กร UN ต่างๆเหมือนกันที่ในทั้งไม่แค่ในประเทศไทยก็คือในทั้งเอเชียแปซิฟิกเลยมากกว่า30 กว่าหน่วยงานเลยนะคะก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นในระดับนั้นด้วยเพราะว่าในหนึ่งในการปฏิรูปของเลขาธิการสหประชาชาตินะคะในกูเทเรสนะคะก็อยากจะให้การทำงานในระดับภูมิภาคเนี่ยมีความซับซ้อนน้อยลงนะคะแล้วมีการทำงานอย่างประสิทธิภาพมีอย่างประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นตรงนั้นนะคะนอกจากนั้นแล้วท่านก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้รับประทานอาหารกลางวันกันแล้วก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นทั้งในภูมิภาคแล้วก็ผลประโยชน์ของไทยบทบาทของไทยในสหประชาชาติค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ยังได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะคะเฉลิมพระเกียรตินะคะของในหลวงร.9นะคะก็ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วก็สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเรียนในครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ครบรอบด้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประเทศไทยเนี่ยใช้เป็นหลักในการปฏิบัติมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อที่จะให้บรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยคุณโอคิดว่าในการที่ท่านได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ว่าแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญานี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับประเทศไทยอย่างไรบ้างคะ
0: การที่ท่านได้ไปเห็นในครั้งนี้นะคะท่านจะได้เห็นบทบาทของประเทศไทยอย่างชัดเจนในการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสมัยถ้าหลายๆคนเคยได้ยินมาเป้าหมายแห่งสหประชาชาตินะคะ Millennium Development Goals สิ่งที่แตกต่างกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับ MDGs เนี่ยก็คือว่าในสมัย MDGs เราไม่มีการติดตามผลการดำเนินการในขณะที่ SDGs มีนะคะแล้วสิ่งที่แตกต่างสำคัญก็คือว่าแต่ก่อน MDGs มีแค่7เป้าหมายในขณะที่ SDGs มี17เป้าหมายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือ SDG 17อันนะคะก็คือเรื่องเราเรียกกันว่ากลไกการดำเนินงานหรือว่าคือการอนุวัตินั่นเองซึ่งในเรื่องของหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยของไทยเรานะคะโดยเฉพาะเรื่องหุ้นส่วนด้านการพัฒนาเนี่ยก็ไปตอบโจทย์ SDG 17เลยเป็นการช่วยเหลือหรือเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพราะเราเองเนี่ยก็คือมีความจะเป็นความร่วมมือใต้หรือจะเป็นความช่วยเหลือทางเชิงเทคนิคหรือว่าทุนการศึกษาต่างๆที่เราประเทศไทยเนี่ยจะยุค MDG สู่ MDG SDG นะคะเราเปลี่ยนแปลงก็คือว่าแต่ก่อนเราเป็นประเทศผู้รับแต่ตอนนี้ก็คือเราเป็นประเทศผู้ให้แล้วเราจะให้ทางการสนับสนุนการเงินแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นในเชิงเทคนิคและการศึกษาเหมือนกันเราก็ได้ให้ช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วเราก็ยังมีความร่วมมือด้านการพัฒนาแล้วก็ในลักษณะไตรภาคีอีกนะคะกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาแล้วก็มีประเทศหลายประเทศในแต่ละภูมิภาคค่ะสนใจที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้โดยไทยก็ได้ให้แบ่งปันความรู้

0: ในส่วนนี้และประสบการณ์ในส่วนนี้ค่ะ
1: ฉะนั้นการที่ประธานสหประชาชาติเดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยท่านก็ได้เรียนรู้ถึงบทบาทของประเทศไทยในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนารวมถึงการอนุวัตSDG นะคะซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่เพิ่มขึ้นมาจาก MDG ที่ผ่านมานะคะก็บทบาทของไทยในส่วนนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆในสหประชาชาติและในครั้งนี้เนี่ยท่านประธานสมัชชาก็จะได้เห็นด้วยตาตนเองด้วยว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้อนุวัตSDG ไปแล้วนะคะซึ่งก็เป็นบทบาทที่สำคัญอันนึงของกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องของสหประชาชาตินะคะ
2: ยกระดับการเชื่อมโยงลุ่มน้ำโขงเป็นหนึ่งประชาคมประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือ ACMEX ครั้งที่8ระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายน2561ที่กรุงเทพขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะผู้แทนจากกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและเวียดนามที่มาเยือนประเทศไทย
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะเพราะว่าคุณโอปัจจุบันนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติเราก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เนี่ยให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เรียนรู้มุมมองแล้วก็ประสบการณ์จากประเทศอื่นๆที่ได้ใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาตินะคะคุณโอคะที่ผ่านมาเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติเราเรียกว่า General Assembly เนี่ยของ UN ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะจะขอยกตัวอย่างให้คุณปิ่นฟังไอ้ที่ล่าสุดเลยนะคะเมื่อเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะคะก่อนอื่นขอเกริ่นนิดนึงว่าประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศว่าจะย้ายสถานทูตของสหรัฐอเมริกานะคะไปตั้งที่นครเยรูซาเล็มซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นที่ขัดขานคือจริงๆเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเด็นอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาทวิภาคีกันนะคะต้องเอาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมานั่งคุยกันที่โต๊ะเจรจานะคะแล้วก็จะเชื่อกับเรื่อง two state solution นะคะฉะนั้นการประกาศอย่างนี้ก็เป็นที่ไม่เห็นด้วยของหลายๆประเทศและโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาหรับฉะนั้นพอไปที่คณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยนะคะก็ได้มีการเสนอร่างข้อมตินะคะที่จะไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ปรากฏว่าสหรัฐใช้วีโต้อย่างที่เราเคยได้ยินกันคืออำนาจวีโต้นะคะในการคัดค้านก็ทำให้ไม่เกิดร่างข้อมตินี้ได้ฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้วในกรอบของคณะมนตรีนะคะประเทศกลุ่มอาหรับนะคะก็ได้ขอเสนอร่างข้อมติเดียวกันเนี่ยค่ะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่มันอยู่ในภายใต้สมัชชาแห่งสหประชาชาตินะคะซึ่งก็มีสมาชิก193ประเทศทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันนะคะฉะนั้นประธานสมัชชาก็ได้เรียกให้มีการประชุมเป็น emergency meeting ซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยทางสุดท้ายเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะก็เรียกประชุมแล้วก็มีการลง
1: คะแนนเสียง
0: กันนะคะกับร่างข้อมตินี้นะคะก็ปรากฏว่าก็ผ่านไปอย่างท่วมท้นว่าประเทศสมาชิกโดยส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้เห็นด้วยที่จะให้มีการย้ายหรือว่าตั้งเมืองหลวงที่นครเยรูซาเล็มอันนี้ก็เป็นการใช้กลไกที่สำคัญอันนึงก็คือว่าถ้าเป็นกรอบเล็กๆซึ่งในคณะมนตรีความมั่นคงจริงๆคือมีสมาชิกทั้งหมด15ประเทศสมาชิกนะคะแต่มีประเทศอย่างที่เราทราบกันมี5ประเทศที่เป็นหลักเป็นเพอร์มาเนนต
1: ์
0: ใช
1: ่
0: แล้วก็มีสิทธิ์ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าได้ใช้กรอบนั้นไม่ได้แล้วก็สามารถที่มาใช้ภายใต้สมัชชาสหประชาชาติแล้วทำให้ทุกคนมีเสียงเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นก็คือเป็นเชิงในสัญลักษณ์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นทำให้เห็นว่าโลกเขาคิดกันยังไงด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว
1: ค่ะก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะที่ประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่เนี่ยสามารถที่จะใช้กรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติในการส่งสัญญาณต่อประเด็นที่สำคัญระดับโลกได้นะคะคราวนี้ในมุมมองของคุณโอเนี่ยคิดว่าประเทศไทยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากกรอบ GA หรือว่ากรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรได้บ้างคะ
0: ประเทศไทยของเราที่ผ่านมาก็ใช้เยอะเลยนะคะ ขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เคยดูแลมานะคะอย่างเช่นร่างข้อมติหรือข้อมติที่เราทราบกันวันดินโลกที่คนไทยหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะคะว่าให้สหประชาชาติเนี่ยเห็นชอบให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกซึ่งประเทศไทย

0: ก็คนเป็นคนเสนอร่างข้อมตินี้แล้วก็ได้ไปทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกต่างๆจนร่างข้อมตินี้ก็คือเป็นที่ยอมรับโดยเอกฉันท์ของทั้งหมด193ประเทศนะคะอีกร่างข้อมตินึงที่สำคัญที่ประเทศไทยเป็นคนนำเสนอนะคะก็คือวันพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกนะคะอันนี้ก็เป็นอีกร่างข้อมตินึงก็คือ World Wildlife Day ซึ่งจริงแล้วทุกปีที่สหประชาชาติก็มีจะเป็นจะมีทั้งประเทศสมาชิกนะคะจะมีทั้ง NGO นะคะแล้วก็ภาคส่วนต่างๆมีความกระตือรือร้นแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองวันนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเพื่ออนุรักษ์นะคะพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกแต่ในขณะเดียวกันก็ป้องกันการค้าอย่างผิดกฎหมายด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็คุ้นเคยของต่างชาติในเรื่องข้อ2ร่างข้อมตินี
1: ้
0: แล้วก็อีกอันนึงล่าสุดเลยนะคะอย่างปีที่แล้วนะคะประเทศไทยเราก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนะคะร่างข้อมติเกี่ยวกับสุขภาพทั่วหน้านะคะหรือว่า universal health coverage นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็คือในส่วนของการทำงานจะเป็นการทำงานที่สหประชาชาติของเจนีวาก็ทำงานร่วมใกล้ชิดกับนิวยอร์กแล้วทำงานก็อยากเป็นระบบนะคะฉะนั้นเราก็คงจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปนะก็มีบทบาทสำคัญค่ะ
1: นะคะโดยยกตัวอย่างที่สำคัญว่าประเทศไทยเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมบทบาทของประเทศในกรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรคุณโอก็ได้ยกตัวอย่างให้เราฟังซึ่งเป็นตัวอย่างที่ทำให้พวกเราได้รำลึกถึงวันที่5ธันวาของทุกๆปีนะคะเป็นวันดินโลกแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้วิจัยพัฒนาเรื่องของดินแล้วก็ท่านก็เป็นที่ยอมรับในระดับสหประชาชาติในระดับโลกนะคะว่าวันที่5ธันวาคมทุกปีเป็นวันดินโลกด้วยค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะคุณโอได้เล่าให้เราฟังถึงการทำงานของระบบ UN นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็อยากจะรับฟังประสบการณ์ของคุณโอในการทำงานอยู่ใน UN นะคะตอนนี้เนี่ยคุณโอได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติมาแล้วประมาณ9เดือนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคงจะมีความยากลำบากหรือว่าท้าทายอยู่ไม่น้อยเราอยากจะถามคุณโอว่าทำงานในตรงนี้เนี่ยร่วมกับนักการทูตอื่นๆของประเทศอื่นๆในระดับโลกเนี่ยมีความประทับใจยังไงบ้างคะ
0: จะขอเล่าให้คุณปิ๊กอาจจะเป็นทั้งความท้าทายแล้วก็เป็นความประทับใจไปในตัวเลยเพราะว่าถ้าทำงานอยู่ในออฟฟิศของเราก็คนนักการทูตเราจะทำงานกับคนไทยเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่พอไปทำงานที่ออฟฟิศของประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยมีเพื่อนร่วมงานกว่า30สัญชาติทั้งหมดนะคะก็มีความแตกต่างกันจะเป็นทั้งเอเชียจะเป็นตะวันออกกลางการพูดคุยกันเห็นใจซึ่งกันและกันนี่จริงๆก็คือมันเป็นเหมือนความเข้าใจร่วมกันแต่ว่าการแสดงออกอาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงก่อนนะคะก็เรียนรู้กันและกันในการทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งแล้วก็อันที่สองก็คือว่าในออฟฟิศนี่ก็คือข้อดีก็คือตอนนี้ในส่วนของสหประชาชาตินะคะก็ได้มีการให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายฉะนั้นในขณะเดียวกันที่ออฟฟิศตอนนี้ก็คือจะว่าไปแล้ว 70% เป็นภาคสตรีนะคะ
1: ส่
0: วน 30% เป็นผู้ชายก็ทำให้เห็นว่าในขณะเดียวกันสังคมการทำงานก็จะแตกต่างกันนิดนึงตรงนั้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าท่านประธานสมัชชาเองก็ให้โอกาสคนรุ่นใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วอายุโดยเฉลี่ยของที่ออฟฟิศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ35ปีนะคะก็ถือว่าเป็นออฟฟิศที่ค่อนข้างที่จะเด็กกันอยู่นะคะแต่พวกเราก็ทำงานกัน30กว่าคนก็ทำงานที่พหุภาคีจะว่าแล้วเพราะว่าไปแล้วครอบคลุมทุกอย่างเหมือนตัวดิฉันเองเนี่ยก็คือนอกจากจะดูแลเรื่องทางด้านคณะกรรมการ2จะเป็นทางด้านการพัฒนาทางด้านการเงินแล้วนะคะยังดูแลทางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของสหประชาชาตินะคะแต่ก็ยังต้องครอบคลุมกับประเด็นต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่เรื่องนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือเรื่องเมียนมาเพื่อนบ้านก็คือจะครอบคลุมได้ทำทุกเรื่องเลยและในขณะเดียวกันเนี่ยโดยที่ท่านประธานสมัชชาจะค่อนข้างเป็นคนที่เดินทางโดยคณะเล็กเหมือนอย่างเช่นที่มาเยือนเมืองไทยในครั้งนี้นะคะจริงๆคณะท่านทั้งหมดเนี่ยรวมตัวดิฉันแล้วก็เป็นแค่ประมาณก็
1: 4คนเท่าน
0: ั้
1: น
0: ใช่หรือว่าการที่ไปเยือนประเทศอีกครั้งนึงที่เคยไปกับท่านไปที่ประเทศออสเตรียก็ไปกัน4คนอีกฉะนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าก็มีประธานสมัชชาแล้วก็จะมีจะเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีตัวดิฉันเลยฉะนั้นเวลาไปเข้าประชุมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีบทบาทที่สำคัญแล้วก็ต้องเป็นคนที่จะจัดการทั้งระบบทั้งเนื้อหาสาระจัดการทุกอย่างให้ว่าถ้าจะให้ท่านพูดประเด็น

0: สนทนาอะไรยังไงแล้วต้องทำโลจิสติกทุกอย่างให้ก็เหมือนเป็นหนึ่งกระทรวงอยู่ในตัวเราหมดเลยแล้วก็จะเป็นความท้าทายอีกแบบนึงเพราะว่าแต่ก่อนพอเราทำงานจะเป็นที่กระทรวงนะคะหรือว่าที่คณะผู้แทนถาวรเราก็ยังมีแบ่งการแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือรวมกันหมดเลยก็เป็นความท้าทายแต่ก็เป็นความสนุกทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ทำให้เราได้เติบโตในแง่ครั้งจะเป็นการความคิดความอ่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะทำงานอะไรก็ตามนะก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเพราะจริงบางทีพอเราไปทำงานโดยเฉพาะคนเอเชียอาจจะดูเด็กกว่าเพื่อนนิดนึงในออฟฟิศใช่ไหมคะเขาอาจจะนึกว่าเรา20กว่าใช่ไหมคะฉะนั้นก็คือมันพอเราทำงานก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเข้าช่วยเยอะ
1: น่าสนใจมากเลยค่ะซึ่งได้เรียนรู้ทั้งโลจิสติกทั้งในแง่ของสารถะทำเองทุกอย่างหมดนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณโอเป็นอย่างมากนะคะคุณโอคะช่วยแบ่งปันบทเรียนหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเรารับทราบสักนิดนึงค่ะ
0: ค่ะการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีนะคะและโดยเฉพาะพอมาทำงานอยู่ที่สำนักงานของประธานสมาชิกสหประชาชาติเราไม่ได้ดูแลผลประโยชน์เฉพาะของประเทศไทยแล้วเท่านั้นเพราะจริงเราหนึ่งคือที่สำคัญคือเราต้องวางตัวเป็นกลางนะคะเพราะจริงแล้วประธานสมัชชาเนี่ยท่านก็คือเป็นผู้แทนของ193ประเทศนะคะฉะนั้นเราก็ต้องวางตัวเป็นกลางถ้าเราจะให้คำแนะนำกับประเทศที่อาจจะมีผลประโยชน์เรื่องนี้เยอะหรือเรื่องน้อยเนี่ยเราต้องสามารถที่จะวางตัวเป็นกลางได้ไม่ลำเอียงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะก็เป็นความท้าทายในขณะเดียวกันค่ะ
1: สุดท้ายนะคะนักเรียนนักศึกษาที่อาจจะกำลังรับฟังอยู่เนี่ยก็อาจจะมีความสนใจที่จะทำงานในระบบสหประชาชาติในการทูตพหุภาคีคุณโอจะมีข้อแนะนำให้น้องๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังอยู่นี้อย่างไรคะ
0: ข้อแนะนำสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะถ้าทำงานทางด้านการทูตพหุภาคีหรือว่าแม้แต่จะทำงานทางด้านการทูตด้านการระหว่างประเทศนะคะหนึ่งเลยคือต้องเป็นคนที่ well-roundedนะคะคือคงไม่ต้องแบบไม่ต้องทราบทุกอย่างแต่เอาเป็นว่าต้องเป็นคนที่ well-rounded ปรับเปลี่ยนเข้ากับสถานการณ์ได้นะคะเพราะตอนนี้โลกก็ไปก้าวไปเร็วนะคะ
1: คุณหมายถึงว่าจะต้องรู้เรียนรู้ข้อมูลรอบๆตัวมีความรู้รอบตัวนะคะแล้วก็สามารถปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
0: ใช่ค่ะและในขณะเดียวกันก็มีหลายช่องทางนะคะที่จะให้เข้าไปอยู่ในสหประชาชาติได้หรืออย่างหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติเป็นน้องๆยังเด็กๆอยู่เนี่ยนะคะอายุต่ำกว่า30กว่าเนี่ยก็จะมียัง professional program ของสหประชาชาตินะคะเพราะว่าตอนนี้แล้วจริงๆแล้วคนไทยคนสัญชาติไทยเนี่ยไม่คือยังมีไม่เยอะในระบบสหประชาชาตินะคะก็เลยพยายามที่จะให้น้องๆมีโอกาสเข้ามาทำงานตรงนี้มากขึ้นนะคะก็เปิดโอกาสให้คนไทยสมัครแล้วก็เข้าในระบบมากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็ปรับเปลี่ยนง่ายด้วยเพราะว่าพอเข้าในระบบได้แล้วเนี่ยอาจจะต้องไปประจำการประเทศต่างๆซึ่ง UN เนี่ยมีอยู่หลายประเทศนะคะโอเคใช่มีที่นิวยอร์กใช่มีที่เจนีวามีแต่ก็มีที่ไนโรบีเหมือนกันแล้วก็มีออฟฟิศต่างๆในประเทศต่างๆทั้งภูมิภาคแอฟริกาลาตินอเมริกานะคะอันนี้ก็คือต้องพร้อมเดินทางด้วยนะคะ
1: ต้องมีความพร้อมที่จะไปอยู่ในที่ที
0: ่อาจจะไม่ใช่สบายเหมือนเมืองไทย
1: ใช่ค่ะท่านี้น้องๆก็ต้องศึกษาหาข้อมูลนะคะกระทรวงต่างประเทศก็เป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่เราก็ให้ข้อมูลในเรื่องของการทูตผู้ภาคีอยู่หลายๆครั้งนะคะลองเข้ามาดูเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าเข้าไปดูเว็บไซต์ของสหประชาชาติก็จะได้รับข้อมูลโอกาสในการเข้าศึกษาหรือว่าฝึกงานหรือว่าทำงานในกรอบต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ก็รายการรอบบ้านเราของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณโอธนวันเป็นอย่างมากที่ให้โอกาสวิทยุสารานรมเป็นครั้งที่2นะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็เราก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะคะอย่าลืมติดตามรายการรอบบ้านเราและรายการต่างๆของวิทยุสารานรมนะคะผ่านช่องทางวิทยุสารานรม AM 1575นะคะ Facebook สารานรมเรดิโอค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ว้านี่มันสายแล้วนี่นาวุ้ย
1: แหมตื่นสายชนะตะวันเนซ่ากำลังจะเข้าไปตามอยู่พอดีเลย
0: ขอโทษทีครับเมื่อคืนตะวันฝันร้ายนิดหน่อยอะเจอทั้งเจ้าจอมโจรทั้งทริกกี้เล่นเอาสะดุ้งตื่นกลางดึกก็เลยนอนน้อยไปหน่อยอะ
1: แล้วอย่างเงี้ยจะเดินทางกับเนซ่าไหวหรือเปล่าเนี่ย
0: อุ้ยไม่มีปัญหาตะวันพร้อมผจญภัยกับเนซ่าตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้ว
1: งั้นประเทศที่เนซ่าจะพาตะวันไปวันนี้ก็คือทาดาประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวจริงเหรอเนซ่าตะวันน่ะอยากไปเที่ยวพม่ามานานแล้วอะคราวนี้จะได้ไปจริงๆสักทีอุ้ยต้องสนุกแน่ๆเลยอะ
1: งั้นก็ไปกันเลย
2: ท่องโลก10+1

0: ไหนครับเนี่ยเนซ่า
1: หน้าอนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์ในเมืองเนปิดอเมืองหลวงของประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวอุ๊ยแต่เอ๊ะตะวันจำได้ว่าเมืองหลวงของพม่าเนี่ยคือเมืองย่างกุ้งไม่ใช่หรอครับ
1: นั่นน่ะเมื่อก่อนพม่าน่ะย้ายเมืองหลวงจากเมืองย่างกุ้งมาเมืองเนปิดอตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2548แล้วตะวันเนี่ยตกข่าวจังเลยนะแย่จังเลยนะเราเนี่ย
0: ว่าแต่อนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์เนี่ยเป็นใครกันบ้างเหรอครับเนซ่า
1: ก็มีพระเจ้าอโนรธามังชาปฐมกษัตริย์ของพม่าพระเจ้าบุเรงนองที่รู้จักกันในชื่อผู้ชนะสิบทิศส่วนองค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าอลองพญาผู้ทรงขับไล่และยึดครองอาณาจักรมอญที่เป็นศัตรูกับพม่ามานานได้สำเร็จยังไงล่ะ
0: พระเจ้าบุเรงนองที่ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พาสมเด็จพระนเรศวรตอนที่ยังทรงพระ

0: ไปอยู่ที่พม่าองค์นี้นี่เองอ่ะ
1: ใช่แล้วองค์กลางนั่นแหละที่เรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็จำได้เลยนะตะวันที่เรื่องปัจจุบันแล้วก็ตกข่าวตลอดเอาล่ะทีเนี้ยเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันเถอะตะวันน่ะจะได้ทันข่าวบ้างยังไงล่ะ
0: แหมทับถมกันจังเลยนะครับเนซ่า
1: ประเทศพม่าหรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีพื้นที่ถึง 676,578 ตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันตกติดกับประเทศอินเดียและก็บังกลาเทศทิศตะวันออกติดกับประเทศไทยกับลาวส่วนทิศใต้ติดอ่าวเบงกอลกับทะเลอันดามัน
0: โอ้มีพื้นที่มากกว่าไทยอีกแล้วครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะพม่านะมีพื้นที่มากกว่าประเทศไทยแล้วเวลาของพม่าก็ช้ากว่าไทยแค่30นาทีเองนะประเทศพม่านั้นตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อนมี3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนโดยตอนบนของประเทศมีลักษณะร้อนและแห้งแล้งเพราะอยู่ในบริเวณเขตเงาฝนมีเทือกเขาสูงจำนวนมากคอยกั้นลมมรสุมส่วนตอนล่างของประเทศจะมีลมมรสุมพัดผ่านทำให้มีความอุดมสมบูรณ์กว่าตอนบน
0: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับบันทึกข้อมูลกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
1: เนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ยังไงก็รีบตามไปก่อนนะครับเร็วเข้าเนซ่า
1: เป็นฝีมือนายเองเหรอทริกกี
2: ้ใช่แล้วคอมมารีบมารับฉันเร็วสิ
3: อ้าวนี่เด็กๆพวกนั้นน่ะห้ามใส่รองเท้าเข้ามานะไม่รู้กันเลยหรือยังไง
2: สำเร็จแล้วเอาคืนมานะ
0: เนซ่าตอนนี้แหละใช้เครื่องวาร์ปหนีกันเลย
2: น้อยแน่คิดจะหนีฉันอย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกย้า
0: ท่องโลก10บวก1อาเซียนอุ๊ยหวุดหวิดไปแล้วเราดูท่าหมอนั่นน่ะจะไม่เลิกราเลยสินะครับเนี่ยแต่ตอนเนี้ยเราอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเนซ่า
1: อาคารรัฐสภาของพม่ายังไงล่ะ
0: โอ้โหอะไรจะใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เนี่ย
1: เดี๋ยวเนซ่าขอติดต่อคอมมี่ก่อนนะคอมมี่ตอนนี้เนซ่ากับตะวันอยู่ที่อาคารรัฐสภานะช่วยมารับทีสิ
4: อาคารรัฐสภาเหรองั้นก็พอดีนะสิมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวๆนั้นด้วย
1: โอเคไว้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองเรารีบหาบันทึกข้อมูลให้เจอก่อนทริกกี้จะมาถึงกันนะตะวัน
0: ฮะเจอแล้วนั่นไงเนซ่าเปิดดูสิ
1: ในสมัยโบราณชาวพม่าปกครองประเทศด้วยระบบกษัตริย์และสามารถแผ่ขยายอาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างใหญ่ครอบคลุมอาณาจักรรอบๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งด้วยกัน
0: ตะวันจำได้ด้วยนะครับว่ากรุงศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าทั้งสองครั้งแน่ครั้งแรกในสมัยพระเจ้าบูเรงนองปีพุทธศักราช2112กับอีกครั้งก็คือปีพุทธศักราช2310ในสมัยพระเจ้ามังระ
1: พอถึงยุคล่าอาณานิคมพม่าต้องทำสงครามกับประเทศอังกฤษเพื่อปกป้องเอกราชของประเทศถึง3ครั้งแต่ก็ประสบความพ่ายแพ้จึงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปีพุทธศักราช2429เป็นอันสิ้นสุดระบอบการปกครองแบบกษัตริย์อันยาวนานของพม่าลงจนกระทั่งอังกฤษได้มอบเอกราชคืนให้พม่าอย่างสมบูรณ์ในวันที่4มกราคมปีพุทธศักราช2491ปัจจุบันพม่าปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการทหารมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลยังไงล่ะ
0: ดูก็คล้ายๆประเทศเวียดนามที่เราเพิ่งไปมาคราวก่อนเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่แล้วแต่ว่าพม่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7เขต7รัฐอย่างที่คุ้นๆกันก็เช่นเขตตะนาวสีเขตมันเดเลเขตย่างกุ้งเป็นต้นส่วนรัฐก็อย่างรัฐกฐินรัฐชารัฐกะเหรี่ยงยังไงล่ะส่วนเมืองหลวง

ทอมมี่มาพอดีเลยรีบไปก่อนริกกี้จะมาถึงกันเถอะนั่นสิ

0: ว้าวที่ไหนกันเนี่ยเนซ่า
1: ก็ที่ศาลาว่าการเมืองย่างกุ้งยังไงล่ะคอมมี่บอกว่ามีบันทึกอยู่แถวนี้แหละ
0: ศาลาว่าการงั้นเหร
1: อ
0: เนซ่าคนพม่าใช้ภาษาอะไรกันเหรอครับ
1: คนพม่าน่ะมีภาษาพม่าเป็นของตัวเองเป็นภาษาราชการนอกจากนี้ยังมีภาษาพื้นเมืองที่นิยมใช้กันในหลายประเทศอีกหลายภาษาเลยนะ
0: งั้นเนซ่าช่วยสอนภาษาพม่าง่ายๆให้ตะวันหน่อยสิครับ
1: ทำไมล่ะตะวัน
0: แถวบ้านตะวันอ่ะมีคนพม่าอยู่ด้วยอ่ะตะวันก็เลยอยากรู้คำง่ายๆไว้ทักทายกันไงครับ
1: ฮะได้เลยแต่เนซ่าอาจจะออกเสียงไม่ค่อยชัดนะมิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
0: มิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
1: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
0: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
1: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
0: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
1: ฮอกเกะแปลว่าใช
0: ่ฮอกเกะแปลว่าใช่
1: มาฮอกผูแปลว่าไม่ใช
0: ่มาฮอกผูแปลว่าไม่ใช่
1: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
0: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
1: ตัวเมนอแปลว่าไปแล้วนะ
0: ตัวเมนอแปลว่าไปแล้วนะโอเคโอเคจำได้แล้วล่ะไว้ตะวันลองไปพูดดูสักหน่อยดีกว่า
1: ใช่เลยภาษาเนี่ยต้องใช้เยอะๆนะถึงจะจำได
2: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: เอ๊ะนั่นธงอะไรเหรอครับเนซ่าตะวันไม่เคยเห็นเลยอ่ะ
1: ตะวันละก็นั่นก็ธงของประเทศพม่ายังไงล่ะพอดีว่าพม่านะเพิ่งจะประกาศใช้ธงแบบใหม่เมื่อไม่นานมานี้เอง
0: โอ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอะไรเนี่ยฮึบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่หล่นมาจากไหนกันล่ะเนี่ย
1: สงสัยนกคงเอาขึ้นไปบนรังของมันด้วยละมั้งเป็นอะไรมากไหมตะวัน
0: ไม่เป็นอะไรมากหรอกเปิดดูกันเถอะ
1: พม่าเริ่มใช้ธงแบบใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2553โดยพื้นธงประกอบด้วยแถบสีเหลืองสีเขียวและสีแดงมีรูปดาวสีขาว5แฉกขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางธงสีเหลืองหมายถึงความสามัคคีสีเขียวหมายถึงสันติภาพความสงบและความอุดมสมบูรณ์ของพม่าสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งและความเด็ดขาดส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพของประเทศยังไงล่ะ
0: ฮะ
1: ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ล่ะ
0: เนซ่าดูโน่นดิ
1: จอมโจรมายากล
3: เฮ้ยไม่เจอกันเลยนะเด็กๆคราวนี้ฉันขอสมบัตินี่ไปครอบครองเลยละกันนะบายบาย
4: จ้ายอย่ามาเกะกะกันดิลุงปะโทคอมาเย็นเนซ่าอยู่ตรงไหนนะคอมาบอกมาเร็วทำอะไรสักอย่างนึงซิ
5: กรุณาสวมเข็มกัดนิรภัยเดี๋ยวนี้เรากำลังจะตกใน5 4 3 2 1
3: ย้ายช่วยด้วย
1: ขอให้ลงจากสวยๆนะทริกกี้วันนี้มันอะไรกันเนี่ยเจอทั้งเจ้าทริกกี้แถมยังเจอจอมโจรมายาคนโผล่มาปวดอีกอ่ะ
0: นั่นน่ะสิแต่ถ้าไม่ได้เจ้าทริกกี้บินมาชนจอมโจรมายากลแล้วก็เราต้องเสียบันทึกข้อมูลนั่นไปแน่ๆเลยอ่ะ
1: งั้นเราไปแวะพักผ่อนที่มันสบายใจกันก่อน

0: ก่อนดีไหมตะวัน
1: เอาสิก็ดีเหมือนกันน่ะที่ไหนเหรอเนซ่า
0: ตะวันเคยได้ยินชื่อพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองไหมล่ะ
1: โอ้โหก็ต้องเคยอยู่แล้วสิดังมากเลยนะ
0: งั้นก็ไปกันเถอะ
1: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
0: ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะเพราะเนี่ยเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่ตั้ง 2,500 ปีชนลาชาวพม่าเชื่อกันว่าที่เนี่ยใช้บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ถึง8เส้นด้วยกันเลยนะ
1: โอ้โหงั้นก็แสดงว่าคนพม่าต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากเลยสินะครับเนี่ย
0: ใช่เลยล่ะประเทศพม่าถึงได้กำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติยังไงล่ะ
1: โอ้โหตะวันเพิ่งรู้นะครับเนี่ย
0: คนพม่าน่ะนับถือศาสนาพุทธมากตั้ง 92% เลยนะนอกจากนั้นก็ยังนับถือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและก็ศาสนาฮินดู
1: โอ้โหเหมือนประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยงั้นไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วตะวันขอเข้าไปนมัสการพระมหาธาตุก่อนนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยวก่อนตะวันถอดถุงเท้ารองเท้าก่อนสิที่นี่มีกฎระเบียบอยู่นะ
1: โอ้โหถุงเท้าด้วยเหรอครับเนซ่าแล้วยังมีกฎอื่นๆที่ตะวันต้องระวังเอาไว้อีกไหมครับเนซ่าม
0: ีสิเช่นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ยังต้องถอดแว่นดำออกก่อนหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องมีผ้าถุงหรือสรงทับกระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นก่อนเข้าด้วยนะและถ้าสวมถุงน่องมาก็ต้องถอดถุงน่องออกด้วยไม่ใช่เฉพาะถุงเท้ารองเท้าหรอกนะแล้วคนที่ใส่สายเดี่ยวเกาะอกหรือว่าเสื้อแขนกุดเขาก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันแหละ
1: โอ้โหเข้มงวดขนาดนี้เลยครับงั้นเนซ่าใส่กระโปรงสั้นอย่างเงี้ยก็ต้องหาสรงมาใส่ก่อนสินะถึงจะเข้าไปได้อ่ะหูยเสียดายจังงั้นเรานมัสการตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเนซ่าไปกันเถอะเนซ่าตะวันน่ะสบายใจขึ้นเยอะแล้วล่ะ
0: โอเคที่สุดท้ายแล้วล่ะ
2: เมื่อกี้ฉันเห็นบันทึกข้อมูลอยู่กับลุงอ่ะรีบส่งมาให้ฉันซะดีๆ
3: มันทงบันทึกอะไรกันสมบัติต่างหากเล่าแล้วมันก็หลุดมือไปตอนที่แกขับยานมาชนฉันนั่นแหละ
2: ก็ลุงนั่นแหละดันมาเกะกะทางบินของฉันนี่นาแล้วบันทึกข้อมูลนั่นน่ะก็เป็นของฉันลุงอย่ามาแย่งมันนะ
3: เฮ้ยแล้วเด็กอย่างแกเจ้าของล้ำค่าขนาดนั้นไปทำอะไรกันล่ะฮะ
2: โอ้โหลุงนี่เพี้ยนจริงๆเลยอ่ะนั่นน่ะมันเครื่องมือบันทึกข้อมูลต่างหากเล่าของล้ำคงล้ำค่าที่ไหนกัน
3: ฉันไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นอะไรอะนะแต่เมื่อฉันคนนี้อยากได้แล้วก็ต้องได
2: ้ตกลงจะไม่หลีกทางให้ฉันใช่ไหมแต่ลุงที่ขโมย
3: ในเมื่อเราทั้งคู่มีจุดประสงค์เดียวกันอย่างนี้ทำไมเราไม่มาร่วมมือกันชิงสมบัตินั่นมาให้ได้ซะก่อนเล่าว่ายังไงละเจ้าหนูหลังจากนั้นเราค่อยฉกมาเป็นของเราคนเดียว
2: ลุงนี่มีไอเดียน่าสนใจไม่เลวนะมีหลายหัวก็ดีกว่ามีหัวเดียวเป็นไหนๆงั้นก็ตกลงตามนี้ก็ได้พองานเสร็จว่าแกจะรู้ตัวฉันก็หายไปพร้อมกับบันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้วนะ
3: เยี่ยมมากวิเศษไปเลย
2: แต่คราวหน้าอย่าเข้ามาเกะกะทางฉันอีกนะลุง
3: เฮ้ยทำไมคำพูดของฉันต่างหากเล่า
4: ตกลงกันได้ก็ดีแล้วงั้นก็มาช่วยกันดึงฉันขึ้นจากดินสักทีสิ
0: คอมมี่บอกว่ามันคือข้อมูลอยู่แถวนี้แหละ
1: ในป่าดงดิบเนี่ยนะเนซ่า
0: ใช่แล้วเพราะว่าเป็นบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพของคนพม่าอย่างนั้นละมั้ง
1: อ๋อแล้วชาวพม่าเขาทำอาชีพอะไรบ้างนั้นเหรอครับเนซ่า
0: อาชีพของคนพม่าส่วนใหญ่นั้นเป็นเกษตรกรโดยเฉพาะการเพาะปลูกอย่างเช่นข้าวเจ้าพืชผักแล้วก็อ้อยแต่ที่โดดเด่นก็คือการทำป่าไม้ส่งออกยังไงล่ะเพราะว่าพม่าน่ะมีป่าไม้เยอะมากเลยล่ะ
1: อ๋องี้นี่เองอ่ะเราถึงต้องเข้ามาถึงในป่ากันน่ะงั้นเรามาแข่งหาบันทึกข้อมูลกันเถอะเอาไหม
0: ได้เลยเนซ่าต้องชนะแน่เลยล่ะ
1: เย้ตะวันเจอแล้วเนซ่าแพ้แล้วอ่ะ
0: ว้าเสียดายจังงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะเปิดให้ตะวันดูเองนะเศรษฐกิจของประเทศพม่ามีเกษตรกรรมเป็นหลักโดยส่วนใหญ่

0: ในบริเวณเมืองมะริดนอกจากนี้ยังมีการทำป่าไม้ส่งออกในบริเวณภาคเหนือซึ่งมีวิธีการส่งออกโดยการล่องไม้ลงมาตามแม่น้ำและผ่านออกไปทางตอนใต้ของประเทศนั่นเองส่วนอุตสาหกรรมของประเทศนั้นพม่ากำลังพัฒนาอุตสาหกรรมปูต่อเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่กันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอีกด้วย
1: ตะวันว่าบันทึกข้อมูลของเนซ่ายังขาดเรื่องสกุลเงินของประเทศพม่าไปอีกอย่างนะครับ
0: อ๋อใช่จริงด้วยสกุลเงินของพม่านั้นเรียกว่าจาร์ดขอบใจที่บอกนะตะวัน
1: ไม่เป็นไรหรอกนะแต่พวกเราอ่ะรีบกลับบ้านกันก่อนจะมืดตื้อกว่านี้กันเถอะ
0: นั่นน่ะสิลาก่อนนะประเทศพม่า
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: อ่ะถึงสักทีเข้าไปแล้วไปหาอะไรกินกันเถอะหิวอ่ะ
0: ตะวันน่ะหาบันทึกข้อมูลเจอก่อนเนซ่างั้นวันนี้เนซ่าขอทำอาหารให้กินเองนะ
1: ว้าวงั้นต้องขอชิมกับข้าวฝีมือเนซ่าสักมื้อแล้วอ่ะวิ่งรีบไปกันเถอะ
0: ได้เลย

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่งดเงียบที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะธวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮาก็บ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินนี่ก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

0: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเหนียว

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคิดเหมือนหงไหมคะว่าทุกวันนี้โลกของเราแปลกขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวฝนตกทั้งที่ยังไม่ถึงฤดูกาลอย่างเมืองไทยของเราอยู่ๆหน้าหนาวก็หายไปไม่รู้ว่าจะไปตามได้ที่ไหนกลายเป็นร้อนมากกับร้อนน้อยซะส่วนใหญ่แล้วประเทศเวียดนามที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียด้วยกันจะเป็นเหมือนกับเราหรือเปล่าถ้าอยากรู้ต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับชื่อเครื่องดื่มแล้วก็รูปประโยคการสั่งเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามกันไปแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับฤดูกาลและสภาพอากาศในภาษาเวียดนามฤดูกาลและสภาพอากาศนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะในประเทศเวียดนามเพราะว่าสภาพอากาศที่เวียดนามเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งนะฮะดังนั้นเราต้องมาทำความรู้จักเกี่ยวกับสภาพฤดูกาลและก็ภูมิอากาศของเวียดนามย่อมจะทำให้

ให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มต้นกันเลยก่อนอื่นผมขอพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับชื่อฤดูกาลต่างๆในประเทศเวียดนามกันก่อนทางภาคเหนือของเวียดนามเมียนบักเวียดนามเมียนบักคือภาคเหนือ

ดูใบไม้ร่วงนะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมั่วทูหมั่วทูและฤดูหนาวภาษาเวียดนามใช้หมั่วดงหมั่วดงหมั่วคือฤดูท่านผู้ชมอ่านตามผมอีกรอบส่วนแห่ทูดงส่วนแห่ทูดงก็คือฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวดีมากนะฮะขณะที่ทางภาคใต้ของประเทศเวียดนามจะมีเพียงแค่2ฤดูภาคใต้ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเหมียนนามเวียดนามเหมียนนามเวียดนามเหมียนคือภาคนามคือใต้เวียดนามคือเวียดนามภาคใต้มี2ฤดูมีอะไรบ้างนะฮะซึ่งจะคล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยเรานั่นคือฤดูแล้งและฤดูฝนฤดูแล้งหรือฤดูร้อนภาษาเวียดนามนะครับทางภาคใต้เรียกว่าหมั่วโคหมั่วโคและฤดูฝนเรียกว่าหมั่วเมือหมั่วเมือทั้งนี้แต่ละฤดูกาลของประเทศเวียดนามเนี่ยจะมีอากาศที่แตกต่างกันค่อนข้างมากนะฮะดังนั้นท่านผู้ชมควรจะมาเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบเกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆในภาษาเวียดนามกันเลยเริ่มต้นที่รูปประโยคการถามตอบฤดูกาลในภาษาเวียดนามซึ่งสามารถถามได้2รูปแบบรูปแบบแรกนะครับคือการถามโดยใช้คำว่าเบยเซอร์เบยเซอร์เบยเซอร์มีความหมายว่าตอนนี้นะครับจะวางอยู่ขึ้นต้นประโยคส่วนรูปแบบที่2คือถามโดยใช้คำว่าหมั่วไหนหมั่วไหนหมั่วคือฤดูไหนคือนี้นะฮะจึงแปลได้ว่าฤดูนี้ขึ้นต้นประโยคคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคการถามตอบฤดูกาลกันเลยเบยเซอร์ลาหมั่วซีเบยเซอร์ลาหมั่วซีเบยเซอร์คือตอนนี้ลาแปลว่าคือหมั่วฤดูซีคืออะไรเบยเซอร์ลาหมั่วซีตอนนี้คือฤดูอะไรเวลาตอบล้อคำถามไปเลยเบยเซอร์ลาหมั่วซวนเบยเซอร์ลาหมั่วซวนตอนนี้คือฤดูหมั่วซวนคือฤดูใบไม้ผลิหรืออีกแบบหนึ่งถามว่าหมั่วไหนนะครับแปลว่าฤดูนี้นะฮะหมั่วไหนลาหมั่วซีหมั่วไหนลาหมั่วซีฤดูนี้คือฤดูอะไรตอบล้อคำถามไปเลยว่าหมั่วไหนลาหมั่วดงหมั่วไหนลาหมั่วดงฤดูนี้คือฤดูหนาวหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าตอนนี้เป็นฤดูนั้นใช่ไหมถามอย่างไรก็เอาคำว่าใช่ไหมวางข้างหลังซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าฝ่ายคงฝ่ายคงนะครับวางท้ายประโยคตัวอย่างเช่นเบยเซอร์ลาหมั่วแห่ฝ่ายคงเบยเซอร์ลาหมั่วแห่ฝ่ายคงตอนนี้เป็นหมั่วแห่ฤดูร้อนฝ่ายคงใช่ไหมนะครับก็แปลทั้งประโยคว่าตอนนี้เป็นฤดูร้อนใช่ไหมถ้าใช่นะครับตอบว่าเวิงเวิงเบยเซอร์ลาหมั่วแห่เวิงเบยเซอร์ลาหมั่วแห่ใช่ตอนนี้เป็นฤดูร้อนถ้าปฏิเสธตอบว่าไม่นะครับเช่นคงคงเบยเซอร์ลาหมั่วทูเบยเซอร์ลาหมั่วทูไม่ตอนนี้เป็นหมั่วทูฤดูใบไม้ร่วงหรือท่านผู้ชมสามารถถามได้อีกรูปแบบหนึ่งคือใช้คำว่าหมั่วไหนเช่นเดียวกันวางหน้าประโยคเช่นหมั่วไหนลาหมั่วดงฝ่ายคงหมั่วไหนลาหมั่วดงฝ่ายคงฤดูนี้เป็นฤดูหนาวใช่ไหมถ้าใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงพร้อมกันเวิงหมั่วไหนลาหมั่วดงเวิงหมั่วไหนลาหมั่วดงใช่ฤดูนี้เป็นหมั่วดงฤดูหนาวถ้าไม่ใช่ตอบคงนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นฤดูอะไรเช่นคงหมั่วไหนลาหมั่วซวนคงหมั่วไหนลาหมั่วซวนไม่ฤดูนี้เป็นฤดูใบไม้ผลินะฮะจากชื่อฤดูกาลต่างๆแล้วก็รูปประโยคการถามตอบฤดูกาลในภาษาเวียดนามก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศคำสภาพอากาศเหล่านี้ท่านผู้ชมจะเจออยู่บ่อยๆนะฮะมาออกเสียงตามผมแล้วก็ดูความหมายไปพร้อมๆกันคำแรกซึบ่าวเถยเตี้ยซึบ่าวเถยเตี้ยซึบ่าวแปลว่าพยากร
เถยเตี้ยแปลว่าอากาศดังนั้น

bảo thời tiết chừng แปลว่าพยากรณ์อากาศต่อมาเถยเตี้ยดเถยเตี้ยดเถยเตี้ยดแปลว่าอากาศแต่เป็นภาษาเขียนต่อมาเจยเจยเจยก็แปลว่าอากาศนะครับความหมายเหมือนกับคำว่าเถยเตี้ยดแต่เป็นภาษาที่ใช้พูดนั่นเองคำต่อมาอ่มอ่มอ่มแปลว่าชื้นโคโคมีความหมายว่าแห้งนะครับหรือว่าแล้งนั่นเองต่อมาเอ่มเอ่มแปลว่าอุ่นหนังหนังแดดหนองหนองร้อนมาร์ทมาร์ทเย็นสบายแหล่งแหล่งนะครับสังเกตวรรณยุกต์หนังออกเสียงสั้นและหนักนะฮะแหล่งแปลว่าหนาว Z Z แปลว่าหนาวจัดนะครับคำว่า Z จะหนาวกว่าคำว่าแหล่งต่อมาเมื่อเมื่อเมื่อแปลว่าฝนนั่นเองต่อมาเมื่อฝุ่นเมื่อฝุ่นเมื่อแปลว่าฝนฝุ่นในภาษาไทยมันคงจะเบาๆใช่ไหมฮะดังนั้นเมื่อฝุ่นจึงแปลว่าฝนที่เป็นละอองนั่นเองนะครับต่อมาเดยเมยเดยเมยก็คือมีเมฆมากมีเมฆเยอะต่อมาก๋อเตวียดก๋อเตวียดก๋อแปลว่ามีเตวียดแปลว่าหิมะก็คือมีหิมะเซมเซมแปลว่าร่มก็คือไม่มีแดดนั่นเองนะฮะต่อมาเสื่องหมู่เสื่องหมู่ก็คือหมอกออยออยแปลว่าร้อนอบอ้าวเจ๋จิ๋วเจ๋จิ๋วแปลว่าสบายก็คืออากาศสบายนั่นเองตรงข้ามกับคำว่าขอจิ๋วขอจิ๋วแปลว่ารู้สึกไม่สบายนะฮะอากาศไม่ค่อยสบายจากคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศก็จะไปเชื่อมโยงกับรูปประโยคการถามตอบสภาพอากาศการถามตอบสภาพอากาศในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมสามารถถามได้2รูปแบบดังต่อไปนี้โฮมไนเถยเตี้ยดเถหนาวโฮมไนเถยเตี้ยดเถหนาวหรือโฮมไนเจยเถหนาวโฮมไนเจยเถหนาวทั้ง2ประโยคนี้นะฮะมีความหมายว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงแต่จะแตกต่างกันตรงที่เจยเถหนาวนะครับการใช้เจยเถหนาวเนี่ยจะใช้ในภาษาพูดส่วนเถยเตี้ยดเถหนาวจะนิยมใช้ในภาษาเขียนต่อมาเรามาดูประโยคการถามตอบสภาพอากาศกันนะฮะออกเสียงตามผมเลยตามตารางประโยคการตอบสภาพอากาศนะฮะลองมาดูตัวอย่างแรกโฮมไนเถยเตี้ยดแดดโฮมไนเถยเตี้ยดแดดแปลว่าวันนี้อากาศแดดแปลว่าสวยก็คือวันนี้อากาศดีนั่นเองซึ่งเราสามารถใช้คำว่าเจยได้นะฮะเถยเตี้ยเป็นภาษาเขียนส่วนเจยเป็นภาษาพูดนะฮะงั้นผมขอใช้คำว่าเจยแล้วกันต่อมาโฮมไนเจยแซดโฮมไนเจยแซดแปลว่าวันนี้อากาศหนาวจัดโฮมไนเจยหนองโฮมไนเจยหนองวันนี้อากาศร้อนโฮมไนเจยหลังโฮมไนเจยหลังวันนี้อากาศหนาวโฮมไนเจยอ่มโฮมไนเจยอ่มวันนี้อากาศชื้นนะฮะอ่มคือชื้นโฮมไนเจยอ่มโฮมไนเจยอ่มสังเกตอ่มกับอ่มคนละวรรณยุกต์กันวรรณยุกต์เปลี่ยนความหมายเปลี่ยนนะฮะเอิมแปลว่าอบอุ่นฉะนั้นโฮมไนเจยเอิมก็คือวันนี้อากาศอบอุ่นและโฮมไนเจยเมื่อโฮมไนเจยเมื่อวันนี้มีฝนนั่นเองวันนี้ฝนตกนะฮะต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบสภาพอากาศอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งนะครับการถามตอบแบบนี้เป็นการถามตอบสภาพอากาศว่าอากาศเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมาดูตามตารางไปพร้อมกันเลยการถามตอบสภาพอากาศนะฮะมาดูตัวอย่างกันโฮมไนเจยก๋อหนองคงโฮมไนเจยก๋อหนองคงแปลว่าวันนี้อากาศร้อนไหมโฮมไนเจยก๋อเมือคงโฮมไนเจยก๋อเมือคงวันนี้มีฝนไหมโฮมไนเจยก๋อแซดคงโฮมไนเจยก๋อแซดคงวันนี้อากาศหนาวจัดไหมโฮมไนเจยก๋อบ่าวคงโฮมไนเจยก๋อบ่าวคงบ่าวแปลว่าพายุนะวันนี้มีพายุไหมและ
hôm nay trời có tuyết không? Hôm nay trời có tuyết không? วันนี้มีหิมะไหมส่วนรูปประโยคการตอบนะฮะเราสามารถตอบได้2แบบเช่นเดียวกันคือถ้ามีสิ่งนั้นเราจะใช้คำว่าก่อวางข้างหน้าถ้าไม่มีจะใช้คำว่าคงนะครับตัวอย่างเช่นก่อโฮมในเจยหนองก่อโฮมในเจยหนองก็คือมีวันนี้อากาศร้อนนั่นเองนะคำว่าก่อจะวางอยู่ข้างหน้าส่วนในกลางประโยคจะมีหรือไม่มีก็ได้ดูต่อมาก่อโฮมในเจยเมื่อก่อโฮมในเจยเมื่อก็คือมีวันนี้มีฝนนะฮะก่อโฮมในเจยแซดก่อโฮมในเจยแซดมีวันนี้อากาศเป็นยังไงอากาศแซดแซดคือหนาวจัดถ้าปฏิเสธบ้างพร้อมกันคงโฮมในเจยบ่าวคงโฮมในเจยบ่าวไม่วันนี้มีพายุนะฮะปฏิเสธใช้คำว่าคงวางข้างหน้าพร้อมกันคงโฮมในเจยคงก่อบ่าวคงโฮมในเจยคงก่อบ่าวไม่วันนี้ไม่มีพายุนะฮะคงโฮมในเจยคงก่อเตี้ยคงโฮมในเจยคงก่อเตี้ยไม่วันนี้ไม่มีหิมะและคงโฮมในเจยคงเอิ่มคงโฮมในเจยคงเอิ่มไม่วันนี้เป็นยังไงครับคงเอิ่มคือไม่ชื้นนั่นเองตัวอย่างรูปประโยคเริ่มต้นที่แปลกโฮมในเจยก่อบ่าวคงโฮมในเจยก่อบ่าวคงวันนี้มีพายุไหมถ้ามีตอบก่อไม่มีตอบคงนะฮะลองมาดูการตอบก่อก่อนก่อโฮมในเจยก่อบ่าวก่อโฮมในเจยก่อบ่าวมีวันนี้มีพายุมาดูปฏิเสธบ้างคงโฮมในเจยคงก่อบ่าวโฮมในเจยหนองคงโฮมในเจยคงก่อบ่าวโฮมในเจยหนองไม่วันนี้ไม่มีพายุแต่วันนี้อากาศร้อนก็คือหนองนั่นเองต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบอุณหภูมินะฮะในภาษาเวียดนามกันซึ่งเราสามารถถามตอบอุณหภูมิได้ตามรูปประโยคดังต่อไปนี้โฮมไนบาวเนียวโดโฮมไนบาวเนียวโดหรือเติมคำว่าเจยวางข้างหลังโฮมไนก็ได้เป็นโฮมไนเจยบาวเนียวโดโฮมไนเจยบาวเนียวโดแปลว่าวันนี้อุณหภูมิกี่องศานะฮะเวลาตอบนะครับเราสามารถตอบได้ว่าโฮมไนบวกอุณหภูมิแล้วก็บวกโดได้มาดูตัวอย่างให้เข้าใจยิ่งขึ้นดีกว่าโฮมไนบาวเนียวโดโฮมไนบาวเนียวโดวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่มาดูการตอบบ้างโฮมไนไฮเมจินโดโฮมไนไฮเมจินโดวันนี้อุณหภูมิ29องศามาดูอีกตัวอย่างนะฮะโฮมไนบังกกบาวเนียวโดเซโฮมไนบังกกบาวเนียวโดเซแปลว่าอะไรวันนี้ที่บังกกคือกรุงเทพบาวเนียวโดเซคืออะไรมีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสนะฮะลองมาดูการตอบกันโฮมไนบังกกขวางบาเมลัมโดเซโฮมไนบังกกขวางบาเมลัมโดเซวันนี้ที่กรุงเทพมีอุณหภูมิประมาณ35องศาเซลเซียสนะฮะคราวนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในภาษาเวียดนามกันเริ่มต้นที่คำว่าจ๋อจ๋อแปลว่าลมเสริมเสริมก็คือฟ้าร้องบ่าวบ่าวพายุหลุดหลุดคือน้ำท่วมหนุยเหลือหนุยเหลือหนุยแปลว่าภูเขาเหลือแปลว่าไฟแปลว่าภูเขาไฟบ่าวเตี้ยบ่าวเตี้ยคำว่าบ่าวเราเรียนไปแล้วบ่าวแปลว่าพายุเตี้ยคือหิมะดังนั้นจึงแปลได้ว่าพายุหิมะหานหานหานหานแปลว่าแห้งแล้งดงเดดดงเดดแปลว่าแผ่นดินไหวเมื่อด่าเมื่อด่าเมื่อแปลว่าฝนดาแปลว่าปกติดาแปลว่าอะไรดาแปลว่าน้ำแข็งก็ได้นะฮะเมื่อดาคือลูกเห็บนั่นเองสองเถินสองเถินคือมีสึนามินะฮะสองเถินคือสึนามิ

0: เกิลว่องเกิลว่องคือรุ้งกินน้ำต่อมาเรามาดูไวยากรณ์เรื่องการใช้ประโยคความแย้งตุยจุดๆยึงหรือนะฮะหมักสู่จุดๆยึงทั้งสองประโยคนี้มีความหมายว่าถึงแม้ว่าแต่นะครับมาดูตัวอย่างกันให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะฮะตุยแองเจือสันส่างยึงแองเหวินฝ่ายดีทีตุยแองเจือสันส่างยึงแองเหวินฝ่ายดีทีแปลว่าอะไรตุยถึงแม้ว่าพี่ยังไม่พร้อมแต่พี่ก็ยังคงต้องไปสอบนะฮะมาดูหมักสู่บ้างหมักสู่จิบีโอมยึงจิฝ่ายเดือแมดีเจอหมักสู่จิบีโอมยึงจิฝ่ายเดือแมดีเจอหมักสู่แปลว่าถึงแม้ว่าจุดๆยึงนะฮะถึงแม้ว่าพี่ป่วยแต่พี่ก็ต้องพาแม่ไปตลาดดูอีกตัวอย่างตุยถ่ายลานเจ๋ยรถหนองยึงถ่ายลานเหวินก๋อเหนียวแก่งแดบตุยถ่ายลานเจ๋ยรถหนองยึงถ่ายลานเหวินก๋อเหนียวแก่งแดบถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีอากาศร้อนนะครับร้อนมากแต่ไทยก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากอีกตัวอย่างหมักสู่แองวิงคงกาวยึงแองเอ๋ยเจยบ๋องโจ้รถจ่อยหมักสู่แองวิงคงกาวยึงแองเอ๋ยเจยบ๋องโจ้รถจ่อยถึงแม้ว่าพี่วิงจะไม่สูงแต่พี่เขาเล่นบาสเกตบอลเก่งมากต่อมาคือเรื่องการใช้เถและการใช้เว่ยนะฮะใช้ตอนไหนใช้เมื่อผู้พูดไม่ต้องการพูดบางอย่างซ้ำนะฮะซึ่งได้เคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วเช่นแองบักหน้อยล่ะต่วนเซาแองเอ๋ยแสคงดีซาปาแปลว่าอะไรพี่บักหน้อยล่ะคือพูดว่าต่วนเซาสัปดาห์หน้าพี่เขาจะคงดีซาปาจะไม่ไปซาปานะครับตัวอย่างต่อมาแองเอ๋ยหน้อยยือเถอาแองเอ๋ยหน้อยยือเถอาแปลว่าพี่เขาพูดเช่นนั้นเหรอนะครับเวิงแองเอ๋ยหน้อยยือเถเวิงแองเอ๋ยหน้อยยือเถใช่พี่เขาพูดเช่นนั้นตัวอย่างต่อมาโตยรถทิกแซมฟิล์มมาถ่ายโตยรถทิกแซมฟิล์มมาถ่ายเป็นยังไงฉันชอบดูหนังผีไทยมากนะฮะฟิล์มมาคือหนังผีแล้วเวลาตอบนะฮะหากเราไม่อยากพูดซ้ำเราก็จะพูดว่าโตยกุ๋งเว่ยโตยกุ๋งเว่ยฉันก็เป็นเช่นการชั้นก็เหมือนกันต่อมาเรามาดูการใช้เรื่องหมดลาดหมดอีทหมดจุดหมดตีคำเหล่านี้มีความหมายว่านิดหน่อยเล็กน้อยแป๊บหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะเรามาดูการใช้แต่ละคำซึ่งจะแตกต่างกันนะฮะเริ่มต้นที่คำว่าหมดลาดออกเสียงพร้อมกันหมดลาดใช้กับเรื่องเวลาเท่านั้นตัวอย่างเช่นแองเดยแอมหมดลาดแหนแองเดยแอมหมดลาดแหนแปลว่าอะไรพี่รอน้องแป๊บหนึ่งนะนะฮะต่อมาจุ๋งตาหงี่เดยหมดลาดแหนจุ๋งตาหงี่เดยหมดลาดแหนพวกเราพักกันตรงนี้แป๊บหนึ่งนะต่อมาเรามาดูการใช้หมดอีทกันใช้กับสิ่งของเท่านั้นตัวอย่างเช่นแอมเหลยเกิมเทมหมดอีทเหนือแหนแปลว่าน้องเอาข้าวมาเพิ่มอีกนิดนึงนะต่อมาแอมอันเทมแจ่ถายหมดอีทเหนือแหนแปลว่าอะไรน้องกินของหวานไทยเพิ่มอีกนิดนึงนะต่อมา2คำสุดท้ายคือคำว่าหมดจุดกับคำว่าหมดตีใช้ได้กับเรื่องเวลาและสิ่งของนะครับใช้ได้ทั้งหมดเลยตัวอย่างเช่นแอมอ๋วงเทมหมดจุดโทยอะแอมอ๋วงเทมหมดจุดโทยอะน้องดื่มเพิ่มอีกนิดเดียวพอต่อมาจิดึงเดยเดยโตยหมดตีแหนจิดึงเดยเดยโตยหมดตีแหนแปลว่าอะไรพี่ดึงเดยดึงแปลว่ายืนเดยแปลว่านี้พี่ยืนรอฉันตรงนี้แป๊บหนึ่งนะนะครับภาษาเวียดนามท่านผู้ชมต้องหมั่นฝึกฝนกันเยอะๆนะฮะและสุดท้ายเหมือนเดิมนะฮะภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียว
1: Em sẽ đi đâu đấy?
2: Hôm nay trời nóng lắm, em sẽ đi bơi à?
1: Đúng, chị cũng nghĩ vậy.

0: Hôm nay 35 độ C luôn đấy.
1: Em ghét mùa hè lắm.
0: Chị cũng không thích mùa hè.
1: Chị đi bơi với em được không ạ?
0: Được chứ. Tuy chị bơi không giỏi bằng em, nhưng chị sẽ đi.
1: Cảm ơn chị. Chị ơi, chị sang kia kìa, kia là cầu vồng đấy ạ.
0: Ồ, đẹp quá nhỉ.
2: คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเวียดนามแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของที่นั่นก็คงหนีไม่พ้นอ่าวฮาลองแน่นอนค่ะความงามของฮาลองเบย์ทำให้ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติค่ะแต่นอกจากความงามแล้วฮาลองเบย์ยังมีประวัติที่น่าสนใจทีเดียวแต่จะน่าสนใจขนาดไหนเราต้องไปถามกับอาจารย์พิสิทธิ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะอยากรู้ว่าฮาลองเบย์เนี่ยอยู่ส่วนไหนของเวียดนามคะ
3: ครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากฮานอยนะฮะถ้าเทียบกับแผนที่เวียดนามก็คือฮาลองเบย์อยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือ
2: ค่ะ
3: ตั้งอยู่ในอ่าวตังเกียนั่นเองนะครับห่างจากฮานอยประมาณ170กิโลเมตรสามารถเดินทางไปได้โดยรถบัสนะฮะก็จะมีทัวร์ไปเลยนะครับฮาลองเบย์ผมอยากจะเล่านิดนึงก็คือว่าฮาลองเบย์เนี่ยพื้นที่ฮาลองเบย์เนี่ยจะประกอบ3ที่หลักๆนะฮ
2: ะ
3: ฮาลองเบย์ประกอบด้วยพื้นที่ทะเลของเมืองฮาลองนะฮะแล้วก็เมืองเก่มฝ่าน
2: ะ
3: แล้วนอกจากนั้นก็จะได้พื้นที่บางส่วนของอำเภอเวินโดนจังหวัดกวางนิงนะครับอ่าวฮาลองเนี่ยหรือฮาลองเบย์จริงๆคำว่าเวลาเราไปเวียดนามเราบอกว่าเราอยากจะไปฮาลองเบย์คนเวียดนามจะไม่ค่อยเข้าใจต
2: ้
3: องบอกว่าวิงฮาลอง
2: อ๋อคือเป็นภาษาเขา
3: ใช่คำว่าวิงแปลว่าอ่าวฮาลองเขาก็ไม่ออกเสียงว่าฮาลองเขาออกเสียงว่าหะลอง
2: หะลอง
3: ใช่ออกเสียงว่าหะลองนะครับเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,553 ตารางกิโลเมตร
2: โอ้
3: นะฮะเยอะเหมือนกัน
2: เยอะค่ะ
3: นะฮะแล้วก็มีเกาะเล็กๆทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,969 เกาะเป็นเกาะเล็กๆเรียงราย
2: อยู่ในอ่าวนี้
3: อยู่ในอ่าวนี้ทั้งหมดเลยนะฉะนั้นมันน่าสนใจใช่ไหม
2: แสดงว่าใหญ่มากๆเลย
3: ใหญ่มากนะครับและส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกาะหินปูนด้วยเป็นหลักนะฮะบางเกาะก็จะมีผู้คนอยู่อาศัยถาวรอยู่บนเกาะเลย
2: อ๋อคือมีชนพื้นเมืองอยู่ที่นั่นด้วย
3: มีชนพื้นเมืองเลย
2: อาจารย์คะคำว่าฮาลองเนี่ยมีความหมายหรือว่าแปลว่าอะไรคะ
3: ครับคำว่าฮาลองหรือว่าหะลองในภาษาเวียดนามมีความหมายว่ามังกรที่ดำดิ่งลงไปนะคำว่าหะแปลว่าลงน
2: ะ
3: คำว่าลองแปลว่ามังกร
2: อ๋อ
3: ครับ
2: ค่ะอาจารย์คะผมอยากรู้ถึงเหตุผลหลักที่ฮาลองเบย์ได้รับเลือกเป็นมรดกโลกเพราะอะไรคะ
3: ครับ เหตุผลหลักนะฮะฮาลองเบย์ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกนะฮะเมื่อปี2137นี่เอง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การพิจารณาก็คือเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดในการเป็นตัวแทนในวิวัฒนาการสำคัญต่างๆในอดีตของโลกนะฮะนอกจากนั้นก็ยังเป็นสถานที่ที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างที่เราเห็นฮาลองเบย์ก็จะเป็นหมู่เกาะเยอะแยะมากมาย
2: ทำขึ้นมา
3: ไม่ได้ทำขึ้นมาคือมันขึ้นมาแล้วมันเกิดเองนะฮ
2: ะ
3: และหายากและสวยงามเป็นพิเศษด้วยนะครับยูเนสโกก็เลยโอเคว่าสถานที่แห่งนี้น่าสนใจแล้วก็เป็นสถานที่ที่เวียดนามชูว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศเลยนะฮะฉะนั้นเวลาคนไทยไปเที่ยวฮานอยหรือว่าไปเที่ยวทางภาคเหนือของเวียดนามเนี่ยเขาก็ต้องไปฮาลองเบย์กันจะอยู่ในโปรแกรมทัวร์เลย
2: อาจารย์อย่างนี้ถามหน่อยว่าฮาลองเบย์อย่างที่อาจารย์พูดมาว่ามันกว้างมาก
3: ๆ
2: เวลาเราไปนี้เราไปเที่ยวส่วนไหนยังไงบ้างคะ
3: ส่วนใหญ่คนเวลาไปเที่ยวหรือว่าทัวร์จะเขาจะไปเที่ยวถ้ำเป็นหลักนะฮะก็คือว่าเราไปขึ้นที่ท่าเรือของเมืองฮาลองจากนั้นแล้วก็ล่องเรือไปที่ถ้ำก็จะไปดูหินไปดูในถ้ำต่างๆไปดูประดับไฟต่างๆว่ามันสวยขนาดไหนนะฮะและนอกจากนี้บางคนก็ไปเที่ยวทะเลนะฮะตามเกาะเล็กๆก็จะเราสามารถเล่นน้ำทะเลได้นอกจากนั้นก็มีการล่องเรือก็จะเป็นเรือที่เราสามารถนอนทั้งคืนได้เลยหรือว่าล่องเรือธรรมดาจะไปกินข้าวบนเรือตอนกลางวัน
2: อ๋อไปค้างคืนได้เลย
3: ไปค้างคืนได้บนเรือก็มีนะฮะก็จะมีทัวร์แบบนี้ขายนอกจากนั้นตอนค่ำเราก็สามารถไปไนท์มาร์เก็ตอยู่เมืองฮาลองได
2: ้มีด้วยเหรอคะ
3: มีด้วยนะครับก็ไปเดินซื้อของไปช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
2: ค่ะ
3: ครับคนนักท่องเที่ยวก็นิยมไปแบบนี
2: ้คือมันเป็นคล้ายๆเมืองนึงเลยหรือเปล่าคะเห็นมีหลายอย่างมาก
3: เป็นเมืองนึงเลยนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเวลาเราไปเที่ยวถ้ำเราก็ต้องนั่งเรือออกไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วก็ไปเดินดูถ้ำต่างๆครับ
2: อันนี้หงเชื่อว่าอาจารย์น่าจะเคยไปแล้ว
3: หลายรอบฮะ
2: อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะ
3: บรรยากาศจะเป็นทะเลอันกว้างใหญ่เลยนะฮะฮาลองเบย์เนี่ยแล้วก็จะมีหมู่เกาะเยอะแยะมากมายซึ่งก็ขึ้นกับว่าเราจะไปช่วงไหนอย่างตอนที่ผมไปหลายๆครั้งเนี่ยก็จะไม่มีแดดนะฮ
2: ะ
3: ก็อากาศก็จะเย็นสบายมีลมทะเลมาตลอดนะฮะนักท่องเที่ยวก็เยอะพอสมคว

0: เวลาเดินในถ้ำก็ค่อนข้างจะคนเยอะเหมือนกันนะฮะแต่อาหารการกินก็ค่อนข้างจะดีกินบนเรือก็จะกินอาหารทะเลจากนั้นเขาจะขับไปชมหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านเลี้ยงสัตว์ทะเลนะครับแล้วก็จะไปเดินดูนะว่าชาวบ้านเขาเลี้ยงอะไรบ้างมีปลากุ้งหอยปูปลาต่างๆนะฮะแล้วก็จะนั่งเรือกลับมาส่วนใหญ่ถ้าเลือกพักที่เมืองนะในเมืองฮาลองก็จะพักที่โรงแรมอยู่บนเมืองอยู่บนในพื้นที่ดินแดนแต่ถ้าพักบนเรือก็จะเป็นอีกแบบนึงก็จะล่องเรือทั้งคืนเลย
1: อ
0: ยู่บนเรือ
1: ก็คือกินลมเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็จะแล้วแต่ว่าท่องเที่ยวเราจะเลือกแบบไหน
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสไปประเทศเวียดนามอย่าลืมไปเที่ยวฮาลองเบย์นะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศกันด้วยนะคะถ้าเราไปเที่ยวประเทศเวียดนามเราควรจะศึกษาสภาพภูมิอากาศกันไว้ก่อนจะได้ไม่ไปในช่วงที่มีฝนหรือว่าอากาศหนาวเย็นจนเกินไปแต่ก่อนไปเที่ยวอย่าลืมฝึกออกเสียงภาษาเวียดนามกันไว้เยอะๆนะคะเวลาไปถึงเวียดนามแล้วเราจะได้คุยกับชาวเวียดนามได้อย่างไม่เคอะเขินค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะในวันนี้นะคะประเทศไทยนะคะยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะและในส่วนของพายุไต้ฝุ่นเมฆคลานะคะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยพายุลูกนี้นะคะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะและสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้นะคะได้แก่บริเวณภาคใต้จังหวัดตรังและสตูลค่ะเรามาดูคลื่นลมกันนะคะสำหรับวันนี้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและกำแพงเพชรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำภูบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกราชินบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่

วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนอะไรกันเข้ามานั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งเถอะนะนะเร็ว
7: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากมากนะครับ
5: คุณหมอยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หืมดีจังเลยนะครับ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ย
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เฮ้ยมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกลับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆล่ะจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็ส่วนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกิน ถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองท่านใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมนะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้ ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
2: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
2: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
2: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถ ล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม
0: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
2: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
2: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: ทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของภาคจังหวัดจะทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดเชียงรายนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: สิ่งที่เราขับเคลื่อนก็คือปัญหาที่เราอยากจะแก้ความดีที่เราอยากจะทำกว่าจะมาเป็นชุมชนคุณธรรมเกิดจากความสามัคคีความมีวินัยของคนในชุมชนทำให้ชุมชนมีความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งและส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยาลัยส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย13เครือข่ายได้แก่เครือข่ายด้านศาสนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเครือข่ายเกษตรคุณธรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมเครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายส่วนราชการคุณธรรมเครือข่ายอำเภอคุณธรรมเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมนำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ณจังหวัดเชียงราย
2: จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเมืองชายแดนนะครับในการขับเคลื่อนสถานการณ์คุณธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชายแดนเนี่ยแต่ก็มีเครือข่ายคุณธรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับ
0: มีองค์กรเครือข่ายทางสังคม13เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ213หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน575คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม47หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงรายได้แก่สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนสร้างวินัยจราจรและคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: ในขณะนี้เกิดสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ส่งผลให้หลายองค์กรธุรกิจหลายแห่งต้องหยุดกิจการแต่ยังมีหลายองค์กรที่สามารถปรับตัวสู้วิกฤตครั้งนี้ประคองกิจการให้ดำเนินไปได้หนึ่งในนั้นคือบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายมายองเนสน้ำสลัดและน้ำส้มสายชู QP ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือวิกฤตอะไรขึ้นในสังคมประเทศไทยก็ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าต้องดำรงอยู่ให้ได้ในท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดยังคงมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเติบโตควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง
1: ช่วง2ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นความท้าทายของทุกองค์กรนะคะสำหรับ QP ประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็ถือเป็นวิกฤตที่สาหัสพอสมควรเช่นกันเราผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้เนี่ยสำคัญที่สุดคือความร่วมมือร่วมใจของเราทุกคนองค์กรอยู่ไม่ได้หรือขับเคลื่อนได้ไม่เต็มที่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพวกเราพนักงานทุกคนซึ่งในฐานะผู้บริหารเราต้องขอบพระคุณพนักงานจริงๆในวิกฤตที่ผ่านมาเราสามารถผ่านพ้นไปได้เนี่ยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีการปรับตัวเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรามีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วง2ปีที่ผ่านมาจากการทำงานที่เคยทำเป็นทีมต้องแยกทีมทำเพิ่มเวลาในการทำงานที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นด้วยดีจะมีวิกฤตหรือไม่มีวิกฤตเนี่ยในฐานะ QP ประเทศไทยของเราเราถือว่าการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นภาระหนึ่งอยู่ในมิชชั่นของเราที่เราจะต้องให้การดูแลต่อสังคมองค์กรเราอยู่ได้แน่นอนมาจากทีมงานมาจากเพื่อนร่วมงานมาจากกลุ่มลูกค้ามาจากกลุ่มซัพพลายเออร์แต่ทีมงานของเราก็อยู่อาศัยในกลุ่มหมู่บ้านในเพื่อนบ้านเรารอบๆนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนเมื่อเรายืนได้เรามีผลกำไรการให้ความร่วมมือตอบสนองหรือช่วยเหลือหรือดูแลชุมชนในหมู่บ้านเราและรอบข้างบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเรามองตระหนักเรื่องนี้เป็นภารกิจสำคัญอันหนึ่งในสิ่งที่เรามองไว
0: ้บริษัท QP ประเทศไทยจำกัดให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลและปกป้องพนักงานท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การจัดตั้งคณะบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 การวางมาตรการป้องกันตามนโยบายภาครัฐอย่างเคร่งครัดรวมถึงการฉีดวัคซีนทางเลือกให้กับพนักงานบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดโดยสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานของบริษัทครบ 100% เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานภายใต้แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นมาตรการดูแลพนักงานของบริษัทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวพนักงานครอบครัวของพนักงานชุมชนสังคมและลูกค้าของบริษัทโดยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถือเป็นวาระแห่งชาติเพื่อลดความรุนแรงของโรคระบาดและลดโอกาสการเสียชีวิตดังนั้นการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ถือเป็นเรื่องสำคัญนอกจากนี้เรายังมีมาตรการเชิงรุกด้วยการจัดสร้างศูนย์พักแยกกักบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดหรือ FAI เพื่อรองรับการดูแลพนักงานและชุมชนในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งเราได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการก่อสร้างและความร่วมมือจากชุมชนโดยรอบเป็นอย่างดีระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 บริษัทไม่เคยนิ่งเฉยต่อสถานการณ์ดังกล่าวนอกจากการควบคุมดูแลภายในแล้วเรายังดูแลชุมชนสังคมอย่างสม่ำเสมอด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆให้แก่หน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ
1: องค์กรเราจะอยู่รอดได้จะอยู่ยั่งยืนได้รับความร่วมมือจากทุกท่านทุกหน่วยงานแต่ว่าถ้าเราไม่ดูแลสังคมรอบข้างองค์กรอาจจะรันต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับองค์กรใหม่ๆที่ได้กำลังเริ่มในกิจกรรม CSR อยากให้ขอให้มุ่งมั่นดูแลสังคมรอบข้างเราทุกปีถึงแม้ว่าเราจะมีกำไรหรืออาจจะประสบภาวะวิกฤตในบางอย่างแต่ว่าก็อย่าลืมสังคมรอบข้างสังคมรอบบ้านเรานะคะช่วยดูแลเขาแล้วเราก็จะก้าวไปด้วยกันขอบคุณค่ะ
0: จากการดำเนินงานสะท้อนให้เห็นถึงความ

0: ASEAN Focus
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการ ASEAN Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะซึ่งคราวนี้คุณฮิโร่จะพาไปดูกีฬาของประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะเขาเล่นกันยังไงต่างจากบ้านเรามากน้อยขนาดไหนวันนี้คุณฮิโร่จะพาเราไปหาคำตอบกันค่ะสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันในวันนี้ก็จะมีประเทศสิงคโปร์และก็ฟิลิปปินส์ค่ะ

0: สิงคโปร์ไม่เพียงแต่เป็นประเทศที่ใส่ใจในเรื่องของธุรกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ในเรื่องของกีฬาเขาก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันค่ะก็ถ้าสุขภาพดีก็จะมีแรงทำงานใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ใจสุขภาพกันหน่อยล่ะค่ะว่าแต่กีฬาที่น่าสนใจของคนสิงคโปร์นั่นคืออะไรฮะต้องให้คุณฮิโร่ช่วยหาคำตอบให้แล้วล่ะค่ะคุณฮิโร่ก็พาเราเดินลัดเลาะไปยังสวนสาธารณะค่ะในสวนสาธารณะยามเช้าแบบนี้นั้นแน่นอนว่าเราจะต้องเห็นคนมาออกกำลังกายกันอย่างแน่นอนค่ะที่คุ้นๆนะคะแล้วก็ต้องเห็นกันอยู่ทุกประเทศนั่นก็คงจะเป็นการวิ่งจ็อกกิ้งนั่นแหละค่ะแต่คุณผู้ชมคะมีอีกอย่างนึงค่ะน่าสนใจเป็นพิเศษสิ่งนี้ก็คือกีฬาคายักนั่นเองค่ะ
1: ตรงนี้ครับผมอยู่ที่สิงคโปร์อยู่ตรงกลางของเมืองนะครับก็จะมีสวนสาธารณะแล้วก็มีแม่น้ำนะฮะแล้วคนสิงคโปร์เรียนที่นี่นะครับคนสิงคโปร์นะครับเขาคนนี้นิยมก็คือเขาเร่งกีฬาแบบพายเรือนะครับพายเรือแบบนี้เห็นไหมพอดีมาแล้วโอ้ท่านใจมากมีผู้ชายด้วยมีผู้หญิงด้วยแล้วก็นอกจากเรือยาวแบบนี้นะครับก็มีคายักกิ้งด้วยนะครับมันวัยรุ่งแล้วก็วัยเด็กนะครับเยอะมากแต่รู้สึกแตกต่างกับอาเซียนที่อื่นก็คือเห็นทุกศูนย์อยู่ในเหมือนแต่เล่นกับธรรมชาติแบบน้ำมีต้นไม้มีเขียวนะครับสิงคโปร์นะครับเขาชอบเล่นกีฬานะครับผมรู้สึกนะครับทิ้งเยอะมาก

0: ายักนะคะเป็นเรือชนิดหนึ่งค่ะซึ่งใช้พายแบบมีใบพาย2ด้านเลยนะคะดูสิคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะคายักนะคะเป็นเรือที่พายคนเดียวก็ได้ค่ะหรือว่าจะพายเป็นทีมก็ได้นะคะแต่ว่าต้องไม่เกิน3คนค่ะดูน่าสนุกใช่ไหมคะเมื่อกี้ใช่ไหมคะเป็นการพายเรือคายักแบบเรียกน้ำย่อยเฉยๆนะคะเพราะว่าต่อไปนะคะตื่นเต้นกว่านี้อีกค่ะเพราะคุณฮีโร่นะคะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสความสนุกสนานของการแข่งขันเรือพาย Dragon Boat ซึ่งเป็นการแข่งขันเรือพายที่เรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันแบบนานาชาติเลยค่ะซึ่งงานนี้นะคะจะจัดขึ้นในบริเวณสิงคโปร์เบย์ค่ะดูสิคะคนเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะทั้งนักกีฬากองเชียร์บรรยากาศคลึกครื้นน่าสนุกสนานเลยนะคะว่าแต่คุณฮิโร่พิธีกรของเราเนี่ยหายไปไหนแล้วล่ะคะ
1: มี
2: แข่งพายเรือนะคะตัวละครบอร์ดเป็นนานาชาติมีสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อเมริกาแคนาดาออสเตรเลียโอ้หลายประเทศครับหลายประเทศคนเยอะมากเลยครับ

ขันเรือพายในครั้งนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นงานแข่งขันระดับโลกค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นผู้คนมากมายหลากหลายเชื้อชาติและภาษานั่นก็ฝรั่งนี่ก็ญี่ปุ่นโอ้ยนั่นมาจากประเทศต่างแดนมากมายเลยนะคะแต่ทั้งหมดนี้นะคะมีจุดหมายอย่างเดียวกันค่ะนั่นก็คือการมาร่วมการแข่งขันครั้งนี้เพื่อที่จะนำชัยชนะกลับสู่ประเทศของตนเองค่ะ

นอกจากเราจะเห็นนักกีฬาเตรียมฟิตซ้อมร่างกายแล้วนะคะอุปกรณ์การแข่งขันก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมไว้ค่ะอย่างเช่นเสื้อชูชีพก็เป็นสิ่งสำคัญมากในการแข่งขันพายเรือค่ะเรียกได้ว่าว่ายน้ำเก่งขนาดไหนก็ต้องเตรียมไว้ใส่ดีกว่านะคะ Safety first ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ

ลองมองไปรอบๆสิคะบรรยากาศคึกคักมากเลยค่ะมีการตั้งเต็นท์ประจำการชาติไหนทีมไหนแบ่งกันชัดเจนค่ะนอนเอาแรงอย่างพี่คนนี้ก็มีจะประชุมกันคุยกันก็ไม่มีปัญหาค่ะดูสิคะบรรยากาศหลากหลายมากมายนอนกับตีกลองส่งแรงเชียร์ไปยังทีมของตัวเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาของชาติตัวเองได้อย่างดีทีเดียวเลยค่ะ

แล้วก็มีทีมนี้นะคะจากประเทศญี่ปุ่นพากันตั้งกล่องบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสึนามิด้วยค่ะซึ่งหากใครบริจาคแล้วนะคะเขาก็จะให้นกกระเรียนกระดาษที่สวยแบบนี้นะคะเป็นน้ำใจตอบแทนกลับไปให้กับผู้บริจาคค่ะ

ประเทศฟิลิปปินส์เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของกีฬามากเลยค่ะนั่นก็เพราะว่าประเทศฟิลิปปินส์มีนักกีฬาชกมวยที่ได้เครดิตเป็นถึงแชมป์โลกอย่างปาเกียวอยู่ด้วยค่ะดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจึงเห็นแต่ปาเกียวโอ้นวลกับปาเกียวอีกละทั้งนิตยสารหรือว่าป้ายโฆษณาต่างๆเต็มไปหมดเลยค่ะนอกจากบทบาทของนักมวยแล้วนะคะยังมีอีกบทบาทหนึ่งค่ะซึ่งก็คือบทบาทของนักการเมืองซึ่งปาเกียวนะคะก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะนับว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถมากมายเลยนะคะ

ที่นี่นะครับสถานีรถแม่ของมะนิลานะครับเห็นใช่ไหมครับรถแม่อันนี้คือรถแม่ไปต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็เวลารอรถแม่ออกนะฮะที่นี่ก็จะมีให้เล่นแบบนี้นะฮะมีให้เล่นนะฮะไหมฮะบิลียาร์ดคู่นะฮะเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะฮะ

0: เล่นแบบนี้ผมเห็นทุกที่นะครับหลายทีเหมือนกันนะฮะเขาเล่นกัน
1: ถัดจากบ็อกซิ่งก็ต้องนี่เลยค่ะบิลเลียดคนฟิลิปปินส์นะคะเขาจะเล่นกีฬาบิลเลียดนะคะเป็นปกติอยู่แล้วค่ะเราจึงพบเห็นได้บ่อยๆนะคะตามสถานที่ต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งบริเวณท่ารถเมล์ค่ะก็ยังคงมีโต๊ะบิลเลียดให้เห็นกันอยู่เป็นการผ่อนคลายให้กับผู้โดยสารระหว่างรอรถด้วยล่ะค่ะและก็อีกเช่นกันนะคะกีฬาบิลเลียดนี่นะคะก็มีนักกีฬาชาวฟิลิปปินส์นี่แหละค่ะที่ได้แชมป์โลกมาอีกด้วยเช่นกันเจ๋งจริงๆเลยนะคะนักกีฬาฟิลิปปินส์เนี่ยสุดยอดค่ะผู้ชมคะดูผู้ชายคนนั้นสิคะเล่นบิลเลียดแต่ว่าใส่เสื้อบาสเกตบอลค่ะแหมแสดงว่าจบจากนี้แล้วคงจะไปเล่นบาสต่อนะคะ
0: นะครับช่างเย่ก็ผู้ใจเล่นกันแบบนี้นะฮะแล้วก็ในที่นี่พอเห็นเนี่ยโปสเตอร์นะฮะนี่เขียนว่า feel open feel ก็คือฟิลิปปินส์เนี่ย open คือแข่งกันทั่วโลกเลยฮะเขียนว่า of the worldCool capital of the world นี่คือประมาณบิลเลียดแข่งตัวรอบมีที่ฟิลิปปินส์ด้วยบอกพูดเหรอมีแบบนี้ด้วยนะฮะก็คือผมสังเกตนะฮะของฟิลิปปินส์นี้เขาค่อนข้างชอบเล่นค่อนข้างชอบเล่นบิลเลียดนะฮะแล้วก็คงเห็นเขามีทีมลีกบาสเกตเบสบอลนะฮะแล้วก็บ็อกซิ่งนะฮะผู้ชมรู้จักใช่ไหมครับปัดเกียวบ็อกซิ่งทุกกีฬานะครับที่ของฟิลิปปินส์ชอบก็คือตัวแรกอ่ะ B ภาษาอังกฤษอ่ะ B ออกความหนึ่ง B ฮะแต่ที่นิยมที่สุดก็คือบาสเกตบอลนะจริงครับเดี๋ยวผมไปหาร้านนั่นสูแล้วกันถ้าอย่างนั้นไม่เชื่อใช่ไหมฮะไปร้านนั่นสูนะฮะเดี๋ยวผมซื้อมาโปรดสักครู่ครับ

0: นี่ครับผมเมื่อกี้ครับเข้าไปร้านหนังสือนะฮะก็ได้ซื้อนิตยสารแบบนี้นะฮะเกี่ยวกับกีฬาของประเทศฟิลิปปินส์นะครับอันนี้สมมุตินะฮะในหนังสือนี้มันผมน่าสนใจก็คืออันนี้เกี่ยวกับกีฬาแข่งขันไหนไหมครับเกี่ยวกับนี่นะยังไงก็บาสเกตบอลนะนะครับเพราะว่าประเทศนี้นะฮะมีลีกนะครับมืออาชีพเป็นโปรบาสเกตบอลนะฮะนักกีฬาบาสเกตบอลนะฮะเขามีอาชีพอยู่นะฮะชื่อว่าฟิลิปปินส์บาสเกตบอลแอสโซเชชั่นนะครับ PBA เนี่ยแบบนี้นะครับข้างในก็มีเนี่ยบาสเกตบอลเป็นหลักเลยนะฮะบาสเกตบอลนะฮะโฟกัสฟุตบอลนะฮะฟุตบอลเขาก็ชอบแต่ว่าไม่เท่าบ้านเรานะครับคือเขาชอบวอลเลย์บอลผู้หญิงนะฮะคงเห็นหลายที่นะครับที่ถนนนะฮะผู้หญิงเล่นกันจริงครับดูน่ารักด้วยครับดูตัวนี้นะครับที่มัดผมนะฮะเขาใช้สายรองเท้าเชือกนะครับน่ารักดีเฮ้ยน่ารักขนาดนี้เหรอโอเคไม่ใช่ประเด็นตัวนี้นะครับก็คือผมจะแนะนำกีฬานะครับอันนี้ครับคงเห็นแล้วสาววอลเลย์บอลของฟิลิปปินส์เฮ้ยเหมือน AKB ญี่ปุ่นอ่ะ AKB 48อ่ะแบบนี้ครับเอ้ยสวยนะโอเคเนี่ยมีแฟชั่นด้วยฮะเขาแต่เขาคนที่เนี่ยไม่ใช่แค่ไม่ใช่โมเดลนะฮะเขาคือเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลนะครับแนะนำกีฬานะครับหนังสือนี้แต่ว่าเห็นแต่บาสเกตบอลบาสเกตบอลนี่ครับทีมของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็อีกหนังสือหนึ่งคือเนี่ยรีบาวน์นะครับอันนี้ก็เฉพาะนิตยสารเฉพาะแนะนำบาสเกตบอลนะครับดูข้างในนี่หนึ่งเนาะนะครับบาสเกตบอลนะครับโอ้ปักเกี่ยวปักเกี่ยวปักเขียวครับปักมันนะครับปักมันก็มีชื่อเสียงแน่นอนแต่มีแต่บาสเกตบอลคงฟิลิปปินส์หมดเลยครับผมก็เข้าใจแล้วว่าเวลาเดินถนนนะครับวัยรุ่นนะฮะโดยเฉพาะผู้ชายนะฮะเห็นเต็มตัวบาสเกตบอลเยอะมากแล้วก็ที่นี่ไม่เคยเห็นผู้ชายผมยาวมากเท่าทีมงานเรานะครับเพราะว่าเขาชอบเล่นกีฬาเนี่ยแล้วก็ได้อิทธิพลจากอเมริกาเยอะนะครับวัฒนธรรมของเขานะครับก็เลยจนถึงบาสเกตบอลเขาเล่นกันจนถึงตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ผมสั้นๆเหมือนแบบคนที่นักกีฬาบาสเกตบอลของอเมริกานะครับคงเห็นแบบนั้นนะครับยังไงเดินการถ้านนนะครับว่าเห็นชูวิทย์กับบาสเกตบอลเป็นยังไงนะครับเดินไปนะครับออกไปข้างนอกครับอันนี
1: ้นั่นก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าประเทศนี้ให้ความสำคัญกับกีฬาบาสเกตบอลมากเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะเนื่องจากกีฬาชนิดนี้นะคะเป็นกีฬาที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลมาจากอเมริกานะคะดังนั้นเขาจึงสอน PBA ค่ะซึ่งแอบเรียนแบบมาจาก NBA นั่นแหละค่ะตอนนี้นะคะเราตามคุณฮีโร่ของเรานะคะไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่านะคะว่าคนฟิลิปปินส์นะคะเขาชอบบาสเกตบอลถึงขนาดไหนไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: และก็สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็คือช่วงเย็นตัวนี้5โมงครึ่งนะครับก็จะเห็นวิวแบบนี้หลายที่นะครับในเมืองฟิลิปปินส์เห็นไหมครับขั้นลำผมนะฮะเขาเล่นบาสเกตบอลนะครับในเมืองนี้ผมก็เห็นสนามข้างถนนก็มีนะสนามแบบเล่นบาสเกตบอลนะครับแบบนี้เป็นส่วนใหญ่ผู้ชายใส่ชุดแบบนี้บาสเกตบอล NBA นะฮะของอเมริกาหรือว่าใส่ชุดฟิลิปปินส์บาสเกตบอลแอสโซเชชั่น PBA แล้วก็อีกส่วนหนึ่งฝั่งนั้นจะผู้หญิงนะฮะเขาจะเล่นบาสเกตบอลนะฮะขับเห็นหลายที่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ชอบ

0: ไหมให้เช่าปาร์ตเมนต์ดอนนะฮะไม่ใช่ให้เช่าเสือนะฮะเสือถ้าคุณเทพจะเห็นเสือประมาแล้วก็ให้เช่านั่งใช่ไหมฮะสวนสาธารณะที่นี่นะฮะไม่ให้ใช้เสือนะฮะใช้ปาร์ตเมนต์ดอนให้เช่านะครับนี่ฟิลิปปินส์มากๆเลยครับโดยเห็นหลายที่เหมือนกันเดี๋ยวผมเดินไปต่อนะครับเดินไปต
1: ่อพูดถึงอุปกรณ์นะคะถ้าจะเลือกอุปกรณ์กีฬาแล้วก็คนฟิลิปปินส์นะคะเขาจะมาเลือกช็อปกันที่นี่เลยค่ะห้างมาร์เก็ตมาร์เก็ตรับรองมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการค่ะเริ่มกันตั้งแต่กีฬายอดฮิตเลยนะคะนั่นก็คือบาสเกตบอลค่ะรองเท้ากีฬาแป้นบาสเกตบอลไม้บิลเลียดรวมชกมวยไปจนถึงเสื้อทีมต่างๆครบครันจริงๆค่ะมาทีเดียวได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยดูสิคะพิธีกรของเราเพลินไปเลยค่ะ
2: P B A P B A

0: อกจากนี้นะคะในห้างยังมีเกมต่างๆไว้ให้บริการเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือจะเพื่อขั้นเวลาก็ตามใจนะคะดูสิคะขนาดเกมยังเป็นบาสเกตบอลเลยค่ะอ๋อนั่นเด็กๆเล่นอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะและนั่นก็คุณฮิโร่จะลองเล่นกับเขาด้วยค่ะ
1: Press the button to start your game
2: Oh yeah
1: Please call an attendant Get your shoes on
0: แต่รู้สึกว่าไม่เข้าแป้นสักทีเลยนะคะคุณฮิโร่สุภาพสตรีแป้นข้างๆนะคะเขาแบบว่าคะแนนนำไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะจุดนี้สตรีทบาสเกตบอลที่คุณฮิโร่พาไปเมื่อตะกี้นะคะไม่ได้มีแค่ที่เดียวเท่านั้นนะคะมีอยู่หลายที่เลยค่ะดูสิคะนี่ก็เล่นกันตามข้างทางนะคะบนฟุตบาทกันเลยทีเดียว
3: เห็นไหมครับข้างหลังนะครับตอนนี้ก็ที่นี่ถนนธรรมดาแล้วนะฟุตบาทธรรมดาแต่เขาเล่นบาสเกตบอลจริงจังเลยนะครับจริงจังมากยังไงเข้าไปดูนิดนึงนะครับโอเค
0: จะว่าไปก็คล้ายๆกับฟุตบอลตะกร้อเมืองไทยนะคะได้บรรยากาศคล้ายๆกันค่ะและก็บรรดาคนที่มาเล่นบาสเกตบอลที่นี่นะคะก็จะมีทุกวัยเลยค่ะตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่เล่นกันแบบสนุกสนานขำๆค่ะหรือเล่นกันแบบจริงจังนะคะน่าเครียดก็มีให้เห็นกันเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันค่ะ
3: ไม่ใส่รองเท้าข้างเดียวอ่ะทุกคนหลายคนนะใส่รองเท้าข้างเดียวมีความหมายอะไรนะ
4: โอ้โห

เมื่อกี้นะฮะเขาชวนผมเล่นนะฮะถ้าอย่างนั้นผมขอเปลี่ยนชุดนิดนึงนะครับเดี๋ยวสักครู่

0: ชมพูก็พร้อมแล้วรองเท้าผ้าใบก็พร้อมแล้วนะคะคุยเลยดีไหมดูคุณฮีโร่ของเราสิคะไหวไหมเนี่ยดูท่าจะเหนื่อยมากเลยนะคะคุณฮีโร่ของเรานะคะยังคงเล่นต่อค่ะถึงแม้สีหน้าจะบอกว่าเหนื่อยแบบนี้แล้วก็เถอะทุกคนจะดีใจมากเลยนะคะเนี่ยโหขอบคุณนักกีฬาฮีโร่ประเทศไทยค่ะพื้นที่แห่งนี้นะคะเป็นเหมือนศูนย์รวมให้การพบปะของผู้คนทุกเพศทุกวัยโดยมีกีฬาเป็นสื่อกลางให้ทุกคนได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันส่งผลต่อสุขภาพใจและแน่นอนการเล่นกีฬาแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้กับสุขภาพกายด้วยเช่นกันค่ะดังคำกล่าวที่ว่ากันว่ากีฬาคือยาวิเศษถูกต้องเลยค่ะ
1: ตอนนี้มืดหรือยังหรือว่าผมมืดคนเดียวเกมมากเลยฮะเล่นเกมแบบนี้เล่นทุกวันแบบนี้นะเกมมากต่อไปนะฮะผู้หญิงฟันนึงนะฮะมีเล่นบาดเมนต์ตัวนะฮะเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวรายการขึ้นจมรายการแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมวัดเร่งครับ
0: จบเกมบาสเกตบอลก็มาต่อกันที่แบดมินตันดีกว่าค่ะนักกีฬาน้อยๆนะคะกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานทีเดียวเลยนะคะแต่พิธีกรหายไปไหนอีกละสงสัยยังไม่หายเหนื่อยนะคะกับน้องๆชาวฟิลิปปินส์ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยอ๋อรถของทีมงานสตาร์ทไม่ติดค่ะและด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนนะคะรถของเราจึงกลับมาใช้งานได้ค่ะแต่รถไปแล้วนะคะคุณฮีโร่ไม่กลับเหรอคะนั่น
1: รถเมื่อกี้ครับดับบัตเตอรี่หมดครับช่วยกันนะฟิลิปปินส์พลังฟิลิปปินส์ครับ
2: จุดเริ่มต้นของกีฬาก็คือการเล่นผมก็แค่อยากเล่นกับเพื่อเขาแต่ไม่ทันไรเหงื่อก็ตกท้ายตรงฝาสีส้มไปซะแล้วฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกา
1: ครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาครับพร้อมความเฮฮาและนานาสาระนะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับ
0: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
1: ครับและผมนราวิทย์องค์คามงคลนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการครับ
0: ค่ะและในวันนี้เราก็จะมาแนะนำประเทศที่น่าสนใจอีกประเทศหนึ่งของแอฟริกาซึ่งเราได้เกริ่นกันไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือประเทศ
1: เซาท์ซูดานครับ
0: ประเทศเซาท์ซูดานค่ะ
1: ห
0: รือชื่อเต็มๆของเขาคือ
1: สาธารณรัฐเซาท์ซูดานครับ
0: ค่ะ
1: แต่ก่อนอื่นครับพี่นัทวันนี้เราไม่ได้พาสิงโตมาด้วยแต่วันนี้เรามีไม้ต้นไม้มาแนะนำครับชื่อว่าไม้ลาหรือ
0: ม้าล
1: าครับท่านผู้ชมวันนี้มีพี่ม้าลามาอยู่กับรายการเรานะครับ
0: ค่ะวันนี้เราก็ไม่ได้มา2คนก็มีพี่ม้าลายมาด้วย
1: พี่ม้าลายมาด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: โอเค
0: และมาเข้าเรื่องกันดีกว่าประเทศเซาท์ซูดานประเทศนี้มีความสำคัญยังไงคะพี่ชอน
1: ก็เป็นประเทศใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้รับการรับรองโดยสหประชาชาตินะครับเป็นลำดับที่193นะครับ
0: สาเหตุที่เขาเป็นประเทศใหม่ล่าสุดเนี่ยก็เพราะว่าเขาเพิ่งแยกตัวออกมาเป็นเอกราชจากประเทศ
1: ซูดาน
0: นะคะและทราบมาว่าเพิ่งแยกตัวออกมาเมื่อวันที
1: ่9กรกฎาคมปี2554นะครับหรือเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนะครับ
0: เป็นประเทศน้องใหม่มากๆเลยเพราะว่าเพิ่งอายุ7ปีเท่านั้นเองนะคะแล้วสาเหตุที่เขาต้องแยกออกมาจากซูดานเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะพี่ชอน
1: คือหลักๆแล้วเนี่ยความต่างด้านเชื้อชาตินะครับแล้วก็ศาสนาครับเพราะว่าประเทศซูดานเนี่ยคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนะครับและมีวัฒนธรรมไปทางอาหรับนะครับในขณะที่ประเทศเซาท์ซูดานเนี่ยส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ครับและเป็นคนแอฟริกันเชื้อสายแอฟริกันโดยตรงครับ
0: ซึ่งถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศเซาท์ซูดานนะคะซึ่งเรากำลังขึ้นภาพเป็นแผนที่ให้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าซูดานเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือแล้วก็เซาท์ซูดานเนี่ยอยู่ทางตอนใต้
1: ซึ่งไม่มีทางออกสู่ทะเลนะคร
0: ับ ใช่ใช่ซึ่งจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ก็จะเห็นว่าซูดานเนี่ยมีความใกล้ชิดกับประเทศทางอาหรับมากกว่าในขณะที่เซาท์ซูดานก็จะใกล้ชิดกับประเทศทางแอฟริกันมากกว่า
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วทราบมาว่าประเทศไทยเองก็รับรองสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเนี่ยว่าเป็นประเทศเนี่ยเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะ
1: เมื่อวันที่6กันยายนครับปี2554คร
0: ับอันนี้เป็นไปตามมติครม.เลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: รับรองความเป็นเอกราชและเราก็ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่
1: 5ธันวาคมครับปี2556ครับ
0: ค่ะก็คือหลังจากที่รับรองประเทศเซาท์ซูดานเป็นประเทศ2ปีแล้วเราก็สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
1: ครับซึ่งในปีนี้ก็จะครบรอบ5ปีนะครับของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเซาท์ซูดานครับ
0: ค่ะเอ๊ะแล้วสถานทูตไทยเรามีสถานทูตอยู่ที่เซาท์ซูดานหรือเปล่าคะพี่ชอน
1: ไม่มีสถานทูตที่เซาท์ซูดานครับแต่ว่ามีสถานทูตณกรุงไนโรบีประเทศเคนยาครับซึ่งจะมีเขตอาณาครอบคลุมเซาท์ซูดานเรียกว่าคนไทยที่อยู่ที่นั่นนะฮะที่เซาท์ซูดานเนี่ยก็สามารถอุ่นใจได้เพราะมีสถานทูตไทยที่กรุงไนโรบีดูแลอยู่ครับ
0: อืมค่ะแล้วพื้นที่ขนาดพื้นที่ของเซาท์ซูดานเนี่ยเขา
1: จริงๆต้องบอกเลยว่าเซาท์ซูดานเนี่ยมีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยเล็กน้อยครับมีพื้นที่ประมาณ 640,000 ตารางกิโลเมตรครับ
0: อืมแล้วเมืองหลวงของเซาท์ซูดานชื่อเมืองอะไรคะ
1: เมืองหลวงชื่อกรุงจูบาครับ
0: อันนี้หลายๆท่านคงไม่เคยได้ยิน
1: อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะ
0: คะค่ะภาษาราชการที่ใช้ในเซาท์ซูดานคือภาษาอะไรเอ่ย
1: ประชากรส่วนใหญ่ของเซาท์ซูดานนะครับจะพูดภาษาอังกฤษแล้วก็

0: ษาอาหรับิกครับ
1: อ๋อก็คือมีภาษาราชการ2ภาษา
0: ใช่ที่พูดภาษาอาหรับิกเพราะว่าสมัยก่อนเขาเป็นประเทศเดียวกับซูดาน
1: นะครับประชากรมีจำนวนประมาณเท่าไหร่คะ
0: ประมาณ12ล้านคนครับก็ประชากรไม่มากครับ
1: แล้วศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือก็คืออ
0: ย่างที่เกริ่นไปแล้วก็เป็นศาสนาคริสต์ครับส่วนใหญ่นะ
1: ศาสนาคริสต์ก
0: ็ 60% ครับ
1: 60%แล้วในส่วนของการปกครองประเทศตอนนี้ก็คือเป็นระบอบสาธารณรัฐนะคะแล้วก็มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศนะคะ
0: ซึ่งประธานาธิบดีคนปัจจุบันนะครับชื่อนายซาวาคีมายาดิดครับซึ่งรับตำแหน่งเมื่อวันที่9กรกฎาคมปี2554ครับ
1: ในส่วนของเศรษฐกิจบ้างดีกว่าเศรษฐกิจแล้วก็รายได้ส่วนใหญ่ของเซาท์ซูดานเนี่ยเข้ามาจากไหนคะ
0: รายได้หลักของเซาท์ซูดานก็มาจากการส่งออกน้ำมันดิบนะครับ
1: โอ้เป็นแหล่งน้ำมันใหญ
0: ่เป็นแหล่งน้ำมันดิบ
1: ค่ะทราบมาว่าแหล่งน้ำมันดิบของเซาท์ซูดานเนี่ยมีปริมาณคิดเป็นอันดับที่28ของโลกเลย
0: ครับใช่ครับ
1: ค่ะแล้วก็เป็นผู้ผลิตน้ำมันสำคัญเป็นอันดับที่3ของแอฟริกานะคะ
0: ครับ
1: ค่ะน้ำมันกำลังการผลิตน้ำมันดิบต่อวันเนี่ยสูงถึง 260,000 แบเรลนะคะ
0: ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นรายได้หลักที่เลี้ยงดูชาวเซาท์ซูดานเป็นส่วนใหญ่ของประเทศนะคร
1: ับแล้วจริงๆแล้วแม้ว่าเซาท์ซูดานเนี่ยจะแยกตัวออกมาจากซูดานแต่ว่าเขาก็ยังต้องพึ่งพาซูดานอยู่เพราะว่าเนื่องจากเป็นประเทศแลนด์ล็อกที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
0: ใช่ครับก็คือว่าการส่งออกน้ำมันเนี่ยก็จะต้องผ่านทางเมืองท่าพอร์ตซูดานของประเทศซูดานนะครับซึ่งติดกับบริเวณทะเลแดงนะครับ
1: ค่ะแล้วในส่วนของประชากรส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพอะไรเอ่ย
0: คล้ายๆกับประเทศไทยครับคือประชากรส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นเกษตรกรอยู่นะครับ
1: แต่ทราบมาว่าพื้นดินผืนดินในเซาท์ซูดานก็มีความอุดมสมบูรณ์มากพอสมควรเพราะว่ามีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน
0: ใช่ครับชื่อว่าแม่น้ำไวท์ไนล์ครับซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศเซาท์ซูดานนะครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นอกจากเรื่องของเกร็ดความรู้ของเซาท์ซูดานแล้วในเบรกที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงเรื่องของ
0: การปฏิบัติการรักษาสันติภาพนะครับของเจ้าหน้าที่ไทยในเซาท์ซูดานครับ
1: ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยในเซาท์ซูดานนะคะวันนี้เราจะพิเศษสุดๆเลยมีการโฟนอินเข้ามาเราก็จะสัมภาษณ์สดเลยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: น่าตื่นเต้นมาก
0: แอบทราบว่านี่จะเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีของรายการวิทยุสารลมนะครับที่จะมีการโทรศัพท์หรือโฟนอินเข้ามาสัมภาษณ์นะครับ
1: ค่ะก็เดี๋ยวติดตามในเบรกที่2อ่ะนะคะแต่ว่าก่อนอื่นขอเกริ่นนิดนึงว่าภารกิจนี้พี่ชอลองเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะเขาใช้ชื่อภารกิจรักษาสันติภาพนี้ว่าอะไรนะคะเป็นภารกิจของ
0: ชื่อเต็มๆนะก็คือเป็นภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเซาท์ซูดานนะครับหรือที่เรียกว่า United Nations Mission in South Sudan ครับตัวย่อคือ UNMISS หรือ UNMISS นะครับ
1: ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้มีประเทศไทยประเทศเดียวก็จะมีกองกำลังจากหลายๆประเทศที่เป็นสมาชิก UN ที่เข้ามาไปที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพนี้ด้วยนะคะ
0: ครับซึ่งการปฏิบัติการรักษาสันติภาพในครั้งนี้นะครับก็เป็นไปตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับหรือ UNSC นะครับที่1996วงเล็บ2011นะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปฟังจากผู้ที่เขาปฏิบัติงานจริงอยู่ในพื้นที่กันดีกว่าเดี๋ยวรอในเบรกที่2นะคะและตอนนี้ก็พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับการสัมภาษณ์โฟนอินพิเศษสุดจากเซาท์ซูดานค่ะ
0: ติดตามชมนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับเข้ามาสู่เบรกที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะวันนี้เราตื่นเต้นมากเลยมีแขกรับเชิญพิเศษจากเซาท์ซูดานเลยนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกของรายการเราเลยก็ว่าได้ที่มีการโฟนอิน
0: ครั้งแรกในรอบหลายๆปีเลยครับ
1: ใช่ใช่ค่ะแล้ววันนี้มาไกลด้วยมาจากเซาท์ซูดานในแอฟริกาเลยนะคะ
0: ซึ่งเวลาต่างกับประเทศไทย4ชั่วโมงเลยนะครับแต่วันนี้พี่ก็ได้ให้เกียรติกับรายการนะครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะเรารายการของเรามีความยินดีที่ได้ต้อนรับนะคะท่านพันตำรวจเอกดร.ก้องกฤษดาคมกิตติธีรพงศ์นะคะตำแหน่งผู้กำกับการหัวหน้าตำรวจไทยปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพสหประชาชาติณประเทศเซาท์ซูดานขออนุญาตเรียนขออนุญาตว่าจะเรียกว่าเป็นท่านผู้กำกับนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับท่านผู้กำกับครับ
2: สวัสดีครับคุณศิรดาคุณนราวิทย์ครับผมผู้กำกับก้องครับ
1: วันนี้เราต้องขออนุญาตสัมภาษณ์พิเศษนะคะตื่นเต้นมากเลยเกี่ยวกับปฏิบัติการรักษาสันติภาพของตำรวจไทยในเซาท์ซูดานนะคะอยากจะให้ท่านผู้กำกับก้องช่วยเล่านิดนึงถึงรายละเอียดของภารกิจนี้แล้วก็กระบวนการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่ไปร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพเนี่ยมีกระบวนการอย่างไรแล้วก็มีค่ะ
0: ครับเชิญเลยครับท่านผู้กำกับครับ
2: ครับประเทศไทยเรานะครับโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้ contribute police officer เนี่ยครับส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยมาร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพให้กับกองกำลังของสหประชาชาตินะครับมาโดยตลอดนะครับกว่า20ปีแล้วนะครับสำหรับภารกิจของประเทศสาธารณรัฐซูดานใต้นะครับเราก็ได้ส่งกำลังตำรวจมาแล้วเนี่ยเป็นรุ่นที่3นะครับรุ่นแรกประมาณปี2012รุ่นต่อมาประมาณ2014แล้วรุ่นนี้ครับ2017นะครับรุ่นหนึ่งก็ตกประมาณไม่เกิน10คนสำหรับรุ่นนี้นะครับมีทั้งหมด10คนนะฮะทางเจ้าหน้าที่สหประชาชาติจะส่งทีมมาทดสอบนะครับทำการทดสอบบุคลากรที่สมัครใจไปร่วมปฏิบัติภารกิจนะฮะโดยการทดสอบเนี่ยจะทดสอบกันประมาณ3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือทดสอบด้านภาษาคือภาษาอังกฤษนะครับฟังพูดอ่านเขียนว่าผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานของสหประชาชาติหรือไม่นะครับเมื่อผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีการทดสอบการขับรถนะครับเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ต้องขับรถได้นะครับทางการเข้าเหมือนเราสอบใบขับขี่ทั่วไปเนี่ยนะครับนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีกระบวนการที่มากกว่านิดนึงนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจอดเบรกอะไรเงี้ยนะครับมากกว่านิดนึงเสร็จแล้วเมื่อผ่านการสอบขับรถก็จะมาสอบยิงปืนนะครับว่ามีการใช้อาวุธปืนได้เต็มตามมาตรฐานหรือไม่ซึ่งโดยมาตรฐานของตำรวจไทยเนี่ยก็จะสอบได้ส่วนที่สอบไม่ผ่านกันเยอะก็คงจะตกภาษาอังกฤษนะครับที่เป็นจุดอ่อนของตำรวจไทยนะครับก็เขาสอบเสร็จปุ๊บก็จะเหลือคนประมาณสัก 20-30 คนผ่านมานะครับโดยประมาณนี้เสร็จแล้วสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยเมื่อได้ผู้ผ่านการคัดเลือกประมาณ 20-30 คนเนี่ยนะครับก็จะส่งรายชื่อไปให้สหประชาชาติสหประชาชาติเนี่ยเขาก็จะส่งเจ้าที่มาสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าคนที่ผ่านการทดสอบทั้ง30คนเนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่าภูมิหลัง experience นะครับหรือว่ามี skill set ตรงตามภารกิจในแต่ละประเทศหรือไม่อย่างสกิลเซตของที่สาธารณรัฐซูดานใต้เนี่ยก็จะมีแมนเดทหรือว่ามิชชั่นแมนเดทคือภารกิจหลักของ UN ที่นี่นะครับในเรื่องของรักษาความปลอดภัยให้กับพลเรือนนะครับ protection of civilian นะครับเขาก็จะรีควายคนที่มี experience ในเรื่องของงานพื้นที่สถานีตำรวจงาน protection งาน security เป็นหลักนะครับเมื่อพบว่าบุคคลที่สัมภาษณ์เนี่ยสมมติ 20-30 คนเนี่ยมีตรงกับความต้องการของภารกิจนี้เท่าไหร่เขาก็จะออกมาเป็นเขาเรียกว่าแมทริกซ์นะครับว่า recommend ให้ deploy หรือว่าส่งคนมาร่วมภารกิจเนี่ยทั้งหมดกี่คนซึ่งก็จะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะไม่เกิน10คน ปีนี้ก็เหมือนกันครับมีผ่านเกณฑ์มาตรฐานประมาณ20กว่าคน พอสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ปุ๊บก็จะเหลือประมาณ10คนเองนะครับ10คนนี้เมื่อได้รับการคัดเลือกเสร็จเขาก็จะส่งรายละเอียดมาว่าเดินทางไปที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงแล้วเราก็เตรียมตัวเดินทางนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะเอาบุคลากรทั้ง10คนนี้ส่งให้กับสหประชาชาติระยะเวลาตามที่ตกลงกันไว้เนี่ยนะครับminimum rate ก็คือขั้นต่ำ1ปีของรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่3แล้วเนี่ยเริ่มเมื่อวันที่15เมษายนปี2560เนี่ยนะครับหรือว่าปี2017เนี่ยมันก็จะครบกำหนด วันที่15เมษายนของปีนี้นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเราทำงานไปได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยปรากฏว่าสหประชาชาติพอใจนะครับปีที่ผ่านมาก็เลยทำเรื่องขอต่ออายุมาให้ตำรวจไทยทั้ง10คนเนี่ยนะครับให้ต่ออายุอีก6เดือนนะครับตอนนี้เอ็นออฟมิชชั่น

0: ของเราจากเดิมเป็น15เมษายนก็เป็น15ตุลาคมแล้วก็ปรากฏว่าการอยู่ในมิชชั่นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมีไม่ใช่เรื่องง่ายมากัน10คนตอนนี้เหลืออยู่แค่8คนเพราะว่าอีก2ท่านเนี่ยนะครับขอกลับมาทำงานที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วหน้าที่ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจทีนี้ตำรวจปกตินะก็จะมีการเป็นสายตรวจการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์การจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนเหมือนบ้านเราเนี่ยนะครับเพียงแต่เนื้อที่หรือว่าพื้นที่การปฏิบัติงานส่วนใหญ่เลยนะครับจะอยู่ในพื้นที่ของ POC site หรือค่ายผู้อพยพตรงนี้นะครับซึ่งในประเทศสุดานใต้เนี่ยมีค่ายอพยพใหญ่ๆอยู่ทั้งหมด5ค่ายค่ายใหญ่สุดเนี่ยอยู่ที่เมืองเบนทิวที่ผมไปอยู่เนี่ยนะครับมีผู้อพยพประมาณแสนกว่าคนนะครับแสนกว่านะครับเป็นคนในคือใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับใหญ่ที่สุดในโลกเลยเท่าที่เช็คมาเนี่ยนะครับก็เป็นพวกคนซูดานใต้เนี่ยแหละครับก็ลองลงมาก็จะมี 50,000 บ้างมี 30,000 บ้างมี 40,000 บ้างนะครับล้นจนถึงหลักพันในตำรวจที่มาแล้วถูกดีพลอยลง POC site เนี่ยครับเราเรียกว่าเป็นเรสสเตทหรือเป็นสเตทที่มีความรุนแรงจำเป็นต้องมี POC site เขาก็จะดูแลผู้อพยพเหล่านี้ไม่ให้มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับส่วนบางส่วนนะครับที่ในพื้นที่ของซูดานใต้ที่ไม่มี POC site เราเรียกว่ากรีนสเตทกรีนสเตทเนี่ยตำรวจที่ถูกดีพลอยลงกรีนสเตทจะทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าenhance capability นะครับเป็นการเสริมสร้างศักยภาพตำรวจท้องถิ่นให้มีความสามารถมากขึ้นถ้าไปสอนเขาว่าคุณต้องตั้งด่านยังไงคุณต้องสืบสวนสอบสวนยังไงคุณต้องเก็บรวบรวมพยานหลักฐานยังไง มีการออกตรวจออกลาดตระเวนทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศนะครับประเทศสาธารณรัฐซูดานใต้เนี่ยนะครับมีประวัติศาสตร์ครับเดิมคือเขาเป็นประเทศเดียวกับประเทศซูดานซูดานและเสร็จแล้วเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ของซูดานใต้เนี่ยนะครับเขานับถือศาสนาคริสต์ส่วนพื้นที่ด้านบนซูดานธรรมดาเนี่ยเขาจะนับถือศาสนาอิสลามแต่แล้ว เมื่อก่อนเนี้ยศาสนาอิสลามเนี่ยทางประเทศซูดานเนี่ยเขาเอากฎหมายอิสลามเนี่ยมาใช้บังคับกับคนทั้งประเทศแต่แล้วคนที่อยู่ในด้านใต้เนี่ยซึ่งนับถือศาสนาคริสต์เขาไม่เห็นด้วยเขาก็เลยไม่ยอมทำไม่ยอมทำแล้วก็รบรากันฆ่ากันเองต่อต้านจนกระทั่งท้ายที่สุดเขาก็เรฟเฟอเรนดัมทำประชามติเขาก็ขอแยกตัวเองมาปกครองมาเป็นประเทศซูดานใต
1: ้
0: พอเป็นซูดานใต้ปุ๊บวัฒนธรรมของเขาเนี่ยจะเป็นวัฒนธรรมแบบคริสต
2: ์
0: ท่านจะเห็นโบสถ์ตามที่ต่างๆไม่ว่าจะโบสถ์ของเขาเนี่ยอาจจะเป็นโบสถ์ไม้โบสถ์ไม้ไผ่โบสถ์อะไรแบบตามบ้านๆแต่เขาเป็นโบสถ์คริสต์พอวันอาทิตย์เขาก็จะไปเข้าโบสถ์เขาก็จะมีการสวดมนต์นะครับซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมของคนแอฟริกาคนแอฟริกาเนี่ยมีอยู่สองศาสนาเองนะครับเท่าที่รู้ก็คือคริสต์กับอิสลามนะครับทางเหนือก็จะเป็นทางที่ติดทางอาหรับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอิสลาม
2: เป็นมุสลิม
0: พอทางใต้ก็จะเป็นคริสต
2: ์
0: นะครับเพราะว่าวัฒนธรรมของเขาจะผูกพันกับคริสต์นะครับทีนี้อากาศภูมิประเทศบ้านเขาเนี่ยจะคล้ายๆบ้านเราคือเขาร้อนแต่เขาไม่ชื้นนะครับเขาร้อนฤดูบ้านเขามีสองฤดูคือ dry season กับ rain season
1: ค
0: ือฤดูแล้งกับฤดูฝนไม่มีฤดูหนาวนะครับมันคล้ายๆบ้านเรานะครับบ้านเราก็คือมีร้อนมากกับร้อนที่สุดเท่านั้นเองนะครับไม่มีฤดูหนาวนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าดินของเขาเนี่ยอาจจะดีเท่าบ้านเราไม่ได้ก็จะดินแดงๆหน่อยเนื่องจากปัญหารบราฆ่าฟันกันมีมากกว่า50ปีแล้วนะครับประเทศซูดานใต้จึงไม่ค่อยได้รับการพัฒนาถนนบ้านเขาเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยมีถนนดำนะเป็นถนนแดงหมดเลยพอฝนตกพอเรนซีซั่นมาเนี่ยนะครับเดินทางไม่ได้นะครับจากเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่งเนี่ยโดยรถไม่ได้มันจะเป็นโคลนไปหมดนะครับ
1: ครับท่านนี้ท่านผู้กำกับครับสิ่งที่ได้รับหรือได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพครั้งนี้ครับคืออะไรบ้างครับอยากให้ผู้กำกับได้บอกกับแฟนๆรายการนะครับ
0: ผมอยากให้แนะนำน้องๆที่อยากมาทำงานต่างประเทศนะครับคุณต้องเตรียมตัวเตรียมร่างกายให้แข็งแรงและเตรียมจิตใจให้เข้มแข็งเพราะการทำงานไกลบ้านเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยคุณไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะครับคุณต้องทำการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองนะครับการทำงานต่างประเทศก็เหมือนกันนะครับแม้ว่าเราจะทำงานร่วมกับชาวต่างชาตินะครับเราก็จะพบปัญหาพอสมควรนั้นคุณต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้
2: อม
0: นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับคุณต้องทำอาหารเป็นนะครับที่นี่มันไม่มีอาหาร

0: ารบางที่มันไม่มีขายนะครับ
1: อ
0: ืมคุณต้องทำเป็นนะครับผมไม่เคยทำผมก็ทำเป็นทำเป็นหมดแล้วต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาทำได้หมดแล้วเพราะว่าถ้าไม่ทำก็ไม่มีแล้วก็ทาน
2: ที่นู่นมีข้าวไหมครับ
0: ไม่มีข้าวไม่มีอะไรก็มันใช่ครับมีให้แต่เขาไม่ได้ปลูกข้าวนะครับเขาเอาข้าวมาจากอินเดียปากีสถานนะครับเป็นข้าวเรียกว่าข้าวไม่ยาวๆข้าวบาสมาติ
2: บาสมาติ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วพวกเนื้อสัตว์นะครับ
0: ผมก็หอบครับเขาไม่ค่อยมีหมูขายนะครับเพราะว่าคริสก็ไม่กินหมูมุสลิมก็ไม่กินหมูเขารังเกียจหมูเพราะฉะนั้นเขาทานเนื้อวัวกันเขาทานเนื้อวัวกันนะครับแล้วที่นี่เลี้ยงวัวเป็นอาชีพนะครับเขาวัดความจนความรวยที่จำนวนวัว
2: อ๋อเหรอครับเพิ่งทราบนะครับ
0: คนที่เนี่ยจะไปขอผู้หญิงเนี่ยนะครับผู้ชายจะไปขอผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกสินสอดเป็นวัวนะครับเขาจะเอาวัวมาให้เขาเนี่ยกี่ตัวเขาจะยอมยกลูกสาวให้เพราะฉะนั้นเนี่ยวัวคนไม่ทานวัวพอคนไทยไม่ค่อยทานเนื้อวัวเนี่ยมาปุ๊บต้องทานอะไรทานไก่ทานปลาก็หายมันก็มีแม่น้ำนายนะครับแต่ว่าพออยู่ในนี้เนื่องจากออกจากค่ายไม่ค่อยได้ปลามันก็เลยไม่สดเครื่องไฟฟ้าก็ไม่ค่อยมีปลามันก็เลยมันเสียง่ายอะครับเพราะอาหารเนื้อสัตว์เนี่ยที่นี่จะเสียง่าย
2: ครับคุณต้องรู้จักวิธี
0: ถนอมอาหารครับ
2: ผักผลไม้ทานที่นู่นเขาทานอะไรกัน
1: หาได้ไหมคะ
0: มีครับมีผักมีผลไม้แต่ผลไม้จะคล้ายๆบ้านเรานะครับก็จะมีมะม่วงนะครับแล้วที่ลูกใหญ่พิเศษเลยคืออะโวคาโดที่นี่มีอะโวคาโดเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเป็นผลไม้แบบวางขายตามตลาดทั่วไปลูกใหญ่กว่ามะม่วงไอ้น้ำดอกไม้บ้านเราอีกนะครับลูกใหญ่มาก
1: อ
0: ะโวคาโดที่เนี่ยนะครับ
2: อ๋อครับมีอะโวคาโด
0: ครับผมยังคิดว่าจะเอาไปปลูกบ้านเราดีกว่ามันลูกใหญ่ดีนะครับ
2: ถ้ายังไงถ้าท่านผู้ก
0: ำกับผลไม้อื่นๆก็มีครับ
2: อย่าลืมนำมาฝากแฟนๆรายการด้วยนะครับ
0: อ๋อได้ครับยินดีเลยครับผม
2: ครับก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราก็ได้สัมภาษณ์ท่านผู้กำกับนะครับก้องกิตาคมก็ครบถ้วนนะครับพี่นัท
1: ค่ะก็คงต้องขอบพระคุณท่านผู้กำกับมากเลยนะคะพวกเราในฐานะที่เป็นนักการทูตที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ในฐานะคนไทยด้วย ก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ไทยเราได้เป็นกำลังสำคัญอยู่ในปฏิบัติการของสหประชาชาติในครั้งนี้นะคะ
2: แล้วก็อยากจะฝากกำลังใจไปถึงพี่ๆเจ้าหน้าที่ไทยที่เซาท์ซูดานทุกท่านด้วยเลยนะครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้คงจะต้องขอบพระคุณท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกด็อกเตอร์ก้องกฤษดาคมกิตติธีรพงศ์ผู้กำกับการหัวหน้าตำรวจไทยปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพสหประชาชาติในประเทศเซาท์ซูดานอย่างยิ่งเลยนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ขอบพระคุณท่านมากเลยนะคร
1: ับขอบพระคุณนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการสัมภาษณ์สดโฟนอินจากประเทศเซาท์ซูดานนะคะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่แล้วจะกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการสีสันแอฟริกาค่ะ
2: ซึ่งน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะวันนี้เราจะได้มารู้จักกับนักการทูตแรกเข้าของกระทรวงการต่างประเทศนะครับจะเป็นท่านไหนนั้นต้องติดตามในช่วงต่อไปครับ
1: ค่ะก็กลับมาพบกับรายการในช่วงที่3ของเราในวันนี้นะคะวันนี้ก็มีแขกรับเชิญพิเศษมาในช่วงท้ายของรายการ
2: ใช่ครับอย่างที่เกริ่นไปนะครับเป็นนักการทูตแรกเข้ารุ่นล่าสุดของกระทรวงการต่างประเทศเลยนะครับก็ยังไงก็อยากให้ช่วยแนะนำตัวกับแฟนๆรายการนิดนึงครับ
3: ได้ครับโอเคสวัสดีครับผมชื่อจักริดทองเฟืองนะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อกริดนะครับก็เป็นนักการทูตแรกเข้าที่เพิ่งเข้าในปีล่าสุดเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้าเนี่ยก็ได้ไปฝึกงานที่กองแบบพิธีกรมพิธีการทูตมาก่อนนะครับจนกระทั่งเนี่ยย้ายมาฝึกงานที่กองแอฟริกาเนี่ยครับซึ่งเป็นถือว่ามินแปลกใหม่มากครับไม่เคยพบเจอ
1: จริงๆแล้วเข้ามาอยู่ที่กองแอฟริกานี้ได้นานหรือยังนะคะ
3: ประมาณ1เดือนเองครับผม
2: ประมาณ1เดือนครับ
1: เป็นน้องใหม่
2: ถือเป็นน้องใหม่ล่าสุดของกองเรานะครับ
3: เป็นน้อง
2: ซึ่งในเทปต่อๆไปก็อาจจะมีกริดเป็นพิธีกร
1: เดี๋ยวต้องถามความรู้สึกก่อนที่จะมาอยู่กองแอฟริกามีภาพพจน์หรือภาพลักษณ์หรือความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกายังไงแล้วก็พอมาอยู่เนี่ยพอมาได้สัมผัสจริงๆแล้วรู้สึกยังไงกับภูมิภาคนี้ค่ะ
3: อ๋อครับก็ก่อนที่จะมาอยู่แอฟริกากองแอฟริกาเนี่ยครับรู้สึก ความรู้เป็นศูนย์เลยนะครับเกี่ยวกับแอฟริกาคือไม่เคยได้ใช
1: ่ครับ
3: เหมือนรู้สึกแปลกใหม่คือได้เรียนรู้ใหม่ๆเพราะว่าไม่เคยได้สนใจมาก่อนเนี่ยแล้วก็เห็นภาพว่าเป็นภูมิภาคที่มีความวุ่นวายนะครับอย่างที่เรารู้กันแล้วก็
1: น่ากลัว
3: น่ากลัวเต็มไปด้วยความ
4: ข
3: ั
4: ดแย้ง
3: ขัดแย้งใช่ครับมีปัญหามากมายแต่พอได้มาเริ่มมาสัมผัสเนี่ยก็เริ่มเห็นอีกภาพอีกในหลายๆด้านที่แอฟริกาม
4: ีครับอยากให้คิดช่วยเล่า
3: ก็จะเป็นภาพเชิงบวกที่มากขึ้นนะครับทั้งในด้านของศักยภาพของภูมิภาคแอฟริกานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะครับเรื่องวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องของแนวความคิดอะไรทั้งหลายของแอฟริกานะครับ
4: รวมถึงโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ
3: ใช่ครับ
4: การค้าการลงทุน
1: ซึ่งปัจจุบันไทยเราก็เริ่มมีการค้าแล้วก็การลงทุนในหลายประเทศในแอฟริกาด้วย
4: ใช่ครับ
1: ใช่ค่ะ
3: เพิ่งทราบว่ามีมิติหลากหลายมากมายขนาดนี้นะครับ
1: ครับผมค่ะก็วันนี้พาน้องกฤตมาแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมได้รู้จักนะคะเดี๋ยวในสัปดาห์ต่อๆไปก็คงจะต้องให้น้องกฤตมาช่วยดำเนินรายการซีซั่นแอฟริกาของเรา
4: แฟนๆติดตามกฤตด้วยนะครับที่ตอนหน้าใหม่ของรายการนะครับ
1: และก่อนจะจบในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอเกริ่นสัปดาห์หน้าเราจะนำเสนอเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์อันนี้ขอเกาะกระแสออสการ์นิดนึงค่ะเรารู้จักฮอลลีวูดใช่ไหมคะจริงๆแล้วแอฟริกาก็มีอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของแอฟริกาเหมือนกันซึ่งที่โด่งดังที่สุดก็คือนอลลีวูดแต่ว่าเราจะยังไม่บอกว่าประเทศไหนให้ท่านผู้ชมไปหาข้อมูลกันมาเองก่อนละกันแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพบกับรายการที่เจาะลึกในเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในแอฟริกานะคะซึ่งในปีนี้ก็ทราบมาว่ามีภาพยนตร์จากแอฟริกาที่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ด้วย
4: ใช่ครับ
1: ค่ะจะเป็นเรื่องอะไรรายละเอียดเป็นไงเดี๋ยว
4: ติดตามในสัปดาห์หน้านะครับ
1: ในสัปดาห์หน้านะคะ
4: สำหรับในสัปดาห์นี้นะครับเราทั้ง3คนต้องขอลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับ
1: ค่ะดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
4: ผมณราวิทย์องค์คำมงคล
3: และผมจักริดทองเฟืองครับ
1: ค่ะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการสีสันแอฟริกาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันพฤหัสบดีนะคะเวลา 6:00 นถึง 6:30 นทางสถานีวิทยุสรานรมหรือติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอได้ทุกวันเลยค่ะ
4: สำหรับวันนี้เรา3คนต้องขอลาแฟนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Bicycle Diary
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary รายการที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าจะเปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นเมืองน่าอยู่คุณจะคิดยังไง
2: ก็ดี
3: ก็ได้ครับตึกเยอะแยะไปหมด
4: เจ๋งดี
5: ก็น่าสนนะ
1: ในแต่ละเมืองนะครับก็จะมีความแตกต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศผู้คนผังเมืองนะครับสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแต่ก็ไม่ผิดใช่ไหมครับที่เราจะเอาเรื่องของความสำเร็จในแต่ละเมืองนะครับมาศึกษา

0: วัสดีครับพี่อ้อยสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: วันนี้แวะมาเยี่ยมนะครับพูดคุยนิดหน่อยเดี๋ยวถามนิดนึงดีกว่าครับว่าสำหรับมูลนิธิโลกสีเขียวนี่นะครับทำไมถึงสนใจเรื่องของจักรยานนะครับ
1: อ๋อค่ะคือมูลนิธิทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราทำตั้งแต่เรื่องแม่น้ำนะคะลงไปจนถึงทะเลนะคะถึงวันนี้เนี่ยเราก็สองสามปีสองปีที่ผ่านมาเราคิดว่าถึงเวลาแล้วได้กลับบ้านมาทำในเมืองบ้างนะคะจุดแรกที่พวกเราเริ่มเนี่ยเราก็เลยทำเรื่องคุณภาพอากาศก่อนเขาคิดว่าปัญหารถติดเนี่ยนะคะปัญหาอากาศเนี่ยเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของกรุงเทพจริงๆมีปัญหาเยอะมากกรุงเทพแต่เริ่มที่จุดนี้ก่อนเพราะว่าเรามีตัวบ่งชี้ที่ดีนะคะได้แก่ไลเคนให้คนกรุงเทพเนี่ยสามารถที่จะอ่านสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้นะคะเราก็จะดูได้ว่าอากาศที่เราหายใจเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ออกมาทำเป็นแผนที่คุณภาพอากาศของกรุงเทพนะคะของทั้งกรุงเทพที่บ่งบอกด้วยไลเคนที่ไปสำรวจกันมาตั้ง200กว่า
0: จุดไลเคนนี่คืออะไรคร
1: ับ ไลเคนมันเป็นพืชจริงๆมันเป็นกึ่งพืชกึ่งรานะคะมันอาศัยอยู่ร่วมกันเนี่ยแต่เรียกว่าเป็นพืชจิ๋วชนิดหนึ่งละกันนะคะประเภทหนึ่งที่มันจะเกาะอยู่ตามต้นไม้มันไม่ได้เป็นกาฝากไม่ได้กินต้นไม้มันแค่เกาะเฉยๆแล้วก็ส่วนใหญ่มันไม่ทนมลพิษเราก็ประเมินได้ว่าอากาศที่เราหายใจเนี่ยมันมีคุณภาพยังไงนะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยมามากมายว่าการกระจายของไลเคนเนี่ยสัมพันธ์กับคุณภาพอากาศและสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งปอดของคนฮะนั่นเป็นตัวบ่งชี้สุขภาพโดยตรงเลยนะคะ
0: นี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้มูลนิธิโลกสีเขียวนะครับเข้ามาสนใจในเรื่องของการพัฒนาสภาพอากาศแล้วจักรยานเข้าไปเกี่ยวยังไงคร
1: ับ ใช่ฮะต้นเหตุใหญ่สำคัญที่สุดของปัญหาในการมลพิษในกรุงเทพเนี่ยก็คือรถยนต์คือการไปเน้นให้ความสำคัญกับรถยนต์นะครับรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยมันก่อปัญหามากมายเรียกว่าเป็นรากฐานของความทุกข์ของคนกรุงเทพนะคะนอกจากอากาศเราเนี่ยจะแย่มากแล้วไม่มีใครชอบทุกคนจริงๆทุกคนเนี่ยก็รู้ว่าอากาศไม่ดีถึงได้หนีเข้าไปอยู่ในห้องแอร์อยู่ในรถติดแอร์แต่จริงๆแล้วคุณก็รับมลพิษอยู่ดีเพราะว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กมากมลพิษหลายอย่างเนี่ยมันก็กรองในเครื่องกรองแอร์อุดตันในถุงลมปอดอยู่ดีนะคะหลายวิจัยนะคะมีการพบว่าคนที่นั่งในรถแอร์เนี่ยรับมลพิษเนี่ยมากกว่าคนขี่จักรยานด้วยซ้ำเพราะคนขี่จักรยานเนี่ยออกกำลังอยู่ก็จะมีแรงที่ขับมลพิษเนี่ยออกไปมากกว่านะคะเมืองจักรยานเนี่ยเราหมายถึงไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องขี่จักรยานนะแต่หมายถึงว่ามันเป็นเมืองน่าอยู่เมืองที่เราไม่ได้เป็นทาสของรถยนต์ใช้รถยนต์ได้แต่ใช้ไม่จำเป็นเพราะคุณสามารถที่สัญจรไปมาได้สะดวกคล่องตัวขึ้นรถเมล์ได้ขี่จักรยานได้เดินได้นะคะเป็นเมืองที่ร่มรื่นเป็นเมืองที่ไปมาหาสู่การมีมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กันได้เพราะไม่โดนรถยนต์มายึดบุกเข้ามาในเมืองนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาแรกที่เมื่อพี่พูดเรื่องจักรยานเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะพวกนักอุดมคติแต่เมื่อเราถอดบทเรียนของต่างประเทศที่ต่างๆเนี่ยมาให้เห็นว่าเอ้ยมันมีก้าวที่ไปได
0: ้มีประเทศไหนไหมที่ทำได้ทำไม่ได้ยังไงที่น่าสนใจฮะ
1: มีมากมายหลายประเทศนะฮะแต่พี่ต้องยกเมืองโบโกตาขึ้นมาเป็นตัวอย่างที่เด็ดสุดเลยนะคะเพราะว่าโดยพื้น

0: านเนี่ยก็เป็นประเทศแบบเราอะนะคะมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมสูงเรื่องอาชญากรรมอะไรเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะคะในเมืองนี้ก็มีรถยนต์เยอะแยะนะคะซึ่งแล้วก็มีปัญหารถติดด้วยวิสัยทัศน์ของผู้ว่าคนหนึ่งนะคือคุณเอนริเก้เพโนโลซาเนี่ยนะคะเขาลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโบโกตาภายใน3ปีถึง5ปีอะนะคะคือวาระการดำเนินงานเขา3ปีแต่ว่ามันมีคนทำต่อนะคะโครงการเขาเนี่ยเสร็จภายใน5ปีคือเขานำเสนอเลยนะคะว่าจะปรับเปลี่ยนโบโกตาเนี่ยไปเป็นเมืองจักรยานเขาทำยังไงลุกขึ้นมาให้ลำดับความสำคัญแก่รถยนต์เนี่ยส่วนตัวเนี่ยน้อยที่สุดนะคะจัดการก่อนอื่นเลยจัดการกับรถยนต์ที่ไปเที่ยวที่ทำผิดกฎหมายไปเบียดเบียนคนอื่นขึ้นไปจอดเนี่ยเหมือนบ้านเราเนี่ยรถยนต์ขึ้นไปจอดบนฟุตบาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะแถวสุขุมวิทเนี่ยแถวบ้านพี่นี่ประจำนะคะรถยนต์จอดเต็มเลยบนฟุตบาท
1: จอดเต็มฟุตบาทเต็มไปหมด
0: ใช่ฮะปีนป่ายขึ้นไปก็คือปรับหนักไปเลยจัดการจริงจังก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะลดการบุกรุกการเหลื่อมล้ำสิทธิของผู้อื่นของรถยนต์ก่อนนะคะและที่สำคัญก็คือทำโครงข่ายของทางจักรยานอย่างดีมากๆเลยมีคุณภาพมากเนี่ยที่เป็นโครงข่ายเชื่อมต่อกันนะคะแล้วก็เชื่อมต่อระบบรถเมล์ด้วยระบบขนส่งมวลชนลงทุนทางจักรยานเนี่ยลงทุนไปน้อยมากนะคะพี่คิดจะว่า50ล้านดอลลาร์เป็นเงินที่ไม่เยอะเลยนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยเขาพบว่าเขาประหยัดเขามันคุ้มทุนภายในเวลาเพียงแค่ปีกว่าปีเศษๆเท่านั้นเพราะว่าค่าน้ำมันเอาแค่คุ้มทุนแค่คิดแค่ค่าน้ำมันอย่างเดียวเนี่ยคือคนก็มาใช้จักรยานคือสถิติการใช้จักรยานนี่ก็เพิ่มขึ้นมาทันทีอย่างแบบ20-30เท่าตัวนะคะเพราะว่าคนใช้จักรยานมันสะดวกที่สุดเลยนะคะ
1: ก็กลายเป็นว่าแค่ปีเดียวเท่านั้นก็คืนทุนเลย
0: คืนทุนหมดเลย50ล้านดอลลาร์เนี่ยค่ะสหรัฐเนี่ยพอคนลดการใช้รถยนต์ลงไปเนี่ยพวกพื้นได้พื้นที่สีเขียวขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะเอามาทำเป็นพื้นที่สาธารณะเป็นสวนสาธารณะตั้งหลายแห่งที่เคยเป็นที่จอดรถยนต์ที่เป็นคอนกรีตร้อนๆเนี่ยกลายเป็นปลูกต้นไม้นะคะเป็นที่สาธารณะแล้วก็เป็นห้องสมุดประชาชนเป็นที่เลี้ยงเด็กเป็นอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าตัวบ่งชี้ที่สำคัญอันหนึ่งนะคะเพราะมันทำให้ความเดือดร้อนเนี่ยในสังคมเนี่ยลดลงไปด้วยนะคะคนแฮปปี้ขึ้นอาชญากรรมนะเอาแค่ฆาตกรรมอย่างเดียวนะคะลดลงไปสี่เท่า
1: คือ
0: สี่เท่าเพราะเมืองมีความสุขมากขึ้น
1: เรียกว่าถ้าเอาโบโกตาเนี่ยครับมาเทียบเคียงก
0: ับ
1: เอามาเทียบเคียงกับกรุงเทพของเราเนี่ยฮะเป็นไปได้มากน้อยแค่นั้น
0: เป็นไปได้อย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่ากายภาพกรุงเทพเนี่ยเหมาะมากกับการเป็นเมืองจักรยานนะคะเพราะว่าเราไม่มีเนินอะไรไม่มีมากมันราบไง
1: มันราบมาก
0: เป็นพื้นที่ราบจริงๆนะมันขี่สบายมากแล้วถนนเราเนี่ยจริงๆกว้างนะคะถ้าเผื่อเทียบกับพวกกว้างมากๆบางอันกว้างมากๆจริงๆนะฮะแต่ยังขนาดในเมืองอะไรต่างแถวเมืองเก่าเนี่ยบางทีแบบสี่เลนอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นถนนที่กว้างนะคะเพราะว่าอย่างเมืองแถวยุโรปหรืออะไรเนี่ยเขาจะเป็นเมืองเก่ามากๆที่มีแค่
1: เป็นรถเมล์
0: ใช่เขายังทำให้เป็นเมืองจักรยานได้เลยเพราะฉะนั้นถนนที่มีหลายเลนอย่างบ้านอย่างกรุงเทพเนี่ยแก้ง่ายมากเลยนะคะในเชิงกายภาพถ้าเราจะเอาจริง
1: แล้วอย่างในประเทศอื่นนะครับพี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าประเทศอื่นๆกับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมเมืองกับการใช้จักรยานนี่ครับมันแตกต่างกับบ้านเราไงครับ
0: เอาถ้าเอาที่พี่สัมผัสเพราะว่าพี่เป็นนักศึกษามหาลัยลอนดอนนะคะลองอย่างที่ลอนดอนเนี่ยพบว่าลอนดอนเนี่ยเรียกว่าเป็นเมืองที่พวกคนยุโรปอื่นๆเนี่ยจะด่านะคะเพราะว่าที่ยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะอย่างทุกคนก็รู้โคเปนเฮเกนอัมสเตอร์ดัมนี่เป็นเมืองจักรยานเป็นเมืองที่ทุกคนใช้จักรยานตามปกติทั้งหญิงชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็จะบ่นน่ะพวกนักปั่นนะจะบ่นกับเรื่องลอนดอนว่าลอนดอนเป็นเมืองที่แย่มากทำไมลอนดอนเนี่ยมันเปลี่ยนจากเมืองที่ทั้งยุโรปถือว่าเป็นเมืองที่มีรถยนต์เยอะเนี่ยกลายเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อจักรยานมากขึ้นมานะใช้ระบบสร้างแรงจูงใจนะคะใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วยนะคะลุกขึ้นตีโซนจัดโซนนิ่งนะคะเก็บค่าภาษีรถติดคือถ้าคุณจะใช้รถยนต์เนี่ยเข้ามาในโซนที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นโซนชั้นในระนอนชั้นในเนี่ยนะคะก็จะต้องเสียค่ารถติดซึ่งแพงมากนะคะ8ปอนด์ต่อวันนะคะแล้วก็ต้องไปแล้วก็ต้องเสีย
1: แล้วเขาจะรู้ได้ไงครับว่าคุณจะเข้ามาในพื้นที่
0: อ๋อคุณก็ต้อง

0: มันก็จะมีระบบเซ็นเซอร์ไม่ต้องตั้งโทรแบบทางด่วน
1: คือเหมือนแบบ Easy Pass
0: มันลงทะเบียนใช่มันลงทะเบียนไว้เนี่ยถ้าคุณเข้ามาในโซนเนี่ยซึ่งถ้าเข้ามาโดยที่ไม่ได้จ่ายเงี้ยคิดว่าจะชักดาบเงี้ยก็จะเจอปรับหนักมากๆแพงมากๆเลยนะคะภายในช่วงเวลาข้ามคืนนะคะลอนดอนกลายเป็นเมืองจักรยานจักรยานเนี่ยผุดขึ้นมาเพิ่มขึ้นมา 30,000 คันทันทีภายในค่ำคืนทีนี้ในระยะเวลาเป็นปีเนี่ยมันก็เป็นแสนๆนะคะ
1: โอ้โห
0: นี่เป็นส่วนของการเปิดทางขึ้นมาไงคือทำให้รถยนต์ไม่เข้ามาพอรถยนต์เข้ามาน้อยเนี่ยความปลอดภัยมันก็มากขึ้นนะคะคนก็กล้าขี่จักรยานมันก็เลยเกิด movement นี้ขึ้นมาเรียกว่า bike chic นะคะคือมันเกิดจากคนช่างภาพนึงถ่ายรูปผู้หญิงสวยที่โคเปนเฮเกนเนี่ยลุกขึ้นมาแต่งตัวสวยๆแล้วจะขี่ไปทำงานตามปกติซึ่งเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาในโคเปนเฮเกนไงพวกดีไซเนอร์เขาก็พยายามออกแบบแฟชั่นต่างๆเนี่ยที่ทำให้ขี่จักรยานได้สะดวกแล้วก็สวยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะขึ้นมาก็ทำให้มันเป็นเทรนด์ทำให้วิถีชีวิตของการใช้จักรยานเนี่ยกลายมาเป็นวิถีที่ไกลๆเป็นวิถีที่เป็นกระแสหลักอะฮะ
1: เราเป็นผู้ใช้จักรยานอยู่แล้วนะครับเราอยากจะมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนากรุงเทพให้กลายเป็นเมืองจักรยานนะครับเราจะทำอะไรได้บ้างครับ
0: คือแค่เป็นคนขี่จักรยานเนี่ยนะคะแล้วก็ถือว่าให้อะไรได้มากแล้วนะคะทำมากกว่านั้นเนี่ยก็ต้องแล้วแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยทำงานอะไรนะเช่นคุณเจฟเนี่ยเป็นพิธีกรทำงานทีวีทำงานการสื่อสารมวลชนเนี่ยคุณก็กำลังทำหน้าที่แล้วนี่คือทำมากกว่าขี่เฉยๆคือขี่แล้วก็เอามาบอกเอามาเล่าคือเป็นการสื่อสารนะคะคือเราทุกคนก็เป็นสะพานเชื่อมต่อกันหรือเข้าไปตามเว็บไซต์มีเพจนะคะชื่อBangkok Bicycle Campaign นะคะที่พวกเราหลายๆคนเรียกว่าเป็นเพจที่ทาง Facebook นะคะที่เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเมืองที่อยากเห็นเมืองน่าอยู่จะเป็นทั้งกลุ่มต้นไม้ใหญ่กลุ่มทางกรุงเทพรีเซียงกลุ่มที่ทำเรื่องการเดินเท้ามูลที่โลกสีเขียวเนี่ยมากมายหลายกลุ่มนะเข้าไปจอยกันแล้วทำเพจนี้ขึ้นเนี่ยนะคะจะมีข่าวสารเข้ามาลิงก์3รายได้เดี๋ยวก็มีคนมาช่วยกันตอบมาช่วยกันหาคุณอยากได้ไบบัดดี้คนช่วยพาไปขี่นะเดี๋ยวมีคนออฟเฟอร์มันเป็นเพื่อนกันนะคะทุกคนจะพบว่าคนขี่จักรยานเนี่ยเป็นมิตรมีความเป็นมิตรต่อกันเนี่ยสูงมากนะเพราะว่ามันอยากให้คนขี่จักรยานนะคะพี่เองเนี่ยก็พาเพื่อนหลายคนเนี่ยถ้าอยากขี่จักรยานบอกมาคำเดียวแล้วพี่ทิ้งเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปรับแล้วพอคุณพัชนาก้าวข้ามความกลัวในเบื้องต้นได้แล้วรู้วิธีการที่จะขี่บนถนนได้อย่างมั่นใจแล้วก็จะพบว่ามันไม่ยากเลยค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวเราลงไปเรียกว่าไปดูท้องถนนเมืองไทยดีกว่านะครับว่ามันเหมาะกับการขี่แค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปคุยต่อข้างล่างดีกว่านะ
0: ได้ค่ะค่ะโอเค
1: ก็หลังจากที่เราได้พูดคุยกันพอสมควรนะครับตอนนี้เราลงมาดูกันดีกว่านะครับว่ากรุงเทพของเราเนี่ยนะครับเหมาะกับการเป็นเมืองจักรยานแค่ไหน
0: ค่ะ
1: พร้อมไหมครับไปกันเลยครับ
0: ไปเลย
2: อยากชวนเธอไปกับฉันปั่นจักรยาน
1: สมมุติว่าอย่างเส้นนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเมืองจักรยานนะฮะเส้นนี้อะไรจะเปลี่ยนแปลงไปครับ
0: ก็คงต้องมีเลนจักรยานที่เป็นสัดส่วนที่เขารู้สึกว่าเขาสามารถขี่ได้อย่างสบายนะคะแล้วก็ปลอดภัยทีนี้การทำเลนจักรยานเนี่ยที่บ้านเรามันจะมีปัญหาหลายแห่งก็คือว่าเป็นสีทาทับไว้เฉยๆไม่มีอะไรกันแล้วก็รถยนต์ก็ไม่ทราบว่าควรจะจอดยังไงก็เลยไปจอดทับคือเราคงจะต้องมีการมาตกลงร่วมกันในสังคมที่ว่าแล้วทำให้เป็นกติการ่วมกันว่าเอ้ยรถยนต์เนี่ยห้ามขี่ห้ามทับเลนจักรยานนะเวลาจอดเนี่ยต้องจอดถัดลงมาจากเลนจักรยานนะคะ
1: ในเรื่องของการจอดรถอย่างเงี้ยฮะคนที่ขับรถยนต์เขาอาจจะบ่นว่าแล้วเขาจะไปจอดที่ไหน
0: ก็กลับมาที่ประเด็นเดิมอะค่ะว่าให้ความสะดวกสบายทุกอย่างต้องให้คำตอบแก่รถยนต์มันก็ไม่มีพื้นที่พอที่ให้คำตอบสำหรับคนอื่นๆหรือการสัญจรอื่นๆคือต้องเลิกที่จะคิดว่ารถยนต์ก็ต้องสบายด้วยอ่ะมันก็ต้องจอดยากขึ้นจอดแพงขึ้นเขาจะได้ไม่ใช้รถยนต์

0: ครับถ้าเกิดว่าเรามีเลนจักรยานแล้วเนี่ยครับแล้วก็รถก็ยังมาจอดอย่างที่เห็นนะครับทับเลนจักรยานวิธีแก้ไขนี่คือเราทำไงได้บ้างครับ
1: ถ้าเผื่อเอาให้เพอร์เฟคจริงๆนะรถเนี่ยอย่างที่นิวยอร์กเนี่ยฮะจะมีเลนจักรยานเนี่ยแล้วระหว่างเลนจักรยานกับที่จอดรถเนี่ยจะมีเป็นแนวกันชนนะคะประมาณเมตรหนึ่งแล้วก็จอดรถนะคะอันนี้สำคัญเพราะเวลารถจอดเนี่ยมันจะปลอดภัยทั้งสำหรับคนที่ขับรถและสำหรับจักรยานเพราะคนขับรถเนี่ยบางทีแบบอาจจะไม่หันดูเปิดประตูเนี้ยก็โดนคนจักรยานขี่จักรยานก็ได้หรือตัวเองเขาเองก็มันไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เจ็บนะคะเขาก็เป็นภัยของเขาด้วยเนี่ยจอดให้ดีที่สุดเนี่ยก็คือให้มีพื้นที่กันชนระหว่างเลนจักรยานและรถที่จอดอันนั้นคือเพอร์เฟกต์นะ
0: แล้วอย่างในบ้านเราในกรุงเทพเนี่ยแหละคร
1: ับ อันนี้อย่างน้อยขอให้ไม่จอดทับออกมานอกเส้นขาว
0: อย่าไปทับเส้นจักรยานเขานะครับ
1: เส้นค่ะ
0: จอด
1: เว้นออกมา
0: จอดได้แต่ว่าเธอบอกมา
1: ใช่แบ่งกันอยู่แบ่งกันอาศัยแบ่งกันใช้พื้นที่แบ่งกันใช้ถนนนะคะ
0: กว่าจะได้มาก็ยากเย็นแสนเข็ญนะครับเลนจักรยานนะครับอย่ามาจอดทับเลยครับไปต่อกันครับ
1: ไอ้ท่อเนี่ยเป็นอุปสรรคมากเลยคือบางทีเราพยายามเอาล้อหน้าหักหลบแต่ล้อหลังมันก็ตกล่องอย่างเงี้ยก็เพราะเขาไม่ให้ความสำคัญไงคะคือเรามีงบทำทางถนนชั่วคราวจากสปป.เนาะมาลงช่วงน้ำท่วมแล้วก็ไปกั้นน้ำเยอะแยะ5ล้านบาทเปลี่ยนท่อได้หมดค่ะคือมันมีทางออกหมดเนี่ยมันจะทำไมคะ

0: ตลอดแนวเลยยูนิเซฟ
1: ครับแล้วอย่างตรงนี้ครับเรามีเลนจักรยานแล้วนะครับซึ่งเป็นเลนที่เข้าใจว่าเป็นเลนท่องเที่ยวใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เลนสำหรับให้นักท่องเที่ยวมาปั่นกันนะครับแต่ว่ารถก็ยังมาจอดอยู่แล้วอย่างนี้เราจะช่วยกันยังไงฮะ
0: จะได้ว่ารถที่จอดหลายแห่งเนี่ยก็จริงๆอ่ะเป็นรถของอย่างเงี้ยยูนิเซฟเองคือของผู้ประกอบการ
1: หน่วยงาน
0: เองแล้วเขาก็ถือว่าเป็นพื้นที่จอดรถหน้าตึกเขานะคะเราก็คุยแต่ว่าผู้นี้เป็นหน่วยงานที่ทำงานเพื่อสาธารณะอยู่แล้วอย่าเพิ่งไปหมาว่าโอ้โหเลวจังเลยไม่เคารพกฎหมายไหมคือเขายังไม่ทันคิดมากกว่าเพราะว่าต้องเราอย่าลืมว่าเราจะขี่จักรยานกันมานานแล้วแต่สำหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยมันยังเป็นเรื่องใหม่มากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจะต้องเข้าไปคุยกันหาโอกาสที่เข้าใจว่าทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยจะจัดเวทีที่จะขอให้คนในละแวกนี้นะคะผู้ประกอบการคนที่ดูแลตึกแถวนี้มาคุยกันแล้วมาช่วยกันระวังทีนี้เผื่อเราอยากรู้เหมือนกันว่าเมื่อเริ่มมีคนเนี่ยจอดอย่างถูกวิธีเนี่ยนะคะเช่นยูนิเซฟเนี่ยรักษาตัวเนี้ยดูแลตัวเนี้ยแล้วตัวเองจอดอย่างถูกวิธีคนอื่นที่มาเนี่ยเขาก็จะทำตามเพราะว่าเราเรียนรู้จากการปฏิบัตินะคะแล้วคงไม่มีใครเนี่ยไปอ่านตัวบทกฎหมายอะไรนะคะพอเห็นคนจอดอย่างถูกต้องแล้วอาจจะมีการสื่อสารมีวิธีการสื่อสารอะไรกันไปเนี่ยเขาก็อาจจะเปลี่ยน
2: ก่อนออกกำลังกันไปสองเราจะเข้าร่วมกันปั่นไป
1: สิ่งสำคัญที่จะเปลี่ยนเมืองนะครับให้เป็นเมืองน่าอยู่ด้วยจักรยานนี่ครับคืออะไรครับ
0: คือการปรับทัศนคติให้เข้าใจร่วมกันว่าถนนเนี่ยไม่ใช่แค่ถนนสำหรับรถยนต์วิ่งเท่านั้นมันคือพื้นที่สาธารณะค่ะเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับพาหนะอื่นๆด้วยสำหรับกิจกรรมอื่นๆด้วยค่ะ
1: ในเมื่อถนนเป็นพื้นที่สาธารณะบางคนอาจจะมองว่าก็พื้นที่สาธารณะฉันก็ต้องใช้จอดหน้าบ้านฉันนี่แหละฉันจะเอารถมาจอด
0: แต่มันจะต้องมีกติการ่วมกันนะถึงได้พี่ได้เน้นการที่เราจะต้องหยิบยกประเด็นตรงนี้เข้ามาคุยร่วมกันเพียงแต่อยากให้คิดว่าบางครั้งเนี่ยเราจะได้ยินเสียงคนขับรถยนต์พูดนะบางทีคนขี่จักรยานเองยังพูดเลยอย่างว่าเรามาขอใช้ถนนมันก็เป็นถนนเป็นพื้นที่ของรถวิ่งคือคนยังคิดว่ามันเป็นพื้นที่คือพวกเราจ่ายภาษีทั้งหมดเนี่ยเอาไปให้รถยนต์ใช้อย่างเดียวอ่ะขี่จักรยานก็จ่ายภาษีใช่เราก็จ่ายภาษีมันไม่ได้มาจากการต่อทะเบียนรถนี่ฮะ
1: เพราะฉะนั้นต่อไปนี้คนขับจักรยานนะครับต้องเข้าใจว่า
0: เรามีสิทธิ์ที่จะใช้
1: มันเป็นถนนของเราด้วย
0: บางทีเราต้องการคอยเตือนตัวเองโดยการเปลี่ยนบทบาทตัวเองบ่อยๆนะฮะเดี๋ยวขับรถยนต์มากหน่อยนะเพราะว่าขี่จักรยานมากๆบางทีเราก็ลืมเราก็แอนตี้รถยนต์นึกออกมั้ยมันก็เป็นแค่รถยนต์น่ะเป็นของชิ้นหนึ่งแล้วก็คือภายในก็เป็นมนุษย์น่ะใช่มั้ยเราก็ต้องเข้าไปอยู่ในที่นั่งเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะได้คุยกันรู้เรื่องหน่อย
1: เอาละครับตอนนี้พักเรื่องเครียดดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปปั่นเล่นแถวนี้กันดีกว่าไปดูบรรยากาศสวยๆริมแม่น้ำเจ้าพระยากันครับ
0: โอเคค่ะ
2: มาปั่น
1: โอ้โหวันนี้นี่ก็ต้องขอบคุณพี่อ้อยมากนะครับเพราะว่าผมได้เรียนรู้อะไรต่างๆมุมมองต่างๆมากมายเลยนะครับแล้วต่อไปนี้เนี่ยผมจะปั่นอยู่บนถนนนะครับอย่างเรียกได้ว่าไม่ตัวเล็กและตัวใหญ่แล้วนะครับปั่นอย่างสบายใจเลย
0: ค่ะก็ขอบคุณคุณเจฟมากนะคะแล้วก็ขอฝากให้ช่วยสื่อสารช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะคะมาช่วยกันทำเมืองกรุงเทพของเราให้เป็นเมืองจักรยานนะคะเพราะเมืองที่เราปั่นจักรยานได้เป็นเมืองที่น่าปั่นก็คือเมืองที่น่าอยู่ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากเลยครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ก่อนแยกกันวันนี้พี่อ้อยบอกกับผมว่าสิ่งที่เราต้องถามตัวเองคือเราทำอะไรได้บ้างไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงมันต้องมีสิ่งที่เราทำได้แม้จะแค่นิดเดียวแต่มันก็มีผลอาจจะแค่ 1%แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราต้องการมันเป็นเรื่องดีไม่ต้องถามคนอื่นเลยครับว่าอยากจะให้เราทำอะไรถามตัวเองก่อนได้คำตอบแล้วก็ลุยเดินหน้าไปเลยเมื่อคุณออกตัวแล้วลองเหลียวมองรอบๆอาจจะเห็นว่ามีหลายคนที่เขากำลังมุ่งหน้าไปทางเดียวกับคุณก็ได้นะครับ Bicycle Diary สวัสดีครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่23มิถุนายน2569เวลา 6:15 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ต

0: สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายจิติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนายณัฐพงษ์ลัทธพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตณที่นั่นภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและภริยากงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้เวลา 8:50 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไปประทับเครื่องบินของสายการบินออสเตรียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ OS202 เสด็จพระราชดำเนินไปกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียใช้เวลาบินประมาณ1 ชั่วโมง 25 นาทีเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินกงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเวลา 10:45 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนากรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียนายแม็กซิมิเลียนเฮนนิกอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐออสเตรียนางสาวพัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมพาร์คไฮแอทเวียนนากรุงเวียนนาเป็นเมืองหลวงและเมืองขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของสาธารณรัฐออสเตรียมีสถานะเป็นทั้งเมืองและ1 ใน 9 รัฐของออสเตรียตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีประชากรประมาณ2 ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ1 ใน 4ของประชากรทั้งหมดของประเทศกรุงเวียนนาเป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะเมืองแห่งดนตรีคลาสสิกศิลปะและสถาปัตยกรรมชั้นเลิศรวมทั้งเป็นหนึ่งในตัวอย่างเมืองอัจฉริยะที่ได้รับการจัดลำดับว่าประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นที่ตั้งของสำนักงานสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆหลายแห่งเช่นสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศสำนักงานใหญ่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันของโลกและองค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34วันนี้เวลา 9:50 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดขึ้นระหว่างวันที่24-26 มิถุนายน 2569เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขทั้งยังเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเยี่ยมรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมการพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศให้มีความยั่งยืนในการนี้ได้พระราชทานโล่ที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศในวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่นในวิทยาศาสตร์การ

แพทย์รุ่นใหม่รางวัล DMSC Awards ผู้ได้รางวัลผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่นระดับชาติและผู้มีบุคลากรในการจัดการประชุมโดยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด From Lab to Life Science for Healthy Longevity จากห้องแลบสู่ชีวิตจริงวิทยาศาสตร์เพื่อการมีสุขภาพยืนยาวมีผู้เข้าร่วมประชุม 2,000 คนมีการบรรยายวิชาการจากวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศการอภิปรายกลุ่มและการนำเสนอผลงาน R2R หรือ Routine to Research การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยรวมกว่า450เรื่องในงานมีเทศกาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีจะแสดงพระกรณียกิจสำคัญด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้วยมีพระอัจฉริยภาพและทรงพระปิชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศและทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขนิทรรศการการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นนิทรรศการของผู้พระราชทานรางวัลต่างๆและนิทรรศการผลงานนวัตกรรมจากเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระอนุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 14:10 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระโอโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประทานพระบรมโอกาสให้คณะสงฆ์ธรรมยุทธเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสบรรคล้ายบรรประสูติ26มิถุนายน2569และประทานพระบรมโอกาสให้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสบรรคล้ายบรรประสูติ26มิถุนายน2569จากนั้นคณะสงฆ์ธรรมยุทธได้เจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสบรรคล้ายบรรประสูติ26มิถุนายน2569สลับโหรบูชาเทพยดานพเคราะห์นวกหายุสมธรรมแปลว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์เป็นบทเฉพาะที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสาปุตสะเทโวสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงนิพนธ์ขึ้นโดยเนื้อหาและข้อธรรมส่วนใหญ่มุ่งเน้นคุณธรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ควรประพฤติให้เกิดมีในตนและชักนำให้บุคคลเข้าสู่เขตบุญพุทธศาสนาหากผู้ใดได้ศึกษาความหมายอย่างถ่องแท้ย่อมนำพาชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริงพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจาก

วัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งเวลา 11:00 นท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภท1ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในเวลา 17:00 นพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเทวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้เวลา 9:00 นณอาคารสิริภักดีธรรมวัดประยุทธวงศาวาสเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนายพลกรสุบรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัดประยุทธวงศาวาสจัดขึ้นระหว่างวันที่24มิถุนายนถึง9กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรซึ่งเป็นศาสนทายาทได้เรียนรู้วิถีแห่งการเทศนาได้อย่างถูกต้องและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชนโดยมีพระสงฆ์จากทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน74รูปโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดรับกระหม่อมพระราชทานทุนสำหรับการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงซึ่งจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมแล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนอันจะช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัจธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกสืบต่อไปสำหรับวัดประยุวงศาวาสเป็นสำนักเทศนาที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยเฉพาะการเทศนาลีลาสาริกาป้อนเหยื่อที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ชื่นชมนิยมยกย่องของประชาชนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันอ
องคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ววันนี้ช่วงเช้านะห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัดอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวัชระหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงปัจจุบันมีพื้นที่ชลประทาน 56,195 ไร่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบอำเภอสนามชัยและอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราโดยพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบมีกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานแบ่งเป็นกลุ่มบริหาร8กลุ่มและกลุ่มพื้นฐาน70กลุ่มมีสมาชิกรวม961รายมีพื้นที่ความรับผิดชอบในเขตชลประทานทั้งหมด 24,982 ไร่เกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลักโดยเฉพาะนาข้าวไม้ผลและพืชเศรษฐกิจอื่นๆเช่นยางพาราปาล์มน้ำมันและไม้ยูคาองคมนตรีและคณะยังได้รับฟังรายงานการขับเคลื่อนโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมการผันน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงอ่างเก็บน้ำคลองสียัดและความเหมาะสมจัดหาน้ำต้นทุนเพื่อจัดหาน้ำเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและภาคตะวันออกรวมทั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทั้งเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยซึ่งกรมชลประทานได้จัดทำรายงานและกำหนดมาตรการแก้ไขทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำเกิดประโยชน์สูงสุดส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและต่อชุมชนน้อยที่สุดในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วซึ่งดำเนินการก่อสร้างตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเมื่อวันที่2มกราคม2557มีพระราชกระแสให้กรมชลประทานดำเนินการเร่งรัดการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงให้แล้วเสร็จตามแผนงานก่อสร้างของกรมชลประทานในปีงบประมาณ2558เพื่อให้สามารถส่งน้ำในพื้นที่การเกษตรและบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดสระแก้วได้โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงประกอบด้วยการก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นเดี๋ยวเริ่มดำเนินการเก็บกักน้ำในช่วงท้ายฤดูฝนปี2558ทำให้อำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วและอำเภอกบิลีจังหวัดปราจีนบุรีรอดพ้นจากอุทกภัยพายุหวามกอได้สำเร็จสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรจำนวน 26,365 ไร่ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและส่งน้ำไปยังบ่อน้ำของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีน้ำใช้เพียงพอในกิจกรรมต่างๆรวมถึงประชาชนสามารถใช้น้ำเพื่อทำน้ำประปาหมู่บ้านได้อีกด้วยจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการพัฒนาแหล่งน้ำวัดเขาลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่30กันยายน2551เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำของราษฎรหมู่3บ้านไร่3สีตำบลวังสมบูรณ์จากเดิมราษฎรใช้น้ำจากสระน้ำเก็บน้ำวัดเขาลานที่มีปริมาณความจุเพียง 15,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของราษฎรโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง
กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการขุดขยายสระเก็บน้ำวัดเขาลานให้มีความจุเพิ่มมากขึ้นเป็น 40,000 ลูกบาทเมตรสำหรับเป็นแหล่งน้ำเสริมระบบประปาหมู่บ้านและดำเนินการก่อสร้างอาคารอัดน้ำตามแนวร่องน้ำข้างถนนจำนวน1แห่งพร้อมท่อลอดถนนเพื่อทดแทนน้ำและเปลี่ยนทิศทางน้ำให้ไหลลงสระเก็บน้ำวัดเขาลานส่งผลให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีน้ำสำรองสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งและเป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ต้นน้ำอีกด้วยองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่วันนี้ช่วงเช้าที่โรงเรียนบ้านวังเลียงอำเภอลองจังหวัดแพร่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการพัฒนาทางการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่เพื่อรับฟังการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและความต้องการด้านการสนับสนุนของโรงเรียนให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองมุ่งยกระดับคุณภาพทางการศึกษาควบคู่การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมปัจจุบันจังหวัดแพร่มีโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน4แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านวังเลียงโรงเรียนบ้านแม่แรมโรงเรียนบ้านห้วยห้อมและโรงเรียนสร้อยเสรีวิทยาสำหรับโรงเรียนบ้านวังเลียงอำเภอลองได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านนวัตกรรม4ห้องชีวิตสิทธิ์วังเลียงสู่พลเมืองคุณภาพประกอบด้วยห้องหัวใจรักชาติห้องชีวิตมั่นคงห้องเรียนอาชีพและห้องพลเมืองที่ดีโรงเรียนบ้านแม่แรมอำเภอ2นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ม้งซึ่งมีทักษะด้านการปักผ้าลวดลายเฉพาะที่สืบทอดมายาวนานโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมปักผ้าม้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมและส่งเสริมการสืบทอดงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้แก่เยาวชนสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองและยังช่วยฝึกสมาธิฝึกความอดทนเพื่อสร้างรายได้เสริมแก่นักเรียนส่วนโรงเรียนบ้านห้วยห้อมอำเภอร้องกวางดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม1ห้องเรียน1คุณธรรมมุ่งสร้างพฤติกรรมเชิงบวกอย่างยั่งยืนคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตและการอยู่ร่วมกันของนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ม้งและมะบิหรือผีตองเหลืองในสังคมอยากมีความสุขอาทิกิจกรรมรักการอ่านสู่โลกสารานุกรมกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพห้อมปักถักกวาดโอกาสนี้องคมนตรียังได้ชมโครงการพัฒนาคุณภาพดินจัดทำชุดปลูกไมโครกรีนออร์แกนิก DIY เป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดในการปลูกผักสดทานเองภายใน7วันถึง14วันสามารถใช้วัสดุที่หาได้ทั่วไปโดยไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะซึ่งเป็นผลงานของศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านวังเลียงปัจจุบันศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ต่อจากนั้นองคมนตรีรับมอบโซล่าเซลล์ซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนให้การสนับสนุนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดแพร่เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในโรงเรียนสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านบังเลียงเดินทางไปยังโรงเรียนสร้อยเสรีวิทยาอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่21ผ่านกิจกรรมสร้อยบ้านฉันอาทิกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าสิ้นตีนจกปลูกฝังความภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนกิจกรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์และกิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอ่างเก็บน้ำแม่ปะยางและโด่แม่อ่างต่อยอดสู่การผลิตภาพยนตร์หนังสั้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ซึ่งนักเรียนลงมือปฏิบัติค้นคว้าหาข้อมูลเขียนบท
และแสดงด้วยตนเองและโครงการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำใบรังจืดและใบหญ้านางเพื่อลดปริมาณไซยาไนด์ในหน่อไม้ไผ่ป้อที่มีมากในท้องถิ่นและเป็นที่นิยมรับประทานจากการศึกษาร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านและผ่านการเรียนรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์

ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่14หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ศาลแพ่งคณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงินการคลังวุฒิสภาจังหวัดลำปางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีและโรงเรียนสอนภาษาบ้านไห่คลิกจังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาสาสงครามวัดราชนิมิตสัทธาธรรมวัดพุทธภาวนารามวัดบัวโรยจังหวัดสมุทรปราการวัดปทุมคงคาวัดใหม่เทพนิมิตวัดพระขนีนาถกรุงเทพมหานครวัดประสานตารามวัดห้วยเจริญจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัชนะสงครามวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองวัดลาดประเขากรุงเทพมหานครวัดหนองแดงวัดพระนารายมหาราชจังหวัดเพชรบูรณ์และวัดศรีสำราญจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทซูเปอร์เอเนอร์ยีคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเอเวอร์แลนด์จำกัดมหาชนบริษัทเอเชียพรีซิชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทเออาร์มี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมชิมาวาสวัดบางรอดวัดรัตนารามวัดน้ำขาวนอกจังหวัดสงขลาและวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาในเวลา 19:00 น.บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนบริษัทไทยยานยนต์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดดิเรกรัฐก่อสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและ AF Group Company ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระพุทธวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์กองทัพบกออสเตรเลียและองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองจังหวัดชุมพรทางนี้ในวันที่15และ26มิถุนายน2569ในพระบรมมหา
ราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทดังนี้วันที่25มิถุนายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นและวันที่26มิถุนายน2569

อาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้จัดสถานที่ภายในพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกระหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาซึ่งในวันนี้มีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนราชินีหน่วยงาน5เหล่าทัพประกอบด้วยทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจะลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เปิดการอบรมหลักสูตรการติดตั้งโซลาร์เซลล์ระบบออนกริดและการเดินสายไฟและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทักษะทางสังคมและอาชีพกลุ่มเปราะบางวันนี้ณศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการติดตั้งโซลาร์เซลล์ระบบออนกริดและการเดินสายไฟและกิจกรรมจิตอาสาทักษะทางสังคมและอาชีพกลุ่มเปราะบางภายใต้โครงการการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง26มิถุนายน2569โดยมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองและจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองเข้าอบรมรวม62รายสำหรับโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2563ตามพระดำริสมเด็จพระเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดจนต้องก้าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยการปรับทัศนคติฟื้นฟูพฤติกรรมฝึกทักษะวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจก่อนกลับคืนสู่สังคมการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองฝ่ายบริหารจัดการโรงแยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนเข้าไปอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้นหลักการทำงานของโซลาร์เซลล์โครงสร้างและส่วนประกอบการออกแบบติดตั้งการตรวจสอบบำรุงรักษาและการประมาณราคาติดตั้งเมื่อจบหลักสูตรที่อบรมแล้วจะได้รับประกาศนียบัตร
สามารถนำไปประกอบอาชีพได้นอกจากนี้เด็กและเยาวชนยังได้รับการอบรมจิตอาสาด้วยเช่นการทำอุปกรณ์ยางยืดเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อสำหรับบุคคล

0: คนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษปัจจุบันคณะทำงานโครงการได้ดำเนินงานตามแนวพระดำริอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับตัวและกลับคืนสู่สังคมได้โดยปกติสุขและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกอันเป็นการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อเด็กและเยาวชนครอบครัวและสังคมอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: อะไรบ้างวันอุณหภูมิมีอะไรอีกส่งสัญญาณเรดิโอสื่อสารกันวันนี้กิจกรรมใหม่เนาะก็มีให้เรามานั่งคิดดูว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องทิศอย่างแรกสมมุติว่าเราพูดถึงเสาธงมองเห็นเสาธงกันทุกคนใช่ไหมครับเสาธงนะครับเสาธงอยู่ทิศไหน
2: ทิศตะวันตก
1: แล้วเรารู้ได้ยังไงทิศตะวันตกแสดงว่าต้องมีทิศตะวันออกทิศตะวันออกอยู่ทางไหนอะทางนี้รู้ได้ยังไงครับทิศตะวันออก
2: เดา
1: เอาเอ้าถ้าเกิดเราไม่เดาอะเราจะทราบทิศแบบจริงๆว่าที่ถูกต้องเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างครับ
2: ด
1: ูจากพระอาทิตย์
2: ดู
1: จากโทรศัพท์มือถือเนาะโอเค
2: เ
1: ข็มทิศโอเคทีนี้ทราบหรือเปล่าว่าตัวแผงไมโครบิดของเราก็มีตัวที่สามารถทำงานเหมือนเข็มทิศได้รู้ไหมครับจากกิจกรรมที่1กรอบเล็กๆมันจะมีคำว่าคอมพาสหรือไม่ก็ตอนนี้รู้หรือเปล่าว่าถ้าพูดถึงตัวเข็มทิศบนแผงไมโครบิดเนี่ยอยู่ตรงไหนมีไหมรู้หรือเปล่าถ้าเราพลิกด้านหน้าด้านหลังลองเช็คดูดีๆครับจะมีคำว่าภาษาอังกฤษว่าคอมพาสเจอไหมเจอไหม
2: เจอ
1: ใช่ไหมโอเคคอมพาสคิดว่าเราใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่าได้อย่างเช่นเราอ้างอิงเมื่อกี้เนาะตรงไหนทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกนะครับเขียนโปรแกรมเป็นไหมไม่เคยใช่ไหมครับเป็นบล็อกใหม่เนาะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาศึกษาใบความรู้ที่ 2.1 นะครับเรื่องรู้ทิศไม่หลงทางเนาะเดี๋ยวเราลองทำดูนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเสนอคำตอบว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อ1ก็จะเป็นคำถามปกติข้อ2มีสถานการณ์ให้ด้วยนะครับก่อนเริ่มกิจกรรมที่ 2.1 นะครับเดี๋ยวนักเรียนจะมีการใช้งานเข็มทิศบนไมโครบิดตอนที่เราใช้งานครั้งแรกเนี่ยครับจะต้องมีการคาลิเบตเพื่อให้ตัวไมโครบิดเนี่ยมันรับค่าตัวเข็มทิศให้ได้ก่อนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวตอนจะเริ่มคาลิเบตนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดโปรแกรมลงไปตรงหน้าจอมันจะขึ้นคำว่า tilt to fill screen นะครับก็คือหมายความว่ามันจะขึ้นเป็นจุดเล็กๆกลมๆนะครับเราต้องทำการขยับตัวจอภาพนะครับให้ตัวจุดสีแดงๆเนี่ยเต็มจอนะครับอย่างตอนนี้เดี๋ยวเราก็ขยับซ้ายขยับขวาบนล่างไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งตัว LED สีแดงๆเนี่ยครับเต็มหมดทุกจุดนะครับถ้าครบทุกจุดแสดงแบบนี้เดี๋ยวสักครู่มันจะแสดงหน้ายิ้มนะครับเราก็จะเริ่มใช้งานตัวเข็มทิศได้แล้วนะครับโอเคครับตอนนี้นักเรียนก็น่าจะสามารถทำเริ่มใบกิจกรรมที่ 2.1 ได้แล้วนะครับทำใบกิจกรรมได้ครับ

0: ไปงานเสร็จเรียบร้อยทุกกลุ่มแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบคำตอบดูเนาะข้อ1เนี่ยไม่ยากมากนะยากไหมครับข้อ1
1: ไม
0: ่นะโอเคเดี๋ยวลองตอบคำถามข้อ1จะมีข้อ1ข้อแรกเลยมุมอะไรเอ่ยจะอ้างอิงมุมจากทิศใดโอเคทีนี้เริ่มจากทิศเหนือไปใช่ไหมครับทีนี้ในไบโครบิดจะมีตัวคำสั่งในการหานะครับหามุมตัวนี้ชื่อคำสั่งว่า
1: compass
0: heading นะครับทีนี้เวลาจะนำไบโครบิดมาใช้ใช่ไหมครับจะต้องตรวจสอบได้เราจะใช้ด้านไหนครับด้านไหนด้านหน้าด้านด้านหน้าใช่ไหมครับที่มีโลโก้ทีนี้ในสถานการณ์เจอไหมครับวิชาลูกเสือมีไหมไม่มีมีเหรอมีลูกเสือแต่ว่าพวกเราเป็นเนตรมารีทั้งกองเลยใช่ไหมมีอย่างอื่นไหมครับยุวะอะไรมีไหมยุวะนะครับทีนี้มีสถานการณ์ว่าถ้านักเรียนต้องทำกิจกรรมเหมือนการหาสมบัติแล้วเขาได้รับภารกิจมาจะต้องหาทิศทางให้ถูกต้องนะครับเดิมทีเราอาจจะใช้โทรศัพท์หรือว่าจะใช้ตัวเข็มทิศจริงๆถ้าเราไปประยุกต์ใช้ตัวไมโครบิดแบบนี้ทำจริงๆอ่ะคิดว่าน่าจะทำได้ไหมครับ
1: ได้
0: เหรอได้จริงมีใครจะเสนอไอเดียไหมครับว่าทำจริงๆจะทำยังไงได้ยังไงโอเค
2: สามารถนำแผงไมโครบิดมาระบุทิศทางได้ค่ะแล้วการวัดระยะทางใช้เป็นจำนวน9จากจำนวน9แทนค่ะถ้าสมมติมีการเปลี่ยนทิศทางการเดินก็ให้จับตัววงจรไมโครบิดอีกรอบนึงแล้วก็วัดระยะจำนวน9ไปจนเสร็จภารกิจค่ะ
0: โอเคที่เพื่อนนำเสนอมาเมื่อกี้นะครับก็บอกว่าเราจะใช้แผงไมโครบิดจริงๆเลยเอาบอร์ดตัวนี้ไปใช้เลยนะครับก็คือเขียนโปรแกรมให้เรียบร้อยเพื่อให้มันอ่านค่าทิศทางได้เนาะแต่ว่าเวลาวัดระยะเนี่ยเราจะใช้ง่ายๆโดยการประมาณ9ตัวเองเนาะให้ได้ตามจำนวน9แล้วก็เมื่อมีการเปลี่ยนทิศทางถูกไหมก็จะเช็คไมโครบิดอีกครั้งเพื่อเช็คทิศทางว่าจะต้องเลี้ยวไปทางไหนนะครับขอสักตัวใบความรู้เนาะในใบความรู้เนี่ยจะต้องมีเซ็นเซอร์เข็มทิศนะถ้าเราพลิกไปด้านหลังก็จะมีตัวหนังสือบอกเลยว่าตัวเซ็นเซอร์เข็มทิศมันอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมครับโอเคหลักการของมันก็คือมันจะมีชิปเนาะเขาบอกว่ามีเป็น3แกนเนาะสื่อสารทางช่องพอร์ตอะไรเนี่ยจะอาศัยตัวชิปตัวนี้ครับจับค่าตัวคลื่นสนามแม่เหล็กของโลกเพื่อบอกทิศทางทีนี้เวลาการอ่านเมื่อกี้ที่เราสรุปกันเราก็จะไปที่เมื่อกี้บอก compass heading อยู่ในบล็อกชุดไหนครับอยู่ใน input โอเคครับอย่างตัวอย่างตัวนี้ก็คือดึงออกมาแล้วก็โชว์ numbers เนาะโชว์ number ออกมาทีนี้เวลาจะทดสอบนะครับดูการทดสอบเราก็จะใช้ด้านที่มีโลโก้เมื่อกี้ตอบกันแล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้ตรงนี้เรียกว่า calibrate ก็คือเหมือนเป็นการปรับค่าให้ตัวแผงไมโครบิดเนี่ยทำหน้าที่เป็นเข็มทิศได้ทีนี้พูดถึงเรื่องมุมตัว compass heading เนาะมุมมันก็คือคล้ายๆวงกลมอะครับเริ่มจาก0จนถึงคล้ายๆ360แต่ว่าเราจะวัดถึงแค่359องศานะครับอ้างอิงกับทิศเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับก็มีในสไลด์ด้วยก็จะมีหน้าตาแบบนี้โอเคทีนี้เวลาเราจะดูทิศเหนือนะครับก็คือจะต้องมีมุมอ้างอิงตอบในใบงานและลองเปิดหน้าใบงานดูสิครับตรงไหมทิศเหนืออ้างอิงมุมระหว่างเท่าไหร่กับเท่าไหร่นะครับมีไหม
1: 360 ถึง 22องศา
0: โอเคอันนี้ก็จะได้ประมาณทิศเหนือไปนะครับทีนี้เวลาเราทำงานนะครับเราอาจจะมีการตั้งตัวแปรเพื่อเก็บค่ามุมที่เราอ่านได้มานะครับก็คือคล้ายๆกับกิจกรรมที่1เลยไปที่บล็อก variable ใช่ไหมครับสร้างตัวแปรขึ้นมาเนาะแล้วก็อ่านค่าจาก heading การจะเซตทิศเหนือเราก็ใช้ตัว if เข้ามาดักเนาะดักว่า ดีกรีก็คือมุมที่เราตั้งค่าขึ้นมาอ่านจากตัวคอมพาสเฮดดิ้งเนี่ยอยู่ระหว่างช่วงที่บอกมาเนาะ338องศาถึง22องศาก็คือเอียงไปได้นิดนึงเนาะโอเคเราก็จะเช็คว่าเป็นทิศเหนือแบบนี้นะครับให้มาตัวเดียวใจร้ายมากเลยให้แค่ทิศเหนือมาทิศเดียวแต่เดี๋ยวงานของเราเนี่ย

เวลาเราทำนะครับดูข้อ 4.1 ถึง 4.5 มีไหมครับเราจะทำต่อในกิจกรรมที่ 2.1 นะครับโอเคเดี๋ยวจะให้นำเสนออัลกอริทึมนะครับทำไปงานต่อเลยนะครับ

0: นักเรียนทำใบกิจกรรมถึงข้อ4แล้วใช่ไหมครับ 4.3 ทำเสร็จหรือยังครับ
1: เสร็จแล้ว
0: นะครับจากที่ได้ไปคราวที่แล้วเราได้ทิศเหนือไปทิศเดียวเนาะทีนี้ NE คือทิศอะไรนะ
2: ทิศตะวันออกเฉียงเหน
0: ือมีกลุ่มไหนจะตอบได้บ้างไหมตะวันออกเฉียงเหนือใช้ค่ามุมตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร
3: ่23ถึง67องศาค่ะ
0: 23ถึง67องศาโอเคครับเดี๋ยวถ้าเป็นทิศตะวันออกพร้อมกันเลยเท่าไหร
1: ่68ถึง112องศาค
0: ่
1: ะ
0: ประมาณนี้ของต่อไปตะวันออกเฉียงใต้คือ
1: 113ถึง157องศาค่ะ
0: ก็คือเราเอามุมที่อยู่ในใบความรู้เนาะมาตอบและเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวอย่างเนี้ยไปเขียนโปรแกรมนะครับกิจกรรมที่เราจะพัฒนาต่อนะครับก็คือเราจะต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมนิดนึงนอกจากหาทิศแล้วเนี่ยเราจะใช้ลำโพงเปียโซซึ่งถ้าจะเสียบลงไปกับไมโครบิดเนี่ยมันจะทำงานไม่ได้เสียบไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็เลยจะต้องมีแผงต่อเพิ่มขึ้นมาเป็นวงจรโปรเจกต์บิดเราเคยน่าจะเคยใช้ในกิจกรรมที่1และเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกครั้งนึงเนาะลำโพงเปียโซเนี่ยมันจะมีสายสัญญาณของเราจะเป็น3เส้นจำได้นะครับมีอะไรบ้างลำโพงจากคราวที่แล้วมีแดงดำแล้วก็มีเส้นกลางเป็นขาวนะครับทีนี้ใครเคยมีประสบการณ์ในการเสียบตัวลำโพงเปียโซกับตัวแผงโปรเจกต์บิดบ้างมีไหมเวลาเสียบเนี่ยเราเสียบลงไปตรงๆได้ไหมครับไม่ได้มันจะต้องมีการสลับสายนิดนึงก็คือเส้นสีขาวของตัวลำโพงเปียโซเนี่ยมันจะขยับสลับไปอยู่สีอะไรครับสีต่างกันจำได้ไหมบนแผงโปรเจกต์บิดจะไม่มีตัวสายตัวช่องเสียบสัญญาณสายสีขาวแต่มีสีอะไรแทนครับสีเหลืองดังนั้นสายที่จะให้ต่อเนี่ยสีมันอาจจะหลากสีนิดนึงนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะแต่ให้จำได้ว่าถ้าจะมาจากลำโพงเปียโซถ้าเป็นสีดำใช่ไหมสายต่อเป็นสีอะไรไม่รู้แต่ก็ต้องโยงไปยังช่องดำถ้าเปียโซมาจากเส้นสีแดงก็โยงไปเส้นสีแดงตรงกลางเป็นสีขาวจะโยงไปเส้นไปเสียบช่องสีเหลืองใช่ครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองทำกิจกรรมนะครับต่อลำโพงเปียโซเนาะใช้ร่วมกันกับคราวที่แล้วได้กิจกรรมที่1สังเกตไหมกิจกรรมที่1มันจะมีตัวเซิร์ฟเวอร์ที่มันสามารถส่งเสียงได้เมื่ออุณหภูมิสูงใช่ไหมครับใช้เซตอุปกรณ์นั้นได้เลยครับมีไหมตัวนี้โอเคครับมีเพื่อนต่อไปแล้วยังจำได้หรือเปล่าคราวที่แล้วหน้าตาแบบนี้เลยมีการต่อไว้แล้วด้วยนะครับ

0: สรุปของกิจกรรมนี้นะครับความรู้ที่เราได้ไปเนาะก็จะมี2เรื่องก็คือเรื่องเข็มทิศแล้วก็มีอีกตัวนึงที่เราใช้งานก็คือคำสั่งแบบมีทางเลือกทีนี้เนี่ยผมจะให้นักเรียนหาคนสรุปให้ดีกว่าเอาเข็มทิศก่อนเซนเซอร์เข็มใครจะสรุปให้ได้บ้างมีไหมอ่ะโอเคเข็มทิศทำงานยังไงบ้างอาศัยอะไร
1: อาศัยหลักการทำงานของสนามแม่เหล็กในการบอกทิศทางค่ะ
0: แล้วตอนใช้งาน
1: เอาด้านโลโก้วางราบกับพื้นแล้วหันหาทิศค่ะ
0: วางให้ขนานกับแนวพื้นราบเนาะแล้วก็เลื่อนซ้ายขวาหาทิศใช่ไหมครับถูกต้องเนาะทีนี้เวลาเราหาทิศใช่ไหมครับเราก็ต้องเขียนคำสั่งเพิ่มเป็นคำสั่งรูปแบบไหนเขาบอกว่าเป็นคำสั่งแบบต้องมีการแบบมีทางเลือกครับโอเคครับ
2: ค่ะใช้ if นะคะแล้วก็ else ในบล็อกโลจิกนะคะเพื่อใช้ในการตรวจสอบทิศทางของแต่ละมุมค่ะ
0: ใช่ครับในบล็อกโลจิกจะมี if else ใช่ไหมครับแต่เรามีหลายเงื่อนไขมากดังนั้นในการเช็คเงื่อนไขถัดมาจาก if ก็เป็น else if ใช่ไหมครับเพื่อจากการหามุมในแต่ละทิศแต่ละทิศเนาะออกมาเราคิดว่าเซนเซอร์เข็มทิศเอาไปทำอะไรได้บ้างส่วนใหญ่แล้วจะหาทิศทางเนาะมีใครคิดออกบ้างไหมเอาไปใช้ทำอะไรบ้างอย่างเช่นง่ายสุดครับบางคนเนี่ยเขาไม่อยากรู้ทิศอื่นๆเขาอยากรู้แค่ทิศเหนือของเราง่ายสุดมีเพื่อนเทสได้แล้วเมื่อกี้ก็คือเอาบล็อกเอาตัวไมโครบิดวางปั๊บสมมติถ้าเกิดเราเขียนตัวนี้ไว้ใช่ไหมครับเขาต้องการแค่ทิศเหนือใช่ไหมไม่ต้องจ้องมองด้วยครับเสียบปั๊บหมุนปุ๊บทิศไหนคือทิศเหนือก็จะมีอะไรขึ้นมาเสียงดังจากที่เราทำประยุกต์ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับใช้เสียงทีนี้ข้อควรระวังของตัวการใช้ไมโครบิดเกี่ยวกับเข็มทิศเนาะก็คือเวลาจะหาจะใช้งานเนี่ยก็ต้องเอาโลโก้ขึ้นวางให้มันขนานกับพื้นเนาะเป็นทิศขนานกับพื้นราบแล้วก็เลื่อนหามุมเนาะทีนี้เวลาการใช้งานเนี่ยเมื่อกี้เพื่อนบอกไปแล้วหลักการทำงานคือมันอาศัยสนามแม่เหล็กเนาะดังนั้นก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงอุปกรณ์อะไรที่แบบส่งคลื่นแม่เหล็กแรงๆอย่างเช่นสายไฟนะครับหรือพวกอุปกรณ์ต่างๆเช่นอาจจะเป็นตู้เย็นก็ได้อะไรแบบนี้เนาะโอเคครับกิจกรรมนี้จบไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมถัดไปคราวหน้านะครับ
3: นักเรียนเคารพขอบคุณค่ะ
4: สำหรับกิจกรรมที่2นะคะนักเรียนก็จะได้เขียนโปรแกรมนะคะเพื่อแสดงทิศทางที่ไมโครบิดหันไปค่ะโดยจะได้ใช้เซ็นเซอร์เข็มทิศนะคะซึ่งก็จะอาศัยหลักการตรวจจับของสนามแม่เหล็กโลกในการบอกทิศทางนะคะโดยจะเริ่มต้นทิศที่0องศานะคะแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆซึ่งทิศที่0องศาก็คือทิศเหนือนะคะดังนั้นค่ะทิศตะวันออกก็จะเป็น90องศานะคะแล้วก็ทิศใต้ค่ะ180องศาแล้วก็ทิศตะวันตกค่ะ270องศาสำหรับการเขียนโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะแสดงทิศทางค่ะก็จะใช้ตัวเลขนะคะ0ถึง359นะคะในการที่จะตัดสินใจว่าจะเป็นทิศใดนะคะโดยก็จะแบ่งตัวเลขนั้นค่ะเป็นช่วงละเท่าๆกันนะคะเพื่อที่จะบอกทิศแต่ละทิศค่ะแล้วก็มีการเขียนโปรแกรมนะคะเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขหลายเงื่อนไขนะคะซึ่งนักเรียนก็จะได้ใช้คำสั่ง if else if นะคะแล้วก็ใช้ตัวดำเนินการบูลีและตรรกะร่วมด้วยนะคะในกิจกรรมนะคะเมื่อนักเรียนค่ะหมุนไมโครบิดไปทิศใดก็จะมีข้อความระบุทิศนั้นนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะนักเรียนก็ยังได้เขียนโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะควบคุมลำโพงให้ส่งเสียงในกรณีที่หันไมโครบิดไปในทิศที่กำหนดด้วยนะคะซึ่งในเรื่องของการต่อสายลำโพงค่ะนักเรียนได้เรียนมาบ้างแล้วในกิจกรรมที่1 นะคะก็จะต้องระวังให้ดีในเรื่องของการต่อสายนะคะเพราะว่ามีขั้วสำหรับเชื่อมต่อดังนั้นนะคะให้สังเกตสัญลักษณ์บนแผงวงจรโปรเจกต์บิดนะคะแล้วก็ขั้วต่อของสายลำโพงให้ตรงกันนะคะและสำหรับในการตรวจสอบทิศทางนะคะให้หันไมโครบิดไปในแนวราบค่ะแล้วก็อย่าลืมแคลิเบรตก่อนการใช้งานนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์แม่จะเก็บพยากรณ์แป๊บนึง
2: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
3: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
2: ไม่รู
3: ้รู้เอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
1: เดี๋ยว
3: ให้กินข้าว
1: เดี๋ยว
3: ให้ล้างจาน
1: เดี๋ยว
3: ให้กวาดบ้าน
1: เดี๋ยว
3: ให้เอายามาให้แม่
1: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
1: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
1: เดี๋ยว
3: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
5: มา
6: ไม่
5: ต้อง
3: เดี๋ยว

0: พ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนกัน
1: ได้สิเฮ้ยตัวทำก็หายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหายไปไหนอ่ะ
0: ไม่เจอเลยครับพ่อ
2: ไม่เจอครับพ่อ
3: เดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
4: ต้องคืนสิ
5: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้ว
3: มันต้องพันหนึ่งถึงความถูกต้อง
5: แต่เราเก็บได้ก็ไม่ใช่ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต

ู้ชมเชื่อหรือเปล่าครับว่าฮีโร่ที่เราเห็นกันในภาพยนตร์หรือแม้แต่ในการ์ตูนนั้นจริงๆแล้วมีอยู่จริงนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะขออาสาพาคุณผู้ชมมาพบกับฮีโร่เหล่านั้นครับที่พวกเขานั้นไม่ได้มีพลังพิเศษหรือว่าชุดที่พร้อมจะแปลงร่างเหมือนฮีโร่ที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์ครับแต่เขาเหล่านั้นมีใจที่พิเศษที่จะคอยปกป้องพื้นป่าแห่งนี้ไว้ให้กับพวกเรานั่นเองครับใช่แล้วล่ะครับพวกเขาคือเราสมาร์ทพาโทเรนเจอร์ครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: พี่ทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: เดี๋ยวจะมีการประชุมฮะเราก็มาคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนฮะเพื่อขวัญกำลังใจ
0: อ๋อโอ้แสดงว่าพี่ต้องเป็นหัวหน้าอย่างแน่นอน
1: ครับใช่ฮะ
0: ผมทอมมี่นะครับผมวันนี้อยากจะมาสมัครเป็นผู้พิทักษ์ป่าครับผมแล้วก็อยากรู้เรื่องสมาร์ทพาร์ทโฮด้วย
1: ได้ครับผมกิติพัฒน์ทารายบาลหัวหน้ายานแม่วงนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าจะมาอยากเป็นพิทักษ์ป่าหรือมีจิตอาสาเนี่ยเดี๋ยวไปเชิญคุยกันฮะเรื่องนี้คุยกันยาวครับ
0: โอเคได้เลยครับได้เลยครับโอ้เท่มาก
1: ครับ
0: โอเคครับผมในนี้หลักการทำงานเขาต้องทำงานยังไงบ้างครับหน้าที่หลักๆของผู้พิทักษ์ป่า
1: เรามีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด2จังหวัดนะฮะก็คือกำแพงเพชรกับจังหวัดนครสวรรค
0: ์
1: ทั้งหมด 550,000 กว่าไร่ครับ
0: 550,000 กว่าไร่ด้วยกัน
1: พิทักษ์ป่าเนี่ยของแม่วงเนี่ยฮะเรามีทั้งหมด7หน่วย
0: 1หน่วยมีประมาณกี่คนครับท่าน
1: ประมาณ 7-8 คนเองครับ
0: 7-8 คนผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยครับเขาเป็นใครมาจากไหนยังไงครับ
1: คือลูกผู้พิทักษ์ป่านะฮะแต่ก่อนจะมีข้าราชการนะฮะแล้วก็ลูกจ้างประจำนะ
0: ครับ
1: นโยบายของรัฐก็คือพยายามจะลดภาระโดยมีตำแหน่งพนักงานราชการจ้างเข้ามาแล้วมีค่าตอบแทนให้เขาเขาเรียกว่าพนักงานราชการตำแหน่งพิทักษ์ป่าครับมาทดแทนฮะเพื่อเสริมความเข้มแข็ง
0: ซึ่งเขาก็คือเป็นใครก็ได
1: ้ประชาชน
0: ธรรมดาประชาชนธรรมดาทั่วไปที่มีที่อยากจะปกป้องป่า
1: ก็ส่วนหนึ่งต้องมาเป็นเจ้าหน้าที่มาเคยเป็นลูกจ้างก่อนคุณสมบัติถึงนะฮะครบ5ปีแล้วก็ไปสอบแข่งขันกันอีกทีนึง
0: ถ้าอย่างผมเนี่ยมาถึงอยู่ๆจะมาเป็นปุ๊บเลยเนี่ยมีทางไหนก่อนได้ไหมครับ
1: ก็มาสมัครเป็นอสอสครับอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานครับ
0: อ๋อทำอย่างนั้นก็ได
1: ้ได้ครับ
0: เจ้าสมาร์ทพาโตรเนี่ยครับเขามีคอนเซปต์ในการทำงานยังไงบ้างครับ
1: ครับก็คอนเซ็ปต์ของสมาร์ทโฮนะครับส่วนใหญ่ก็มันกลยุทธ์ในเรื่องของการวิจัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของคอนเซอร์เวชันในเรื่องของการป้องกันนะครับแล้วในอันที่3ก็ในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกนะฮะให้มีความรักในทรัพยากรธรรมชาติด้วย
0: อย่างนี้สมาร์ทพาโตรนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างครับ
1: สมาร์ทพาโตรเนี่ยฮะเรามีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นนะฮะเรามีทั้งเข็มทิศทั้ง GPS ซึ่งสามารถรู้พิกัดตำแหน่งของพื้นที่คือ GPS เนี่ยนะฮะเขาจะบันทึกเมมโมรีเส้นทางเดินของเรา
0: ครับ
1: แล้วเราก็รู้ระยะว่าเราเดินด้วยพอเรารู้ระยะรู้ตำแหน่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะตรวจเช็คได
0: ้สมมุติว่าเจ้าหน้าที่เดินไปแล้วเจอพวกรอยเท้าสัตว์ป่าแบบนี้ครับเขามีวิธีการที่จะบอกหรือจดบันทึกข้อมูลยังไง
1: ผมว่าเราเข้าไปปุ๊บเราจับพิกัดว่าเราเจอตรงไหนเราก็จะไปวัดเช่นเราเจอรอยเท้าเสือโคร่ง
0: ครับ
1: นะฮะเราก็ไปวัดรองเท้าเสือโคร่งกว้างขนาดไหนมีร่องรอยการสเปรย์มั้ยสเปรย์ก็คือการฉี่แสดงอาณาเขตอีกส่วนนึงเราก็มีโครงการร่วมกับ WWF นะเขาจะวางกล้องแคมราแคปไว้จุดต่างๆในของแม่วงนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะเห็นภาพสัตว์ป่าอีกเราจะรู้ว่าเสือเรามีกี่ตัวมีสัตว์ป่าเดินผ่านหรือเปล่าเขาจะถ่ายรูปไว้หมดนะฮะ
0: ครับผมถ้าพูดกันตามตรงคือถ้าผมมองว่าค่อนข้างเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตราย
1: ก็เนื่องจากว่าอาวุธปืนเราก็จำกัดยิงก็ติดแล้วก็สภาพฝนสภาพไรแล้วเราก็ต้องเดินลาดตระเวนทั้งมีทั้งเสือมีทั้งงูนะฮะงูกับปะก็ต้องฝึกในเรื่องของการป้องกันตัวการเข้าจับกุมการใช้อาวุธปืนเราจะหยุดยั้งผู้กระทำผิดได้ยังไงนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย
0: หลังนี้หลังจากคุยกันจบแล้วนี้หัวหน้ามีภารกิจอะไรต่อไหมฮะ
1: ก็นี่นะฮะที่เราคุยกันเรื่องสมาร์ทพาโตรเดี๋ยวผมมีประชุมนะครับ
0: อ๋อแล้ว
1: เกี่ยวกับสมาร์ทพาโตรมีหัวหน้าหน่วยมาประชุมกันแล้วก็ให้ว่ามีแต่ละสายเนี่ยเดินไปพบอะไรเจออะไรบ้างนะฮะมีภัยคุกคามหรือเปล่า
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตไปประชุมด้วยครับ
0: อ๋อได้เลยครับ
1: ครับขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ระหว่างทางขึ้นไปก็ไปตรวจสอบปมตรงใกล้ๆกับแคมป์นะครับก็มีรอยเก้งรอยกวางหมูทิ้งสมเสร็จนะครับมาติดงานเลยนะครับ
3: ฝั่งบริเวณหลังตรงนี้ครับแถวหลังหมู่บ้านของแบ่งตากระถิ่นนะครับมีรอยหมูป่าครับบริเวณใต้ต้นน้ำลงมาครับเพิ่งกินไปใหม่
0: เมื่อสักครู่นี้จากที่พี่ๆเขารายงานกันครับเราเจอทั้ง

0: รอยเท้าของหมูป่านะครับผมกระทิงเก่งด้วยนะฮะก็เจอสัตว์ต่างๆมากมายนะครับในอุทยานแห่งชาติแม่วงครับหลังจากที่มีการประชุมรายงานแล้วก็สรุปผลงานการตรวจลาดตระเวนต่างๆเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมฝ่ายพี่ๆหัวหน้านะฮะเขาจำต้องมาประชุมกันที่ห้องนี้ครั้งหนึ่งครับเพื่อเป็นการวางกลยุทธ์ในการลาดตระเวนในครั้งต่อๆไปนะฮะว่าจะไปลาดตระเวนที่จุดไหนบ้างนะครับ
1: ใช่เลยเดี๋ยววันเดือนนี้เราต้องมีการเดินลาดตระเวนนะครับในเรื่องของสันเขาแล้วก็ตามรอยต่อต่างๆ
0: และในส่วนนี้แหละครับเครื่องมือสมาร์ทพาโทรนะครับก็มีส่วนช่วยในการทั้งจดบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ต่อไปนั่นเองครับว่าในเดือนถัดไปนั้นเราควรจะลาดตระเวนไปจุดไหนหรือว่าเน้นย้ำจุดไหนเป็นพิเศษครับเอาละครับตอนนี้คุณผู้ชมก็คงจะพอเข้าใจสเต็ปคร่าวๆของการทำงานของระบบสมาร์ทพาโทรแล้วนะครับผมแต่ระบบก็ยังคงเป็นเพียงแค่ระบบแหละครับถ้าขาดเหล่าพี่ๆผู้พิทักษ์ป่าเหล่านี้ระบบสมาร์ทพาโทรนั้นก็คงจะไม่สามารถทำงานได้เลยนั่นเองนะครับเอาละครับคงถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไปลุยงานจริงกันได้เลย

0: ี่ทุกคนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับโอเคครับมาตามนั้นแล้วพี
2: ่ครับ
1: ปกติแล้วภารกิจที่เราไปโดยส่วนใหญ่ประมาณกี่วันพี
2: ่4คืน5วันครับ
1: ภารกิจจะต้องไปลาดตระเวนทำอะไรไงบ้างพี
2: ่เริ่มตั้งแต่จุดที่มีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามก็จะมีการเก็บข้อมูลเช่นร่องรอยสัตว์ป่าสภาพป่าเนี่ยครับจะเอามาลงไว้ในฐานข้อมูลครับ
1: ก่อนอื่นให้ช่วยอะไรก่อนไหมฮะพี
2: ่สัมภาระเลยครับขึ้นรถครับ
1: ขึ้นรถก่อนเลยนะ
2: ขึ้นรถเลยคร
1: ับโอเค

0: อนนี้นะฮะเวลาประมาณ 7:40 นาทีนะครับผมเราก็เริ่มขบวนออกมากันแล้วนะครับผมพี่โจครับสถานที่แรกที่เราจะไปกัน
1: เดี๋ยวเราจะไปตรงจุดต้นๆที่เราจะเดินวันนี้ครับ ก็เรียกว่าคลองดินเทมครับแต่ว่าเราจะไปลงรถตรงมอคี้แตกครับ
0: มอคี้แตกทำไมถึงชื่อนี้ครับพี
1: ่มอคี้แตกมันมีประวัตินะครับคำว่ามอนี่ของภาษาแถวนี้มอหมายถึงเนินนะครับเนินตรงสูงตรงเนี้ยมันจะชันมากครับแล้วก็มันจะยาวเป็นเนินที่ยาวมากครับเดินยังไงก็ไม่ถึงยอดมอสักท
0: ีไม่ถึงสักที
1: ไม่ถึงสักทีครับเดินจนเนี่ย
0: เดินจนขี้แตกเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยมอขี้แตกไป
1: มอขี้แตก
0: หัวครับดูมันไม่มีทางเลยเนี่ยพี่โจในเมื่อผมกลายมาเป็นอาสาผู้พิทักษ์ป่าแล้วนี่ครับ
1: ครับ
0: ผมพอจะช่วยอะไรได้บ้างครับผม
1: เดี๋ยวช่วยดูร่องรอย
0: ครับ
1: ที่พบระหว่างทางแล้วกันครับร่องรอยสัตว์ป่า
0: ได้เลยโอเคครับพร้อมครับ
1: ครับ
0: ลุยเลยดีกว่า

0: ครับ
1: ตัวนี้อะไรครับพี่
0: อันนี้รอยพี่ช้างครับเนี่ย
1: พี่ช้างโอ้แสดงว่าช้างก็ใช้เส้นทางนี้สัญจรเหมือนกัน
0: ช่วงหลังๆมาเริ่มเข้ามาเยอะแล้วครับ
1: ครับแล้วถ้าเมื่อก่อนที่ยังไม่มีเครื่องมือเหล่านี้เราทำกันยังไงพี่จ
0: อมก็ตอนก่อนมีสมาร์ทก็ไม่ได้มีรายงานสรุปผลเรื่องพวกนี้นะครับก็คือเจอก็จำไว
1: ้
0: นานๆไปก็ลืมทีนี้อุทยานก็จะไม่มีฐานข้อมูลพวกนี้ครับว่าตรงบริเวณนี้ของอุทยานมีช้างอาศัยอยู่นะ
1: รู้แล้วว่าตอนนี้คือขี้ช้างเราใช้ไอ้เครื่องมือเหล่านี้ยังไงบ้างครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะใช้ GPS จุดที่เราพบไปครับแล้วก็จะถ่ายภาพไว้พอไปถึงจุดพักเราก็จะไปนั่งกล่องแบบฟอร์มว่าตรงจุดนี้เจอเราขี้ช้างนะครับ

0: ครับครับครับ
1: นี่เหรอ
0: ใช
2: ่นี่รอยอะไรอ่ะพี
1: ่นี่รอยช้างครับ
3: ถ้าเราเห็นรอยที่มันเด่นชัดแบบนี้ครับเราสามารถจะดูความสูงของมันได้โดยการใช้ตลับเมตรหรือว่าเชือกครบ2รอบครับบน2รอบ
2: โอ้เมตรนึงแล้วครับ
0: 140 140คูณ2ก็
2: 280เขามาคนเดียวเลยฮะเนี่ยไม่เห็นมีรอยอื่นเลย
1: ตัวเดียวครับ
2: อย่างรอยอย่างนี้เราได้ไหมครับว่าเขาผ่านมากี่วันอะไรเงี้ย
3: ช่วงนี้ก็ดูยากครับมันเป็นฝนครับ
2: คือจากการที่เราคาดการณ์ว่าสูง2 เมตร 80 เซนอาจจะเล็กกว่านั้นก็ได้
3: เล็กกว่านั้นก็ได้

0: ก็คือจะเป็นร่องรอยการเข้ามาใช้ประโยชน์ของคนนะครับอาจจะเป็นชาวบ้านแต่เนี่ยครับอย่างภาษาของเจ้าที่ท่านเป็นเขาจะเรียกว่าปางครับปางพักเวลาเขาเข้ามาหาของป่ามาทำประโยชน์อะไรเขาก็จะตั้งปางตรงนี้จะเป็นปัจจัยพิการที่เราพบ
1: ครับ
0: ถ้าเจอปางเราก็จะซื้อถอนครับ
1: หลังจากที่เราเจอร่องรอยของนายฟานแล้วเนี่ยพี่โจจะขอลาดตระเวนกันหน่อย
0: ใช่ครับเดี๋ยวจะให้เจ้าที่กำลังกระจายกำลังไปดูครับว่ามีร่องรอยตกอื่นหรือเปล่าครับบริเวณนี
1: ้ครับผมอันนี้เราลาดตระเวนเพื่อจะคาดเดาว่าทิศทางของพานนะเขามาจากทางไหนยังไงใช่ไหม
0: แล้วก็จะดูว่ามีร่องรอยการกระทำผิด
1: บริเวณอื่นอีกไหม
0: ยังอื่นตรงไหนหรือเปล่าจะมาใกล้กับเรามา
2: แต่ถ้าการนิทานว่าถ้าว่ามันใช้มันก็คงใช้เส้นนี้เดินเพราะมันลุ่มมันเปลี่ยนเดินตามรอยช้างอย่างเดียว

ครับตอนนี้เราก็มานั่งแวะพักกันสักครู่นะจากที่เดินต่อกันมาสักพักนึงแล้วนะฮะก็ตอนนี้พักกันสักครู่ฮะเหนื่อยมากอากาศอบอ้าวสุดๆนะวันนี้

0: ันนี้พี่ลอยบอกเป็นลอยหมีใช่ไหมอย่างนี้หมีอะไรพี่หมี
1: เป็นมีอยู่สองประเภทมีควายกับมีคนครับ
0: ตรงนี้ฮะที่เห็นลอยอยู่ด้านนี้

0: ช่วครับตรงนี้คือจะเป็นจุดที่เราจะตั้งแคมป์กันที่นี่
1: ใช่ครับก็คืนนี้ก็จะพักกันตรงนี้ครับ
0: อ๋อนอนกันตรงนี้เลย
1: ใช่ครับเดี๋ยวก็จะขึงเปครับก็เคลียร์พื้นที่นิดหน่อยครับ
0: มีการดูพื้นที่ยังไงบ้างครับพ
1: ี่อย่างแรกสุดที่เราต้องดูก็คือน้ำก่อนครับต้องอยู่ใกล้น้ำเพราะว่าเราต้องใช้น้ำแล้วก็มีพื้นที่โล่งพอสมควรครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็มีต้นไม้ให้แขวะแผ่นเปครับ
0: ปกติเวลาที่เราออกป่า 4-5 วันนี้มีเสบียงอย่างเงี้ยพี่โจครับเงินที่ใช้นี่ใช้เงินตัวเองหรือเงินของรัฐบาลมาช่วย
1: มันมีองค์กรภายนอกครับเขาสนับสนุนค่าเสบียงตอนนี้ของอุทยานแม่วงเขามีกองทุนสัตว์ป่าโลกครับ WWF สนับสนุนค่าเสบียงให้ครับ
0: ครับ
1: ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากบ้านของพวกพี่ๆก็เขาปลูกบ้านใครมีอะไรก็เอามาผสมกันบ้าง

0: ทำงานวันนี้หน่อยดีกว่าเป็นไงบ้าง
1: ถ้าพูดตามตรงก็เดินระยะทางก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่แล้วก็พบต้องรอยที่ต้องการพบก็เยอะเหมือนกันครับแล้วก็ที่สำคัญไปพบจุดนึงที่เป็นปางพักพานะครับคือจุดนี้ก็ทางอุทยานก็จะได้เป็นฐานข้อมูลต่อไปครับว่าจุดนี้ยังมีอยู่นะ
0: แล้วพอมีระบบสมาร์ทเข้ามาเนี่ยมันทำให้การทำงานมันดีขึ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมครับ
1: ดีขึ้นนะครับตอนนี้อุทยานแม่วงก็แบ่งพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยก็หน่วยนึงก็ประมาณ 60,000 ไร่ก็มีเจ้าที่รับเว้นหน่วยละ5 คน
0: คนละ10,000กว่า
1: สมัยก่อนที่ไม่มีระบบสมาร์ท1คนต่อ10,000กว่าไร่ก็คือไม่รู้ข้อมูลว่าใน10,000ไร่ของตัวเอง
0: มีอะไรบ้าง
1: แต่พอมีระบบสมาร์ทมาทีนี้รู้แล้วว่าใน10,000ไร่ของเราบริเวณนี้มันมีต้องรอยการคุกคามนะบริเวณนี้มีสัตว์ป่าเยอะนะ
2: อย่างวันเนี้ยเรามีข้อมูลพวกเราต่างข้อมูลไปรวบรวมกันแต่ละหน่วยว่าจุดไหนมีซุ้มเสี่ยงพอเดือนหน้าปุ๊บเราก็จะวางแผนไปจุดตรงนี้มีซุ้มเสี่ยงนะ
3: เดือนนายสั่งปุ๊บตรงนี้พบปัจจัยคุกคามใช่ไหมผมก็สามารถที่จะเข้าไป
0: แต่ยังตรงจุดได้อ๋อครับผม
4: ถ้าเกิดการปะทะหรือว่าเกิดจุดที่เราจับพานเนี่ยตรงมอที่แตกนะมอตโตนะมันกว้างไปครับถ้าเกิดเราบอกไปพิกัดเขาเอ้ยเดี๋ยวโกมาพิกัดนี้เลยนะเขาสามารถจะมาช่วยเราจะตรงจุดเลยครับ
0: ยังแดงนะครับผม
5: มันก็ดีขึ้นนะครับยังผมไม่รู้เขาก็มาช่วยผมได้อะไรเงี้ย
6: บางทีลุงก็อาจจะหลงได้แต่ในเมื่อเรามี GPS กับแผนที่เก็บที่เนี้ยมันจะช่วยให้เราไปตรงช่องที่เดินง่ายมากขึ้นสามารถลัดเขาได้เดินเลาะไปได้เงี้ย
0: ในนี้ทุกคนแต่งงานมีครอบครัวอะไรกันหมดยังครับมีกันหมดแล้วบ้างตอนนี้ยัง
7: อ๋อมีแล้วด้วยเหรอ
0: ถามพี่หนูดีกว่าแต่งงานมานานหรือยังครับพี
8: ่20ปีครับ
0: 20ปีแล้วงี้ลูกเมียเป็นไงชีวิตที่บ้าน
8: คือเราต้องคุยกันให้เข้าใจเนาะถ้าไม่เข้าใจเราก็มาทำงานไม่ได้ก็อยู่ในส่วนหนึ่งที่เขาก็คอยสนับสนุนเราเหมือนกัน
0: อย่างอ้อยเนี่ยโอ้โห24เองเพิ่งแต่งงานด้วยแปลไม่ว่าว่าทำงี้เรายังอายุดูน้อยอยู่เลยไง
9: ไม่ว่าครับเพราะว่าเขาก็พอที่จะเข้าใจในชีวิตของการทำงานอุทยานถ้าเกิดว่าเราเข้ามาทำแล้วเนี่ยเราต้องลาดตระเวนนะเราต้องออกตรวจนะเราต้องไปนอนป่านะเขาเข้าใจครับ
0: นี่แหละครับเป็นไงบ้าง
9: ก็เข้าใจเราครับเราเป็นเจ้าที่เราก็รักตรงนี้
0: ด้วย
9: ร
0: ัก
9: ไป
0: มีลูกกันหน่อยมีลูกกันยัง
9: มีครับ
0: แมวมีลูกยัง
9: มีครับ
0: นี่ลูกเป็นไงบ้างดีกว่าลูกชายป่ะลูกชายป่ะเฮ้ยนี่ไม่ห่วงเหรอไม่มีเวลาไปดูลูกอย่างเงี้ย
10: ห่วงก็ห่วงครับห่วงก็ห่วงต้องเอาหน้าที่ไว้ก่อน
0: อ๋อครับตอนนี้ก็ง่วงๆกันแล้วพี่แยกย้ายกันเข้านอนแล้วหรือว่ามีใครต้องทำหน้าที่อะไรบ้างครับพี่
1: ก็จะมีการเฝ้าระวังครับคอยดูแลความปลอดภัยอยู่บ้างก็

0: แล้วครับผมตอนนี้ก็ถึงเช้าวันที่2ของเราแล้วนะครับผมแต่ว่าภารกิจของเรายังไม่หมดใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราจะเดินเลาะคลองไปเรื่อยๆครับจะได้เห็นร่องรอยของสัตว์ป่าคร
0: ับ โอเคครับงั้นไปเลยไหมครับ
1: โอเคเลยครับ
0: โอเค

0: ตรงนี้คืออะไรอ่ะพี่โจ
1: อันนี้ก็เป็นโป่งครับโป่งน้ำครับ
0: สังเกตว่าสีดินไม่เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ครับพอคุ้นๆหน่อยไหมคร
0: ับ
1: พวกนี้มันมีกรรมฐานเยอะ
0: ตอนนี้ก็จะมีพึ่งเน
1: า
0: ะ
1: สังเกตเห็นรอยเท้ากวางมาเดินย่ำๆ
0: ครับผมก็แทบจะไม่รู้สึกนะแต่ว่ามีความเค็มกว่าน้ำปกตินิดนึงผมว่าอาจจะไปอยู่ที่ดินซะเยอะแต่ขอไม่ชิมดินแล้วกันนะ

0: ผู้พิทักษ์ป่าอาสา
1: คร
0: ับ วันนี้นะฮะนี่เราได้เรียนรู้ระบบการทำงานของผู้พิทักษ์ป่าทั้งหมดเลยตอนนี้ให้พวกเราได้พักผ่อนกันก่อนสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าหน้าที่ของผู้พิทักษ์ป่านั้นยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนจะมีการต่อไปรอดูกันครับพี่หน่อยพี่อ้อยครับทำอะไรกันอยู่เลย
2: อ๋อผมเอาข้อมูลจากการเดินป่ารอบล่าสุดเนี่ยครับมาให้พี่ดอกลง
0: การทำงานมันทำยังไงบ้างครับพี่ดอกครับ
3: ต้องดาวน์โหลดข้อมูลจาก GPS เข้ามาก่อนนะครับไปเดินที่ไหนแล้วก็ไปเจอปัจจัยอะไรบ้าง
2: ใช่ครับผมก็จะเขียนลงใน Data Form นี้ก่อน
0: เพราะฉะ
2: น
0: ั้
2: นพี่ดอกลงข้อมูลในอีกทีนึง
0: สมมุติให้ผมสักอันได้ไหมฮะครับจุดเลยคือตรงไหนตรงนี้แหละฮะจุดนี้ใช่ไหมฮะพอเราทำตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเราจะไปสรุปหรือประชุมตอนท้ายอะไรกันยังไงบ้างครับพี
3: ่ในตอนท้ายในการประชุมประจำเดือนครับเราก็จะนำข้อมูลเนี่ยมานำเสนอให้หัวหน้าทราบแล้วก็ให้เพื่อนร่วมงานได้ทราบถึงปัจจัยคุกคามเส้นทางและตัวเวร
0: ก็เท่าที่ดูแล้วนะครับระบบสมาร์ทพาโทนั้นก็ทำให้พี่ๆเขาเนี่ยทำงานกันได้ง่ายมากขึ้นแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยผมขอดูพี่เขาทำงานอีกสักครู่ก็แล้วกันครับ

0: เข้าไปเป็นเจนแรกๆที่เข้าไปเป็นเจ้าที่พิทักษ์ป่าเราจะสื่อสารกับประชาชนยังไงแล้วประชาชนมีความคิดเห็นเหมือนกับเรามั้ย
1: สวนทางกันส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยไม่ใช่คนพื้นที่นะมาจับจองซื้อที่บ้างพวกนายทุนเก่าๆก็ขายจับขายให้ไม่รู้ไอ้คนที่มาซื้อก็ซื้อไปพอประกาศเป็นเขตอุทยานปุ๊บมันก็เลยมีความต่อต้านทีนี้เจ้าหน้าที่ที่จะเดินออกไปประชาสัมพันธ์นี่ก็ยุ่งยากพอสมควร
0: พอเราเข้าไปทำเป็นผู้พิทักษ์ป่าเต็มตัว17ปี
1: คร
0: ับ แล้วหลังจากที่ออกมาเนี่ยเรามีบทบาทอะไรต่อชาวบ้านหรืออุทยานอีกไหม
1: ก็เป็นผู้ประสานเพื่อขายผู้พิทักษ์ป่าก็ไปอบรมเรื่องการปลูกป่าระดับตำบลเสร็จแล้วเราก็มาประชุมชาวบ้านให้เกี่ยวกับเรื่องที่เราไปอบรมมา
0: หลังจากตอนนั้นเนี่ยที่พี่พลเป็นผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆก็ยังไม่มี
1: มันก็จะมีแต่มันไม่ค่อยสะดวกอาศัยคนพื้นที่เดิมนำทาง
0: ครับผมพอเขามีระบบนี้เข้ามาที่มันแตกต่างกับตอนที่พี่อยู่ยังไงบ้าง
1: มันสะดวกการทำงานเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องไปเดินสุ่มเหมือนเมื่อก่อนแต่มันมาช้าไปหน่อยนึง
0: เราเรียนกับผลงานที่เราเริ่มทำมาตั้งแต่ตอนที่เราเป็นผู้ทักป่าจนตอนนี้เนี่ยเลิกเป็นแล้วแต่เราก็ยังคงเป็นผู้นำเครือข่ายอยู
1: ่ภูมิใจเหมือนกันนะเห็นป่ามันสมบูรณ์ขึ้นด้วยเดี๋ยวนี้ขึ้นไปช่องเย็นเจอสัตว์นอนอยู่ตามทางเก้งเสือยังนอนขวางทางยัง
0: โอ้
1: แต่จะขึ้นไปสูงๆแล้วช่องเย็นแล้วนะเสือจะอยู่จุดนู้น
2: เกลียดป่าไม้มากเกลียดมากคือเหมือนเราไม่ถูกกับป่าไม้เลยเราก็บอกว่าทำไมจะต้องไล
0: ่
2: เรามาอยู่ก่อน
0: หลังจากเป็นคนที่เกลียดป่าไม้มากแต่กลายมาเป็นผลักดันให้ลูกเข้าสู่การเป็นผู้พิทักษ์ป่า
2: ทีนี้มีหัวหน้าคนนึงเขาก็เลยว่าให้ลูกทำงานไหมดีกว่าลูกจะเกะไปเกะมา
0: แต่ลูกเขาก็รู้ว่าเราไม่ชอบป่าไม้
2: ใช่ใช่พอลูก
0: แล้วอยู่มาให้ทำเนี่ยเขาแน่ใจ
2: หนูไม่ชอบนะแม่หนูไม่ทำลองก่อนลูกลองทำก่อนพอดีมีพีแอลลุงแดงนี่แหละคือช่วยกันสอนพออยู่มาแล้วทำได้ไหมลูกได้แม่หนูชอบลูกชอบทางนี้เลยลูกก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละลูกเพราะเราอะจะต้องอยู่กับป่าแล้วก็เนี่ยต้องรักษาป่าพอเขาบอกว่าป่าไม้ผืนเนี้ยคือผืนสุดท้ายที่ยังเหลืออยู
3: ่เขาดูถูกเยอะนะป่าไม้ไม่มีใครมาทำหรอกเงินเดือน 4,500 ถ้าไปอยู่ทั้งกรุงเทพ2วันก็หมดแล้วมั้งใช้ตังค์อ่ะเราก็เป็นห่วงป่าบอกไม่ถูกถ้าเกิดหนูนะครอบครัวเราเป็นไรไปลูกอีก2ยังเรียนหนังสืออยู่จะบอกไม่ถูกตอนนั้นพี่สงสารเขาตอนที่ว่าเขาไปวอสี่มา5วันแล้วยังไม่ได้มาพักผ่อนเลยพอวางเป้พอยังไม่ทันนั่นนะหัวหน้าก็ตามไปอีกแล้วมีที่นู่นที่นี่อะไรเปลือกไม่หอมอะไรไปอีกแล้วนี่เนี่ยชีวิตของคนเราแต่ทำใจไว้แล้วค่ะอะไรจะเกิดก็ให้เกิด
4: ก็เป็นห่วงอะค่ะกลัวเขาจะไปเจออะไรที่สิ่งไม่คาดคิดนะคะกูจะไปเจอพานกูจะไปเจอสัตว์ป่าอันตรายมันเยอะอะค่ะอยากให้เขาดูแลสุขภาพเวลาเข้าไปในป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าข้างหลังยังมีลูกมีครอบครัวมีพ่อมีแม่คอยเขาอยู่
5: พื้นป่าทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เป็นของพวกผมไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง
6: ก็อยากให้คนไทยทั้งประเทศหรือทั้งชาตินะครับช่วยผมดูแลรักษาป่าครับ
7: เพื่อจะได้ป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีแหล่งน้ำ
8: ถ้าเกิดว่าไม่มีพื้นป่าที่สมบูรณ์ไม่มีแหล่งน้ำก็อาจจะไม่มีชีวิตต่อไปนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ขอเชิญอาจารย์อาจารย์ที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับอันที่ยินคิดขออาจารย์อาจารย์ที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอ้ระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับโดยสารในทางไปกับขบวนรถนี้นำสิ่งของสำหรับของท่านกับขณะที่นั่งบนขบวนรถครับ
2: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด

การของคนยากอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อ

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์

พระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มี

เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรม

หิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวะสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บาน

วยเสียนกล่าวพุทธัสสาหัสสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธัสสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตันจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า

เสน่ห์ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปะสุตังอิทะข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้

ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้า

ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตตาธิคุณโยคะวะเสนสยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและ

โลกที่ชั่ววันธามะหังตะมะหะรังวะระธรรมะเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรม

แห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธัมมัสสาหัสสมิทาโสวธัมโมเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธัมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธัมมัสสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธัมมัสเสวสุธัมมตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตเทสระ

นังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัตเชนวัตไทยยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา

กายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหาตุอัต

สำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะระนิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตระ

สุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธัพพิโทอริยปุคคลสังฆเศรษฐโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันธามหังตะมะริยานะขนังสุสุดทางข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยะ

เป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโฆทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสัง

ผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรนังอันยังสังก็เมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนวัตไทยยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาส

ังปะกะตังมะยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สร้างโคปฏิคันหตุอัจจยันตัง

0: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้เป็นช่วงที่2ซึ่งจะได้อธิบายขยายความบทธรรมะในช่วงนี้เราจะพูดถึงช่วงของการทำวัดเย็นการทำวัดเย็นก็จะมีอยู่บทหนึ่งซึ่งญาติโยมก็ฟังแล้วบางครั้งก็สงสัยบางครั้งก็มีความเข้าใจในเบื้องต้นที่บอกว่าทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจดังพระอาทิตย์ทำบัวให้บาน
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ทั้งย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะในหมวดคำศัพท์ของเรานะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดของการซื้อสินค้าค่ะคุณผู้ชมที่เคยเดินทางไปเที่ยวที่เมืองลาวนะคะคงจะต้องมีการต่อรองเรื่องการซื้อสินค้ากันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะและคงจะมีคำศัพท์นะคะที่ติดค้างมาจากเมืองลาวบ้างนะคะว่าแปลว่าอะไรกันบ้างการนะคะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวก็จะทำให้เราใช้ประโยชน์จากการเดินทางและการสื่อสารของคนลาวได้นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีคำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อสินค้าค่ะคุณผู้ชมไปเลยนะคะคำแรกนะคะคำว่าขายหน่อยขายหน่อยหมายถึงขายย่อยค่ะหรือขายปลีกนั่นเองนะคะไปต่อค่ะคิดไลคิดไลหมายถึงคิดเงินนั่นเองนะคะไปต่อนะคะเท่าไหร่เท่าไหร่เป็นคำถามในการซื้อขายสินค้าค่ะอย่าลืมนะคะเท่าไหร่หมายถึงเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำนี้ต้องเรียนรู้ค่ะเพราะคำนี้จำเป็นค่ะเราจะได้สินค้าราคาถูกและคุณภาพดีจากเมืองลาวกลับบ้านค่ะคือคำว่าลดราคาลดราคาลดแปลว่าลดค่ะส่วนคำว่าราคาก็หมายถึงราคารวมกันเป็นลดราคาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะห้านขายคำห้านขายคำห้านหมายถึงร้านค่ะนะคะส่วนคำว่าคำหมายถึงทองนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะอย่าจำสับสนนะคะคำว่าคำหมายถึงทองห้านขายคำจึงหมายถึงร้านขายทองนั่นเองค่ะไปต่อนะคะอีกร้านหนึ่งค่ะห้านขายโมงห้านขายโมงโมงหมายถึงนาฬิกาค่ะเพราะฉะนั้นคนลาวถามว่าจักโมงหมายถึงนะคะช่วงนี้นะคะเป็นเวลาเท่าไหร่นั่นเองค่ะห้านขายโมงหมายถึงร้านขายนาฬิกาค่ะไปต่อนะคะร้านนี้ก็จำเป็นเหมือนกันค่ะเพราะเป็นคำรวมเกี่ยวกับร้านขายสินค้าต่างๆนะคะคำนี้คือคำว่าห้านขายเครื่องห้านขายเครื่องคุณผู้ชมคะคำนี้สำคัญค่ะเครื่องหมายถึงสินค้าค่ะเครื่องหมายถึงสินค้านะคะเพราะฉะนั้นคนไทยนิยมใช้คำว่าร้านของคนลาวก็จะไม่เข้าใจนะคะต้องใช้ว่าห้านขายเครื่องหมายถึงร้านขายสินค้านั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวจากคำศัพท์ก็ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะวันนี้เรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อสินค้านั้นมีคำว่าอะไรบ้างถ้าคุณผู้ชมนะคะจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ยังได้นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องพยัญชนะสระวรรณยุกต์ค่ะเพราะเราจะสอนในช่วงต่อไปนะคะเอาแค่เสียงไว้ก่อนนะคะและความหมายค่ะไปกันเลยนะคะคำแรกค่ะขายหน่อยขายหน่อยหมายถึงขายย่อยหรือขายปลีกค่ะต่อไปนะคะคิดไลคิดไลหมายถึงคิดเงินค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำถามค่ะเท่าไหร่เท่าไหร่หมายถึงเท่าไหร่นั่นเองนะคะไปต่อค่ะลดราคาลดราคาแปลว่าลดราคาค่ะคุณผู้ชมคะห้านขายคำห้านขายคำหมายถึงร้านขายทองค่ะถ้าเป็นห้านขายโมงห้านขายโมงก็จะหมายถึงร้านขายนาฬิกานะคะส่วนคำสุดท้ายค่ะห้านขายเครื่องห้าน ขายเคืองหมายถึงร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าโดยทั่วไปนะคะคุณผู้ชมคะถ้าครั้งต่อไปเดินทางไปลาวนะคะอย่าลืมไปแวะที่ห้านขายคำหมายถึงร้านขายทองค่ะและนะคะอย่าลืมนะคะซื้อนาฬิกากลับมาฝากนะคะคนที่บ้านค่ะเราก็ต้องไปที่ห้านขายโมงห้านขายโมงแปลว่าร้านขายนาฬิกานะคะการเรียนรู้คำศัพท์นะคะเบื้องต้นและเดินทางไปใช้คำศัพท์เหล่านั้นด้วยตัวของคุณผู้ชมเองค่ะจะทำให้การท่องเที่ยวในเบื้องลาวนะคะครั้งนี้ออกอรรถรสมากกว่าครั้งอื่นๆที่เคยเดินทางไปนะคะวันนี้คุณผู้ชมได้คำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อสินค้าไปแล้วนะคะและคำที่สำคัญที่สุดคือคำว่าลดราคาอย่าลืมนะคะลดราคาหมายถึงลดราคานั่นเองนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์นะคะและรู้จักความหมายของคำศัพท์เหล่านั้นไปแล้วในช่วงนี้นะคะเราก็จะเอาคำศัพท์นั้นค่ะมาเรียนรู้ภาษาลาวกันนะคะการเรียนภาษาลาวด้วยคำศัพท์ก็จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจคำศัพท์และความหมายเพิ่มมากขึ้นค่ะเรามารู้จักหน้าตาของพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะคำแรกค่ะคือคำว่าขายหน่อยขายหน่อยคุณผู้ชมคะเริ่มต้นนะคะจากค่ะขอใครขอใครเขียนแบบนี้นะคะในภาษาลาวค่ะหัวโตสักหน่อยนะคะม้วนจากหัวค่ะลงมาด้านล่างนะคะบวกด้วยสระอาค่ะสระอามีหัวนะคะม้วนหัวจากข้างบนค่ะลงมาด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะตัวต่อไปค่ะโย่ยุ่งโย่ยุ่งออกเสียงยากสักหน่อยนะคะแต่ถ้าใครนะคะสามารถออกภาษาถิ่นเหนือหรือภาษาถิ่นอีสานได้ก็จะออกเสียงคำนี้ได้ค่ะเพราะจะเป็นเสียงขึ้นจมูกสักหน่อยนะคะออกเสียงว่าโย่ยุ่งโย่ยุ่งแต่รูปเขียนเหมือนยอยักษ์ค่ะแต่รูปเขียนเหมือนยอยักษ์นะคะขึ้นไปเลยค่ะออกเขียนตัวกลมๆสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะเราได้คำว่าขายแล้วนะคะไปต่อค่ะคำว่าหน่อยหน่อยเสียงสั้นนะคะพอเสียงสั้นคุณผู้ชมคะเป็นเสียงขึ้นจมูกค่ะนะคะเราก็ใช้พยัญชนะตัวเดิมค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะหน่อยไปเลยค่ะหน่อยยุ่งนะคะใส่สระอค่ะคุณผู้ชมคะสระอในภาษาลาวถ้ามีตัวสะกดเขียนเป็นรูปอโออโอเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะไปที่อโอนะคะอโอค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนคุณผู้ชมอย่าใช้เส้นเลยไปนะคะถ้าเลยไปจะเขียนผิดรูปค่ะนะคะอันนี้คืออโอหรืออ่างในภาษาไทยนั่นเองค่ะปิดท้ายค่ะคุณผู้ชมด้วยพยัญชนะสะกดค่ะตัวเดิมเลยค่ะยอยุงยอยุงเขียนเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณจะใช้นะคะพยัญชนะสะกดด้วยนะคะยอยุงต้องออกเสียงยอยด้วยนะคะต้องออกเสียงยอยุงในคำนี้จึงออกเสียงว่ายอยขายยอยไปต่อเลยค่ะคำต่อไปคิดไลคิดไลหรือคนลาวอาจจะพูดสั้นๆว่าไลไลก็หมายถึงมาคิดเงินหรือมาไล่เงินนั่นเองค่ะในภาษาลาวนะคะเริ่มเลยค่ะคำนี้เขียนง่ายค่ะคุณผู้ชมเพราะเขียนเหมือนรูปสระในภาษาไทยค่ะแต่เรามาดูพยัญชนะกันดีกว่านะคะพยัญชนะค่ะตัวแรกเลยนะคะข้อควายข้อควายแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะควายที่ไหนมี2หัวคะควายที่เมืองลาวค่ะเพราะพยัญชนะข้อควายมี2หัวค่ะคุณผู้ชมลากจากข้างล่างนะคะม้วนขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะเราก็จะได้ข้อควายสะกดตรงตัวค่ะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยลากเลยค่ะจากด้านล่างนะคะม้วนหัวขึ้นไปข้างบนค่ะใส่สระอิค่ะคุณผู้ชมสระอิภาษาลาวไม่จรดกันนะคะสระอิค่ะนะคะเราก็จะได้คำว่าคิดนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำว่าลายสระไอไม้ไม้หรือไม้ไม้ตัวเดียวกันนะคะไปเลยค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะหางจะยาวสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมก็ใช้ล่อลิงล่อลิงใส่ไปเลยค่ะล่อลิงนี่คือลิงในภาษาลาวนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมคะ เราก็จะได้คำว่าคิดไลคิดไลค่ะคุณผู้ชมหมายถึงคิดเงินนะคะไปต่อค่ะไปดูร้านดีกว่านะคะห้านขายคำห้านขายคำคุณผู้ชมคะห้านนะคะออกเสียงเฮ่อนะคะเป็นเสียงห้อเฮื่อนห้อเฮื่อนคุณผู้ชมอย่าสับสนนะคะลากขึ้นไปเลยค่ะเหมือนรอเรือค่ะแต่หางตอนปลายตวัดขึ้นนะคะหางตอนปลายตวัดขึ้นออกเสียงเหมือนหอนกฮูกในภาษาไทยค่ะสะกดเหมือนภาษาไทยเลยนะคะใส่สระอาค่ะนะคะบวกด้วยน่อนกค่ะหัวอยู่ข้างบนนะคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะส่วนคำว่าขายเหมือนกันค่ะขอไข่ค่ะหัวใหญ่นะคะลากลงมามีหยักปลายนะคะสระอาค่ะย่อยุ่งปิดท้ายนะคะและจบด้วยคำว่าค่ำค่ำเขียนเหมือนไทยนะคะคอควายค่ะนะคะและสระอามแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าห้านขายคำไปต่อนะคะห้านขายโมงห้านขายโมงเราได้คำว่าห้านไปแล้วนะคะขายเราก็ได้ไปแล้วค่ะเราจะมาเรียนรู้การเขียนสะกดคำว่าโมงนะคะในภาษาลาวค่ะเริ่มเลยนะคะสระโอค่ะคุณผู้ชมลากจากหัวด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะโค้งลงมานิดนึงนะคะส่วนพยัญชนะตัวต่อไปต้องจำแล้วล่ะค่ะนะคะมอแมวมอแมวหมายถึงมอม้าค่ะเริ่มจากตรงไหนคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ต้องเริ่มจากหัวเหมือนเดิมนะคะการที่เรารู้ว่าการเขียนพยัญชนะภาษาลาวเริ่มจากตรงไหนจะทำให้เราสามารถอ่านลายมือของคนลาวและอาจจะอ่านป้ายโฆษณาโดยใช้รูปนะคะเหมือนตัวอักษรเขียนในภาษาลาวได้ค่ะเพราะฉะนั้นม้วนหัวค่ะคุณผู้ชมม้วนหัวมอแมวจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะลงมาอีกครั้งนึงค่ะปิดท้ายด้วยง้องัวง้องัวอย่าลืมนะคะหางยาวนะคะม้วนหัวข้างบนค่ะง้องัวหรืององูหางยาวเลยบรรทัดค่ะไปต่อที่คำสุดท้ายของวันนี้นะคะห้านขายเคืองคุณผู้ชมได้คำว่าห้านไปแล้วขายไปแล้วนะคะคำสุดท้ายค่ะเคืองเคืองสระเอือค่ะคุณผู้ชมสะกดเหมือนภาษาไทยนะคะสระเอือประกอบด้วยสระเอค่ะนะคะออโอค่ะนะคะและสระอือด้านบนนะคะสระเอออโอสระอือกลายเป็นสระเอือในภาษาลาวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเคืองเราก็ใส่พยัญชนะต้นค่ะคอควายนะคะอย่าลืมนะคะมี2หัวค่ะม้วนเข้าม้วนเข้าค่ะคุณผู้ชมลากขึ้นไปแล้วลงมาข้างล่างค่ะปิดท้ายด้วยงองัวจำได้แล้วใช่ไหมคะหางยาวนะคะงองัวจบด้วยที่รูปวรรณยุกต์เอค่ะเราก็จะได้คำว่าห้านขายเคืองแล้วนะคะคุณผู้ชม
2: สบายดี
3: สบายดีห้านเจ้าขายย่อยบ
2: อแม่นแล้วท่านต้องการซื้อหยัง
3: ค่อยต้องการซื้อเสื้อ
2: ท่านต้องการตัวนี้บ
3: อโอ้งามหลายแต่ค่อยมากตัวนั้น
2: ตัวนั้นใส่ผ้าสนิทดีเจ้าใส่แล้วเป็นตะเบิงแท้
3: ๆค่อยลองนุ่งได้บ
2: อเซินโลดห้องล่องเครื่องอยู่หลังห้าน
3: คันสั้นค่อยลองเบอร์เอ็นเดอร์
2: ขันสั้นก็ตัวนี
3: ้เจ้าขอบใจหลายค่อยนุ่งตัวนี้ได้ค่อยเอาตัวนี้แหละ
2: ต้องการอย่างอีกบ
3: อค่อยยังต้องการสายคอเจ้ามีบ
2: ออยู่ห้านข่อยบ่มีแต่ข่อยหูจักห้านขายสิบอกทางเจ้าเด้อ
3: ขอบใจหลาย
2: อยู่ละเลาะนี่แหละบ่ไก่ปานใด
3: คิดลายเดทั้งหมดราคาเท่าไหร
2: ่ทั้งหมด 209,000 กีบ
3: หลุดได้บ
2: อมันหลุดอยู่แล้วเอานํา 207,000 กีบไป
3: 206,000 กีบเนาะ
2: ตกลง 206,000 กีบก็ได
3: ้มีเงินนับเบิ่งดูครบละบ
2: อครบแล้วขอบใจหลายๆที่มาอุดหนุน
3: เจ้าห้านขายค้ำไปทางใดล่ะ
2: ย่างไปซื้อนี่อีก2ห้อยเม็ดแล้วก็เลี้ยวซ้าย
3: ั้งอยู่บนได
2: ตั้งอยู่กงขามห้านขายมง
3: โอ้ข่อยคิดออกแล้วขอบใจเจ้าหลายๆ
2: เจ้ามื้ออื่นข่อยสิไปขายเสื้ออยู่ตลาดเซาเซินเจ้าไปอุดหนุนนำแน่เด้อ
3: เจ้าขอลาก่อนเด้อ
2: ลาก่อนโชคดี
3: โชคดีเช่นกัน
1: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมฟังบทสนทนาข้างต้นแล้วเข้าใจหรือเปล่าคะถ้ายังไม่เข้าใจนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะนำประโยคนะคะจากบทสนทนาข้างต้นมาขยายค่ะหรือมาอธิบายเพิ่มเติมให้ชัดเจนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ในประโยคต่างๆว่าหมายอะไรนะคะและใช้ต่างจากภาษาไทยอย่างไรบ้างค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ประโยคนะคะรู้ว่าอะไรนะคะเป็นส่วนต้นอะไรเป็นคำนามอะไรเป็นคำลงท้ายและอะไรเป็นคำถามก็จะช่วยให้เราเข้าใจภาษาลาวมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะไปที่ประโยคแรกเลยนะคะประโยคแรกของเราค่ะเจ้าหนุ่งแล้วเป็นตาเบิงแท้ๆเจ้าหนุ่งแล้วเป็นตาเบิงแท้ๆหมายถึงคุณใส่แล้วดูดีจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าเป็นตาเบิงเป็นตาเบิงแปลว่าดูดีค่ะคุณผู้ชมสามารถยืมคำนี้ไปใช้กับการชมคนก็ได้นะคะเช่นคุณดูดีจังเจ้าเป็นตาเบิงนะคะคุณผู้ชมคะเป็นตาเบิงแปลว่าดูดีค่ะส่วนคำลงท้ายคำว่าแท้ๆต้องพูด2ครั้งเสมอนะคะหรือใส่ไมยมกทุกครั้งค่ะแท้ๆนะคะจะหมายถึงจริงๆค่ะไปใหม่นะคะเจ้าหนุ่งแล้วเป็นตาเบิงแท้ๆหมายถึงคุณใส่แล้วดูดีจริงๆค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะห้องล่องเคืองอยู่หลังฮานห้องล่องเคืองอยู่หลังฮานหมายถึงห้องลองเสื้ออยู่ด้านหลังร้านค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์นะคะในประโยคนี้ค่ะคำว่าเคืองเคืองในภาษาลาวนะคะแปลได้หลายความหมายมากเลยค่ะแต่ในบริบทนี้นะคะเราจะหมายถึงเสื้อผ้าค่ะเพราะเราพูดเรื่องเสื้อผ้าอยู่เพราะฉะนั้นคำว่าเคืองจึงหมายถึงเสื้อผ้านั่นเองนะคะลองใหม่อีกสักครั้งนะคะห้องล่องเคืองอยู่หลังห้านหมายถึงห้องลองเสื้ออยู่ด้านหลังค่ะไปต่อนะคะอยู่ล้อเลาะนี่แหละอยู่ล้อเลาะนี่แหละหมายถึงอยู่แถวๆนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะคำว่าล้อเลาะต้องใช้2ครั้งหรือใช้ไมยมกนะคะภาษาลาวเรียกว่าหมายซ้ำค่ะหมายก็คือเครื่องหมายนะคะใส่ไปแล้วพูดซ้ำ2ครั้งค่ะหรือเป็นไมยมกในภาษาไทยนะคะอยู่ล้อเลาะนี่แหละหมายถึงอยู่แถวๆนี่ล่ะส่วนคำว่านี่แหละก็แปลได้นะคะว่านี่ล่ะใช้ใกล้เคียงกันค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะบ่ไกปันไดบ่ไกปันไดหมายถึงไม่ไกลเท่าไหร่นักหรอกค่ะคุณผู้ชมบหมายถึงไม่นะคะบหมายถึงไม่ค่ะไกปันไดแปลว่านักหรอกค่ะนักหรอกนะคะคุณผู้ชมคะอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเราจะเรียนรู้คำลงท้ายในภาษาลาวหรือคำถามในภาษาลาวนะคะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมเรียนรู้กับเราไปเรื่อยๆนะคะได้นะคะเรียนรู้ประโยคไปทีละนิดทีละหน่อยเราก็จะเข้าใจภาษาลาวได้มากยิ่งขึ้นค่ะเรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าวันนี้คุณผู้ชมใช้ประโยคภาษาลาวนะคะได้หรือเปล่าหรือคุณผู้ชมจะร่วมออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะไม่ต้องกังวล นะคะเรื่องการออกเสียงวรรณยุกต์อาจจะเสียงผิดเพี้ยนไปบ้างแต่คนลาวก็คงให้อภัยแหละค่ะเพราะภาษาลาวนะคะสามารถออกเสียงคำคำหนึ่งด้วยสำเนียงภาคเหนือด้วยสำเนียงภาคกลางหรือด้วยสำเนียงภาคใต้ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะสบายใจขึ้นแล้วใช่ไหมคะถ้าสบายใจขึ้นแล้วเราก็ลองมาออกเสียงประโยคในภาษาลาวช้าๆไปด้วยกันแบบนี้นะคะประโยคแรกค่ะเจ้าหนุ่งแล้วเป็นตาเบิงแท้ๆเจ้าหนุ่งแล้วเป็นตาเบิงแท้ๆหมายถึงคุณใส่แล้วดูดีจริงๆไปต่อนะคะห้องล่องเคืองอยู่หลังฮ้านห้องล่องเคืองอยู่หลังฮ้าน หมายถึงห้องรองเสื้ออยู่ด้านหลังร้านค่ะอยู่ละๆนี่แหละอยู่ละๆนี่แหละหมายถึงอยู่แถวๆนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนะคะบ่ไก่ปันไดบ่ไก่ปันไดแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าไม่ไกลเท่าไหร่นักหรอกค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะผ่านคำศัพท์ค่ะผ่านรูปการใช้ประโยคหรือทำให้เรารู้จักนะคะภาษาลาวได้แคบขึ้นค่ะการที่เรารู้จักภาษาลาวได้แคบเข้าแคบเข้านะคะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สนทนาซึ่งเป็นคนไทยและคนลาวกระชับความสัมพันธ์ได้แคบเข้าตามไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นหวังว่าคุณผู้ชมคงจะยังไม่เบื่อกับการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะภาษาลาวไม่ได้ยากค่ะเพียงแค่เราเปิดใจนะคะหาจุดต่างค่ะว่าอะไรคือจุดต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาลาวมากขึ้นแล้วที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมคะเราเปิดประตูสู่อาเซียนค่ะการเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านและภาษาลาวเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับไทยมากที่สุดเราอย่าละเลยในการเรียนรู้ภาษานะคะเพราะสักวันหนึ่งถ้าเราทิ้งนะคะระยะห่างของการเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านอาจจะทำให้เราไม่เข้าใจกันและระยะห่างนั้นก็จะเพิ่มขึ้นกลายเป็นความขัดแย้งหรือความไม่ลงรอยกันได้จากคำศัพท์เพียงไม่กี่คำนะคะเพราะฉะนั้นรายการเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมคงจะเรียนรู้ภาษาลาวนะคะทั้งเรื่องคำศัพท์คุณผู้ชมจะได้ฝึกฟังบทสนทนาภาษาลาวและคุณผู้ชมก็ยังจะได้เรียนรู้ประโยคในภาษาลาวด้วยค่ะการเรียนรู้ทั้งหมดนี้นะคะก็จะนำไปสู่การเข้าใจภาษาการเข้าใจภาษาก็จะนำไปสู่การเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมคุณผู้ชมคะหากเราเข้าใจสังคมเข้าใจวัฒนธรรมโดยผ่านการเข้าใจภาษาก็น่าจะเป็นความเข้าใจของคนทั้งสองประเทศที่อยู่ยืนยงนะคะคุณผู้ชมช่วยกันเรียนรู้ภาษาลาวเผยแพร่ภาษาลาวในฐานะภาษาประจำชาติของประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอาเซียนของเราอีกประเทศนึงค่ะคุณผู้ชมคะ

ัฒนาการด้านการกีฬาของลาวขยายตัวอย่างมากโดยมีหน่วยงานที่ดูแลคือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพราะการเล่นกีฬานอกจากจะสร้างร่างกายให้แข็งแรงแล้วยังเป็นการสร้างสังคมสร้างความสามัคคีและสร้างกิจกรรมให้คนในสังคมได้มาพบปะกันอีกด้วยคนลาวโดยทั่วไปนิยมชมกีฬาเห็นได้จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับท้องถิ่นจะมีประชาชนให้ความสนใจไปร่วมเชียร์และร่วมชมจำนวนมากสิ่งหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของกีฬาในลาวก็คือจะมีสนามกีฬาเพิ่มขึ้นหลายแห่งในตัวเมืองหรือแขวงใหญ่ๆโดยแต่ละแขวงจะมีสนามกีฬาประจำแขวงเพื่อการแข่งขันกีฬาภายในหรือกีฬาภายในแขวงหรือเมืองนอกจากนี้ยังมีสนามกีฬาแห่งชาติที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งลาวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ลาวมีหนังสือพิมพ์เฉพาะข่าวกีฬาอยู่หลายฉบับซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระแสการตื่นตัวของการกีฬาในประเทศลาวข่าวที่รายงานก็มีทั้งผลการแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่นระดับเมืองและระดับแขวงรวมถึงการรายงานข่าวกีฬาสากลต่างๆเช่นเดียวกับประเทศไทยทั้งนี้กีฬายังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมสัมพันธไมตรีทั้งเพศและต่างประเทศดังจะเห็นว่าประเทศไทยและลาวมีการแข่งขันกีฬาแบบทวิภาคีอยู่หลายประเภทอาทิกอล์ฟฟุตบอลรถจักรยานและโดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่นเช่นการแข่งเรือซึ่งถือเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะในภาคอีสานของประเทศไทยดังจะเห็นว่าจังหวัดที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศลาวเมื่อมีประเพณีการแข่งเรือก็จะมีเรือจากฝั่งลาวเข้ามาร่วมแข่งขันด้วยซึ่งมีการชิงถ้วยรางวัลพระราชทานหลายสนามและการแข่งเรือยาวประเพณีนี้ก็ได้มีการพัฒนาการฝึกซ้อมร่วมกันระหว่างฝีพายไทยและลาวจนปัจจุบันฝีพายลาวเข้ามาพายเรือในฝั่งไทยซึ่งพบเห็นโดยทั่วไปกลับมากล่าวถึงกีฬาสากลในลาวบ้างปัจจุบันประเทศลาวมีการแข่งขันฟุตบอลลีกเช่นเดียวกับประเทศไทยแม้ว่าจะมีทีมฟุตบอลไม่มากนักแต่ก็เป็นการเริ่มต้นของการพัฒนากีฬาฟุตบอลในประเทศลาวการมีสนามแข่งขันเพิ่มขึ้นและในอนาคตนักกีฬาเหล่านี้ก็จะกลายเป็นนักกีฬาอาชีพซึ่งปัจจุบันนักฟุตบอลของทีมฟุตบอลไทยหลายคนมาจากประเทศลาวดังนั้นจากกระแสการตื่นตัวด้านการกีฬาของประเทศลาวนั้นส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวกับการกีฬาทั้งอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้านักกีฬาและธุรกิจเชื่อมโยงได้รับอานิสงส์ของการพัฒนากีฬาตามไปด้วยดังนั้นกีฬาจึงไม่ได้สร้างแค่สุขภาพร่างกายความรักความสามัคคีเท่านั้นแต่ยังสร้างเศรษฐกิจอีกด้วยเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่ว

0: ไทยในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากกว่าที่เคยเช่นเคยครับอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะมาพูดคุยเรื่องญาติพี่น้องสองฝั่งโขงก็คือไทยกับลาวเนี่ยแหละครับเชิญครับ
1: ครับบนสายของแม่น้ำโขงที่ยาวมากตั้งแต่ตอนใต้ของจีนลงมานะครับเลื่อยไปจนกระทั่งถึงกัมพูชาเนี่ย
0: ร
1: เราจะเห็นได้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันก็คือไทยลาวนะครับกลุ่มไทยลาวเนี่ยก็มีพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองเดี๋ยวก็สร้างตามแม่น้ำโขงจากภาคเหนือลงไปนะครับเดี๋ยวก็สร้างตามลำแม่น้ำโขงขึ้นไปพัฒนาการทางประวัติศาสตร์หลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับก็มีการแผ่ขยายตัวเส้นทางคมนาคมที่สำคัญก็คือสายน้ำแม่น้ำโขงนะครับจะมีที่ราบลุ่มเยอะแยะมากเลยที่ราบลุ่มอันกว้างขวางเนี่ยก็จะก่อให้เกิดเมืองนะครับแล้วก็ถ้ามีสายน้ำที่เชื่อมต่อกันออกไปที่เราเรียกว่าสายน้ำสาขาถ้าเป็นสายน้ำใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนอยู่เยอะก็จะมีเมืองที่เป็นเมืองศูนย์กลางใหญ่ๆตั้งอยู่ตรงที่เป็นจุดบรรจบของแม่น้ำที่หลวงพระบางนะครับก็จะมีหลวงพระบางเป็นเมืองใหญ่เพราะว่ามีแม่น้ำอูไหลบรรจบแม่น้ำโขงหรือว่าตรงเชียงแสนเนี่ยก็มีสายน้ำเข้ามาบรรจบเชียงแสนก็เลยกลายเป็นเมืองใหญ่ในอดีตเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันก็ยังมีพัฒนาการทางด้านศาสนาอีกนะครับพุทธศาสนานิกายหินยานหรือว่าเถรวาทเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เข้ามาทำให้ความหลากหลายของชาติพันธุ์แม้ว่าเราจะบอกว่าเอ้ยเป็นเหมือนใกล้เคียงกันนะแต่ที่จริงเราคนละชาติพันธุ์นะครับอย่างเช่นถ้าใครไปที่นครพนมก็จะบอกว่าที่นครพนมนะครับมีหลายชาติพันธุ์ด้วยกันกลุ่มพูดไทยกลุ่มไทยพวนกลุ่มอะไรเงี้ยเขาก็จะแบ่งแยกย่อยกันออกไปอีกแต่ละกลุ่มก็จะพยายามสร้างอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นมาแต่ครั้งนี้พุทธศาสนาเนี่ยจะกลายเป็นตัวเชื่อมความหลากหลายทางชาติพันธุ์ก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวด้วยความคิดความฝันทางด้านพุทธศาสนาเหมือนกันเราลองดูในเขตของภาคอีสานนะครับสิ่งซึ่งตกค้างเป็นโบราณสถานที่

0: นะครับพระธาตุที่ใหญ่มากเลยก็คือพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นะครับพระธาตุรองลงมาที่สำคัญมากในเขตของฝั่งอีสานก็คือพระธาตุนครพนมพระธาตุพนมนะครับในขณะที่ที่เชียงรายเชียงใหม่ก็มีพระธาตุนะครับมีวัดสำคัญเต็มไปหมดรวมทั้งเชียงแสนเชียงใหม่อะไรก็เป็นเรื่องราวการอยู่ประมาณ900ถึง 1,000 ปีส่วนพระธาตุเนี่ยจะเป็นการแผ่ขยายอยู่ในช่วง500ปีลงมานะครับที่มีการสร้างบ้านแปลงเมืองต่างๆด้วยเหตุนี้นะครับเวลาเราบอกว่าสองฝั่งโขงเป็นญาติ
1: พี่น้องกัน
0: นะครับที่เราพยายามใช้คำว่าญาติพี่น้องเพราะว่าเป็นญาติเป็นเครือญาติกันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในกรณีของพระมหากษัตริย์ที่ครองเมืองเชียงใหม่หลวงพระบางเวียงจันทน์ที่เราเรียกว่าพระเจ้าชัยเชษฐานะครับพระเจ้าชัยเชษฐาเริ่มต้นที่ครองเชียงใหม่นะครับแต่ต่อมาเมื่อหลวงพระบางเนี่ยว่างเว้นจากการมีกษัตริย์นะครับก็อัญเชิญพระเจ้าชัยเชษฐาซึ่งนับเครือญาติกันแล้วก็อยู่ในขั้นที่น่าจะเชิญพระเจ้าชัยเชษฐาไปครองได้พระเจ้าชัยเชษฐาก็เลยเดินทางจากเชียงใหม่ไปครองเมืองหลวงพระบางเห็นไหมครับว่าทั้งเชียงใหม่และหลวงพระบางชี้ให้เห็นว่านี่คือเครือญาติกันอย่างชัดเจนเมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับตอนที่รัฐบาลกรุงเทพได้จัดระเบียบการปกครองแบบมหาดไทยใหม่กรุงเทพเนี่ยก็มองเห็นความเป็นเครือญาติของลาวนะครับลาวในภาคอีสานแบ่งออกเป็น3มณฑลเลยนะครับแรกๆเลยก็คือลาวตรงโคราชเนี่ยเรียกว่าลาวกลางนะครับตรงอุบลราชธานีเรียกว่าลาวกาวตรงอุดรธานีบริเวณแถวนั้นเรียกว่าลาวพวนในขณะที่เมืองเหนือทั้งหมดนะสร้างเป็นมณฑลลาวเฉียงนะครับก็คือเฉียงจากโคราชลาวกลาง
1: เรียกกันตรงๆตามทิศทางเลย
0: นี่ก็คือสายตาจากกรุงเทพเมื่อเข้าไปจัดระเบียบการปกครองในเขตภาคเหนือและภาคอีสานกรุงเทพมองเห็นเครือญาติลาวนะครับ
1: ทั้งหมด
0: ทั้งในเขตภาคเหนือภาคอีสานและลาวด้วยกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะครับว่าเมื่อมองจากสายตาของคนข้างนอกสองฝั่งโขงเป็นเครือญาติกันนะครับเป็นเครือญาติแล้วก็เห็นพุทธศาสนาหินยานหรือว่าเถรวาทเนี่ยเป็นองค์สำคัญเป็นทิศทางที่สำคัญพุทธศาสนาเถรวาทเนี่ยในลาวประมาณสัก300ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็กลายเป็นพุทธศาสนาที่ฟื้นนะครับที่ก่อให้เกิดการสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่อีกครั้งหนึ่งในพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองในรอบ 1,000 ปีนะครับของสองฝั่งโขงเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นผ่านไปช่วงหนึ่งบ้านเมืองที่เคยดำรงอยู่เนี่ยมันก็ล้มสลายไปซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลใดจะเป็นโรคระบาดเรื่องของเศรษฐกิจการค้าหรือว่าการผลิตเนื่องจากว่าไม่มีหลักฐานตกค้างแต่พออีกหลายร้อยปีนะมีการฟื้นคืนชีพมาอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง300ปีก่อนหน้าเราเนี่ยก็มีครูบาขี้หอมครูบาขี้หอมเนี่ยเป็นตำนานที่โด่งดังมากของริมแม่น้ำโขงเลยนะครับมีหลายคนถามว่าทำไมครูบาถึงขี้หอมนะครับคำอธิบายก็คือเป็นพระที่ได้รับการเคารพอย่างยิ่งแม้แต่ขี้ของครูบา
1: แม้แต่อุจจาระของท่านเนี่ย
0: ยังหอมเลย
1: เราก็ยังเคารพเลย
0: ใช่แสดงว่าพระองค์นี้เป็นที่เคารพนอบมากครูบาขี้หอมนี่ก็คือผู้ที่ทำให้จำปาสักนะครับได้ฟื้นขึ้นมาเป็นอาณาจักรใหญ่ของภาคใต้ลาว
1: จนถึงทุกวันนี้เลย
0: จนถึงทุกวันนี้เลยนะครับทำให้พระธาตุพนมเนี่ยได้รับการบูรณะฟื้นฟูและสร้างเมืองแถวนั้นขึ้นมาอีกมากและกลายเป็นศูนย์กลางของสองฝั่งโขงตรงกลางเลยเพราะว่าที่เวียงจันทน์นั้นมีพระธาตุหลวงเวียงจันทน์อยู่แล้วนี่ก็คือพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองหลังจากนั้นมาชุมชนทั้งสองฝั่งโขงก็เติบโตเรื่อยมาแต่ที่จริงแล้วเมืองหลวงเวียงจันทน์เนี่ยที่ตั้งติดริมแม่น้ำโขงเนี่ยถ้าเรามองในโลกของความเป็นญาติมิตรนะฝั่งตรงข้ามเมืองตรงข้ามกับเวียงจันทน์นะก็คือเมืองบริวารของเวียงจันทน์นั่นเองใช่ไหมครับมันเหมือนเมืองธนบุรีตั้งอ่ะก็มีฝั่งกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองบริวารนะเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเวียงจันทน์แต่เมื่อแยกออกเป็นสองประเทศเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมประเทศลาวจึงมาตั้งเมืองหลวงอยู่ริมแม่น้ำโขงนะไม่กังวลถึงความมั่นคงปลอดภัยระหว่างประเทศเลยที่จริงแล้วเขาตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเพราะว่าตรงนั้นน่ะก็คือญาติมิตรกันอย่างเช่นถ้าเรามองดูนะครับจังหวัดอุดรธานีเนี่ยจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม
1: ่
0: นะครับเป็นผลจากการแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับเขตของฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสได้ลาวไปฝรั่งเศสก็มีข้อกำหนด

0: ห้ามมีกองทหารอยู่ประชิดเขตแดนริมแม่น้ำโขง25กิโลเมตรนะครับตัวแทนของกรุงเทพก็เลยบอกว่าถ้างั้นมาสร้างที่อุดรธานีห่างจากแม่น้ำโขง40กิโลเมตรเดิมทีเมืองหนองคายเมืองศรีเชียงใหม่คือเมืองใหญ่นะแต่เมื่อตัวแทนของกรุงเทพมาย้ายที่มาอยู่ที่อุดรก็ทําให้เมืองใหญ่ที่เคยอยู่ริมแม่น้ําคงก็กลายเป็นเมืองย่อยเมืองเล็ก
1: อุดรธานี
0: ก็เลยกลายเป็นเมืองใหญ่แทนนะครับนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น120ปีที่ผ่านมา
1: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับอาจารย
0: ์
1: ลาวเนี่ยมีเมืองหลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกเราอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์การวัดหรือว่ารายละเอียดของเมืองหลวงพระบางที่น่าสนใจหน่อยครับ
0: โอ้นี่ลาวเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับลาวเป็นสมาชิกสหประชาชาติตั้งแต่ได้รับเอกราชมานะครับแต่ลาวก็ปกครองในแบบสังคมนิยมจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับระบอบสังคมนิยมหรือว่าคอมมิวนิสต์ก็เริ่มพังทลายในโลกใบนี้ลาวเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเทศที่กลุ่มผู้นำลาวนะครับสามารถปรับตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากคือปกครองถ้าเราพูดง่ายๆว่าปกครองโดยพรรคการเมืองที่เรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งลาวนะครับแต่ลาวเนี่ยสามารถมองการไกลมากเลยว่าเมื่อลาวทะยานออกจากกรอบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมลาวจะต้องเข้าสู่ตลาดแบบตลาดการค้าแบบเสรีมากยิ่งขึ้นลาววางแผนเลยนะครับว่าลาวจะต้องรับเกณฑ์ของโลกใบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกณฑ์ว่าด้วยทำอย่างไรที่ทำให้ลาวเนี่ยมีทรัพย์มรดกกลายเป็นทรัพย์แห่งการท่องเที่ยวโลกเนี่ยชอบประเทศใหม่ๆนะชอบเห็นสิ่งซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อน
1: อันซีนทั้งหลาย
0: ใช่ลาวก็บอกว่าเนี่ยหลวงพระบางซึ่งพัฒนาการของลาวนี้มีความเปลี่ยนแปลงน้อยมากใช่ไหมครับเพราะว่ากว่าถนนอะไรจะเข้าไปเนี่ยนะครับก็กว่าจะเข้าไปถึงลาวเนี่ยมันช้ามากหลวงพระบางก็เหมือนถูกฟรีซไว้นะครับในยุคของศิลปะสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสนะครับในขณะเดียวกันนะครับหลวงพระบางเนี่ยก็เป็นมรดกตกทอดของศิลปะของพุทธศาสนาในปีก่อนหน้านั้นคราวนี้หลวงพระบางก็เป็นเมืองเล็กๆเหมือนหัวแหลมที่มีทั้งสไตล์ฝรั่งเศสสไตล์อาณานิคมสไตล์พุทธศาสนาลาวก็เลยตัดเขตพื้นที่ตรงหัวมุมตรงนั้นให้กลายเป็นมรดกโลกไม่ใช่หมายความว่าทั้งเมืองหลวงพระบางนะครับแต่หมายความว่าเฉพาะเขตที่ขีดเส้นไว้เมืองนี้จะถูกปกปักรักษาว่าเวลาเราเข้าไปนี่ไงตลาดยามเช้านี่ไงบ้านเมืองเขายังทำมาค้าขายได้แต่ห้ามซ่อมแซมจนผิดปกตินะครับและเขตนั้นก็ห้ามไปสร้างตึกใหม่ๆเข้าไปนะครับ
1: ห้ามสูงเกินเท่าไหร่
0: ใช่แต่หมายความว่าถ้านอกเขตที่ขีดไว้ขีดเส้นว่าเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยสร้างสิ่งใหม่ๆได้นะครับจะสร้างตึกกี่ชั้นก็ว่ากันไป
1: นั้นบางคนไปเที่ยวจะสงสัยเอ๊ะทำไมเห็นหลวงพระบางบางส่วนมีการสร้างตึกไหนว่าเป็นมรดกโลกนี่คือคำตอบนะครับ
0: ครับผมก็คือว่าทำอย่างไรที่ทำให้เขตที่ขีดว่าเป็นมรดกโลกนั้นสามารถดำรงและรักษาตกทอดไปยังลูกหลานไว้ได
1: ้
0: เพราะว่าเขามองว่าแนวคิดว่าด้วยมรดกโลกเนี่ยเป็นแนวคิดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดการปกปักรักษาไม่ให้สิ่งก่อสร้างใหม่ๆหรือว่าการทำลายเนี่ยเข้าไปมันก็สามารถตกทอดไปได้อีกสัก100ปี200ปีในอนาคตซึ่งตรงนี้เองประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะหลายประเทศอย่างเช่นประเทศในอาเซียนเนี่ยหลายประเทศรีบลุกขึ้นมานะครับสร้างระบุตรงนั้นเป็นมรดก
1: โลกใหญ่เลย
0: เพราะว่าถ้าเข้าตาใช่ไหมครับก็กลายเป็นมรดกโลกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวใช่ไหมครับบางแห่งมรดกโลกอาจจะไม่ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวแต่บางแห่งก็ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวหลวงพระบางเนี่ยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนอยากไปเพราะว่าพอไปถึงหลวงพระบางหนึ่งเดินก็ได้สองถีบจักรยานรถมันน้อยมากเลยพอเข้าไปถึงหลวงพระบางมันเหมือนชีวิตมันย้อนเข้าไปในยุคของศตวรรษก่อนๆ
1: สโลไลฟ์ของจริงเลย
0: ใช่เลยครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยชอบแบบมาเที่ยวหลวงพระบางแล้วก็นอนในโรงแรมที่ไม่ต้องหรูมากนักแต่อยู่ในเมืองที่เป็นมรดกโลกแค่นี้ก็ถือได้ว่าเข้าถึงความเป็นลาวของประเทศลาวที่หลวงพระบางเลยครับ
1: สงสัยอีกนิดครับแล้วในเมื่อเขาปิดประเทศฟรีซมาหมดเลยเนี่ยทำไมถึงเลือกเฉพาะหลวงพระบางไม่เสนอเมืองอื่นหรือเสนอแล้วไม่ผ่านครับ
0: ยุทธศาสตร์ในการเสนอของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะต้องมองว่าเป็นจุดดึงดูด นะครับมีลักษณะเฉพาะไหมหลวงพระบางนี้เนื่องจากว่าหลวงพระบางเป็นเมืองหลวงของลาวมาอย่างยาวนานนะครับ
1: ก่อนจะย้าย
0: ใช่มีองค์พระมหากษัตริย์ประทับอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยทุกอย่างก็เขาเรียกว่ามีทั้งศิลปะโบราณอะไรเงี้ยนะครับมันผสมผสานกันอยู่และมันก็ยังสามารถรักษาไว้ได้นะครับในขณะที่เวียงจันทน์อาจจะต้องการการเติบโตอย่างรวดเร็วมากกว่า
1: แยกส่วนกันส่วนนี้เอาไว้เพื่อเติบโต

0: ส่วนที่ไว้เพื่อท่องเที่ยว
1: ใช่ซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการสร้างยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับ
0: ผู้ชมครับวันนี้เราได้รับรู้เรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวเพิ่มขึ้นอีกมากมายเหลือเกินและต้องขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: วันนี้ผมตูนวรัตน์และอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้ดีกว่าที่เคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์คร
1: ับสวัสดีครับ
0: วันนี้ขออนุญาตพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจการค้าไทยลาวบ้างนะฮะ
1: ไทยนี่มีเพื่อนบ้านอาเซียนที่ติดเขาเรียกว่าติดชายแดนด้านบกเนี่ยอยู่4ประเทศด้วยกันนะครับ4ประเทศได้แก่ลาวกัมพูชาพม่าแล้วก็มาเลเซียนะครับประเทศที่ถ้าเป็นมูลค่าทางการค้าในอันดับแรกเนี่ยก็คือไทยกับมาเลเซียนะครับอันดับ2ก็คือไทยกับพม่าซึ่งกรณีของไทยกับพม่าเนี่ยการค้าที่นําเข้าจากพม่าเกือบทั้งหมดก็คือก๊าซธรรมชาติใช่ไหมครับแต่มูลค่านี่ก็200,000กว่าล้านบาทนะครับอันดับ3เนี่ย น่าสนใจนะครับลาวเนี่ยมีประชากรอยู่ระดับแค่7ล้านคนนะครับแต่การค้าไทยลาวเนี่ยมีปริมาณเป็นอันดับ3
0: มากกว่าพม่า
1: น้อยกว่าพม่าเล็กน้อยแล้วก็นะครับมากกว่าประเทศกัมพูชาม
0: ากกว่ากัมพูชาน
1: ะครับเพราะว่ากัมพูชานี่ตอนนี้มีประชากรราวๆ15ล้านนะครับ
0: โอ้แต่ว่าการค้าน้อยกว่านะ
1: น้อยกว่าซึ่งกรณีของไทยลาวเนี่ยประชากร 6-7 ล้านคนเนี่ยการค้าในมูลค่าเกือบ 200,000 ล้านบาทแล้วปีนี้เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่มากนะครับใน 2-3 ปีที่ผ่านมา
0: น่าสนใจมาก
1: แต่สภาพโดยรวมเนี่ยใช่ไหมครับว่ามูลค่าของการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง4ประเทศเนี่ยเป็นมูลค่าโดยรวมเนี่ยประมาณสัก 10% ของการค้าระหว่างไทยกับประเทศต่างๆในโลกใบนี
0: ้
1: พอเราบอกว่ามูลค่า 10% เนี่ยถือได้ว่า4ประเทศนี้เป็นฐานสำคัญเลยนะครับของการที่เศรษฐกิจไทยยังหล่อเลี้ยงและมีปริมาณของผู้บริโภคอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรามักจะมองว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับแต่ที่จริงแล้วเศรษฐกิจไทย10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเติบโตได้บนฐานของการบริโภคจากเพื่อนบ้าน
0: ของประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละฮะ 10% ที่ว่าเนี่ย
1: เพราะว่าการเปิดด่านการเปิดตลาดการมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกทำให้สินค้าของไทยจำนวนมากนี้หลั่งไหลเข้าไปยังเพื่อนบ้านในขณะที่เพื่อนบ้านยังต้องตั้งรับคือรับสินค้าบริโภคอุปโภคเพราะว่าเพื่อนบ้านอาจจะยังไม่สามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้า
0: เ
1: พื่อทดแทนการนำเข้าได้แต่อนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับ
0: งั้นเราพูดคุยถึงเรื่องทั้งการค้าชายแดนแล้วก็การค้าผ่านแดนหน่อยครับ
1: ผมเวลาเราพูดถึงการค้าชายแดนนะครับชายแดนของเราเนี่ยติดกับประเทศลาวกัมพูชามาเลเซียแล้วก็พม่าเนี่ยโอ้หลายพันกิโลเมตรนะครับมันจะมีจุดที่เราเรียกว่าจุดผ่านแดนถาวรนะจุดผ่านแดนถาวรตอนนี้ก็คือพอเราเดินทางไปเนี่ยเราอาจจะใช้พาสปอร์ตผ่านแดนไปได้
0: ได้
1: คือเขาเปิดเป็นเวลาทุกวันนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสินค้าผ่านเขาออกได้สบายแล้วมันก็จะมีจุดผ่านแดนชั่วคราวหมายความว่าเขตนั้นจะมีการก่อสร้างฝั่งตรงข้ามต้องการสินค้าอย่างเช่นปูนซีเมนต์เหล็กก้าอะไรเงี้ยไปก่อสร้างเขาก็เปิดช่องทางให้มีการขนถ่ายสินค้าเพื่อความสะดวกพอหมดวาระนั้นก็ปิดด่าน
0: ช่องทางพิเศษ
1: เป็นจุดผ่านแดนชั่วคราว
0: ครา
1: วนี้สินค้าเนี่ยถ้าเป็นจุดผ่านแดนถาวรเนี่ยมันก็มีสินค้าที่เดินทางเข้าไปแล้วก็ไปยังตลาดของประเทศนั้นเช่นเข้าไปยังประเทศลาวนะครับโดยเพื่อใช้จ่ายเพื่อบริโภคอุปโภคในประเทศลาวโดยตรงหรือจะมีจุดเขาเรียกว่าจุดผ่อนปลนนะครับจุดผ่อนปลนเนี่ยเป็นการเปิดตลาดนัดของสองประเทศนะครับเช่นจุดหมู่บ้านกอกับหมู่บ้านขอของฝั่งลาวเนี่ยก็เปิดจุดผ่อนปลนเพื่อบอกว่าอ้าวทุกวันอาทิตย์ให้มีตลาดนัดที่ประเทศไทยคนลาวข้ามมาได้โดยไม่ต้องทำเอกสารใดๆ
0: แล้วกรณีนี้ก็ตกลงกันยังไง
1: โอ้อันนี้ตลอดรอบแนวชายแดนเลยนะครับเพื่อทำให้ฝ่ายไทยก็ซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าพื้นเมืองได้ในขณะที่ลาวก็ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยไปได
0: ้วินวินทั้งคู่
1: เขาเรียกว่าเพื่อทำให้ชาวบ้านตลอดแนวเนี่ยสามารถมีสินค้าอุปโภคบริโภคกันอันนี้เราเรียกว่าจุดผ่อนปลนนะครับซึ่งมีเยอะมากด่านที่สำคัญเลยนะครับของการผ่านแดนเนี่ยก็คือด่านที่ตรงเป็นเชียงของซึ่งตรงนี้ด่านจะเข้าไปยังในเขตยูนนานกับด่านที่เป็นนครพนมนะครับนครพนมกลายเป็นด่านของการขนถ่ายสินค้าเพื่อผ่านแดนเข้ายังเวียดนามและจีนมากที่สุดเลยนะครับมูลค่าของตลาดที่เวียดนามกับตลาดที่จีนน่ะมูลค่าตลาดเนี่ยปีละประมาณ 50,000 ล้านบาท
0: โอ้มหาศาล
1: 2ตลาดนี้เป็นสินค้าผ่านแดนนะครับก็ถือได้ว่าแสนล้านบาทนะครับที่ทำให้ไทยเนี่ยส่งสินค้าแทนที่จะมาลงเรือที่ท่าเรือแถวกรุงเทพนะครับหรือว่าที่ศรีราชาก็ผ่าน แดนกันเลยนะครับนี่ก็กลายเป็นการเจริญเติบโตและสินค้าผ่านแดนจากจีนและเวียดนามก็เข้ามายังภาคอีสานโดยตรงภาคเหนือโดยตรงนะครับดังนั้นเวลาเราไปยังริมชายฝั่งแม่น้ำโขงเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีแอปเปิ้ลสดๆอยู่แถวนี้ด้วยนะเอ๊ะแอปเปิ้ลนี้มาจากท่าเรือคลองเตยไหมนะไม่จำเป็นครับตอนนี้คนถ่ายกันเลยหรือไม่กรณีของเชียงของเชียงแสนแล้วเราก็จะเห็นผลไม้เยอะมากเลยเขาเรียกว่าสินค้าผ่านแดนกันไปผ่านแดนกันมานะครับ สะพานข้ามแม่น้ำโขงก่อให้เกิดความสำเร็จของการทำให้การค้าเนี่ยเพิ่มพูนปริมาณมากขึ้นมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจไทยก็โตได้เพราะว่ามีเพื่อนบ้านนะครับร่วมบริโภคสินค้าด้วย
0: เกื้อหนุนเรา
1: ใช่แม้ว่าอัตราการเกิดขึ้นของประชากรใหม่ๆในประเทศไทยเนี่ยจะไม่เพิ่มอย่างเขาเรียกว่าคงที่อย่างมากเลยนะอ
0: ั
1: ตราส่วนของการเกิดเด็กใหม่ๆเนี่ยทำให้ตลาดภายในประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะคงที
0: ่
1: ดังนั้นการได้เพื่อนบ้านมาร่วมบริโภคเนี่ยก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยอย่างมากนะครับนี่เป็นจุดดีของทางด้านเศรษฐกิจ
0: ทีนี้นอกจากแอปเปิลที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาแล้วมันมีสินค้าประเภทไหนอีกครับ
1: ถ้าเราพูดถึงว่าลาวต้องการสินค้าอะไรจากไทยนะครับตอนนี้สินค้าที่ลาวต้องการเนี่ยก็เป็นเครื่องเขาเรียกว่า1ว่าด้วยประเภทรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต
0: ์โอ้เหรอ
1: ใช่เพราะรถยนต์ประเทศไทยนี่เป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์เลยนะครับยี่ห้อต่างๆเนี่ยผลิตที่นี่แล้วก็ส่งขายทั่วโลกซึ่งส่วนหนึ่งลาวก็ต้องการรถนะครับ2อุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์3น้ำมันเมื่อมีรถแล้วก็ต้องการน้ำมั
0: น
1: 4นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างต่างๆเพราะตอนนี้เศรษฐกิจลาวเติบโตอย่างมากนะครับพอเติบโตและอุปกรณ์การก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์นะครับว่าด้วยเหล็กเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของประเภทเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มไม่ว่าจะมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์นะครับในขณะที่ลาวนี่ก็ส่งออกสินค้ามานะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นมูลค่าที่ปี2558ต้องบันทึกไว้เลยนะครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือไฟฟ้าจากเขื่อนน้ำพลังน้ำของประเทศลาวนะครับ
0: เขื่อนเขามีจำนวนมากพอที่จะผลิตส่งมายังเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: พัฒนาการของเขื่อนในรอบ10ปีมานี้ของประเทศลาวนะครับตอนนี้ไทยซื้อไฟฟ้าจากลาวเนี่ยในประมาณ 7% ของการใช้ไฟในประเทศไทย 7% เนี่ยเราจ่ายเงินไปเมื่อปี2558นะครับราว 13,000 กว่าล้านบาทนะครับและในอนาคตเราจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเพิ่มก็กลายเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของลาวนะครับก็คือไฟฟ้าพลังจากเขื่อนพลังน้ำ
0: คล้ายกับกรณีที่เราซื้อพลังงานก๊าซธรรมชาติมาจากพม่าเหมือนกัน
1: ใช่มูลค่าตรงนั้น100,000กว่าล้านบาท
0: แสดงว่าหลักๆที่เราซื้อจากลาวและเมียนมานี่เป็นเรื่องของพลังงานทั้งคู่เลย
1: ใช่ประเทศไทยนี่ขาดเพื่อนบ้านไม่ได้นะแม้ว่าเราจะส่งสินค้าอุปโภคให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ส่งพลังงานให้กับเรานะครับ
0: เพื่อไปผลิตสินค้าส่งให้เขาต่อ
1: ใช่
0: แล้วอันดับ2รองลงมาอะไรครับ
1: อันดับ2รองลงมานี่ก็เป็นเรื่องของทองแดง
0: ทองแดง
1: ทองแดงไม้ป่าไม้ผลิตภัณฑ์จากไม้ต่างๆนะทองแดงในลาวกลายเป็นการค้นพบเหมืองทองแดงที่สำคัญมากเลยนะครับมีทั้งทองแดงทองคำนะครับพอด้วยเครื่องมือสมัยใหม่นะครับก็ทำให้ลาวนี่กลายเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรส
0: ินแร
1: ่ต่างๆเมื่อก่อนนี้เราคงได้ยินนะครับว่าไปหลวงพระบางเห็นคนล่อนทองกว่าจะได้ทอง1อีแปะนะครับก็ล่อนกันทั้งวันอะไรเงี้ยแต่มันเป็นวิถีชีวิตแบบชุมชนแสดงว่ามันมีแหล่งแร่ทองคำอยู่ใช่ไหมครับเยอะแต่วิธีการดั้งเดิมก็คือทองมันก็ค่อยไหลออกมาชาวบ้านก็ล่อนกันตามแม่น้ำโขงแต่ตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แทนที่จะแค่ล่อนทองคำนะก็กลับกลายเป็นว่าขุดทำเมืองทองคำในประเทศลาวเลยนะครับแหล่งทองแดงก็เป็นแหล่งที่สำคัญมากนะครับอย่างเช่นในโลกของอดีตนะครับเราจะหล่อพระพุทธรูปเนี่ยเราจะต้องทำสิ่งที่เราเรียกว่าทองสำริดทองสำริดจะต้องใช้ทองแดง 90% ไปใช้ดีบุกหรือวัตกัว 10% เพื่อหล่อเป็นพระพุทธรูปนะครับทองแดงของโลกอดีตเนี่ยเราจะเอามาจากนู่นประเทศจีนเอามาจากญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นถือว่าได้ว่าเป็นประเทศที่ส่งออกทองแดงที่สำคัญของยุคอดีตเมื่อ 3-400 ปีเพราะไม่สามารถค้นพบ ทองแดงในประเทศลาว
0: คือตอนนั้นยังไม่รู้ว่าลาวมี
1: เทคโนโลยีไม่พอนะครับเพราะว่าทองแดงมันดันอยู่ลึกเกินไปแต่ตอนนี้พอเปิดหน้าดินออกมานะครับประเทศลาวมีทรัพยากรทางด้านแร่ธาตุเยอะมากเลย
0: นี่กลายเป็นใกล้เกลือกินด่างเลย
1: ครับรวมทั้งแร่ธาตุทางด้านลูกระเบิดตกค้างนะครับ
0: เดี๋ยวนะฮะอันนั้นนับว่าเป็นสินค้าด้วยเหรอครับ
1: หนึ่งเป็นทั้งภัยของคนลาว
0: นะครับ
1: และก็เป็นทั้งสินค้าด้วยประเทศลาวในรอบหลายสิบปีมานี้ใช้เขาเรียกว่าเศษลูกระเบิดเศษรถถังเครื่องบินที่เสียแล้วในศึกสงครามสมัยสงครามที่อเมริกันเข้ามาลบในดินแดนแถวนี้นะครับก็ตัดกันนะครับแล้วก็ขายส่งให้ประเทศไทยกลายเป็นเศษเหล
0: ็
1: ก
0: มันไม่มีอันตรายในระหว่างการขนย้าย
1: ก็ธรรมดานะครับบางลูกมันยังมีระเบิดอยู่ก็ตูมกันไปนะครับลูกระเบิดในลาวเนี่ยถูกทิ้งเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะประเทศไทยเป็นแบบคุยอย่างตรงไปตรงมานะครับในยุคอดีตนะครับของการทำสงครามเพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในสงครามอินโดจีนสหรัฐใช้ประเทศไทยเป็นฐานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานที่เราเรียกว่าที่สัตหีบนะครับเครื่องบิน B-52 ต้องออกจากฐานนี้เพราะว่ามันใหญ่มากเลยนะครับเครื่องบิน B-52 นี้บรรทุกระเบิดได้รอบละ300ตันนะครับเป้าหมายอาจจะบินไปไกลมากแต่พอบินไปถึงลาวเนี่ยปรากฏว่าทหารสหรัฐก็ทิ้งกันอยู่ในลาวเนี่ยทำเที่ยวบินดังนั้นระเบิดนี้จะอยู่ในแถบเชียงขวางในแถบเขาเรียกว่าที่ราบสูงบริเวณภาคใต้ของลาวเยอะมากเลย
0: ตอนนี้ก็ยังมีอยู่
1: ใช่และตอนนี้คนลาวก็จะต้องนะครับทำการรวมกลุ่มกันเพื่อบอกเด็กว่าลูกระเบิดเหล่านี้มันเป็นลูกระเบิดเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ว่านี่คือระเบิดนะครับไปเจอในบ่อในอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับตอนนี้ก็มีการรวมกลุ่มกันเพื่อตามหาลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดในลาวเพราะว่ามันกลายเป็นภัยคุกคามต่อการขยายพื้นที่ทำกินนะครับนี่ก็เป็นภัยที่ซ่อนเล้นอยู่ในประเทศลาวหลังจากที่สงครามผ่านไปตอนนี้เป็นมิตรนะครับผมคิดว่าความเป็นมิตรระหว่างไทยกับลาวเนี่ยเราอาจจะต้องส่งหน่วยกองกำลังที่สำคัญเนี่ยไปช่วยตามหาระเบิดในแผ่นดินลาว
0: เพราะเราเป็นคนไปปล่อยนะต่อให้เราไม่ใช่เป็นผู้ก่อเหตุเราเป็นฐานก็ตามครับ
1: เขาเรียกว่าสร้างมิตรภาพใช่ไหมครับด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ไทยมีอยู่เนี่ยไปทำให้แผ่นดินลาวนี้สามารถเพาะปลูกหรือว่าขยายพื้นที่การเพาะปลูกได้และลดอัตราการสูญเสียชีวิตและร่างกายของผู้คนในลาวเนี่ยก็จะถือได้ว่าเป็นมิตรมากที่สุดเลยนะครับ
0: ครับทิศทางในอนาคตอาจารย์มองว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับเศรษฐกิจการค้าไทยลาว
1: โอ้ปริมาณนี้ต้องถือได้ว่าเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าถ้าคนลาวมีประชากรอยู่ระดับ7ล้านคนแล้วอัตราของการค้าขึ้นมาได้อยู่ในอันดับ3ของการค้าระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านก็ถือได้ว่าการก่อสร้างการสร้างบ้านแปลงเมืองของลาวนี่ต้องถือได้ว่าขนาดใหญ่เลยใช่ไหมครับเพราะยิ่งลาวเนี่ยต้องการที่จะสร้างเขื่อนนะครับเพื่อเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนนะครับแบตเตอรี่แห่งเอเชียหรือทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยอาจจะเหมาไฟฟ้าจากลาวเลยนะครับแต่กระบวนการการสร้างเขื่อนเนี่ยปรากฏว่าฝ่ายไทยก็เป็นฝ่ายที่ขอร่วมลงทุนให้เงินกู้แล้วก็ขายสินค้าเพื่อสร้างเขื่อนคือพูดง่ายว่าไทยก็เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นกระบวนการจนกระทั่ง
0: ถึงท้ายเลย
1: รับซื้อสัญญารับซื้อกันแบบอย่างต่อเนื่องอีกหลายสิบปีเลย
0: ครับเพราะฉะนั้นน่าจับตามองนะครับว่าการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของลาวจะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจในอาเซียนบ้างแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณทัศนะจาก

0: อาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากมากครับ
1: สวัสดีครับ
0: ทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนครับเชื่อว่าคุณผู้ชมชมแล้วจะเปิดความคิดมุมมองใหม่ๆและทราบถึงเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยส่วนวันนี้ผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลลาไปพร้อมกับอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: รอบบ้านเราฟังข่าวชวนคิดสะกิดใจ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio ค่ะรายการรอบบ้านเราของเราในวาระปกติเราก็จะนำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านของเราความร่วมมือที่สำคัญในด้านการต่างประเทศต่างๆและวันนี้นะคะดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะพาท่านมารู้จักกับอีกหนึ่งภารกิจด้านการต่างประเทศเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญนะคะก็คือสหประชาชาติค่ะเมื่อวันที่13และ14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ประเทศไทยมีโอกาสได้ต้อนรับบุคคลสำคัญจากสหประชาชาตินะคะก็คือประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72นายมิโลชราฟลาเช็กนะคะได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยค่ะเราอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบเกี่ยวกับภารกิจของการเยือนในครั้งนี้และรายละเอียดต่างๆผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเยือนครั้งนี้และเรามีแขกคนสำคัญที่จะมาเล่าถึงภารกิจของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติให้ท่านได้รับทราบค่ะ
2: การเยือนไทยของนายมิโรสลาฟไลชักประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72เมื่อวันที่13ถึง14พฤษภาคม2561ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประธานสมัชชาสหประชาชาติเยือนประเทศไทยนายไลชักได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ ESCAPครั้งที่74ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยซึ่งกล่าวถ้อยแถลงในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรีโดยหัวข้อหลักของการประชุมในปีนี้คือความไม่เท่าเทียมในยุคของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030ในช่วงงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเป็นเจ้าภาพทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนความมุ่งมั่นของไทยในการดำเนินการทูตเพื่อการพัฒนาของไทยในกรอบสหประชาชาติการสานต่อบทบาทของไทยในฐานะประธานกลุ่ม77เมื่อปี2559และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหว่างประเทศทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนสหประชาชาติสถานการณ์ในรัฐยะไข่ประเด็นด้านความมั่นคงและสันติภาพในโลกซึ่งรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีและการถอนตัวของสหรัฐออกจาก Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA หรือข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนายไลชักยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีและพบกับผู้แทนเยาวชนไทยโดยนายไลชักแสดงความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรวมทั้งการดำเนินงานของสังคมเกษตรไทยที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และการใช้ภูมิปัญญาไทยสร้างนวัตกรรมการเกษตรที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในด้านต่างๆ
1: วันนี้นะคะแขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็คือคุณธนวรรณพมรานนท์นะคะที่ปรึกษาแห่งคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติขณะนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติค่ะสวัสดีค่ะ
3: คุณธ
1: นว
3: รร
1: ณค่ะขอเรียกว่าคุณโอนะคะเราเนี่ยได้เคยรับเกียรติจากคุณโอมาแล้วหนึ่งครั้งที่ได้มาออกรายการวิทยุสรานรมกับเรานะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินเชิญคุณโอมาอีกครั้งนึงเพราะว่าอยากจะให้คุณโอได้มาเล่าให้เราฟังถึงภารกิจการเยือนของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟลาเช็กที่ได้มาเยือนประเทศไทยในช่วงวันที่13แล้วก็14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะคุณโอคะก่อนอื่นเนี่ยเชื่อว่าผู้ฟังและผู้ชมของเราหลายๆท่านเนี่ยคงจะอยากทราบว่าตำแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรในระบบสหประชาชาติคะ
3: ค่ะก่อนอื่นสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีนะคะคุณปิ่นสำหรับในการเยือนครั้งนี้นะคะของประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟไลชักกันนะคะก่อนอื่นเลยตำแหน่งของท่านก็คือเป็นผู้บริหารระดับสูงของสหประชาชาติซึ่งหลายๆท่านเนี่ยผู้ชมอาจจะสงสัยเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติที่เราอาจจะคุ้นเคยมากกว่าแต่สำหรับประธานสมัชชาแล้วที่แตกต่างจากเลขาธิการสหประชาชาติคือ โดยวาระตำแหน่งได้แค่1ปี1นะคะแต่ในกรณีที่2ก็คือว่าจริงๆแล้วท่านได้รับการรับรองจากทั้ง193ประเทศสมาชิกในขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติจะมีอำนาจในการเมืองมากกว่าเพราะจริงๆแล้วคือต้องรับรองผ่านโดยคณะมนตรีความมั่งแห่งสหประชาชาติก่อนนะคะหรือว่า UN Security Council ก็จะเป็นในแง่ประเด็นการเมืองมากกว่าฉะนั้นในแง่การยอมรับเนี่ยประธานสมัชชาสหประชาชาติจะมีอำนาจตรงนั้นมากกว่า1แล้วก็2นะคะประเทศที่เป็นสมาชิกของสมัชชาสหประชาชาติจะเป็นประเทศขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ทุกคนมี1เสียงเท่ากัน
4: หมายถึงว่าท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติท่านนี้เนี่ยคือต้องได้รับการยอมรับจากทุกๆประเทศในสหประชาชาติเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
4: อ๋อค่ะคุณโอคะท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยท่านเป็นชาวอะไรเป็นชาวประเทศไหนแล้วก็ท่านเคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยมาก่อนไหมคะ
3: คะสำหรับท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติมิโรสลาฟไลชักนะคะท่านเป็นชาวสโลวักนะคะมาจากสาธารณรัฐสโลวาเกียนะคะแล้วก็จริงๆแล้วท่านเนี่ยคืออยู่ในเป็นนักการทูตด้วยนะคะประมาณมีประสบการณ์มากกว่า30ปีแล้วแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะของสโลวาเกียเนี่ยก็คือเป็นสมัยที่4แล้วแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเอกอัครราชทูตที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่อาวุโสลำดับที่2ของสหภาพยุโรปค่ะ
4: ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้เคยมาเยือนประเทศไทยก่อนไหมคะ
3: ท่านเคยมาเยือนแล้ว1ครั้งที่ทราบนะคะเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาค่ะ
4: ค่ะแล้วก็การมาเยือนของท่านในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะ
3: ที่ท่านมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้นะคะภารกิจหลักของท่านก็คือท่านได้มากล่าวในพิธีเปิดของการประชุมประจำปีนะคะของ SCAP หรือว่าคณะกรรมการภูมิภาคเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะคะโดยท่านเนี่ยได้กล่าวถ้อยแถลงประมาณ10นาทีนะคะเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็คือในบริบทของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030นะคะเพราะว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็คือที่ผ่านมาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยไปได้ดีมากแล้วก็การขจัดความยากจนก็ถือว่าขจัดความยากจนได้อย่างดีเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีความเหลื่อมล้ำซึ่งความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เฉพาะแค่เศรษฐกิจทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวนะคะก็มีทางด้านการทางด้านโอกาสทางด้านการศึกษาก็เลยเป็นประเด็นที่รัฐสมาชิกหรือประเทศสมาชิกของ SCAP ตั้งให้เป็นธีมหัวข้อในการหารือการประชุมในปีนี้ค่ะ
4: ค่ะท่านจะมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องความเหลื่อมล้ำนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่ประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านได้ใช้โอกาสในการเยือนครั้งนี้ในการปฏิบัติภารกิจด้านไหนบ้างอีกคะ
3: ค่ะที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อประมาณวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่นิวยอร์กประเทศสมาชิกเนี่ยก็ได้เห็นชอบกับการปฏิรูปสำคัญอย่างหนึ่งเลยของสหประชาชาติในปีนี้ก็คือในด้านการพัฒนานะคะก็ได้มีการเจรจามากกว่า2เดือนแล้วนะคะเป็นการเจรจาร่างข้อมติที่จะเป็นการปฏิรูปการทำงานของระบบด้านการพัฒนาของ UN เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านมาเยือนครั้งนี้ท่านก็ได้พูดคุยกับจะเป็น Resident Coordinator ของเราประจำประเทศไทยนะคะคุณเดลดาโบยนะคะแล้วก็ได้พบกับทีมงานหน่วยงาน UN ต่างๆออฟฟิศต่างๆที่ทำงานกับรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งจะเป็นทางด้านการพัฒนาโดยเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง UN Office of South Cooperation นะคะอย่างที่เพิ่งเปิดมาประมาณปีนึงนะคะที่กรุงเทพนะคะ
4: แล้วก็ได้เจอเสริมความร่วมมือใต้
3: ใช่ค่ะความร่วมมือใต้ๆนะคะแล้วก็ได้เจอกับออฟฟิศต่างๆในผู้แทนของ UN แล้วก็ได้ความคิดเห็นกันนะคะว่าประเด็นที่เขาเป็นข้อกังวลว่าการปรับเปลี่ยนการทำงานของสหประชาชาติที่ผ่านมากับตอนนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเรามีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วฉะนั้น UN จะทำงานกับจะเป็นทั้งรัฐบาลหรือว่าประเทศสมาชิกยังไงที่จะส่งเสริมเกื้อกูลกันและกันและในขณะเดียวกันเนี่ย UN เองก็ต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีการสนับสนุนรัฐบาลและประเทศต่างๆในการที่จะให้บรรลุไม่ว่าจะเป็นนโยบายหลักของแต่ประเทศดังนั้นนะคะแล้วก็บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะคะท่านก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็น กับผู้แทน UN ต่างๆนี้ท่านได้ประชุมนะคะร่วมกับสมาชิกเขาเรียกว่า regional coordination mechanism นะคะซึ่งเพราะว่าประเทศไทยแล้วเนี่ยก็คือถือว่าเป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็นหับขององค์กร UN ต่างๆเหมือนกันที่ในทั้งไม่แค่ในประเทศไทยก็คือในทั้งเอเชียแปซิฟิกเลยมากกว่า30 กว่าหน่วยงานเลยนะคะก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นในระดับนั้นด้วยเพราะว่าในหนึ่งในการปฏิรูปของเลขาธิการสหประชาชาตินะคะในกูเทเรสนะคะก็อยากจะให้การทำงานในระดับภูมิภาคเนี่ยมีความซับซ้อนน้อยลงนะคะแล้วมีการทำงานอย่างประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นตรงนั้นนะคะนอกจากนั้นแล้วท่านก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้รับประทานอาหารกลางวันกันแล้วก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นทั้งในภูมิภาคแล้วก็ผลประโยชน์ของไทยบทบาทของไทยในสหประชาชาติค่ะ
4: ค่ะ
3: แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ยังได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะคะเฉลิมพระเกียรตินะคะของในหลวงร.9นะคะก็ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วก็สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเรียนในครั้งนี้ค่ะ
4: ค่ะก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ครบรอบด้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประเทศไทยเนี่ยใช้เป็นหลักในการปฏิบัติมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อที่จะให้บรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยคุณโอคิดว่าในการที่ท่านได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ว่าแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญานี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับประเทศไทยอย่างไรบ้างคะ
3: การที่ท่านได้ไปเห็นในครั้งนี้นะคะท่านจะได้เห็นบทบาทของประเทศไทยอย่างชัดเจนในการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสมัยถ้าหลายๆคนเคยได้ยินมาเป้าหมายแห่งสหประชาชาตินะคะ Millennium Development Goals สิ่งที่แตกต่างกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับ MDGs เนี่ยก็คือว่าในสมัย MDGs เราไม่มีการติดตามผลการดำเนินการในขณะที่ SDGs มีนะคะแล้วสิ่งที่แตกต่างสำคัญก็คือว่าแต่ก่อน MDGs มีแค่7เป้าหมายในขณะที่ SDGs มี17เป้าหมายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือ SDG 17นะคะก็คือเรื่องเราเรียกกันว่ากลไกการดำเนินงานหรือว่าคือการอนุวัตินั่นเองซึ่งในเรื่องของหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยของไทยเรานะคะโดยเฉพาะเรื่องหุ้นส่วนด้านการพัฒนาเนี่ยก็ไปตอบโจทย์ SDG 17เลยเป็นการช่วยเหลือหรือเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพราะเราเองเนี่ยก็คือมีความจะเป็นความร่วมมือใต้ๆหรือจะเป็นความช่วยเหลือทางเชิงเทคนิคหรือว่าทุนการศึกษาต่างๆที่เราประเทศไทยเนี่ยจะยุค MDG สู่ MDG SDG นะคะเราเปลี่ยนแปลงก็คือว่าแต่ก่อนเราเป็นประเทศผู้รับแต่ตอนนี้ก็คือเราเป็นประเทศผู้ให้แล้วเราจะให้ทางการสนับสนุนการเงินแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นในเชิงเทคนิคและการศึกษาเหมือนกันเราก็ได้ให้ช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วเราก็ยังมีความร่วมมือด้านการพัฒนาแล้วก็ในลักษณะไตรภาคีอีกนะคะกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาแล้วก็มีประเทศหลายประเทศในแต่ละภูมิภาคค่ะสนใจที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้โดยไทยก็ได้ปันความรู้ในส่วนนี้และประสบการณ์ในส่วนนี้ค่ะ
4: ฉะนั้นการที่ประธานสหประชาชาติเดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยท่านก็ได้เรียนรู้ถึงบทบาทของประเทศไทยในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนารวมถึงการอนุวัติSDG นะคะซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่เพิ่มขึ้นมาจาก MDG ที่ผ่านมานะคะก็บทบาทของไทยในส่วนนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆในสหประชาชาติและในครั้งนี้เนี่ยท่านประธานสมัชชาก็จะได้เห็นด้วยตาตนเองด้วยว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้อนุวัติSDG ไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งก็เป็นบทบาทที่สำคัญอันนึงของกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องของสหประชาชาตินะคะ
5: ยกระดับการเชื่อมโยงลุ่มน้ำโขงเป็นหนึ่งประชาคมประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือ ACMEX ครั้งที่8ระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายน2561ที่กรุงเทพขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะผู้แทนจากกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและเวียดนามที่มาเยือนประเทศไทย
4: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะเพราะว่าคุณโอปัจจุบันนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติเราก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เนี่ยให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เรียนรู้มุมมองแล้วก็ประสบการณ์จาก ประเทศอื่นๆที่ได้ใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาตินะคะคุณโอคะที่ผ่านมาเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติเราเรียกว่า General Assembly เนี่ยของ UN ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะจะขอยกตัวอย่างให้คุณปิ่นฟังไอ้ที่ล่าสุดเลยนะคะเมื่อเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะคะก่อนอื่นขอเกริ่นนิดนึงว่าประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศว่าจะย้ายสถานทูตของสหรัฐอเมริกานะคะไปตั้งที่นครเยรูซาเล็มซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นที่ขัดขานคือจริงๆเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเด็นอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาทวิภาคีกันนะคะต้องเอาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมานั่งคุยกันที่โต๊ะเจรจานะคะแล้วก็จะเชื่อกับเรื่อง two state solution นะคะฉะนั้นการประกาศอย่างนี้ก็เป็นที่ไม่เห็นด้วยของหลายๆประเทศและโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาหรับฉะนั้นพอไปที่คณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยนะคะก็ได้มีการเสนอร่างข้อมตินะคะที่จะไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ปรากฏว่าสหรัฐใช้วีโต้อย่างที่เราเคยได้ยินกันคืออำนาจวีโต้นะคะในการคัดค้านก็ทำให้ไม่เกิดร่างข้อมตินี้ได้ฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้วในกรอบของคณะมนตรีนะคะประเทศกลุ่มอาหรับนะคะก็ได้ขอเสนอร่างข้อมติเดียวกันเนี่ยค่ะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่มันอยู่ในภายใต้สมัชชาแห่งสหประชาชาตินะคะซึ่งก็มีสมาชิก193ประเทศทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันนะคะฉะนั้นประธานสมัชชาก็ได้เรียกให้มีการประชุมเป็น emergency meeting ซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะก็เรียกประชุมแล้วก็มีการลง
4: คะแนนเสียง
3: กันนะคะกับร่างข้อมตินี้นะคะก็ปรากฏว่าก็ผ่านไปอย่างท่วมท้นว่าประเทศสมาชิกโดยส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้เห็นด้วยที่จะให้มีการย้ายหรือว่าตั้งเมืองหลวงที่นครเยรูซาเล็มอันนี้ก็เป็นการใช้กลไกที่สำคัญอันนึงก็คือว่าถ้าเป็นกรอบเล็กๆซึ่งในคณะมนตรีความมั่นคงจริงๆคือมีสมาชิกทั้งหมด15ประเทศสมาชิกนะคะแต่มีประเทศอย่างที่เราทราบกันมี5ประเทศที่เป็นหลักเป็นเพอร์มาเนนต
4: ์
3: ใช
4: ่
3: แล้วก็มีสิทธิ์ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าได้ใช้กรอบนั้นไม่ได้แล้วก็สามารถที่มาใช้ภายใต้สมัชชาสหประชาชาติแล้วทำให้ทุกคนมีเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นก็คือเป็นเชิงในสัญลักษณ์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นทำให้เห็นว่าโลกเขาคิดกันยังไงด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว
4: ค่ะก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะที่ประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่เนี่ยสามารถที่จะใช้กรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติในการส่งสัญญาณต่อประเด็นที่สำคัญระดับโลกได้นะคะคราวนี้ในมุมมองของคุณโอเนี่ยคิดว่าประเทศไทยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากกรอบ GA หรือว่ากรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรได้บ้างคะ
3: ประเทศไทยของเราที่ผ่านมาก็ใช้เยอะเลยนะคะขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เคยดูแลมานะคะอย่างเช่นร่างข้อมติหรือข้อมติที่เราทราบกันวันดินโลกที่คนไทยหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะคะว่าให้สหประชาชาติเนี่ยเห็นชอบให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกซึ่งประเทศไทยก็ควรเป็นคนเสนอร่างข้อมตินี้แล้วก็ได้ไปทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกต่างๆจนร่างข้อมตินี้ก็คือเป็นที่ยอมรับโดยเอกฉันท์ของทั้งหมด193ประเทศนะคะอีกร่างข้อมตินึงที่สำคัญที่ประเทศไทยเป็นคนนำเสนอนะคะก็คือวันพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกนะคะอันนี้ก็เป็นอีกร่างข้อมตินึงก็คือ World Wildlife Day ซึ่งจริงแล้วทุกปีที่สหประชาชาติก็มีจะเป็นจะมีทั้งประเทศสมาชิกนะคะจะมีทั้ง NGO นะคะแล้วก็ภาคส่วนต่างๆมีความกระตือรือร้นแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองวันนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเพื่ออนุรักษ์นะคะพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกแต่ในขณะเดียวกันก็ป้องกันการค้าอย่างผิดกฎหมายด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็คุ้นเคยของต่างชาติในเรื่องข้อ2ร่างข้อมตินี
4: ้
3: แล้วก็อีกอันนึงล่าสุดเลยนะคะอย่างปีที่แล้วนะคะประเทศไทยเราก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนะคะร่างข้อมติเกี่ยวกับสุขภาพทั่วหน้านะคะหรือว่า universal health coverage นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็คือในส่วนของการทำงานจะเป็นการทำงานที่สหประชาชาติของเจนีวาก็ทำงานร่วมใกล้ชิดกับนิวยอร์ก เราทำงานก็อยากเป็นระบบนะคะฉะนั้นเราก็คงจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปนะก็มีบทบาทสำคัญค่ะ
4: นะคะโดยยกตัวอย่างที่สำคัญว่าประเทศไทยเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมบทบาทของประเทศในกรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรคุณโอก็ได้ยกตัวอย่างให้เราฟังซึ่งเป็นตัวอย่างที่ทำให้พวกเราได้รำลึกถึงวันที่5ธันวาของทุกๆปีนะคะเป็นวันดินโลกแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้วิจัยพัฒนาเรื่องของดินแล้วก็ท่านก็เป็นที่ยอมรับในระดับสหประชาชาติในระดับโลกนะคะว่าวันที่5ธันวาคมทุกปีเป็นวันดินโลกด้วยค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะคุณโอได้เล่าให้เราฟังถึงการทำงานของระบบ UN นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็อยากจะรับฟังประสบการณ์ของคุณโอในการทำงานอยู่ใน UN นะคะตอนนี้เนี่ยคุณโอได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติมาแล้วประมาณ9เดือนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคงจะมีความยากลำบากหรือว่าท้าทายอยู่ไม่น้อยเราอยากจะถามคุณโอว่าทำงานในตรงนี้เนี่ยร่วมกับนักการทูตอื่นๆของประเทศอื่นๆในระดับโลกเนี่ยมีความประทับใจยังไงบ้างคะ
3: จะขอเล่าให้คุณปิ๊กอาจจะเป็นทั้งความท้าทายแล้วก็เป็นความประทับใจไปในตัวเลยเพราะว่าถ้าทำงานอยู่ในออฟฟิศของเราก็คนนักการทูตเราจะทำงานกับคนไทยเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่พอไปทำงานที่ออฟฟิศของประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยมีเพื่อนร่วมงานกว่า30สัญชาติทั้งหมดนะคะก็มีความแตกต่างกันจะเป็นทั้งเอเชียจะเป็นตะวันออกกลางการพูดคุยกันเห็นใจซึ่งกันและกันนี่จริงๆก็คือมันเป็นเหมือนความเข้าใจร่วมกันแต่ว่าการแสดงออกอาจจะต้องกันนิดนึงก่อนนะคะก็เรียนรู้กันและกันในการทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างนึงแล้วก็อันที่2ก็คือว่าในออฟฟิศนี่ก็คือข้อดีก็คือตอนนี้ในส่วนของสหประชาชาตินะคะก็ได้มีการให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายฉะนั้นในขณะเดียวกันที่ออฟฟิศตอนนี้ก็คือจะว่าไปแล้ว 70% เป็นภาคสตรีนะคะ
4: ส่วน
3: 30% เป็นผู้ชายก็ทำให้เห็นว่าในขณะเดียวกันสังคมการทำงานก็จะแตกต่างกันนิดนึงตรงนั้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าท่านประธานสมัชชาเองก็ให้โอกาสคนรุ่นใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วอายุโดยเฉลี่ยของที่ออฟฟิศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ35ปีนะคะก็ถือว่าเป็นออฟฟิศที่ค่อนข้างที่จะเด็กเด็กกันอยู่นะคะแต่พวกเราก็ทำงานกัน30คนก็ทำงานที่พหุภาคีจะว่าแล้วก็ว่าไปแล้วครอบคลุมทุกอย่างเหมือนตัวดิฉันเองเนี่ยก็คือนอกจากจะดูแลเรื่องทางด้านคณะกรรมการ2จะเป็นทางด้านการพัฒนาทางด้านการเงินแล้วนะคะยังดูแลทางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของสหประชาชาตินะคะแต่ก็ยังต้องครอบคลุมกับประเด็นต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่เรื่องนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือเรื่องเมียนมาเพื่อนบ้านก็คือจะครอบคลุมได้ทำทุกเรื่องเลยและในขณะเดียวกันเนี่ยโดยที่ท่านประธานสมัชชาจะค่อนข้างเป็นคนที่เดินทางโดยคณะเล็กเหมือนอย่างเช่นที่มาเยือนเมืองไทยในครั้งนี้นะคะจริงๆคณะท่านทั้งหมดเนี่ยรวมตัวดิฉันแล้วก็เป็นแค่ประมาณก็
4: 4คนเท่าน
3: ั้
4: น
3: ใช่หรือว่าการที่ไปเยือนประเทศอีกครั้งนึงที่เคยไปกับท่านไปที่ประเทศออสเตรียก็ไปกัน4คนอีกฉะนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าก็มีประธานสมัชชาแล้วก็จะมีจะเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีตัวดิฉันเลยฉะนั้นเวลาไปเข้าประชุมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีบทบาทที่สำคัญแล้วก็ต้องเป็นคนที่จะจัดการทั้งระบบทั้งเนื้อหาสาระจัดการทุกอย่างให้ว่าถ้าจะให้ท่านพูดประเด็นสนทนาอะไรยังไงแล้วต้องทำโลจิสติกทุกอย่างให้ก็เหมือนเป็นหนึ่งกระทรวงอยู่ในตัวเราหมดเลยก็จะเป็นความท้าทายอีกแบบนึงเพราะว่าแต่ก่อนพอเราทำงานจะเป็นที่กระทรวงนะคะหรือว่าที่คณะผู้แทนถาวรเราก็ยังมีแบ่งการแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือรวมกันหมดเลยก็เป็นความท้าทายแต่ก็เป็นความสนุกทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ทำให้เราได้เติบโต

0: ในแง่ครั้งก็จะเป็นการความคิดความอ่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะทำงานอะไรก็ตามนะก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเพราะจริงบางทีพอเราไปทำงานโดยเฉพาะคนเอเชียอาจจะดูเด็กกว่าเพื่อนนิดนึงในออฟฟิศใช่ไหมคะเขาอาจจะนึกว่าเรา20กว่าใช่ไหมคะฉะนั้นก็คือมันพอเราทำงานก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเข้าช่วยเยอะ
1: น่าสนใจมากเลยค่ะซึ่งได้เรียนรู้ทั้งโลจิสติกทั้งในแง่ของสารถะทำเองทุกอย่างหมดนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณโอเป็นอย่างมากนะคะคุณโอคะช่วยแบ่งปันบทเรียนหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเรารับทราบสักนิดนึงค่ะ
0: ค่ะการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีนะคะโดยเฉพาะพอมาทำงานอยู่ที่สำนักงานของประธานสมาชิกสหประชาชาติเราไม่ได้ดูแลผลประโยชน์เฉพาะของประเทศไทยแล้วเท่านั้นเพราะจริงเราหนึ่งคือที่สำคัญคือเราต้องวางตัวเป็นกลางนะคะเพราะจริงแล้วประธานสมาชิกเนี่ยท่านก็คือเป็นผู้แทนของ193ประเทศนะคะฉะนั้นเราก็ต้องวางตัวเป็นกลางถ้าเราจะให้คำแนะนำกับประเทศที่อาจจะมีผลประโยชน์เรื่องนี้เยอะหรือเรื่องน้อยเนี่ยเราต้องสามารถที่จะวางตัวเป็นกลางได้ไม่ลำเอียงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะก็เป็นความท้าทายในขณะเดียวกันค่ะ
1: สุดท้ายนะคะนักเรียนนักศึกษาที่อาจจะกำลังรับฟังอยู่เนี่ยก็อาจจะมีความสนใจที่จะทำงานในระบบสหประชาชาติในการทูตพหุภาคีคุณโอจะมีข้อแนะนำให้น้องๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังอยู่นี้อย่างไรคะ
0: ข้อแนะนำสำหรับน้องๆที่สนนะคะถ้าทำงานทางด้านการทูตพหุภาคีหรือว่าแม้แต่จะทำงานทางด้านการทูตด้านการระหว่างประเทศนะคะหนึ่งเลยคือต้องเป็นคนที่ well-rounded นะคะคือคงไม่ต้องแบบไม่ต้องทราบทุกอย่างแต่เอาเป็นว่าต้องเป็นคนที่ well-rounded ปรับเปลี่ยนเข้ากับสถานการณ์ได้นะคะเพราะตอนนี้โลกก็ไปก้าวไปเร็วนะคะ
1: คุณหมายถึงว่าจะต้องรู้เรียนรู้ข้อมูลรอบๆตัวมีความรู้รอบตัวนะคะแล้วก็สามารถปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
0: ใช่ค่ะแล้วในขณะเดียวกันก็มีหลายช่องทางนะคะที่จะให้เข้าไปอยู่ในสหประชาชาติได้หรืออย่างหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติเป็นน้องๆยังเด็กๆอยู่เนี่ยนะคะอายุต่ำกว่า30กว่าเนี่ยก็จะมียัง professional program ของสหประชาชาตินะคะเพราะว่าตอนนี้แล้วจริงๆแล้วคนไทยคนสัญชาติไทยเนี่ยไม่คือยังมีไม่เยอะในระบบสหประชาชาตินะคะก็เลยพยายามที่จะให้น้องๆมีโอกาสเข้ามาทำงานตรงนี้มากขึ้นนะคะก็เปิดโอกาสให้คนไทยสมัครแล้วก็เข้าในระบบมากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็ปรับเปลี่ยนง่ายด้วยเพราะว่าพอเข้าในระบบได้แล้วเนี่ยอาจจะต้องไปประจำการประเทศต่างๆซึ่ง UN เนี่ยมีอยู่หลายประเทศนะคะโอเคใช่มีที่นิวยอร์กใช่มีที่เจนีวามีแต่ก็มีที่ไนโรบีเหมือนกันแล้วก็มีออฟฟิศต่างๆในประเทศต่างๆทั้งภูมิภาคแอฟริกาลาตินอเมริกานะคะอันนี้ก็คือต้องพร้อมเดินทางด้วยนะคะ
1: ต้องมีความพร้อมที่จะไปอยู่ในที่ที
0: ่อาจจะไม่ใช่สบายเหมือนเมืองไทย
1: ใช่ค่ะท่านี้น้องๆก็ต้องศึกษาหาข้อมูลนะคะกระทรวงต่างประเทศก็เป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่เราก็ให้ข้อมูลในเรื่องของการทูตผู้ภาคีอยู่หลายๆครั้งนะคะลองเข้ามาดูเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าเข้าไปดูเว็บไซต์ของสหประชาชาติก็จะได้รับข้อมูลโอกาสในการเข้าศึกษาหรือว่าฝึกงานหรือว่าทำงานในกรอบต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ก็รายการรอบบ้านเราของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณโอธนวันเป็นอย่างมากที่ให้โอกาสวิทยุสารานรมเป็นครั้งที่2นะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็เราก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะคะอย่าลืมติดตามรายการรอบบ้านเราและรายการต่างๆของวิทยุสารานรมนะคะผ่านช่องทางวิทยุสารานรม AM 1575นะคะ Facebook สารานรม Radio ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนครับ

0: ว้านี่มันสายแล้วนี่นาเฮ้ย
1: แหมตื่นสายชนะตะวันเนซ่ากำลังจะเข้าไปตามอยู่พอดีเลย
0: ขอโทษทีครับเมื่อคืนน่ะตะวันฝันร้ายนิดหน่อยอะเจอทั้งเจ้าจอมโจรทั้งทริกกี้เล่นเอาสะดุ้งตื่นกลางดึกก็เลยนอนน้อยไปหน่อยอะ
1: แล้วอย่างเงี้ยจะเดินทางกับเนซ่าไหวหรือเปล่าเนี่ย
0: อุ้ยไม่มีปัญหาตะวันน่ะพร้อมผจญภัยกับเนซ่าตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้ว
1: งั้นประเทศที่เนซ่าจะพาตะวันไปวันนี้ก็คือทาดาประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวจริงเหรอเนซ่าตะวันน่ะอยากไปเที่ยวพม่ามานานแล้วอะคราวนี้จะได้ไปจริงๆสักทีอุ้ยต้องสนุกแน่ๆเลยอะ
1: งั้นก็ไปกันเลย
2: ห้องโลก10+1อาเซ

0: เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเนซ่า
1: หน้าอนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์ในเมืองเนปิดอเมืองหลวงของประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวอุ๊ยแต่ตะวันจำได้ว่าเมืองหลวงของพม่าเนี่ยคือเมืองย่างกุ้งไม่ใช่เหรอครับ
1: นั่นน่ะเมื่อก่อนพม่าน่ะย้ายเมืองหลวงจากเมืองย่างกุ้งมาเมืองเนปิดอตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2548แล้วตะวันเนี่ยตกข่าวจังเลยนะ
0: แย่จังเลยนะเราเนี่ยว่าแต่อนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์เนี่ยเป็นใครกันบ้างเหรอครับเนซ่า
1: ก็มีพระเจ้าอโนรธามังชาปฐมมกษัตริย์ของพม่าพระเจ้าบุเรงนองที่รู้จักกันในชื่อผู้ชนะสิบทิศส่วนองค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าอลองพญาผู้ทรงขับไล่และยึดครองอาณาจักรมอญที่เป็นศัตรูกับพม่ามานานได้สำเร็จยังไงล่ะ
0: พระเจ้าบุเรงนองที่ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พาสมเด็จพระนเรศวรตอนที่ยังทรงพระเยาว์ไปอยู่ที่พม่าองค์นี้นี่เองอ่ะ
1: ใช่แล้วองค์กลางนั่นแหละที่เรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็จำได้เลยนะตุ๊กที่เรื่องปัจจุบันแล้วก็ตกข่าวตลอดเอาล่ะทีเนี้ยเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันเถอะตะวันน่าจะได้ทันข่าวบ้างยังไงล่ะ
0: แหมทับถมกันจังเลยนะครับเนซ่า
1: ประเทศพม่าหรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

0: ากับแม่นั้นตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อนมี3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนโดยตอนบนของประเทศมีลักษณะร้อนและแห้งแล้งเพราะอยู่ในบริเวณเขตเงาฝนมีเทือกเขาสูงจำนวนมากคอยกั้นลมมรสุมส่วนตอนล่างของประเทศจะมีลมมรสุมพัดผ่านทำให้มีความอุดมสมบูรณ์กว่าตอนบน
1: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับบันทึกข้อมูลกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
0: เฮ้ยเนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: ยังไงก็รีบตามไปก่อนนะครับเร็วเข้าเนซ่า
0: เป็นฝีมือนายเองเหรอทริกกี
2: ้ใช่แล้วคอมมารีบๆมารับฉันเร็วๆสิ
3: เอานี่เด็กๆพวกนั้นน่ะห้ามใส่รองเท้าเข้ามานะไม่รู้กันเลยหรือยังไง
2: สำเร็จแล้วเอาคืนมานะเนซ่าตอนนี้แหละใช้เครื่องวาร์ปหนีกันเลยคิดจะหนีฉันอย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกย้าท่องโลก10บวก1อาเซียน
1: อุ๊ยวุ่นวิดไปแล้วเราดูท่าหมอนั่นน่ะจะไม่เลิกราเอาเลยสินะครับเนี่ยแต่ตอนเนี้ยเราอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเนซ่า
0: อ๋ออาคารรัฐสภาของพม่ายังไงล่ะ
1: โอ้โหอะไรจะใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เนี่ย
0: เดี๋ยวเนซ่าขอติดต่อคอมมี่ก่อนนะคอมมี่ตอนนี้เนซ่ากับตะวันอยู่ที่อาคารรัฐสภานะช่วยมารับทีสิ
4: อาคารรัฐสภาเหรองั้นก็พอดีนะสิมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวๆนั้นด้วย
0: อืมโอเคไว้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองเรารีบหาบันทึกข้อมูลให้เจอก่อนทริกกี้จะมาถึงกัทนาตะวัน
1: อืมฮะเจอแล้วนั่นไงเนซ่าเปิดดูสิอื
0: มในสมัยโบราณชาวพม่าปกครองประเทศด้วยระบบกษัตริย์และสามารถแผ่ขยายอาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างใหญ่ครอบคลุมอาณาจักรรอบๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งด้วยกัน
1: ตะวันจำได้ด้วยนะครับว่ากรุงศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าทั้ง2ครั้งแน่ครั้งแรกในสมัยพระเจ้าบูเรงนองปีพุทธศักราช2112กับอีกครั้งก็คือปีพุทธศักราช2310ในสมัยพระเจ้ามังระ
0: พอถึงยุคล่าอาณานิคมพม่าต้องทำสงครามกับประเทศอังกฤษเพื่อปกป้องเอกราชของประเทศถึง3ครั้งแต่ก็ประสบความพ่ายแพ้จึงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปีพุทธศักราช429เป็นอันสิ้นสุดระบอบการปกครองแบบกษัตริย์อันยาวนานของพม่าลงจนกระทั่งอังกฤษได้มอบเอกราชคืนให้พม่าอย่างสมบูรณ์ในวันที่4มกราคมปีพุทธศักราช2491ปัจจุบันพม่าปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการทหารมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลยังไงล่ะ
1: ดูก็คล้ายๆประเทศเวียดนามที่เราเพิ่งไปมาคราวก่อนเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่แล้วแต่ว่าพม่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7เขต7รัฐอย่างที่คุ้นๆกันก็เช่นเขตตะนาวสีเขตมันเดเลเขตย่างกุ้งเป็นต้นส่วนรัฐก็อย่างรัฐกฐินรัฐฉานรัฐกะเหรี่ยงยังไงล่ะส่วนเมืองหลวงเนปิโดก็อยู่ในเขตมันเดเลนี่เองค่ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
0: ฮะคอมมี่มาพอดีเลยเรารีบไปก่อนทริกกี้จะมาถึงกันเถอะ

0: ว้าวที่ไหนกันเนี่ยเนซ่า
1: ก็ที่ศาลาว่าการเมืองย่างกุ้งยังไงล่ะคอมมี่บอกว่ามีบันทึกอยู่แถวนี้แหละ
0: ศาลาว่าการงั้นเหรอเนซ่าคนพม่าใช้ภาษาอะไรกันเหรอครับ
1: คนพม่าน่ะมีภาษาพม่าเป็นของตัวเองเป็นภาษาราชการนอกจากนี้ยังมีภาษาพื้นเมืองที่นิยมใช้กันในหลายประเทศอีกหลายภาษาเลยนะ
0: งั้นเนซ่าช่วยสอนภาษาพม่าง่ายๆให้ตะวันหน่อยสิครับ
1: ทำไมล่ะตะวัน
0: แถวบ้านตะวันน่ะมีคนพม่าอยู่ด้วย

0: ตะวันก็เลยอยากรู้คำง่ายๆไว้ทักทายกันไงครับ
1: ฮะได้เลยแต่เนซ่าอาจจะออกเสียงไม่ค่อยชัดนะมิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
0: มิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
1: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
0: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
1: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
0: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
1: ฮกเกแปลว่าใช
0: ่ฮกเกแปลว่าใช
1: ่มาฮกผูแปลว่าไม่ใช
0: ่มาฮกผูแปลว่าไม่ใช่
1: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
0: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
1: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะ
0: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะโอเคโอเคจำได้แล้วล่ะไว้ตะวันลองไปพูดดูสักหน่อยดีกว่า
1: ใช่เลยภาษาเนี่ยต้องใช้เยอะๆนะถึงจะจำได
2: ้ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: เอ๊ะนั่นธงอะไรเหรอครับเนซ่าตะวันไม่เคยเห็นเลยอ่ะ
1: ตะวันละก็นั่นก็ธงของประเทศพม่ายังไงล่ะพอดีว่าพม่านะเพิ่งจะประกาศใช้ธงแบบใหม่เมื่อไม่นานมานี้เอง
0: โอ้ยอุ้ยเจ็บๆๆๆๆเจ็บอะไรเนี่ยฮึบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่หล่นมาจากไหนกันล่ะเนี่ย
1: สงสัยนกคงเอาขึ้นไปบนรังของมันด้วยละมั้งเป็นอะไรมากไหมตะวัน
0: ไม่เป็นอะไรมากหรอกเปิดดูกันเถอะ
1: พม่าเริ่มใช้ธงแบบใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2553โดยพื้นธงประกอบด้วยแถบสีเหลืองสีเขียวและสีแดงมีรูปดาวสีขาว5แฉกขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางธงสีเหลืองหมายถึงความสามัคคีสีเขียวหมายถึงสันติภาพความสงบและความอุดมสมบูรณ์ของพม่าสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งและความเด็ดขาดส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพของประเทศยังไงล่ะ
0: ฮะ
1: ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ล่ะ
0: เนซ่าดูโน่นดิ
1: จอมโจรมายากล
3: เฮ้ยไม่เจอกันซะนานเลยนะเด็กๆคราวนี้ฉันขอสมบัตินี่ไปครอบครองเลยละกันนะบายบาย
4: จ้ายอย่ามาเกะกะกันดิลุงปะโถคอมม่าเย็นเนซ่าอยู่ตรงไหนนะคอมม่าบอกมาเร็วทำอะไรสักอย่างหนึ่งสิ
5: กรุณาสวมเข็มกัดนิรภัยเดี๋ยวนี้เรากำลังจะตกใน5 4 3 2 1
3: เย้ช่วยด้วย
1: ขอให้ลงจากสวยๆนะทริกกี้วันนี้มันอะไรกันเนี่ยเจอทั้งเจ้าทริกกี้แถมยังเจอจอมโจรมายาคนโผล่มาปวดอีกอ่ะ
0: นั่นน่ะสิแต่ถ้าไม่ได้เจ้าทริกกี้บินมาชนจอมโจรมายากลแล้วก็เราต้องเสียบันทึกข้อมูลนั่นไปแน่ๆเลยอะ
1: งั้นเราไปแวะพักผ่อนที่ที่มันสบายใจกันก่อนดีไหมตะวัน
0: เอาสิก็ดีเหมือนกันน่ะที่ไหนเหรอเนซ่า
1: ตะวันเคยได้ยินชื่อพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองไหมล่ะ
0: โอ้โหก็ต้องเคยอยู่แล้วสิดังมากเลยนะ
1: งั้นก็ไปกันเถอะ
0: ว้าวสวยจังเลยอะ
1: ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะเพราะเนี่ยเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่ตั้ง 2,500 ปีชลาชาวพม่าเชื่อกันว่าที่เนี่ยใช้บรรจุพระเนศาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ถึง8เส้นด้วยกันเลยนะ
0: โอ้โหงั้นก็แสดงว่าคนพม่าต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากเลยสินะครับเนี่ย
1: ใช่ล่ะประเทศพม่าถึงได้กำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติยังไงล่ะ
0: โอ้โหตะวันเพิ่งรู้นะครับเนี่ย
1: คนพม่าน่ะนับถือศาสนาพุทธมากตั้ง 92% เลยนะนอกจากนั้นก็ยังนับถือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาคริสต์

0: เลยนะครับเนี่ยงั้นไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วตะวันขอเข้าไปนมัสการพระมหาธาตุก่อนนะครับเนซ่า
1: เดี๋ยวก่อนตะวันถอดถุงเท้ารองเท้าก่อนสิที่นี่มีกฎระเบียบอยู่นะ
0: โอ้โหถุงเท้าด้วยเหรอครับเนซ่าแล้วยังมีกฎอื่นๆที่ตะวันต้องระวังเอาไว้อีกไหมครับเนซ่าม
1: ีสิเช่นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ยังต้องถอดแว่นดำออกก่อนหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องมีผ้าถุงหรือสรงทับกระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นก่อนเข้าด้วยนะและถ้าสวมถุงน่องมาก็ต้องถอดถุงน่องออกด้วยไม่ใช่เฉพาะถุงเท้ารองเท้าหรอกนะแล้วคนที่ใส่สายเดียวเกาะอกหรือว่าเสื้อแขนกุดเขาก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันแหละ
0: โอ้โหเข้มงวดขนาดนี้เลยครับงั้นเนซ่าใส่กระโปรงสั้นอย่างเงี้ยก็ต้องหาสรงมาใส่ก่อนสินะถึงจะเข้าไปได้อ่ะหูยเสียดายจังงั้นเรานมัสการตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเนซ่าไปกันเถอะเนซ่าตะวันน่ะสบายใจขึ้นเยอะแล้วล่ะ
2: โอเคที่สุดท้ายแล้วเมื่อกี้ฉันเห็นบันทึกข้อมูลอยู่กับลุงอ่ะรีบส่งมาให้ฉันซะดีๆ
3: อ
2: ื
3: มฮะมันทงบันทึกอะไรกันเอ้ยสมบัติต่างหากเล่าแล้วมันก็หลุดมือไปตอนที่แกขับยานมาชนฉันนั่นแหละ
2: ก็ลุงนั่นแหละดันมาเกะกะทางบินของฉันนี่นาแล้วบันทึกข้อมูลนั่นน่ะก็เป็นของฉันลุงอย่ามาแย่งมันนะ
3: เอ้ยแล้วเด็กอย่างแกเจ้าของล้ำค่าขนาดนั้นไปทำอะไรกันล่ะฮะ
2: โอ้โหลุงนี่เพี้ยนจริงๆเลยอ่ะนั่นน่ะมันเครื่องมือบันทึกข้อมูลตั้งหากเล่าของล้ำคงล้ำค่าที่ไหนกัน
3: เฮ้อฉันไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นอะไรอ่ะนะแต่เมื่อฉันคนนี้อยากได้แล้วก็ต้องได
2: ้ตกลงจะไม่หลีกทางให้ฉันใช่ไหมแต่ลุงที่ขโมย
3: เดี๋ยวก่อนในเมื่อเราทั้งคู่มีจุดประสงค์เดียวกันอย่างนี้ทำไมเราไม่มาร่วมมือกันชิงสมบัตินั่นมาให้ได้ซะก่อนเล่าว่ายังไงละเจ้าหนูหลังจากนั้นเราค่อยฉกมาเป็นของเราคนเดียว
2: แหมลุงนี่มีไอเดียน่าสนใจไม่เลวนะมีหลายหัวก็ดีกว่ามีหัวเดียวเป็นไหนๆงั้นก็ตกลงตามนี้ก็ได้พองานเสร็จว่าแกจะรู้ตัวฉันก็หายไปพร้อมกับบันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้วนะ
3: เยี่ยมมากวิเศษไปเลย
2: แต่คราวหน้าอย่าเข้ามาเกะกะทางฉันอีกนะลุง
3: เฮ้ยนั่นมันคำพูดของฉันต่างหากเล่า
4: ตกลงกันได้ก็ดีแล้วงั้นก็มาช่วยกันดึงฉันขึ้นจากดินสักทีสิ
1: คอมมี่บอกว่ามันคือข้อมูลอยู่แถวนี้แหละ
0: ในป่าดงดิบเนี่ยนะเนซ่า
1: ใช่แล้วเพราะว่าเป็นบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพของคนพม่าอย่างนั้นละมั้ง
0: อ๋อแล้วชาวพม่าเขาทำอาชีพอะไรบ้างงั้นเหรอครับเนซ่า
1: อาชีพของคนพม่าส่วนใหญ่นั้นเป็นเกษตรกรโดยเฉพาะการเพาะปลูกอย่างเช่นข้าวเจ้าพืชผักแล้วก็อ้อยแต่ที่โดดเด่นก็คือการทำป่าไม้ส่งออกยังไงล่ะเพราะว่าพม่าน่ะมีป่าไม้เยอะมากเลยล่ะ
0: งี้นี่เองอ่ะเราถึงต้องเข้ามาถึงในป่ากันน่ะงั้นเรามาแข่งหาบันทึกข้อมูลกันเถอะเอาไหม
1: ได้เลยเนซ่าต้องชนะแน่เลยล่ะ
0: เย้ตะวันเจอแล้วเนซ่าแพ้แล้วอ่ะ
1: ว้าเสียดายจังงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะเปิดให้ตะวันดูเองนะเศรษฐกิจของประเทศพม่ามีเกษตรกรรมเป็นหลักโดยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำสะตงแม่น้ำทวายมริดมีการทำเหมืองแร่ในบริเวณภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเพชรและก็หยกในบริเวณเมืองมริดนอกจากนี้ยังมีการทำป่าไม้ส่งออกในบริเวณภาคเหนือซึ่งมีวิธีการส่งออกโดยการล่องไม้ลงมาตามแม่น้ำและผ่านออกไปทางตอนใต้ของประเทศนั่นเองส่วนอุตสาหกรรมของประเทศนั้นพม่ากำลังพัฒนาอุตสาหกรรมปูต่อเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่กันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอีกด้วย
0: ตะวันว่าบันทึกข้อมูลของเนซ่ายังขาดเรื่องสกุลเงินของประเทศพม่าไปอีกอย่างนะครับ
1: อ๋อใช่ๆจริงด้วยสกุลเงินของพม่านั้นเรียกว่าจาร์ดขอบใจที่บอกนะตะวัน
0: ไม่เป็นไรหรอกนะแต่พวกเราอ่ะรีบกลับบ้านกันก่อนจะมืดตื้อกว่านี้กันเถอะ
1: นั่นน่ะสิลาก่อนนะประเทศพม่า
5: ท่องโลก10+1

0: ถึงสักทีเข้าไปแล้วไปหาอะไรกินกันเหรอหิวอ่ะ
1: ตะวันน่ะหาบันทึกข้อมูลเจอก่อนเนซ่างั้นวันนี้เนซ่าขอทำอาหารให้กินเองนะ
0: ว้าวงั้นต้องขอชิมกับข้าวฝีมือเนซ่าสักมื้อแล้วอ่ะวิ่งรีบไปกันเถอะ
1: ได้เลย

0: ความสุขของผมนี่ก็คือว่าเมื่อเห็นพนักงานมีความสุขเนี่ยผมเองก็มีความสุขไปด้วยความสุขของพนักงานตามนิยามของผมเนี่ยคือพนักงานมีอนาคตสามารถเป็นที่พึ่งพาอาศัยของครอบครัวได้ความสุขของเพื่อนพนักงานจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนพนักงานสามารถจับสมดุลของความสุขทั้ง3ส่วนเข้าด้วยกันโดยความสุขส่วนแรกคือความสุขส่วนตัวส่วนที่2คือความสุขของครอบครัวและสุดท้ายคือความสุขขององค์กรและสังคมครับสิ่งแรกที่ทำให้เพื่อนพนักงานมีความสุขได้อย่างแรกเลยสำหรับผมคือการที่ส่งเสริมให้เขามีสุขภาพที่ดีมีการดูแลตัวเองทานอาหารที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสม
1: การออกกำลังกายในตอนเช้านะครับเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติงานนะครับเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งขึ้นครับ
2: ผมสูบบุหรี่มาทั้งหมด32ปีครับเหตุผลที่ผมอยากเลิกบุหรี่เพราะว่าหลานครับไม่อยากเป็นตัวอย่างให้หลานเห็นแล้วก็ตามครับเขาให้โอกาสผมเข้าโครงการเลิกบุหรี่ทั้งครอบครัวแล้วก็บริษัทเป็นกำลังใจในการเลิกบุหรี่ผมถึงได้เลิกได้ปัญหาสุขภาพการหายใจความรู้สึกว่าเราเหนื่อยน้อยลงดีขึ้นหมดทุกอย่างครับพอชีวิตลงตัวแล้วผมก็สามารถแบ่งกำลังกายกำลังใจไปทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้ครับผมก็อยากทำอะไรให้กับคนอื่นผมก็ไปเหลือไปเห็นไม้พลเรศเก่าๆหลังโรงงานผมก็เอามาทำตู้ทำชั้นเช้าเพื่อให้ทุกคนที่ต้องการอยากได้หรือเอาไปใช้งานกันครับ
0: งานตระหนักในเรื่องของจริยธรรมและคุณธรรมการให้อภัยรู้จักให้และมีความกตัญญูรู้คุณเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่ดีมีคุณภาพแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนพนักงานทุกคนเนี่ยต้องตระหนักในเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงการเป็นคนดีมีคุณธรรมและก็เป็นคนดีในสังคม
3: ที่สตาร์เฟล็กของเรามีห้องศาลาธรรมเพื่อให้พนักงานได้ทำวัดสวดมนต์ทุกวันเพื่อให้เกิดความสงบและมีสติในการทำงานสติมาปัญญาเกิดจิตใจก็สะอาดความสุขก็เกิดขึ้นเกินคาดครับ
4: ตู้ปันสุขมันแบ่งปันความสุขให้กันได้จริงๆนะคะได้เห็นรอยยิ้มของผู้รับและได้เห็นน้ำใจของผู้ให้สังคมการทำงานก็เต็มไปด้วยความสุขค่ะ
5: จบหลักสูตรจากวิทยาลัยสารพัดช่างค่ะหลังเลิกงานก็จะมาเป็นจิตอาสาตัดผมให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในช่วงวิกฤตโควิดฟรีค่ะจิตใจเราจะสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะทรงผมเราก็ต้องเป๊ะด้วยค่ะ
6: ผมได้รับโอกาสจากบริษัทได้เรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงและได้นำมาต่อยอดจนได้ผลิตภัณฑ์น้ำยาเอกประสงค์แชมพูสบู่น้ำมันเขียวน้ำมันเหลืองซึ่งตรงนี้มันเป็นความสุขที่เพิ่มขึ้นจากการทำงานเพราะที่นี่เป็นมากกว่าที่ทำงาน
7: พอดี
8: พอกิน
9: พอใช้
8: แค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะ
0: ส่งเสริมอาชีพให้พวกเขามีรายได้เพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากงานประจำก็เป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมเพราะว่าหลังจากที่เขาเกษียณไปแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องส่งเสริมอาชีพให้เขามีอาชีพหลังเกษียณ
10: เรานำสินค้ามาจำหน่ายให้เพื่อนๆในราคาพิเศษผมมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ได้ซื้อของถูก
11: ค่าใช้จ่ายพวกเขาลดลงพวกเราแฮปปี้ครอบครัวพี่น้องสตาร์เฟกก็แฮปปี้ค่ะ
12: อะไรที่ใช้แล้วสามารถใช้ซ้ำได้ก็นำกลับมาสร้างประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดได้ครับอย่างที่ StarFlex ของเราใน1วันมีน้ำแอร์ที่เปิดใช้งานทิ้งประมาณ800ลิตรพวกเราก็นำกลับมารดน้ำผักที่โรงเรือนพอเพียงรดน้ำสนามหญ้านำมาใช้ในห้องน้ำและอื่นอีกมากมายเลยครับ
13: ผักที่นี่อร่อยกว่าที่ซื้อจากตลาดเพราะเราปลูกจากใจ
14: ปลูกผักไม่ได้แค่ผักแต่ได้ปลูกรักในใจคน
0: จริงๆผมก็ไม่แน่ใจว่าผมตอบได้หรือเปล่าว่าความสุขของพนักงานจริงๆคืออะไรผมขออนุญาตตอบโดยผ่านเหตุการณ์หนึ่งที่ผมเคยเจอมาก็คือว่ามีเพื่อนพนักงานเนี่ยเขาถามผมว่าลูกเขาจะเรียนคณะอะไรดีวิชาอะไรดีถึงจะได้มาทำงานที่บริษัทนี้ดีผมก็อึ้งไปหลายวันกับคำถามนี้นะครับซึ่งทุกวันนี้เองเนี่ยลูกเขาคนนั้นก็มาทำงานที่บริษัทนี้จริงๆผมก็เลยเข้าใจว่านี่คือความสุขที่แท้จริงของเพื่อนพนักงาน
9: ที่ส่งต่อให้กับลูกหลานของเขาเมื่อพนักงานมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีขึ้นความสุขของพวกเขาเหล่านั้นก็เพิ่มขึ้นความสุขของผมก็เพิ่มขึ้นเช่นกันความสุขของพนักงานก็คือกำไรของบริษัทครับ
15: ขอบคุณครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ว้านี่มันสายแล้วนี่นะ
1: แหมตื่นสายชนะตะวันเนซ่ากำลังจะเข้าไปตามอยู่พอดีเลย
0: ขอโทษทีครับเมื่อคืนน่ะตะวันฝันร้ายนิดหน่อยอะเจอทั้งเจ้าจอมโจรทั้งทริกกี้เล่นเอาสะดุ้งตื่นกลางดึกก็เลยนอนน้อยไปหน่อยอะ
1: แล้วอย่างเงี้ยจะเดินทางกับเนซ่าไหวหรือเปล่าเนี่ย
0: อุ้ยไม่มีปัญหาตะวันน่ะพร้อมผจญภัยกับเนซ่าตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้ว
1: งั้นประเทศที่เนซ่าจะพาตะวันไปวันนี้ก็คือทาดาประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวจริงเหรอเนซ่าตะวันน่ะอยากไปเที่ยวพม่ามานานแล้วอะคราวนี้จะได้ไปจริงๆสักทีอุ้ยต้องสนุกแน่เลยอะ
1: งั้นก็ไปกันเลย
2: ท่องโลก10+1

0: โอ้โหเฮ้ยเราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเนซ่า
1: หน้าอนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์ในเมืองเนปิดอเมืองหลวงของประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวอุ๊ยแต่เอ๊ะตะวันจำได้ว่าเมืองหลวงของพม่าเนี่ยคือเมืองย่างกุ้งไม่ใช่หรอครับ
1: อ๋อนั่นน่ะเมื่อก่อนพม่าน่ะย้ายเมืองหลวงจากเมืองย่างกุ้งมาเมืองเนปิดอตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2548แล้วตะวันเนี่ยตกข่าวจังเลยนะ
0: อ๋อแย่จังเลยนะเราเนี่ยว่าแต่อนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์เนี่ยเป็นใครกันบ้างเหรอครับเนซ่า
1: อ๋อก็มีพระเจ้าอโนรธามังชาปฐมกษัตริย์ของพม่าพระเจ้าบุเรงนองที่รู้จักกันในชื่อผู้ชนะสิบทิศส่วนองค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าอลองพญาผู้ทรงขับไล่และยึดครองอาณาจักรมอญที่เป็นศัตรูกับพม่ามานานได้สำเร็จยังไงล่ะ
0: อ๋อพระเจ้าบุเรงนองที่ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พาสมเด็จพระนเรศวรตอนที่ยังทรงพระเยาว์มาอยู่ที่พม่าองค์นี้นี่เองอ่ะ
1: ใช่แล้วองค์กลางนั่นแหละที่เรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็จำได้เลยนะตะวันที่เรื่องปัจจุบันแล้วก็ตกข่าวตลอดเอาล่ะทีเนี้ยเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันเถอะตะวันน่ะจะได้ทันข่าวบ้างยังไงล่ะ
0: แหมครับผมกันจังเลยนะครับเนซ่า
1: ประเทศพม่าหรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีพื้นที่ถึง 676,578 ตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันตกติดกับประเทศอินเดียแล้วก็บังกลาเทศทิศตะวันออกติดกับประเทศไทยกับลาวส่วนทิศใต้ติดอ่าวเบงกอลกับทะเลอันดามัน
0: โอ้โหมีพื้นที่มากกว่าไทยอีกแล้วครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะพม่านะมีพื้นที่มากกว่าประเทศไทยแล้วเวลาของพม่าก็ช้ากว่าไทยแค่30นาทีเองนะประเทศพม่านั้นตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อนมี3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนโดยตอนบนของประเทศมีลักษณะร้อนและแห้งแล้งเพราะอยู่ในบริเวณเขตเงาฝนมีเทือกเขาสูงจำนวนมากคอยกั้นลมมรสุมส่วนตอนล่างของประเทศจะมีลมมรสุมพัดผ่านทำให้มีความอุดมสมบูรณ์กว่าตอนบน
0: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับบันทึกข้อมูลกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
1: เฮ้ยเนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ยังไงก็รีบตามไปก่อนนะครับเร็วเข้าเนซ่า
1: เป็นฝีมือนายเองเหรอทริกกี
2: ้ใช่แล้วคอมา่ารีบๆมารับฉันเร็วๆสิ
3: เอานี่เด็กๆพวกนั้นน่ะห้ามใส่รองเท้าเข้ามานะไม่รู้กันเลยหรือยังไง
0: สำเร็จแล้ว
2: เอาคืนมานะ
0: เนซ่าตอนนี้แหละใช้เครื่องวาร์ปหนีกันเลย
2: หนีฉันอย่างงั้นเหรอไม่มีทางหรอกย้า
0: ห้องโลก10บวก1อาเซียนอุ๊ยหวุดหวิดไปแล้วล่ะดูท่าหมอนั่นน่ะจะไม่เลิกราวเลยสินะครับเนี่ยแต่เอ๊ตอนเนี้ยเราอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเนซ่า
1: อาคารรัฐสภาของพม่ายังไงล่ะ
0: โอ้โหอะไรจะใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เนี่ย
1: เดี๋ยวเนซ่าขอติดต่อคอมมี่ก่อนนะคอมมี่ตอนเนี้ยเนซ่ากับตะวันอยู่ที่อาคารรัฐสภานะช่วยมารับทีสิ
4: อาคารรัฐสภาเหรองั้นก็พอดีนะสิมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวๆนั้นด้วย
1: อืมโอเคไว้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองเรารีบหาบันทึกข้อมูลให้เจอก่อนทริกกี้จะมาถึงกันนะตะวัน
0: อืมฮะเจอแล้วนั่นไงเนซ่าเปิดดูสิ
1: อืมในสมัยโบราณชาวพม่าปกครองประเทศด้วยระบบกษัตริย์และสามารถแผ่ขยายอาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างใหญ่ครอบคลุมอาณาจักรรอบๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งด้วยกัน
0: ตะวันจำได้ด้วยนะครับว่ากรุงศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าตั้ง2ครั้งแน่ครั้งแรก ในสมัยพระเจ้าบูเรงนองปีพุทธศักราช2112กับอีกครั้งก็คือปีพุทธศักราช2310ในสมัยพระเจ้ามังระ
1: พอถึงยุคล่าอาณานิคมพม่าต้องทำสงครามกับประเทศอังกฤษเพื่อปกป้องเอกราชของประเทศถึง3ครั้งแต่ก็ประสบความพ่ายแพ้จึงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปีพุทธศักราช2429เป็นอันสิ้นสุดระบอบการปกครองแบบกษัตริย์อันยาวนานของพม่าลงจนกระทั่งอังกฤษได้มอบเอกราชคืนให้พม่าอย่างสมบูรณ์ในวันที่4มกราคมปีพุทธศักราช2491ปัจจุบันพม่าปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการทหารมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลยังไงล่ะดูก็คล้ายๆประเทศเวียดนามที่เราเพิ่งไปมาคราวก่อนเลยนะครับเนี่ย
2: ใช่แล้วแต่ว่าพม่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7เขต7รัฐอย่างที่คุ้นๆกันก็เช่นเขตตะนาวสีเขตมันเดเลเขตย่างกุ้งเป็นต้นส่วนรัฐก็อย่างรัฐถิ่นรัฐฉานรัฐกะเหรี่ยงยังไงล่ะส่วนเมืองหลวงเมพิดอก็อยู่ในเขตมันเดเลนี่เองค่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
1: ฮะคอมมี่มาพอดีเลยเรารีบไปก่อนทริกกี้จะมาถึงกันเถอะ
0: นั่นสิ

0: ว้าวที่ไหนกันเนี่ยเนซ่า
1: ก็ที่ศาลาว่าการเมืองย่างกุ้งยังไงล่ะคอมมี่บอกว่ามีบันทึกอยู่แถวนี้แหละ
0: ศาลาว่าการงั้นเหร
1: อ
0: เนซ่าคนพม่าใช้ภาษาอะไรกันเหรอครับ
1: คนพม่าน่ะมีภาษาพม่าเป็นของตัวเองเป็นภาษาราชการนอกจากนี้ยังมีภาษาพื้นเมืองที่นิยมใช้กันในหลายประเทศอีกหลายภาษาเลยนะ
0: งั้นเนซ่าช่วยสอนภาษาพม่าง่ายๆให้ตะวันหน่อยสิครับ
1: ทำไมล่ะตะวัน
0: แถวบ้านตะวันน่ะมีคนพม่าอยู่ด้วยอ่ะตะวันก็เลยอยากรู้คำง่ายๆไว้ทักทายกันไงครับ

0: และเนซ่าอาจจะออกเสียงไม่ค่อยชัดนะมิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
1: มิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
2: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
1: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
2: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
1: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
2: ฮกเกตแปลว่าใช
1: ่ฮกเกตแปลว่าใช
2: ่มาฮกผูแปลว่าไม่ใช
1: ่มาฮกผูแปลว่าไม่ใช่
2: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
1: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
2: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะ
1: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะโอเคโอเคจำได้แล้วล่ะไว้ตะวันลองไปพูดดูสักหน่อยดีกว่า
2: ใช่เลยภาษาเนี่ยต้องใช้เยอะๆนะถึงจะจำได
3: ้ท่องโลก10บวก1อาเซียน
1: เอ๊ะนั่นธงอะไรเหรอครับเนซ่าตะวันไม่เคยเห็นเลยอะ
2: ตะวันละก็นั่นก็ธงของประเทศพม่ายังไงล่ะพอดีว่าพม่านะเพิ่งจะประกาศใช้ธงแบบใหม่เมื่อไม่นานมานี้เอง
1: โอ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บอะไรเนี่ยฮึบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่หล่นมาจากไหนกันล่ะเนี่ย
2: สงสัยนกคงเอาขึ้นไปบนรังของมันด้วยละมั้งเป็นอะไรมากไหมตะวัน
1: ไม่เป็นอะไรมากหรอกเปิดดูกันเถอะ
2: พม่าเริ่มใช้ธงแบบใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2553โดยพื้นธงประกอบด้วยแถบสีเหลืองสีเขียวและสีแดงมีรูปดาวสีขาว5แฉกขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางธงสีเหลืองหมายถึงความสามัคคีสีเขียวหมายถึงสันติภาพความสงบและความอุดมสมบูรณ์ของพม่าสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งและความเด็ดขาดส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพของประเทศยังไงล่ะ
1: ฮะ
2: ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ล่ะ
1: เนซ่าดูโน่นดิ
4: จอมโจรมายากล
5: เฮ้ยไม่เจอกันซะนานเลยนะเด็กๆคราวนี้ฉันขอสมบัตินี่ไปครอบครองเลยละกันนะบายบาย
6: จ้ายอย่ามาเกะกะกันดิลุงปะโทคอมะเย็นเนซ่าอยู่ตรงไหนนะคอมะบอกมาเร็วทำอะไรสักอย่างนึงสิ
7: กรุณาสวมเข็มกัดนิรภัยเดี๋ยวนี้เรากำลังจะตกใน5 4 3 2 1
5: เย้ช่วยด้วย
2: ขอให้ลงจากสวยๆนะทริกกี้วันนี้มันอะไรกันเนี่ยเจอทั้งเจ้าทริกกี้แถมยังเจอจอมโจรมายากลโผล่มาปวดอีกอ่ะ
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าไม่ได้เจ้าทริกกี้บินมาชนจอมโจรมายากลแล้วก็เราต้องเสียบันทึกข้อมูลนั่นไปแน่ๆเลยอะ
2: งั้นเราไปแวะพักผ่อนที่ที่มันสบายใจกันก่อนดีไหมตะวัน
1: เอาสิก็ดีเหมือนกันน่ะที่ไหนเหรอเนซ่า
2: ตะวันเคยได้ยินชื่อพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองไหมล่ะ
1: โอ้โหก็ต้องเคยอยู่แล้วสิดังมากเลยนะ
2: งั้นก็ไปกันเถอะไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะเพราะเนี่ยเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่ตั้ง 2,500 ปีชลาชาวพม่าเชื่อกันว่าที่เนี่ยใช้บรรจุพระเนศาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ถึง8เส้นด้วยกันเลยนะ
1: โอ้โหงั้นก็แสดงว่าคนพม่าต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากเลยสินะครับเนี่ย
2: ชาลาประเทศพม่าถึงได้กำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติยังไงล่ะ
1: โอ้โหตะวันเพิ่งรู้นะครับเนี่ย
2: คนพม่าน่ะนับถือศาสนาพุทธมากตั้ง 92% เลยนะนอกจากนั้นก็ยังนับถือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและก็ศาสนาฮินดู
1: โอ้โหเหมือนประ

0: ไทยเลยนะครับเนี่ยงั้นไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วตะวันขอเข้าไปนมัสการพระมหาธาตุก่อนนะครับเนซ่า
1: เดี๋ยวก่อนตะวันถอดถุงเท้ารองเท้าก่อนสิที่นี่มีกฎระเบียบอยู่นะ
0: โอ้โหเท้าด้วยเหรอครับเนซ่าและยังมีกฎอื่นๆที่ตะวันต้องระวังเอาไว้อีกไหมครับเนซ่าม
1: ีสิเช่นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ยังต้องถอดแว่นดำออกก่อนหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องมีผ้าถุงหรือสรงทับกระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นก่อนเข้าด้วยนะและถ้าสวมถุงน่องมาก็ต้องถอดถุงน่องออกด้วยไม่ใช่เฉพาะถุงเท้ารองเท้าหรอกนะแล้วคนที่ใส่ไซส์เดียวเกาะอกหรือว่าเสื้อแขนกุดเขาก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันแหละ
0: โอ้โหเข้มงวดขนาดนี้เลยครับงั้นเนซ่าใส่กระโปรงสั้นอย่างเงี้ยก็ต้องหาสโรงมาใส่ก่อนสินะถึงจะเข้าไปได้อ่ะหูยเสียดายจังงั้นเรานมัสการตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเนซ่าไปกันเถอะเนซ่าตะวันน่ะสบายใจขึ้นเยอะแล้วล่ะ
1: โอเคที่สุดท้ายแล้วล่ะ
2: เมื่อกี้ฉันเห็นบันทึกข้อมูลอยู่กับลุงอ่ะรีบส่งมาให้ฉันซะดีๆ
3: อ
2: ื
3: มฮะฮึฮะมันทงบันทึกอะไรกันเอ้ยสมบัติต่างหากเล่าแล้วมันก็หลุดมือไปตอนที่แกขับยานมาชนฉันนั่นแหละ
2: ก็ลุงนั่นแหละดันมาเกะกะทางบินของฉันนี่นาแล้วบันทึกข้อมูลนั่นน่ะก็เป็นของฉันลุงอย่ามาแย่งมันนะ
3: เฮ้ยแล้วเด็กอย่างแกเจ้าของล้ำค่าขนาดนั้นไปทำอะไรกันล่ะฮะ
2: โอ้โหลุงนี่เพี้ยนจริงๆเลยอ่ะนั่นน่ะมันเครื่องมือบันทึกข้อมูลต่างหากเล่าของล้ำคงล้ำค่าที่ไหนกัน
3: ฉันไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นอะไรอะนะแต่เมื่อฉันคนนี้อยากได้แล้วก็ต้องได
2: ้ตกลงจะไม่หลีกทางให้ฉันใช่ไหมแต่ลุงที่ขโมย
3: เดี๋ยวก่อนในเมื่อเราทั้งคู่มีจุดประสงค์เดียวกันอย่างนี้ทำไมเราไม่มาร่วมมือกันชิงสมบัตินั่นมาให้ได้ซะก่อนเล่าว่ายังไงละเจ้าหนูหลังจากนั้นเราค่อยฉกมาเป็นของเราคนเดียว
2: ลุงนี่มีไอเดียน่าสนใจไม่เลวนะมีหลายหัวก็ดีกว่ามีหัวเดียวเป็นไหนๆงั้นก็ตกลงตามนี้ก็ได้พองานเสร็จว่าแกจะรู้ตัวฉันก็หายไปพร้อมกับบันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้วนะ
3: เยี่ยมมากวิเศษไปเลย
2: แต่คราวหน้าอย่าเข้ามาเกะกะทางฉันอีกนะลุง
3: เฮ้ยทำไมคำพูดของฉันต่างหากเล่า
4: ตกลงกันได้ก็ดีแล้วงั้นก็มาช่วยกันดึงฉันขึ้นจากดินสักทีสิ
0: ทอมมี่บอกว่ามันคือข้อมูลอยู่แถวๆนี้แหละในป่าดงดิบเนี่ยนะเนซ่า
1: ใช่แล้วเพราะว่าเป็นบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพของคนพม่าอย่างนั้นละมั้ง
0: อ๋อแล้วชาวพม่าเขาทำอาชีพอะไรบ้างงั้นเหรอครับเนซ่า
1: อาชีพของคนพม่าส่วนใหญ่นั้นเป็นเกษตรกรโดยเฉพาะการเพาะปลูกอย่างเช่นข้าวเจ้าพืชผักแล้วก็อ้อยแต่ที่โดดเด่นก็คือการทำป่าไม้ส่งออกยังไงล่ะเพราะว่าพม่าน่ะมีป่าไม้เยอะมากเลยล่ะ
0: อ๋องี้นี่เองอ่ะเราถึงต้องเข้ามาถึงในป่ากันน่ะงั้นเรามาแข่งหาบันทึกข้อมูลกันเถอะเอาไหม
1: ได้เลยเนซ่าต้องชนะแน่เลยล่ะ
0: เนซ่าแพ้แล้ว
1: ว้าเสียดายจังงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะเปิดให้ตะวันดูเองนะเศรษฐกิจของประเทศพม่ามีเกษตรกรรมเป็นหลักโดยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำสะตงแม่น้ำทวายมริดมีการทำเหมืองแร่ในบริเวณภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเพชรและก็หยกในบริเวณเมืองมริดนอกจากมีการทำป่าไม้ส่งออกในบริเวณภาคเหนือซึ่งมีวิธีการส่งออกโดยการล่องไม้ลงมาตามแม่น้ำและผ่านออกไปทางตอนใต้ของประเทศนั่นเองส่วนอุตสาหกรรมของประเทศนั้นพม่ากำลังพัฒนาอุตสาหกรรมปูต่อเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่กันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอีกด้วย
0: ตะวันว่าบันทึกข้อมูลของเนซ่ายังขาดเรื่องสกุลเงินของประเทศพม่าไปอีกอย่างนะครับ
1: อ๋อใช่ใช่จริงด้วยสกุลเงินของพม่านั้นเรียกว่าจาด
0: ขอบใจที่บอกนะตะวันไม่เป็นไรหรอกนะแต่พวกเราอ่ะรีบกลับบ้านกันก่อนจะมืดตื้อตื้อกว่านี้กันเถอะ
1: นั่นน่ะสิลาก่อนนะประเทศพม่า
5: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: อ่ะถึงสักทีเข้าไปแล้วไปหาอะไรกินกันเถอะหิวอ่ะ

0: วันน่ะหาบันทึกข้อมูลเจอก่อนเนซ่างั้นวันนี้เนซ่าขอทำอาหารให้กินเองนะ
1: ว้าวงั้นต้องขอชิมกับข้าวฝีมือเนซ่าสักมื้อแล้วอ่ะวิ่งรีบไปกันเถอะ
0: ได้เลย

0: Bangkok, a city that embraces its charm in all its dimensions, from culture, food, and street food to lifestyle. No wonder Bangkok is ranked as one of the most attractive cities in the world. Bangkok, the city of angels, the metropolis that never sleeps.
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พ่อผมอยากกินเค้ก
3: ใช่ครับพ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนกัน
4: ได้สิเฮ้ยหัวตาพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหาไปไหนอ่ะ
3: ไม่เจอเลยครับพ่อ
5: ไม่เจอครับพ่อ
6: เดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
7: ต้องคืนสิ
8: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้ว
7: น
8: ะ
6: ก็พันหนึ่งถึงความถูกต้อง
7: แต่เราเก็บได้ก็ต้อง
9: เก็บได้ก็ต้องเก็บได้ก็ต้องเก็บได้
7: เราควรจะต้องนำไปคืนเขานะ
6: เดี๋ยวจะไปไหนอ่ะ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคิดเหมือนหงไหมคะว่าทุกวันนี้โลกของเราแปลกขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวฝนตกทั้งที่ยังไม่ถึงฤดูกาลอย่างเมืองไทยของเราอยู่ๆหน้าหนาวก็หายไปไม่รู้ว่าจะไปตามได้ที่ไหนกลายเป็นร้อนมากกับร้อนน้อยซะส่วนใหญ่แล้วประเทศเวียดนามที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียด้วยกันจะเป็นเหมือนกับเราหรือเปล่าถ้าอยากรู้ต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับชื่อเครื่องดื่มแล้วก็รูปประโยคการสั่งเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามกันไปแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับฤดูกาลและสภาพอากาศในภาษาเวียดนามฤดูกาลและสภาพอากาศนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะในประเทศเวียดนามเพราะว่าสภาพอากาศที่เวียดนามเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งนะฮะดังนั้นเราต้องมาทำความรู้จักเกี่ยวกับสภาพฤดูกาลและก็ภูมิอากาศของเวียดนามย่อมจะทำให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มต้นกันเลยก่อนอื่นผมขอพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับชื่อฤดูกาลต่างๆในประเทศเวียดนามกันก่อนทางภาคเหนือของเวียดนามหรือเมียนบักเวียดนามเมียนบักคือภาคเหนือเวียดนามคือเวียดนามนะฮะจะประกอบด้วย4ฤดูกาลคือฤดูใบไม้ผลินะฮะภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมั่วซวนหมั่วซวนฤดูที่2คือฤดูร้อนใช้คำว่าหมั่วแห่หมั่วแห่หรืออาจจะใช้อีกคำหนึ่งว่าหมั่วหะก็ได้ต่อมาฤดูใบไม้ร่วงนะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมั่วทูหมั่วทูและฤดูหนาวภาษาเวียดนามใช้หมั่วดงหมั่วดงหมั่วคือฤดูท่านผู้ชมอ่านตามผมอีกรอบส่วนแห่ทูดงส่วนแห่ทูดงก็คือฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวดีมากนะฮะขณะที่ทางภาคใต้ของประเทศเวียดนามจะมีเพียงแค่2ฤดูภาคใต้ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเมียนนามเวียดนามเมียนนามเวียดนามเมียนคือภาคนามคือใต้เวียดนามคือเวียดนามภาคใต้มี2ฤดูมีอะไรบ้างนะฮะซึ่งจะคล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยเรานั่นคือฤดูแล้งและฤดูฝนฤดูแล้งหรือฤดูร้อนภาษาเวียดนามนะครับทางภาคใต้เรียกว่าหมั่วโคหมั่วโคและฤดูฝนเรียกว่าหมั่วเมือหมั่วเมือทั้งนี้แต่ละฤดูกาลของประเทศเวียดนามเนี่ยจะมีอากาศที่แตกต่างกันค่อนข้างมากนะฮะดังนั้นท่านผู้ชมควรจะมาเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบเกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆในภาษาเวียดนามกันเลยเริ่มต้นที่รูปประโยคการถามตอบฤดูกาลในภาษาเวียดนามซึ่งสามารถถามได้2รูปแบบรูปแบบแรกนะครับคือการถามโดยใช้คำว่าเบยเซอร์เบยเซอร์เบยเซอร์มีความหมายว่าตอนนี้นะครับจะวางอยู่ขึ้นต้นประโยคส่วนรูปแบบที่2คือถามโดยใช้คำว่าหมั่วไหนหมั่วนะหมั่วคือฤดูไหนคือนี้นะฮะจึงแปลได้ว่าฤดูนี้ขึ้นต้นประโยค

อันนี้เราลองมาดูรูปประโยคการถามตอบฤดูกาลกันเลย Bây giờ là mùa gì? Bây giờ là mùa gì? Bây giờ คือตอนนี้ là แปลว่าคือหมัวฤดูสีคืออะไร Bây giờ là mùa gì? ตอนนี้

là mùa đông. Mùa này là mùa đông. ฤดูนี้คือฤดูหนาวหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าตอนนี้เป็นฤดูนั้นใช่ไหมถามอย่างไรก็เอาคำว่าใช่ไหมวางข้างหลังซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าฝ่ายคงฝ่ายคงนะครับวางท้ายประโยคตัวอย่างเช่น Bây giờ là mùa hè phải không? Bây giờ là mùa hè phải không? ตอนนี้เป็นมัวแห่ฤดูร้อนฝ่ายคงใช่ไหมนะครับก็แปลทั้งประโยคว่าตอนนี้เป็นฤดูร้อนใช่ไหมถ้าใช่นะครับตอบว่าเวิงเวิง Bây giờ là mùa hè เวิง Bây giờ là mùa hè ใช่ตอนนี้เป็นฤดูร้อนถ้าปฏิเสธตอบว่าไม่นะครับเช่นคงคง Bây giờ là mùa thuBây giờ là mùa thu ไม่ตอนนี้เป็นมัวทูหรือดูใบไม้ร่วงหรือท่านผู้ชมสามารถถามได้อีกรูปแบบหนึ่งคือใช้คำว่ามัวไหนเช่นเดียวกันวางหน้าประโยคเช่นมัวไหนลาหมัวดงฝ่ายคงมัวไหนลาหมัวดงฝ่ายคงฤดูนี้เป็นฤดูหนาวใช่ไหมถ้าใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงพร้อมกันเวิงมัวในลาหมัวดงเวิงมัวในลาหมัวดงใช่ฤดูนี้เป็นมัวดงฤดูหนาวถ้าไม่ใช่ตอบคงนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นฤดูอะไรเช่นคงมัวในลาหมัวส่วนคงมัวในลาหมัวส่วนไม่ฤดูนี้เป็นฤดูใบไม้ผลินะฮะจากชื่อฤดูกาลต่างๆแล้วก็รูปประโยคการถามตอบฤดูกาลในภาษาเวียดนามก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศคำสภาพอากาศเหล่านี้ท่านผู้ชมจะเจออยู่บ่อยๆนะฮะมาออกเสียงตามผมแล้วก็ดูความหมายไปพร้อมๆกันคำแรกซึบ่าวเถยเตี้ยซึบ่าวเถยเตี้ยซึบ่าวแปลว่าพยากรณ์เถยเตี้ยแปลว่าอากาศดังนั้นซึบ่าวเถยเตี้ยจึงแปลว่าพยากรณ์อากาศต่อมาเถยเตี้ยเถยเตี้ยเถยเตี้ยแปลว่าอากาศแต่เป็นภาษาเขียนต่อมาเจยเจยเจยก็แปลว่าอากาศนะครับความหมายเหมือนกับคำว่าเถยเตี้ยแต่เป็นภาษาที่ใช้พูดนั่นเองคำต่อมาเอิ่มเอิ่มเอิ่มแปลว่าชื้นโคโคมีความหมายว่าแห้งนะครับหรือว่าแล้งนั่นเองต่อมาเอิ่มเอิ่มแปลว่าอุ่นหนังหนังแดดหนองร้อนมาร์ทมาร์ทเย็นสบายแหล่งแหล่งนะครับสังเกตวรรณยุกต์หนังออกเสียงสั้นและหนักนะฮะแหล่งแปลว่าหนาว Z Zแปลว่าหนาวจัดนะครับคำว่า Z จะหนาวกว่าคำว่าแหล่งต่อมาเมื่อเมื่อเมื่อแปลว่าฝนนั่นเองต่อมาเมื่อฝุ่นเมื่อฝุ่นเมื่อแปลว่าฝนฝุ่นในภาษาไทยมันคงจะเบาๆใช่ไหมฮะดังนั้นเมื่อฝุ่นจึงแปลว่าฝนที่เป็นละอองนั่นเองนะครับต่อมาเดยเมยเดยเมยก็คือมีเมฆมากมีเมฆเยอะต่อมาก่อเตวียดก่อเตวียดก๋อแปลว่ามีเตวียดแปลว่าหิมะก็คือมีหิมะซึมซึมแปลว่าร่มก็คือไม่มีแดดนั่นเองนะฮะต่อมาเสื่องหมู่เสื่องหมู่ก็คือหมอกออยออยแปลว่าร้อนอบอ้าวเจ๋จิ๋วเจ๋จิ๋วแปลว่าสบายก็คืออากาศสบายนั่นเองตรงข้ามกับคำว่าขอจิ๋วขอจิ๋วแปลว่ารู้สึกไม่สบายนะฮะอากาศไม่ค่อยสบายจากคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศก็จะไปเชื่อมโยงกับรูปประโยคการถามตอบสภาพอากาศการถามตอบสภาพอากาศในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมสามารถถามได้2รูปแบบดังต่อไปนี้โฮมไนเถยเตี้ยเถหนาวโฮมไนเถยเตี้ยเถหนาวหรือโฮมไนเจยเถหนาวโฮมไนเจยเถหนาวทั้ง2ประโยคนี้นะฮะมีความหมายว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงแต่จะแตกต่างกันตรงที่เจยเถหนาวนะครับการใช้เจยเถหนาวเนี่ยจะใช้ในภาษาพูดส่วนเ

เอ่ยเตียเถหนาวจะนิยมใช้ในภาษาเขียนต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบสภาพอากาศกันนะฮะออกเสียงตามผมเลยตามตารางประโยคการตอบสภาพอากาศนะฮะลองมาดูตัวอย่างแรกโฮมในเถยเตียดแดบโฮมในเถยเตียดแดบแปลว่าวันนี้อากาศแดดแปลว่าสวยก็คือวันนี้อากาศดีนั่นเองซึ่งเราสามารถใช้คำว่าเจยได้นะฮะเถยเตี้ยเป็นภาษาเขียนส่วนเจยเป็นภาษาพูดนะฮะงั้นผมขอใช้คำว่าเจยแล้วกันต่อมาโฮมในเจยแซดโฮมในเจยแซดแปลว่าวันนี้อากาศหนาวจัดโฮมในเจยหนองโฮมในเจยหนองวันนี้อากาศร้อนโฮมในเจยแหล่งโฮมในเจยแหล่งวันนี้อากาศหนาวโฮมในเจยอ่มโฮมในเจยอ่มวันนี้อากาศชื้นนะฮะอ่มคือชื้นโฮมในเจยอ่มโฮมในเจยอ่มสังเกตอ่มกับอ่มคนละวรรณยุกต์กันวรรณยุกต์เปลี่ยนความหมายเปลี่ยนนะฮะอ่มแปลว่าอบอุ่นฉะนั้นโฮมในเจยเอิ่มก็คือวันนี้อากาศอบอุ่นและโฮมในเจยเมือโฮมในเจยเมือวันนี้มีฝนนั่นเองวันนี้ฝนตกนะฮะต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบสภาพอากาศอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งนะครับการถามตอบแบบนี้เป็นการถามตอบสภาพอากาศว่าอากาศเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมาดูตามตารางไปพร้อมกันเลยการถามตอบสภาพอากาศนะฮะมาดูตัวอย่างกันโฮมในเจยก๋อหนองคงโฮมในเจยก๋อหนองคงแปลว่าวันนี้อากาศร้อนไหมโฮมในเจยก๋อเมือคงโฮมในเจยก๋อเมือคงวันนี้มีฝนไหมโฮมในเจยก๋อแซดคงโฮมในเจยก๋อคงวันนี้อากาศหนาวจัดไหมโฮมในเจยก๋อบ่าวคงโฮมในเจยก็บ่าวคงบ่าวแปลว่าพายุนะวันนี้มีพายุไหมและโฮมในเจยก็เตี้ยคงโฮมในเจยก็เตี้ยคงวันนี้มีหิมะไหมส่วนรูปประโยคการตอบนะฮะเราสามารถตอบได้2แบบเช่นเดียวกันคือถ้ามีสิ่งนั้นเราจะใช้คำว่าก่อวางข้างหน้าถ้าไม่มีจะใช้คำว่าคงนะครับตัวอย่างเช่นก่อโฮมในเจยหนองก๋อโฮมในเจยหนองก็คือมีวันนี้อากาศร้อนนั่นเองนะคำว่าก๋อจะวางอยู่ข้างหน้าส่วนในกลางประโยคจะมีหรือไม่มีก็ได้ดูต่อมาก๋อโฮมในเจยเมือก๋อโฮมในเจยเมือก็คือมีวันนี้มีฝนนะฮะก๋อโฮมในเจยแซดก๋อโฮมในเจยแซดมีวันนี้อากาศเป็นยังไงอากาศแซดแซดคือหนาวจัดถ้าปฏิเสธบ้างพร้อมกันคงโฮมในเจยบ่าวคงโฮมในเจยบ่าวไม่วันนี้มีพายุนะฮะปฏิเสธใช้คำว่าคงวางข้างหน้าพร้อมกันคงโฮมในเจยคงก่อบ่าวคงโฮมในเจยคงก่อบ่าวไม่วันนี้ไม่มีพายุนะฮะคงโฮมในเจยคงก่อเตี้ยคงโฮมในเจยคงก่อเตี้ยไม่วันนี้ไม่มีหิมะและคงโฮมในเจยคงเอิ่มคงโฮมในเจยคงเอิ่มไม่วันนี้เป็นยังไงครับคงเอิ่มคือไม่ชื้นนั่นเองตัวอย่างรูปประโยคเริ่มต้นที่ประโยคแรกโฮมในเจยก่อบ่าวคงโฮมในเจยก่อบ่าวคงวันนี้มีพายุไหมถ้ามีตอบก๋อไม่มีตอบคงนะฮะลองมาดูการตอบก๋อก่อนก๋อโฮมในเจยก๋อบ่าวก๋อโฮมในเจยก๋อบ่าวมีวันนี้มีพายุมาดูปฏิเสธบ้างคงโฮมในเจยคงก๋อบ่าวโฮมในเจยหนองคงโฮมในเจยคงก๋อบ่าวโฮมในเจยหนองไม่วันนี้ไม่มีพายุแต่วันนี้อากาศร้อนก็คือหนองนั่นเองต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบอุณหภูมินะฮะในภาษาเวียดนามกันซึ่งเราสามารถถามตอบอุณหภูมิได้ตามรูปประโยคดังต่อไปนี้

0: hôm nay bao nhiêu độ hôm nay bao nhiêu độ หรือเติมคำว่าเจ่ยวางข้างหลังโฮมในก็ได้เป็นโฮมในเจ่ยบาวเนียวโดโฮมในเจ่ยบาวเนียวโดแปลว่าวันนี้อุณหภูมิกี่องศานะฮะเวลาตอบนะครับเราสามารถตอบได้ว่าโฮมในบวกอุณหภูมิแล้วก็บวกโดได้มาดูตัวอย่างให้เข้าใจยิ่งขึ้นดีกว่าโฮมในบาวเนียวโดโฮมในบาวเนียวโดวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่มาดูการตอบบ้างโฮมในไฮเมจินโดโฮมในไฮเมจินโดวันนี้อุณหภูมิ29องศามาดูอีกตัวอย่างนะฮะโฮมในเอ๋อบังก๊กบาวเนียวโดเซโฮมในเอ๋อบังก๊กบาวเนียวโดเซแปลว่าอะไรวันนี้ที่บังก๊กบังก๊กคือกรุงเทพบาวเนียวโดเซคืออะไรมีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสนะฮะลองมาดูการตอบกันโฮมในเอ๋อบังก๊กขวางบาเมลัมโดเซโฮมในเอ๋อบังก๊กขวางบาเมลัมโดเซวันนี้ที่เทพมีอุณหภูมิประมาณ35องศาเซลเซียสนะฮะคราวนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในภาษาเวียดนามกันเริ่มต้นที่คำว่าจ๋อจ๋อแปลว่าลมเสริมเสริมก็คือฟ้าร้องบ่าวบ่าวพายุหลุดหลุดคือน้ำท่วมหนุยเหลือหนุยเหลือหนุยแปลว่าภูเขาเหลือแปลว่าไฟแปลว่าภูเขาไฟบ่าวเตี้ยบ่าวเตี้ยคำว่าบ่าวเราเรียนไปแล้วบ่าวแปลว่าพายุเตี้ยคือหิมะดังนั้นจึงแปลได้ว่าพายุหิมะหันหานหันหานแปลว่าแห้งแล้งดงเด็ดดงเดดแปลว่าแผ่นดินไหวเมื่อดาเมื่อดาเมื่อแปลว่าฝนดาแปลว่าปกติดาแปลว่าอะไรดาแปลว่าน้ำแข็งก็ได้นะฮะเมื่อดาคือลูกเห็บนั่นเองสองเถินสองเถินคือมีสึนามินะฮะสองเถินคือสึนามิเกิลวองเกิลวองคือรุ้งกินน้ำต่อมาเรามาดูไวยากรณ์เรื่องการใช้ประโยคความแย้งตุยจุดจุดหนึ่งหรือนะฮะหมักสู่จุดจุดจุดหนึ่งทั้งสองประโยคนี้มีความหมายว่าถึงแม้ว่าแต่นะครับมาดูตัวอย่างกันให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะฮะตุยแองเจือสันส่างยึงแองเหวินฝ่ายดีทีตุยแองเจือสันส่างยึงแองเหวินฝ่ายดีทีแปลว่าอะไรตุยถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าพี่ยังไม่พร้อมแต่พี่ก็ยังคงต้องไปสอบนะฮะมาดูหมักสู่บ้างหมักสู่จิบิโอมยึงจิฝ่ายเดือแมดีเจอหมักสู่จิบิโอมยึงจิฝ่ายเดือแมดีเจอหมักสู่แปลว่าถึงแม้ว่าจุดจุดจุดยึงนะฮะถึงแม้ว่าพี่ป่วยแต่พี่ก็ต้องพาแม่ไปตลาดดูอีกตัวอย่างตุยถ่ายลานเจยรถหนองยึงถ่ายลานเหวินก๋อเหนียวแก่งแดบตุยถ่ายลานเจยรถหนองยึงถ่ายลานเหวินก๋อเหนียวแก่งแดบถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีอากาศร้อนนะครับร้อนมากแต่ไทยก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากอีกตัวอย่างหมักสู่แองวิงคงกาวยึงแองเอ๋ยเจยบ๋องโจรถจ่อยหมักสู่แองวิงคงกาวยึงแองเอ๋ยเจยบ๋องโจรถจ่อยถึงแม้ว่าพี่วิงจะไม่สูงแต่พี่เขาเล่นบาสเกตบอลเก่งมากต่อมาคือเรื่องการใช้เถและการใช้เว่ยนะฮะใช้ตอนไหนใช้เมื่อผู้พูดไม่ต้องการพูดบางอย่างซ้ำนะฮะซึ่งได้เคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วเช่นแองบักน้อยล่ะต่วนเซาแองเอ๋ยแสคงดีซาปาแปลว่าอะไรพี่บักน้อยล่ะคือพูดว่าต่วนเซาสัปดาห์หน้าพี่เขาจะคงดีซาปาจะไม่ไปซาปานะครับตัวอย่างต่อมาแองเอ๋ยน้อยยือเถอาแองเอ๋ยน้อยยือเถอาแปลว่าพี่เขาพูดเช่นนั้นเหรอนะครับเวิงแองเอ๋ยน้อยยือเถเวิง Anh ấy nói như thế. Sai, pi khao pu chen nan. Tua yang to ma. Tôi rất thích xem phim ma thải. Tôi rất thích xem phim ma thải. Bên này ngài. ฉันชอบดูหนังผีไทยมากนะฮะฟิล์มมาคือหนังผีแล้วเวลาต่อหากเราไม่อยากพูดซ้ำเราก็จะพูดว่าโตยกุ๋งเว่ยโตยกุ๋งเว่ยฉันก็เป็นเช่นกันฉันก็เหมือนกันต่อมาเรามาดูการใช้เรื่องหมดลาดหมดอีทหมดจุดหมดตีคำเหล่านี้มีความหมายว่านิดหน่อยเล็กน้อยแป๊บหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะเรามาดูการใช้แต่ละคำซึ่งจะแตกต่างกันนะฮะเริ่มต้นที่คำว่าหมดลาดออกเสียงพร้อมกันหมดลาดใช้กับเรื่องเวลาเท่านั้นตัวอย่างเช่นแองเดย์แอมหมดลาดแหนแองเดย์แอมหมดลาดแหนแปลว่าอะไรพี่รอน้องแป๊บหนึ่งนะนะฮะต่อมาจุ๋งตาหงี่เอ๋อเดยหมดลาดแหนจุ๋งตาหงี่เอ๋อเดยหมดลาดแหนพวกเราพักกันตรงนี้แป๊บหนึ่งนะต่อมาเรามาดูการใช้หมดอีทกันใช้กับสิ่งของเท่านั้นตัวอย่างเช่นแอมเหลยเกิมเทมหมดอีทเหนือแหนแปลว่าน้องเอาข้าวมาเพิ่มอีกนิดนึงนะต่อมาแอมอันเทมแจ่ถายหมดอีทเหนือแหนแปลว่าอะไรน้องกินของหวานไทยเพิ่มอีกนิดนึงนะต่อมาสองคำสุดท้ายคือคำว่าหมดจุดกับคำว่าหมดตีใช้ได้กับเรื่องเวลาและสิ่งของนะครับใช้ได้ทั้งหมดเลยตัวอย่างเช่นแอมอวงเทมหมดจุดโทยอะแอมอวงเทมหมดจุดโทยอะน้องดื่มเพิ่มอีกนิดเดียวพอต่อมาจิดึงเดยเดยโตยหมดตีแหนจิดึงเดยเดยโตยหมดตีแหนแปลว่าอะไรพี่ดึงเดยดึงแปลว่ายืนเดยแปลว่านี้พี่ยืนรอฉันตรงนี้แป๊บนึงนะนะครับภาษาเวียดนามท่านผู้ชมต้องหมั่นฝึกฝนกันเยอะๆนะฮะและสุดท้ายเหมือนเดิมนะฮะภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียว
1: แอมแสดีเดียวเดย
2: ์ hôm nay trời nóng lắm em sẽ đi bơi à
1: đúng chị cũng nghỉ vậy hôm nay 35 độ C luôn đấy
2: em ghét mùa hè lắm
1: chị cũng không thích mùa hè
2: chị đi bơi với em được không ạ?
1: Được chứ. Tuy chị bơi không giỏi bằng em, nhưng chị sẽ đi.
2: Cảm ơn chị. Chị ơi, chị sang kia kìa. Kia là cầu vồng đấy ạ.
1: Ồ, đẹp quá nhỉ.
3: คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเวียดนามแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของที่นั่นก็คงหนีไม่พ้นอ่าวฮาลองแน่นอนค่ะความงามของฮาลองเบย์ทำให้ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติค่ะแต่นอกจากความงามแล้วฮาลองเบย์ยังมีประวัติที่น่าสนใจทีเดียวแต่จะน่าสนใจขนาดไหนเราต้องไปถามกับอาจารย์พิสิทธิ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอยากรู้ว่าฮาลองเบย์เนี่ยอยู่ส่วนไหนของเวียดนามคะ
4: ครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากฮานอยนะฮะถ้าเทียบกับแผนที่เวียดนามก็คือฮาลองเบย์อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่ในอ่าวตังเกียนั่นเองนะครับห่างจากฮานอยประมาณ170กิโลเมตรสามารถเดินทางไปได้โดยรถบัสนะฮะก็จะมีทัวร์ไปเลยนะครับฮาลองเบย์ผมอยากจะเล่านิดนึงก็คือว่าฮาลองเบย์เนี่ยพื้นที่ฮาลองเบย์เนี่ยจะประกอบ3ที่หลักๆนะฮ
3: ะ
4: ฮาลองเบย์ประกอบด้วยพื้นที่ทะเลของเมืองฮาลองนะฮะแล้วก็เมืองเกิ่มฝ่านะแล้วนอกจากนั้นก็จะได้พื้นที่บางส่วนของอำเภอเวินโดนจังหวัดกวางนิงนะครับอ่าวฮาลองเนี่ยหรือฮาลองเบย์จริงๆคำว่าเวลาเราไปเวียดนามเราบอกว่าเราอยากจะไปฮาลองเบย์คนเวียดนามจะไม่ค่อยเข้าใจต
3: ้
4: องบอกว่าวิงฮาลอง
3: อ๋อคือเป็นภาษาเขา
4: ใช่คำว่าวิงแปลว่าอ่าวฮาลองเขาก็ไม่ออกเสียงว่าฮาลองเขาออกเสียงว่าหะลอง
3: หะลอง
4: ใช่ออกเสียงว่าหะลองนะครับเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,053 ตารางกิโลเมตร
3: โอ้
4: นะฮะเยอะเหมือนกัน
3: เยอะค่ะ
4: นะฮะแล้วก็มีเกาะเล็กๆทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,969 เกาะเป็นเกาะเล็กๆเรียงรายเต็มเลย
3: อ
4: ยู่ในอ่าวนี้ทั้งหมดเลยนะฉะนั้นมันน่าสนใจใช่ไหม
3: แสดงว่าใหญ่มากๆเลย
4: ใหญ่มากนะครับและส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกาะหินปูนด้วยเป็นหลักนะฮะบางเกาะก็จะมีผู้คนอยู่อาศัยถาวรอยู่บนเกาะเลย
3: อ๋อคือมีชนพื้นเมืองอยู่ที่นั่นด้วย
4: มีชนพื้นเมืองเลย
3: อาจารย์คะคำว่าฮาลองเนี่ยมีความหมายหรือว่าแปลว่าอะไรคะ
4: ครับคำว่าฮาลองหรือว่าหะลองในภาษาเวียดนามมีความหมายว่ามังกรที่ดำดิ่งลงไป นะคำว่าหะแปลว่าลงนะคำว่าลองแปลว่ามังกร
3: อ๋อค่ะอาจารย์คะหง

0: อยากรู้ถึงเหตุผลหลักที่ฮาลองเบย์ได้รับเลือกเป็นมรดกโลกเพราะอะไรคะ
1: ครับ เหตุผลหลักนะฮะฮาลองเบย์ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกนะฮะเมื่อปี2137นี่เอง
0: ค่ะ
1: นะครับด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การพิจารณาก็คือเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดในการเป็นตัวแทนในวิวัฒนาการสำคัญต่างๆในอดีตของโลกนะฮะนอกจากนั้นก็ยังเป็นสถานที่ที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างที่เราเห็นฮาลองเบย์ก็จะเป็นหมู่เกาะเยอะแยะมากมาย
0: ทำขึ้นมา
1: ไม่ได้ทำขึ้นมาคือมันขึ้นมาแล้วมันเกิดเองนะฮ
0: ะ
1: และหายากและสวยงามเป็นพิเศษด้วยนะครับยูเนสโกก็เลยโอเคว่าสถานที่แห่งนี้น่าสนใจแล้วก็เป็นสถานที่ที่เวียดนามชูว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศเลยนะฮะฉะนั้นเวลาคนไทยไปเที่ยวฮานอยหรือว่าไปเที่ยวทางภาคเหนือของเวียดนามเนี่ยเขาก็ต้องไปฮาลองเบย์กันจะอยู่ในโปรแกรมทัวร์เลย
0: อาจารย์อย่างนี้ถามหน่อยว่าฮาลองเบย์อย่างที่อาจารย์พูดมาว่ามันกว้างมาก
1: ๆ
0: เวลาเราไปนี้เราไปเที่ยวส่วนไหนยังไงบ้างคะ
1: ส่วนใหญ่คนเวลาไปเที่ยวหรือว่าทัวร์จะเขาจะไปเที่ยวถ้ำเป็นหลักนะฮะก็คือว่าเราไปขึ้นที่ท่าเรือของเมืองฮาลองจากนั้นแล้วก็ล่องเรือไปที่ถ้ำก็จะไปดูหินไปดูในถ้ำต่างๆไปดูประดับไฟต่างๆว่ามันสวยขนาดไหนนะฮะและนอกจากนี้บางคนก็ไปเที่ยวทะเลก็มีนะฮะตามเกาะเล็กๆก็จะเราสามารถเล่นน้ำทะเลได้นอกจากนั้นก็มีการล่องเรือก็จะเป็นเรือที่เราสามารถนอนทั้งคืนได้เลยหรือว่าล่องเรือธรรมดาจะไปกินข้าวบนเรือตอนกลางวัน
0: อ๋อไปค้างคืนได้เลย
1: ไปค้างคืนได้บนเรือก็มีนะฮะก็จะมีทัวร์แบบนี้ขายนอกจากนั้นตอนค่ำเราก็สามารถไปไนท์มาร์เก็ตอยู่เมืองฮาลองได
0: ้มีด้วยเหรอคะ
1: มีด้วยนะครับก็ไปเดินซื้อของไปช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
0: ค่ะ
1: ครับคนนักท่องเที่ยวก็นิยมไปแบบนี
0: ้คือมันเป็นคล้ายเมืองนึงเลยหรือเปล่าคะเห็นมีหลายอย่างมาก
1: เป็นเมืองนึงเลยนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเวลาเราไปเที่ยวถ้ำแล้วก็ต้องนั่งเรือออกไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วก็ไปเดินดูถ้ำต่าง
0: ๆ
1: ครับ
0: อันนี้หงเชื่อว่าอาจารย์น่าจะเคยไปแล้ว
1: หลายรอบฮะ
0: อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะ
1: บรรยากาศจะเป็นทะเลอันกว้างใหญ่เลยนะฮะฮาลองเบย์เนี่ยแล้วก็จะมีหมู่เกาะเยอะแยะมากมายซึ่งก็ขึ้นกับว่าเราจะไปช่วงไหนอย่างตอนที่ผมไปหลายๆครั้งเนี่ยก็จะไม่มีแดดนะฮะ ก็อากาศก็จะเย็นสบายมีลมทะเลมาตลอดนะฮะนักท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรเวลาเดินในถ้ำก็ค่อนข้างจะคนเยอะเหมือนกันนะฮะแต่อาหารการกินก็ค่อนข้างจะดีกินบนเรือก็จะกินอาหารทะเลจากนั้นเขาจะขับไปชมหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านเลี้ยงสัตว์ทะเลนะครับแล้วก็จะไปเดินดูนะว่าชาวบ้านเขาเลี้ยงอะไรบ้างมีปลากุ้งหอยปูปลาต่างๆนะฮะแล้วก็จะนั่งเรือกลับมาส่วนใหญ่ถ้าเลือกพักที่เมืองนะในเมืองฮาลองก็จะพักที่โรงแรมอยู่บนเมืองอยู่บนในพื้นที่ดินแดนแต่ถ้าพักบนเรือก็จะเป็นอีกแบบนึงก็จะล่องเรือทั้งคืนเลย อยู่บนเรือ
0: ก็คือกินลมเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ก็จะแล้วแต่ว่าท่องเที่ยวเราจะเลือกแบบไหน
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสไปประเทศเวียดนามอย่าลืมไปเที่ยวฮาลองเบย์นะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศกันด้วยนะคะถ้าเราไปเที่ยวประเทศเวียดนามเราควรจะศึกษาสภาพภูมิอากาศกันไว้ก่อนจะได้ไม่ไปในช่วงที่มีฝนหรือว่าอากาศหนาวเย็นจนเกินไปไปเที่ยวอย่าลืมฝึกออกเสียงภาษาเวียดนามกันไว้เยอะๆนะคะเวลาไปถึงเวียดนามแล้วเราจะได้คุยกับชาวเวียดนามได้อย่างไม่เคอะเขินค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อัญยองอาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮันกูโกอัญยองรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีง่ายๆกับเจ้าของภาษานะครับแค่คุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนแค่นี้เองครับหนทางสู่ความสำเร็จในการฝึกภาษาเกาหลีก็อยู่แค่เอื้อมแล้วแหละครับและถ้าคุณผู้ชมไปเที่ยวประเทศเกาหลีแล้วเกิดประสบปัญหาว่าเราหาทางไปสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งไม่เจอหรือหาของไม่เจอจะถามหาใครว่าอยู่ที่ไหนก็พูดก็ฟังกันไม่รู้เรื่องวันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies จะมาแนะนำคำศัพท์ดีๆแล้วก็บทสนทนาดีๆให้กับเราครับอาจารย์วอนแฮยองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามาเริ่มต้นที่อะไรกันก่อนดีครับ
1: เราวันนี้จะเรียนตำแหน่งที่อยู่นะคะโดยก็วันตัวนี้เรียนคำศัพท
0: ์คำศัพท์ก่อน
1: นะคะ
0: ครับ
1: ก็อัพยอบทวีวีอาร์เรอันปักเป็นหลักนะคะ
0: ก็จะมีข้างล่างข้างหน้าข้างหลังข้างบนเดี๋ยวทีละอย่างแล้วกันคร
1: ับ ใช่ค่ะก็อับคือข้างหน้าอับนะคะแล้วอับแล้วหยอบคือข้างข้างหยอบ
0: หยอบ
1: ทางขวาหรือว่าทางซ้ายไม่เป็นไรก็ทางหมดก็หยอบ
0: ข้างข้างเป็นหยอบหมดเลย
1: ค
0: ่
1: ะแล้วข้างหลังคือทวี
0: ทวี
1: ทวีคือข้างหลัง
0: ครับ
1: แล้วข้างในคืออัน
0: อันแปลว่าข้างใน
1: ข้างในแล้วตรงข้ามก็ข้างนอกคือปัก
0: ผักนอก
1: ปัก
0: ผัก
1: ใช่ค่ะปักแล้วข้างบนคือวี
0: วี
1: วีก็ข้างล่างคืออาเร
0: อาเร
1: อาเร
0: ค่
1: ะแล้วก็ทางขวาโอรึนจก
0: โอรึนจก
1: โอรึนจกทางซ้ายเวนจก
0: เวนจก
1: ทวนอีกทีนึงนะคะข้างหน้าอับข้างหลังทวีข้างๆหยอบแล้วข้างบนวีข้างล่างอาเรข้างในอันข้างนอกผักนะคะทางขวาโอรันจอกทางซ้ายเวนจอกอูดูนจำได้ไหมคะ
0: สงสัยจำไม่ได้เอาอย่างนี้ครับเพื่อให้เราจำง่ายขึ้นเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านจะเอาไปใช้เรามาลองใช้ในประโยคจริงเลยแล้วกันคร
1: ับ โอเคได้ก็อย่างนั้นที่จันแนะนำประโยคใช้อย่างไรก่อนนะคะก็ยากุกิโอดีอิสอยอิชิงเอิสอย책이어디있어요가방안에있어요นี่สิประโยคก็ใช้กับตำแหน่งที่อยู่ได้เลยค่ะ
0: ครับแต่ละประโยคนี่เขาพูดถึงอะไรบ้างครับ
1: ก็ประโยคแรกนะคะ약국이어디있어요약국คือว่าร้านขายยา어디있어요어디ที่ไหน있어요อยู่แล้ว약국이어디있어요ร้านขายยาอยู่ที่ไหนแล้วตอบได้ว่าร้านขายยาอยู่ที่ชั้น1หรือว่าชั้น2 อะไรได้นะคะ
0: ค่ะ
1: 2ชั้นเอ있어요
0: ครับ
1: 있어요คือว่าอยู่ที่แล้วชั้น2 2
0: ชั้นค่ะชั้น2
1: ใช่ค่ะเราเคยเรียนเลขนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2คือว่า2ก็2ชั้นชั้น2อยู่ที่ชั้น2 2ชั้นเอ있어요แล้วก็เปลี่ยนสถานที่ได้เลยค่ะอยากจะถามอะไรก็เปลี่ยนกับยากกุกได้เลย
0: อ๋อยากกุกคือร้านขายยานะครับเช่นเราอาจจะถามว่าสถานีตำรวจอยู่ที่ไหน
1: สถานีตำรวจคือว่า경찰서경찰서가어디에있어요สถานีตำรวจอยู่ที่ไหน경찰서가어디에있어요어디에있어요ก็ได้ถ้าอยากจะพูดสั้นๆเอทิ้งไปได้ค่ะ어디있어요
0: ก็ได้เหมือนกัน

0: ก็จะมีมะม่วงมะม่วงนะครับแล้วที่ลูกใหญ่พิเศษเลยคืออะโวคาโดที่นี่มีอะโวคาโดเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเป็นผลไม้แบบวางขายตามตลาดทั่วไปลูกใหญ่กว่ามะม่วงน้ำดอกไม้บ้านเราอีกนะครับลูกใหญ่มาก
1: อ
0: ะโวคาโดที่เนี่ยนะครับ
2: อ๋อนะครับมีอะโวคาโด
0: ครับผมยังคิดว่าจะเอาไปปลูกบ้านเราดีกว่ามันลูกใหญ่ดีนะครับ
2: ถ้ายังไงถ้าท่านพูด
0: ส่วนผลไม้อื่นๆก็มีครับ
2: อย่าลืมนำมาฝากแฟนๆรายการด้วยนะครับ
0: อ๋อได้ครับยินดีเลยครับผม
2: ครับก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราก็ได้สัมภาษณ์ท่านผู้กำกับนะครับก้องกิตติอาคมก็ครบถ้วนนะครับพี่นัท
1: ค่ะก็คงต้องขอขอบพระคุณท่านผู้กำกับมากเลยนะคะพวกเราในฐานะที่เป็นนักการทูตที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ในฐานะคนไทยด้วย ก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ไทยเราได้เป็นกำลังสำคัญอยู่ในปฏิบัติการของสหประชาชาติในครั้งนี้นะคะ
2: แล้วก็อยากจะฝากกำลังใจไปถึงพี่ๆเจ้าหน้าที่ไทยที่ซาอุดิอาระเบียทุกท่านด้วยเลยนะครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้คงจะต้องขอขอบพระคุณท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกด็อกเตอร์ก้องกฤษดาคมกิตติธีรพงศ์ผู้กำกับการหัวหน้าตำรวจไทยปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพสหประชาชาติในประเทศเซาท์ซูดานอย่างยิ่งเลยนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ขอขอบพระคุณท่านมากเลยนะครับ
1: ขอขอบพระคุณนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการสัมภาษณ์สดโฟนอินจากประเทศเซาท์ซูดานนะคะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่แล้วจะกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการสีสันแอฟริกาค่ะ
2: ซึ่งน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะวันนี้เราจะได้มารู้จักกับนักการทูตแรกเข้าของกระทรวงการต่างประเทศนะครับจะเป็นท่านไหนนั้นต้องติดตามในช่วงต่อไปครับ
1: ค่ะก็กลับมาพบกับรายการในช่วงที่3ของเราในวันนี้นะคะวันนี้ก็มีแขกรับเชิญพิเศษมาในช่วงท้ายของรายการ
2: ใช่ครับอย่างที่เกริ่นไปนะครับเป็นนักการทูตแรกเข้ารุ่นล่าสุดของกระทรวงการต่างประเทศเลยนะครับก็ยังไงก็อยากให้ช่วยแนะนำตัวกับแฟนๆรายการนิดนึงครับ
3: ได้ครับโอเคสวัสดีครับผมชื่อจักริดทองเฟืองนะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อกริดนะครับก็เป็นนักการทูตแรกเข้าที่เพิ่งเข้าในปีล่าสุดเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้าเนี่ยก็ได้ไปฝึกงานที่กองแบบพิธีกรมพิธีการทูตมาก่อนนะครับกระทั่งเนี่ยย้ายมาฝึกงานที่กองแอฟริกาเนี่ยครับซึ่งเป็นถือว่ามินแปลกใหม่มากครับไม่เคยพบเจอ
1: จริงๆแล้วเข้ามาอยู่ที่กองแอฟริกานี้ได้นานหรือยังนะคะ
3: ประมาณ1เดือนเองครับผม
2: ประมาณ1เดือนครับ
1: เป็นน้องใหม
2: ่ใช่เป็นน้องใหม่ล่าสุดของกองเรานะคร
3: ับ เป็นน้อง
2: ซึ่งในเทปต่อๆไปก็อาจจะมีกริดเป็นพิธีกร
1: เดี๋ยวต้องถามความรู้สึกก่อนที่จะมาอยู่กองแอฟริกามีภาพพจน์หรือภาพลักษณ์หรือความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกายังไงแล้วก็พอมาอยู่เนี่ยพอมาได้สัมผัสจริงๆแล้วรู้สึกยังไงกับภูมิภาคนี้ค่ะ
3: อ๋อครับก็ก่อนที่จะมาอยู่แอฟริกากองแอฟริกาเนี่ยครับรู้สึกความรู้เป็นศูนย์เลยนะครับเกี่ยวกับแอฟริกาคือไม่เคยได้ใช่ครับเหมือนรู้สึกแปลกใหม่คือได้เรียนรู้ใหม่ๆเพราะว่าไม่เคยได้สนใจมาก่อนเนี่ยแล้วก็เห็นภาพว่าเป็นภูมิภาคที่มีความวุ่นวายนะครับอย่างที่เรารู้กันแล้วก็
1: น่ากลัว
3: เต็มไปด้วยความ
2: ข
3: ั
2: ดแย
3: ้
2: ง
3: มีสงครามใช่ครับมีปัญหามากมายแต่พอได้มาเริ่มมาสัมผัสเนี่ยก็เริ่มเห็นอีกภาพอีกในหลายๆด้านที่แอฟริกามี
2: ครับอยากให้ปิดช่วยเล่า
3: ก็จะเป็นภาพเชิงบวกที่มากขึ้นนะครับทั้งในด้านของศักยภาพของภูมิภาคแอฟริกานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะครับเรื่องวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องของแนวความคิดอะไรทั้งหลายของแอฟริกานะครับ
2: รวมถึงโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ
3: ใช่ครับ
2: การค้าการลงทุน
1: ซึ่งปัจจุบันไทยเราก็เริ่มมีการค้าแล้วก็การลงทุนในหลายประเทศในแอฟริกาด้วย
2: มากขึ้นนะครับใช
1: ่ค่ะ
2: นะครับ
3: เพิ่งทราบว่ามีมิติหลากหลายมากมายขนาดนี้นะครับผม
1: ค่ะก็วันนี้พาน้องกริดมาแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมได้รู้จักนะคะเดี๋ยวในสัปดาห์ต่อๆไปก็คงจะต้องให้น้องกริดมาช่วยดำเนินรายการซีซั่นแอฟริกาของเรา
2: แฟนๆติดตามกริดด้วยนะครับที่ก่อนหน้าใหม่ของรายการนะคะ
1: และก่อนจะจบในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอเกริ่นสัปดาห์หน้าเราจะนำเสนอเรื่องของ อุตสาหกรรมภาพยนตร์อันนี้ขอเกาะกระแสออสการ์นิดนึงค่ะเรารู้จักฮอลลีวูดกันใช่ไหมคะจริงๆแล้วแอฟริกาก็มีอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของแอฟริกาเหมือนกันซึ่งที่โด่งดังที่สุดก็คือนอลลีวูดแต่ว่าเราจะยังไม่บอกว่าประเทศไหนให้ท่านผู้ชมไป

0: ไปหาข้อมูลกันมาเองก่อนละกันแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพบกับรายการที่เจาะลึกในเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในแอฟริกานะคะซึ่งในปีนี้ก็ทราบมาว่ามีภาพยนตร์จากแอฟริกาที่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะจะเป็นเรื่องอะไรรายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวติดตาม
2: จนเทียนตรงนะคะเทียนตรงกลางวันนะคะก็นี่เหลนี่เหลเส้นนายนี่เหลเส้นนายนะช่วงบ่ายแล้วไปสองโมงพม่าบอกว่าเนี่ยชินายเนี่ยชินายเห็นไหมคะที่เนี่ยเสียงเนี่ยที่เราพูดออกยากนิดนึงนะคะเนี่ยชินายเทียนวันเรารู้แล้วเอาตัวนี้เที่ยงคือจะพูดยังไงนะคะเที่ยงคือก็คือเนี่ยตะเกาเส้นนายเนี่ยตะเกาเส้นนายเสียงเตนะคะเนี่ยตะเกาเส้นนายเสร็จแล้วเรารู้เวลาแล้วเราก็ต้องมารู้จักวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้บ้านนะคะก็วันนี้เราจะพูดว่ายังไงนะคะวันนี้ก็คือดีนี่ดีนี่ดีนี่อ้าวมันเน่กูนายดีนี่มันเน่กูนายแปลว่า9โมงเช้าวันนี้นะฮะ9โมงเช้าวันนี้ดีนี้มันเน่กูนายอ้าวตอนเที่ยงดีนี้นี่เหลเส้นนายนะดีนี้นี่เหลเส้นนายอ้าวพรุ่งนี้จะพูดว่ายังไงมันเน่เพียงมันเน่เพียงต้องมีเพียงด้วยนะฮะมันแน่เฉยเฉยก็คือช่วงเช้ามันแน่เพียงก็คือพรุ่งนี้ค่ะอ้าวช่วงบ่ายบ่ายบ่ายสามโมงพรุ่งนี้นะฮะก็มันแน่เพียงนี่คือสองนาทีมันแน่เพียงนี่คือสองนาทีอ้าวช่วงเย็นหกโมงนะพรุ่งนี้ช่วง

เอาละครับตอนนี้คุณผู้ชมก็คงจะพอเข้าใจสเต็ปคร่าวๆของการทำงานของระบบ Smart Patrol แล้วนะครับผมแต่ระบบก็ยังคงเป็นเพียงแค่ระบบแหละครับถ้าขาดเหล่าพี่ๆผู้พิทักษ์ป่าเหล่านี้ระบบ Smart Patrol นั้นก็คงจะไม่สามารถทำงานได้เลยนั่นเองนะครับเอาละครับคงถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไปลุยงานจริงกันได้เลยครับ

0: ีทุกคนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอเคครับ
1: มาตามนั้นแล้วพี
0: ่ครับ
1: ปกติแล้วภารกิจที่เราไปโดยส่วนใหญ่ประมาณกี่วันพี
0: ่4คืน5วันครับ
1: ภารกิจจะต้องไปลาดตระเวนทำอะไรไงบ้างพี่
0: เริ่มตั้งแต่จุดที่มีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามก็จะมีการเก็บข้อมูลเช่นร่องรอยสัตว์ป่าสภาพป่าเนี่ยจะเอามาลงไว้ในฐานข้อมูลครับ
1: ก่อนอื่นให้ช่วยอะไรก่อนไหมฮะพี
0: ่สัมภาระเลยครับขึ้นรถครับ
1: ขึ้นรถก่อนเลยนะ
0: ขึ้นรถเลยคร
1: ับ โอเค

0: ตอนนี้นะฮะเวลาประมาณ 7:40 นะครับผมเราก็เริ่มขบวนออกมากันแล้วนะครับผมพี่โจครับสถานที่แรกที่เราจะไปกัน
1: เดี๋ยวเราจะไปตรงจุดเริ่มต้นที่เราจะเดินวันนี้ครับ
0: ก
1: ็เรียกว่าคอลินเทมครับแต่ว่าเราจะไปลงรถตรงมอคี้แตกครับ
0: มอคี้แตกทำไมถึงชื่อนี้อ่ะพี
1: ่มอคี้แตกมันมีประวัตินะครับคำว่ามอนี่ของภาษาแถวนี้มอหมายถึงเนินนะครับเนินสูงตรงเนี้ยมันจะชันมากครับแล้วก็มันจะยาวเป็นเนินที่ยาวมากครับเดินยังไงก็ไม่ถึงยอดมอสักท
0: ีไม่ถึงสักที
1: ไม่ถึงสักทีครับเดินจนเนี้ย
0: เดินจนขี้แตกเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยมอขี้แตกไป
1: มอขี้แตก
0: หัวครับดูมันไม่มีทางเลยนะเนี่ยพี่โจในเมื่อผมกลายมาเป็นอาสาผู้พิทักษ์ป่าแล้วนี่
1: ครับ
0: ผมพอจะช่วยอะไรได้บ้างครับผม
1: เดี๋ยวช่วยดูร่องรอย
0: ที
1: ่พบระหว่างทางแล้วกันครับร่องรอยสัตว์ป่า
0: ได้เลยโอเคครับพร้อมครับ
1: ครับ
0: เลยดีกว่า

0: ับ
1: ตัวนี้อะไรครับพี่
0: อันนี้รอยขี้ช้างครับเนี่ย
1: ขี้ช้างโอ้แสดงว่าช้างก็ใช้เส้นทางนี้สัญจรเหมือนกัน
0: ช่วงหลังๆมาเริ่มเข้ามาเยอะแล้วครับ
1: ครับแล้วถ้าเมื่อก่อนที่ยังไม่มีเครื่องมือเหล่านี้เราทำกันยังไงพี่โจ
0: ก่อนมีสมาร์ทก็ไม่ได้มีรายงานสรุปผลเรื่องพวกนี้ครับก็คือเจอก็จำไว
1: ้
0: นานๆไปก็ลืมทีนี้อุทยานก็จะไม่มีฐานข้อมูลพวกนี้ครับว่าตรงบริเวณนี้อุทยานมีช้างอาศัยอยู่นะ
1: รู้แล้วว่าตัวนี้คือขี้ช้างเราใช้ไอ้เครื่องมือเหล่านี้ยังไงบ้างครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะใช้ GPS จุดที่เราพบไปครับแล้วก็จะถ่ายภาพไว้พอไปถึงจุดพักเราก็จะไปนั่งกล่องแบบความว่าตรงจุดนี้เจอเราขี้ช้างนะครับ

0: ครับ
1: นี่เหรอ
0: ใช
2: ่นี่รอยอะไรอ่ะพี
0: ่นี่รอยช้างครับถ้าเราเห็นรอยที่มันเด่นชัดแบบนี้ครับเราสามารถจะดูความสูงของมันได้โดยการใช้ตลับเมตรหรือว่าเชือกครบ2รอบครับบน2รอบ
2: โอ้เมตรนึงแล้วครับ
3: 140 140คูณ2ก็
2: 280เขามาคนเดียวเลยฮะเนี่ยไม่เห็นมีรอยอื่นเลย
0: ตัวเดียวครับ
2: อย่างรอยอย่างนี้เราคาดการณ์ได้ไหมครับว่าเขาผ่านมากี่วันอะไรเงี้ย
0: ช่วงนี้ก็ดูยากครับมันเป็นฝนครับ
2: คือจากการที่เราคาดการณ์ว่าสูง2 เมตร 80 เซนอาจจะเล็กกว่านั้นก็ได้
0: เล็กกว่านั้นก็ได้

0: รอยการเข้ามาใช้ประโยชน์ของคนนะครับอาจจะเป็นชาวบ้านแถวนี้ครับ
1: อย่างภาษาของเจ้าที่ท่านเองเขาจะเรียกว่าปางครับปางพักเวลาเขาเข้ามาหาของป่ามาทำประโยชน์อะไรเขาก็จะตั้งปางตรงนี้จะเป็นปัจจัยพิการที่เราพบถ้าเจอปางเราก็จะซื้อถอนครับ
2: หลังจากที่เราเจอร่องรอยของนายพรานแล้วเนี่ยพี่โจจะขอลาดตระเวนกันหน่อย
1: ใช่ครับเดี๋ยวจะให้เจ้าที่กำลังกระจายกำลังไปดูครับว่ามีร่องรอยตกอื่นหรือเปล่าครับบริเวณนี
2: ้ครับผมอันนี้เราลาดตระเวนเพื่อจะคาดเดาว่าทิศทางของพรานนะเขามาจากทางไหนยังไงใช่ไหม
1: ทางไหนแล้วก็จะดูว่ามีร่องรอยการกระทำผิด
2: บริเวณอื่นไหม
1: ยังอื่นตรงไหนหรือเปล่าจะมาใกล้กับเรามา
3: แต่ถ้าการวิจัยนู้นถ้าว่ามันใช้มันก็คงใช้เส้นนี้เดินเพราะมันลุ่มมันเปลี่ยนเดินตามรอยช้างอย่างเดียว

นี้ก็คือจะเป็นโรง

ครับตอนนี้เราก็มานั่งแวะพักกันสักครู่นะจากที่เดินต่อกันมาสักพักนึงแล้วนะฮะก็ตอนนี้พักกันสักครู่ฮะเหนื่อยมากอากาศอบอ้าวสุดๆนะวันนี้

0: ันนี้พี่ลอยบอกเป็นลอยหมีใช่ไหมอย่างนี้หมีอะไรพี่หมี
1: เป็นมีอยู่สองประเภทมีควายกับมีคนครับ
0: ตรงนี้ฮะที่เห็นลอยอยู่นั่นอยู่

0: ชครับตรงนี้คือจะเป็นจุดที่เราจะตั้งแคมป์กันที่นี่
1: ใช่ครับก็คืนนี้ก็จะพักกันตรงนี้ครับ
0: อ๋อนอนกันตรงนี้เลย
1: ใช่ครับครับเดี๋ยวก็จะขึงเป้ครับก็เคลียร์ไปครับ
0: มีการดูพื้นที่ยังไงบ้างครับพ
1: ี่อย่างแรกสุดที่เราต้องดูก็คือน้ำก่อนครับต้องอยู่ใกล้น้ำเพราะว่าเราต้องใช้น้ำแล้วก็มีพื้นที่โล่งพอสมควรครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีต้นไม้ให้แขวนเป้ครับ

0: ปกติเวลาที่เราออกป่า 4-5 วันนี้มีเสบียงอย่างเงี้ยพี่เจ้าครับเงินที่ใช้นี่ใช้เงินตัวเองหรือเงินของรัฐบาลมาช่วย
1: มันมีองค์กรภายนอกครับเขาสนับสนุนค่าเสบียงตอนนี้ของอุทยานแม่วงก็มีกองทุนสปาร์โรครับ WWF สนับสนุนค่าเสบียงให
0: ้ครับ
1: ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากบ้านของพวกพี่ๆก็
0: ปลู
1: กบ้านใครมีอะไรก็เอามาผสมกันบ้าง

0: พี่เจ้าสรุปการทำงานวันนี้หน่อยดีกว่าเป็นไงบ้าง
1: ถ้าพูดตามตรงก็เดินระยะทางก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็พบต้องรอยที่ต้องการพบก็เยอะเหมือนกันครับแล้วก็ที่สำคัญไปพบจุดนึงที่เป็นปางพักพานะครับคือจุดนี้ก็ทางอุทยานก็จะได้เป็นฐานข้อมูลต่อไปครับว่าจุดนี้ยังมีอยู่นะ
0: แล้วพอมีระบบสมาร์ทเข้ามาเนี่ยมันทำให้การทำงานมันดีขึ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมครับ
1: ดีขึ้นนะครับตอนนี้อุทยานแม่วงก็แบ่งพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยก็หน่วยนึงก็ประมาณ 60,000 ไร่ก็มีเจ้าที่ละเว้นหน่วยละ5
0: คนคนละ 10,000 กว่า
1: สมัยก่อนที่ไม่มีระบบสมาร์ท1คนต่อ 10,000 กว่าไร่ก็คือไม่รู้ข้อมูลว่า 10,000 ไร่คนตัวเอง
0: มีอะไรบ้าง
1: แต่พอมีระบบสมาร์ทมาทีนี้รู้แล้วว่า 10,000 ไร่ของเราบริเวณนี้มันมีต้องรอยการคุกคามนะบริเวณนี้มีสัตว์ป่าเยอะนะ
2: อย่างวันเนี้ยเรามีข้อมูลพวกเราต่างข้อมูลไปรวบรวมกันแต่ละหน่วยว่าจุดไหนมีซุ้มเสี่ยงพอเดือนหน้าปุ๊บเราก็จะวางแผนไปจุดตรงนี้มีซุ้มเสี่ยงนะ
3: หรือนายสั่งปุ๊บตรงนี้พบปัจจัยคุกคามใช่ไหมผมก็สามารถที่จะเข้าไป
0: แต่ยังตรงจุดได้อ๋อครับผม
2: ถ้าเกิดการปะทะหรือว่าเกิดจุดที่เราจับพานเนี่ยตรงมอที่แตกนะมอเตอร์โตนะมันกว้างไปครับถ้าเกิดเราบอกไปพิกัดเขาเอ้ยเดี๋ยวโกมาพิกัดนี้เลยนะเขาสามารถจะมาช่วยเราจะตรงจุดเลยครับ
0: ยังแดงนะครับผม
4: มันก็ดีขึ้นนะครับยังผมไม่รู้เพราะก็ไม่ช่วยผมได้อะไรเงี้ย
5: บางทีลุงก็อาจจะหลงได้แต่ในเมื่อเรามี GPS กับแผนที่เก็บที่เนี้ยมันจะช่วยให้เราไปตรงช่องที่เดินง่ายมากขึ้นสามารถลัดเขาได้เดินเลาะไปได้เงี้ย
0: ในนี้ทุกคนแต่งงานมีครอบครัวอะไรกันหมดยังครับมีกันหมดแล้วบ้างตอนนี้ยัง
6: อ๋อมีแล้วด้วยเหรอ
0: ถามพี่หนูดีกว่าแต่งงานมานานหรือยังครับพี
7: ่20ปีครับ
0: 20ปีแล้วงี้ลูกเมียเป็นไงชีวิตที่บ้าน
7: คือเราต้องคุยกันให้เข้าใจเนาะถ้าไม่เข้าใจเราก็มาทำงานไม่ได้ก็อยู่ในส่วนหนึ่งที่เขาก็คอยสนับสนุนเราเหมือนกัน
0: อย่างอ้อยเนี่ยโอ้โห24เองเพิ่งแต่งงานด้วยแฟนไม่ว่าว่าทำงี้เรายังอายุดูน้อยอยู่เลยไง
8: ไม่ว่าครับเพราะว่าเขาก็พอที่จะเข้าใจในชีวิตของการทำงานอุทยานถ้าเกิดว่าเราเข้ามาทำแล้วเนี่ยเราต้องลาดตระเวนนะเราต้องออกตรวจนะเราต้องไปนอนป่านะเขาเข้าใจครับ
0: นี่แหละครับเป็นไงบ้าง
8: ก็เข้าใจเราครับเราเป็นเจ้าที่เราก็รักตรงนี้ด้วย
0: รัก
8: ตาย
0: มีลูกกันหน่อยมีลูกกันยัง
8: มีครับ
0: แมวมีลูกยัง
9: มีครับ
0: นี่ลูกเป็นไงบ้างดีกว่าลูกชายป่ะลูกชายป่ะเฮ้ยไม่ห่วงเหรอไม่มีเวลาไปดูลูกเนี้ย
9: ห่วงก็ห่วงครับห่วงก็ห่วงเอาหน้าที่ไว้ก่อน
0: อ๋อครับตอนนี้ก็ง่วงๆกันแล้วพี่แยกย้ายกันเข้านอนแล้วหรือว่ามีใครต้องทำหน้าที่อะไรบ้างครับพี่
1: ก็จะมีการเฝ้าระวังครับคอยดูแลความปลอดภัยอยู่บ้างก็เ

0: แล้วครับผมตอนนี้ถึงเช้าวันที่2ของเราแล้วนะครับผมแต่ว่าภารกิจของเรายังไม่หมดใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราจะเดินเลาะคลองไปเรื่อยๆครับจะได้เห็นร่องรอยของสัตว์ป่าคร
0: ับโอเคครับงั้นไปเลยไหมครับ
1: โอเคเลยครับ
0: โอเค

0: รงนี้คืออะไรอ่ะพี่โจ
1: อันนี้ก็เป็นโป่งครับโป่งน้ำคร
0: ับ สังเกตว่าสีดินไม่เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ครับออกคุ้นๆหน่อยไหมครับพวกพวกนี้มันมีกรรมฐานเยอะ
0: ตอนนี้ก็จะมีพึ่งเน
1: า
0: ะ
1: สังเกตเห็นรอยเท้ากวางมาเดินย่ำๆ
0: คร
1: ับ
0: ผมก็แทบจะไม่รู้สึกนะแต่ว่ามีความเค็มกว่าน้ำปกตินิดนึงผมว่าอาจจะไปอยู่ที่ดินซะเยอะแต่ขอไม่ชิมดินแล้วกันนะ

0: ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับ ขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณมากนะครับโอ้ที่พาผมไปเป็นผู้พิทักษ์ป่าอาสา
1: คร
0: ับ นี้นะฮะนี่เราได้เรียนรู้ระบบการทำงานของพิทักษ์ป่าทั้งหมดเลยตอนนี้ให้พวกเราได้พักผ่อนกันก่อนสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าหน้าที่ของผู้พิทักษ์ป่านั้นยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนจะมีการต่อไปรอดูกันครับพี่หน่อยพี่หน่อยครับทำอะไรกันอยู่เลย
2: อ๋อผมเอาข้อมูลจากการเดินป่ารอบล่าสุดเนี่ยครับมาให้พี่ดอลง
0: การทำงานมันทำยังไงบ้างครับพี่ดอลครับ
3: ต้องดาวน์โหลดข้อมูลจาก GPS เข้ามาก่อนนะครับไปเดินที่ไหนแล้วก็ไปเจอปัจจัยอะไรบ้าง
2: ใช่ครับผมก็จะเขียนลงในดัตต้าฟอร์มนี้ก่อน
0: ก็
2: จะนำให้พี่ดอลลงข้อมูลในนี้ทีนึง
0: สมมติให้ผมสักอันได้ไหมฮะครับจุดที่เราเลยคือตรงไหนตรงนี้แหละฮะจุดนี้ใช่ไหมฮะพอเราทำตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเราจะไปสรุปหรือประชุมตอนท้ายอะไรกันยังไงบ้างครับพี
3: ่ในตอนท้ายในการประชุมประจำเดือนครับเราก็จะนำข้อมูลเนี่ยมานำเสนอให้หัวหน้าทราบแล้วก็ให้เพื่อนร่วมงานได้ทราบถึงปัจจัย

0: ามเส้นทางรัฐเวน
1: ก็เท่าที่ดูแล้วนะครับระบบสมาร์ทพาโทนั้นก็ทำให้พี่ๆเขาเนี่ยทำงานกันได้ง่ายมากขึ้นแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยผมขอดูพี่ๆเขาทำงานอีกสักครู่ก็แล้วกันครับ

0: ข้าไปเป็นเจนแรกๆที่เข้าไปเป็นเจ้าที่พิทักษ์ป่าเราจะสื่อสารกับประชาชนยังไงแล้วประชาชนมีความคิดเห็นเหมือนกับเราไหม
1: สวนทางกันส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยไม่ใช่คนพื้นที่นะมาจับจองซื้อที่บ้างพวกนายทุนเก่าๆก็ขายจับขายให้ไม่รู้ไอ้คนที่มาซื้อก็ซื้อไปพอประกาศเป็นเขตอุทยานปุ๊บมันก็เลยมีความต่อต้านทีนี้เจ้าหน้าที่ที่จะเดินออกไปประชาสัมพันธ์นี่ก็ยุ่งยากพอสมควร
0: พอเราเข้าไปทำเป็นผู้พิทักษ์ป่าเต็มตัว17ปีจากที่ออกมาเนี่ยเรามีบทบาทอะไรต่อชาวบ้านหรืออุทยานอีกไหม
1: ก็เป็นผู้ประสานเครือข่ายผู้พิทักษ์ป่าก็ไปอบรมเรื่องการปลูกป่าระดับตำบลเสร็จแล้วเราก็มาประชุมชาวบ้านให้เกี่ยวกับเรื่องที่เราไปอบรมมา
0: แล้วจากตอนนั้นเนี่ยที่พี่พลเป็นผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆก็ยังไม่มี
1: มันก็จะมีแต่มันไม่ค่อยสะดวกอาศัยคนพื้นที่เดิมนำทาง
0: ครับผมพอเขามีระบบนี้เข้ามาที่มันแตกต่างกับตอนที่พี่อยู่ยังไงบ้าง
1: มันสะดวกการทำงานเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องไปเดินสุ่มเหมือนเมื่อก่อนแต่มันมาช้าไปหน่อยนึง
0: เรารู้สึกไงกับผลงานที่เราเริ่มทำมาตั้งแต่ตอนที่เราเป็นผู้ทักป่าจนตอนนี้เนี่ยเลิกไปแล้วแต่ก็ยังคงเป็นผู้นำเครือข่ายอยู
1: ่ภูมิใจเหมือนกันนะเห็นป่ามันสมบูรณ์ขึ้นด้วยเดี๋ยวนี้ขึ้นไปช่องเย็นเจอสัตว์นอนอยู่ตามทางเก้งเสือยังนอนขวางทางอย่าง
0: โอ้
1: เสือจะขึ้นไปสูงๆแล้วช่องเย็นแล้วนะเสือจะอยู่จุดนู้น
2: เกลียดป่าไม้มากเกลียดมากคือเหมือนเราไม่ถูกกับป่าไม้เลยเราก็บอกว่าทำไมจะต้องไล่เรามาอยู่ก่อน
0: หลังจากเป็นคนที่เกลียดป่าไม้มากแต่กลายมาเป็นผลักดันให้ลูกเข้าสู่การเป็นผู้พิทักษ์ป่า
2: ทีนี้มีหัวหน้าคนนึงเขาก็เลยว่าให้ลูกทำงานไหมดีกว่าลูกจะเกะไปเกะมา
0: แต่ลูกเขาก็รู้ว่าเราไม่ชอบป่าไม้
2: ใช่ใช่พอลูกก็
0: แล้วอยู่มาให้ทำเนี่ยเขาน่าจะ
2: หนูไม่ชอบนะแม่หนูไม่ทำลองก่อนลูกลองทำก่อนพอดีมีพี่แอลลุงแดงนี่แหละคือช่วยกันสอนพออยู่มาแล้วทำได้ไหมลูกได้แม่หนูชอบลูกชอบทางนี้เลยลูกก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละลูกเพราะเราอะจะต้องอยู่กับป่าแล้วก็เนี่ยต้องรักษาป่าพอเขาบอกว่าป่าไม้ผืนเนี้ยคือผืนสุดท้ายที่ยังเหลืออยู
0: ่
3: เขาดูถูกเยอะนะป่าไม้ไม่มีใครมาทำหรอกเงินเดือน 4,500 ถ้าไปอยู่ทั้งกรุงเทพ2วันก็หมดแล้วมั้งใช้ตังค์อ่ะเราก็เป็นห่วงป่าบอกไม่ถูกถ้าเกิดหนูหน้าครอบครัวเราเป็นไรไปลูกอีก2ยังเรียนหนังสืออยู่จะบอกไม่ถูกตอนนั้นพี่สงสารเขาตอนที่ว่าเขาไปว.4มา5วันแล้วยังไม่ได้มาพักผ่อนเลยพอวางเป้พอยังไม่ทันนั่นนะหัวหน้าก็ตามไปอีกแล้วมีที่นู่นที่นี่อะไรเปลือกไม่หอมอะไรไปอีกแล้วนี่แหละชีวิตของคนเราแต่ทำใจไว้แล้วค่ะอะไรจะเกิดก็ให้เกิด
4: ก็เป็นห่วงอะค่ะกลัวเขาจะไปเจออะไรที่สิ่งไม่คาดคิดนะคะกลัวจะไปเจอพานกลัวจะไปเจอสัตว์ป่าอันตรายมันเยอะอะค่ะอยากให้เขาดูแลสุขภาพเวลาเข้าไปในป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าข้างหลังยังมีลูกมีครอบครัวมีพ่อมีแม่คอยเขาอยู่
5: พื้นป่าทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เป็นของพวกผมไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง
6: ก็อยากให้คนไทยทั้งประเทศหรือทั้งชาตินะครับช่วยผมดูแลรักษาป่าครับ
7: เพื่อจะได้ป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีแหล่งน้ำ
8: ถ้าเกิดว่าไม่มีพื้นป่าที่สมบูรณ์ไม่มีแหล่งน้ำก็อาจจะไม่มีชีวิตต่อไปนะครับ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภันตังสะธรรมังสะสังขังอิเมหิสักการเรหิยถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนาน

แล้วปัจฉิมาชนตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโขปนะภควันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโธอภุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธัมมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตวรตาทิคุณาพิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณ

ุ่นเป็นต้นสุทธาภิยานะกรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกมะหลังวะสูโรพระองค์ใดทรงกระทําชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันทามหังตมรนังศิรษาชิเนนทังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธโยสัพพปานีนังสรนังเขมะมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปฐมานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธสาหัสมิทาสีวะพุทโธเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขสคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันตีหังจริตสามิพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสูงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปกตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหาตุอัจจะยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเธเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้
สวากขา

ตตาธิคุณโยคะวเสนะไสโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคะปากะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธรรมโมกุโลกะปัตตนาตทะทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันทามหังตมหรังวรธรรมเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพพะปานีนังสะระนังเขมะมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าพระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมสาหัสมิทาสีวะธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธรรมโมทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตตสะเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันตีหังจริสามิธรรมเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมมังเมวันทะมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสูงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตเรสังวริตุงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานี้

ถปุริสปุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สัทธัมมะโชสุปฏิปฏิคุณาธิยุโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นยอดทัพพิโทอริยบุคคละสังฆะเศรษฐโถเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐ8จำพวกศีลาธิธรรมะปะวราสยกายะจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันทามหังตมริยานะขนังสุสุทังข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพะปานีนังสรณังเขมะมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังคัสสาหัสมิทาสีวะสังโคเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัสสาหังนียาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันตีหังจริตสามิสังคัสโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอัญญังสังโคเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังคังเมวันทมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเอกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่2ซึ่งเป็นการอธิบายขยายความหมายของบทสวดในช่วงของธรรมวัดเย็นการธรรมวัดเย็นในช่วงของการสรรเสริญพระธรรมบางคนได้ยินคำว่าโลกุตระธรรมก็คงจะมีความสงสัยว่าที่บอกว่าโลกุตระธรรมนั้นคืออะไรก่อนอื่นขออธิบายความสำคัญของคำว่าพระธรรมก่อนพระธรรมท่านบอกว่าเป็นธรรมที่ทรงผู้ทรงธรรมไว้ผู้ทรงธรรมก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมยึดถือพระธรรมเป็นสรณะยึดถือพระธรรมเป็นเจ้านายสูงสุดยอมตนเป็นทาสของพระธรรมธรรมะเหล่านั้นแหละก็จะทรงไว้ไม่ให้คนที่ประพฤติปฏิบัตินั้นตกไปสู่โลกที่ชั่วไม่ให้ตกต่ำเพราะคนที่ปฏิบัติธรรมเป็นประจำปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิดชีวิตก็จะพบแต่ความสุขความสงบการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าเราปฏิบัติอยู่ในระดับปกติก็คือการให้ทานการรักษาศีลก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเจริญภาวนาจนสามารถที่จะประหารกิเลสได้เราก็จะเข้าสู่โลกุตระธรรมคำว่าโลกุตระธรรมนั้นหมายเอามรรคผลและนิพพานมรรคก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นสามารถประหารกิเลสได้แล้วและเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวต่อคนต่อชีวิตที่ดำรงอยู่ในสังสารวัฏที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ส่วนผลคำว่าผลก็คือผลของการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคำว่าผลจะเกิดขึ้นหลังจากมรรคเกิดขึ้นทันทีที่พูดถึงมรรคและผลนี้เป็นเรื่องของวิถีจิตเป็นการบำเพ็ญทางจิตโดยเฉพาะไม่ใช่มรรคผลที่เราพูดกันในภาษาทั่วๆไปว่าเป็นมรรคเป็นผลแต่คำว่ามรรคผลในทางพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าโลกุตระธรรมท่านมุ่งหมายเอาถึงวิถีจิตหรือเรียกง่ายๆว่ามรรคจิตผลและจิตเมื่อมรรคจิตผลและจิตเกิดขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนสภาพชีวิตของบุคคลนั้นจากกัลยาณปุถุชนหรือคนที่ดีข้ามไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลซึ่งเราจะได้อธิบายในช่วงหน้าแต่ในช่วงนี้ขออธิบายคำว่าโลกุตระธรรมให้ทราบก่อนโลกุตระธรรมนั้นเราคงจะเคยได้ยินว่ามี9ประการมี9ประการก็คือเป็นมรรค4ประการเป็นผล4ประการและนิพพานรวมเป็น9มรรคกับผลนั้นเป็นของคู่กันอย่างเช่นมีโสดาปัตติมรรคก็มีโสดาปัตติผลมีสกทาคามิมรรคก็มีสกทาคามิผลมีอนาคามิมรรคก็มีอนาคามิผลมีอรหัตตมรรคก็มีอรหัตตผลเรียกว่ามรรค4ผล4รวมกับนิพพานก็เป็น9นะเพราะฉะนั้นทั้ง9ประการนี้เรียกว่าโลกุตระธรรมโลกุตระแปลว่าพ้นจากโลกพ้นจากโลกคืออะไรพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากโลกทั้ง3เมื่อจิตเข้าสู่พระนิพพานแล้วก็จะไม่ได้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกหรือเกิดอีกอย่างมากก็แค่7ชาติหรือ7ครั้งเท่านั้นก็จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะพบกับโลกุตระธรรมได้เราต้องบำเพ็ญกุศลในขั้นที่เรียกว่าภาวนากุศลหรือการบำเพ็ญเพียรทางใจการบำเพ็ญบุญญกิริยาวัตถุก็มีอยู่3ประการคือการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาเราจะพบโลกุตระธรรมทั้ง9ประการนี้ได้ก็ด้วยบุญที่เกิดขึ้นจากการกระทำภาวนาการบำเพ็ญเพียรทางใจเท่านั้น
ธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ขออธิบายขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะในหมวดคำศัพท์ของเรานะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดของการซื้อสินค้าค่ะคุณผู้ชมที่เคยเดินทางไปเที่ยวที่เมืองลาวนะคะคงจะต้องมีการต่อรองเรื่องการซื้อสินค้ากันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะและคงจะมีคำศัพท์นะคะที่ติดค้างมาจากเมืองลาวบ้างนะคะว่าแปลว่าอะไรกันบ้างการนะคะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวก็จะทำให้เราใช้ประโยชน์จากการเดินทางและการสื่อสารของคนลาวได้นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีคำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อสินค้าค่ะคุณผู้ชมไปเลยนะคะคำแรกนะคะคำว่าขายหน่อยขายหน่อยหมายถึงขายย่อยค่ะหรือขายปลีกนั่นเองนะคะไปต่อค่ะคิดไรคิดไรหมายถึงคิดเงินนั่นเองนะคะไปต่อนะคะเท่าใดเท่าใดเป็นคำถามในการซื้อขายสินค้าค่ะอย่าลืมนะคะเท่าใดหมายถึงเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำนี้ต้องเรียนรู้ค่ะเพราะคำนี้จำเป็นค่ะเราจะได้สินค้าราคาถูกและคุณภาพดีจากเมืองลาวกลับบ้านค่ะคือคำว่าลดราคาลดราคาลดแปลว่าลดค่ะส่วนคำว่าราคาก็หมายถึงราคารวมกันเป็นลดราคาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะห้านขายคำห้านขายคำห้านหมายถึงร้านค่ะนะคะส่วนคำว่าคำหมายถึงทองนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะอย่าจำสับสนนะคะคำว่าคำหมายถึงทองห้านขายคำจึงหมายถึงร้านขายทองนั่นเองค่ะไปต่อนะคะอีกร้านหนึ่งค่ะห้านขายโมงห้านขายโมงโมงหมายถึงนาฬิกาค่ะเพราะฉะนั้นคนลาวถามว่าจักโมงหมายถึงนะคะช่วงนี้นะคะเป็นเวลาเท่าไหร่นั่นเองค่ะห้านขายโมงหมายถึงร้านขายนาฬิกาค่ะไปต่อนะคะร้านนี้ก็จำเป็นเหมือนกันค่ะเพราะเป็นคำรวมเกี่ยวกับร้านขายสินค้าต่างๆนะคะคำนี้คือคำว่าห้านขายเครื่องห้านขายเครื่องคุณผู้ชมคะคำนี้สำคัญค่ะเครื่องหมายถึงสินค้าค่ะเครื่องหมายถึงสินค้านะคะเพราะฉะนั้นคนไทยนิยมใช้คำว่าร้านขายของคนลาวก็จะไม่เข้าใจนะคะต้องใช้ว่าห้านขายเครื่องหมายถึงร้านขายสินค้านั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวจากคำศัพท์ก็ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะวันนี้เรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อสินค้านั้นมีคำว่าอะไรบ้างถ้าคุณผู้ชมนะคะจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ยังได้นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องพยัญชนะสระวรรณยุกต์ค่ะเพราะเราจะสอนในช่วงต่อไปนะคะเอาแค่เสียงไว้ก่อนนะคะและความหมายค่ะไปกันเลยนะคะคำแรกค่ะขายหน่อยขายหน่อยหมายถึงขายย่อยหรือขายปลีกค่ะต่อไปนะคะคิดไรคิดไรหมายถึงคิดเงินค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำถามค่ะเท่าใดเท่าใดหมายถึงเท่าไหร่นั่นเองนะคะไปต่อค่ะลดราคาลดราคาแปลว่าลดราคาค่ะคุณผู้ชมคะห้านขายคำห้านขายคำหมายถึงร้านขายทองค่ะถ้าเป็นห้านขายโมงห้านขายโมงก็จะหมายถึงร้านขายนาฬิกานะคะส่วนคำสุดท้ายค่ะห้านขายเครื่องห้าน ขายเคืองหมายถึงร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าโดยทั่วไปนะคะคุณผู้ชมคะถ้าครั้งต่อไปเดินทางไปลาวนะคะอย่าลืมไปแวะที่ห้านขายคำหมายถึงร้านขายทองค่ะและนะคะอย่าลืมนะคะซื้อนาฬิกากลับมาฝากนะคะคนที่บ้านค่ะเราก็ต้องไปที่ห้านขายโมงห้านขายโมงแปลว่าร้านขายนาฬิกานะคะการเรียนรู้คำศัพท์นะคะเบื้องต้นและเดินทางไปใช้คำศัพท์เหล่านั้นด้วยตัวของคุณผู้ชมเองค่ะจะทำให้การท่องเที่ยวในเบื้องลาวนะคะครั้งนี้ออกอรรถรสมากกว่าครั้งอื่นๆที่เคยเดินทางไปนะคะวันนี้คุณผู้ชมได้คำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อสินค้าไปแล้วนะคะและคำที่สำคัญที่สุดคือคำว่าลดราคาอย่าลืมนะคะลดราคาหมายถึงลดราคานั่นเองนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์นะคะและรู้จักความหมายของคำศัพท์เหล่านั้นไปแล้วในช่วงนี้นะคะเราก็จะเอาคำศัพท์นั้นค่ะมาเรียนรู้ภาษาลาวกันนะคะการเรียนภาษาลาวด้วยคำศัพท์ก็จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจคำศัพท์และ

ความหมายเพิ่มมากขึ้นค่ะเรามารู้จักหน้าตาของพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะคำแรกค่ะคือคำว่าขายหน่อยขายหน่อยคุณผู้ชมคะเริ่มต้นนะคะจากค่ะขอใครขอใครเขียนแบบนี้นะคะในภาษาลาว

ใครนะคะสามารถออกภาษาถิ่นเหนือหรือภาษาถิ่นอีสานได้ก็จะออกเสียงคำนี้ได้ค่ะเพราะจะเป็นเสียงขึ้นจมูกสักหน่อยนะคะออกเสียงว่าย่อยุ่งย่อยุ่งแต่รูปเขียนเหมือนยอยักษ์ค่ะแต่รูปเขียนเหมือนยอยักษ์นะคะขึ้นไปเลยค่ะออกเขียนตัวกลมๆสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะเราได้คำว่าขายแล้วนะคะไปต่อค่ะคำว่าย่อยย่อยเสียงสั้นนะคะพอเสียงสั้นคุณผู้ชมคะเป็นเสียงขึ้นจมูกค่ะนะคะเราก็ใช้พยัญชนะตัวเดิมค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะย่อยุ่งไปเลยค่ะย่อยุ่งนะคะใส่สระอค่ะคุณผู้ชมคะสระอในภาษาลาวถ้ามีตัวสะกดเขียนเป็นรูปออโออโอเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะไปที่ออโอนะคะออโอค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนคุณผู้ชมอย่าใช้เส้นเลยไปนะคะถ้าเลยไปจะเขียนผิดรูปค่ะนะคะอันนี้คือออโอหรืออ่างในภาษาไทยนั่นเองค่ะปิดท้ายค่ะคุณผู้ชมด้วยพยัญชนะสะกดค่ะตัวเดิมเลยค่ะยอยุงยอยุงเขียนเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณจะใช้นะคะพยัญชนะสะกดด้วยนะคะย่อยุ่งต้องออกเสียงย่อยด้วยนะคะต้องออกเสียงย่อยุ่งในคำนี้จึงออกเสียงว่าย่อยขายย่อยไปต่อเลยค่ะคำต่อไปคิดไลคิดไลหรือคนลาวอาจจะพูดสั้นๆว่าไลไลก็หมายถึงมาคิดเงินหรือมาไล่เงินนั่นเองค่ะในภาษาลาวนะคะเริ่มเลยค่ะคำนี้เขียนง่ายค่ะคุณผู้ชมเพราะเขียนเหมือนรูปสระในภาษาไทยค่ะแต่เรามาดูพยัญชนะกันดีกว่านะคะพยัญชนะค่ะตัวแรกเลยนะคะข้อควายข้อควายแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะควายที่ไหนมี2หัวคะควายที่เมืองลาวค่ะเพราะพยัญชนะข้อควายมี2หัวค่ะคุณผู้ชมลากจากข้างล่างนะคะม้วนขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะเราก็จะได้ข้อควายสะกดตรงตัวค่ะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยลากเลยค่ะจากด้านล่างนะคะม้วนหัวขึ้นไปข้างบนค่ะใส่สระอิค่ะคุณผู้ชมสระอิภาษาลาวไม่จรดกันนะคะสระอิค่ะนะคะเราก็จะได้คำว่าคิดนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำว่าลายสระไอไม้ไม้หรือไม้ไม้ตัวเดียวกันนะคะไปเลยค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะหางจะยาวสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมก็ใช้ล่อลิงล่อลิงใส่ไปเลยค่ะล่อลิงนี่คือลิงในภาษาลาวนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะได้คำว่าคิดไลคิดไลค่ะคุณผู้ชมหมายถึงคิดเงินนะคะไปต่อค่ะไปดูร้านดีกว่านะคะห้านขายคำห้านขายคำคุณผู้ชมคะห้านนะคะออกเสียงเฮ้อนะคะเป็นเสียงห้องเฮื่อนห้องเฮื่อนคุณผู้ชมอย่าสับสนนะคะลากขึ้นไปเลยค่ะเหมือนรอเรือค่ะแต่หางตอนปลายตวัดขึ้นนะคะหางตอนปลายตวัดขึ้นออกเสียงเหมือนหอนกฮูกในภาษาไทยค่ะสะกดเหมือนภาษาไทยเลยนะคะใส่สระอาค่ะนะคะบวกด้วยน่อนกค่ะหัวอยู่ข้างบนนะคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะส่วนคำว่าขายเหมือนกันค่ะขอไข่ค่ะหัวใหญ่นะคะลากลงมามีหยักปลายนะคะสระอาค่ะย่อยุ่งปิดท้ายนะคะและจบด้วยคำว่าค่ำค่ำเขียนเหมือนไทยนะคะควายค่ะนะคะและสระอามแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าห้านขายคำไปต่อนะคะห้านขายโมงห้านขายโมงเราได้คำว่าห้านไปแล้วนะคะขายเราก็ได้ไปแล้วค่ะเราจะมาเรียนรู้การเขียนสะกดคำว่าโมงนะคะในภาษาลาวค่ะเริ่มเลยนะคะสระโอค่ะคุณผู้ชมลากจากหัวด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะโค้งลงมานิดนึงนะคะส่วนพยัญชนะตัวต่อไปต้องจำแล้วล่ะค่ะนะคะมอแมวมอแมวหมายถึงมอม้าค่ะเริ่มจากตรงไหนคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ต้องเริ่มจากหัวเหมือนเดิมนะคะการที่เรารู้ว่าการเขียนนะคะพยัญชนะภาษาลาวเริ่มจากตรงไหนจะทำให้เราสามารถอ่านลายมือของคนลาวและอาจจะอ่านป้ายโฆษณาโดยใช้รูปนะคะเหมือนตัวอักษรเขียนในภาษาลาวได้ค่ะเพราะฉะนั้นม้วนหัวค่ะคุณผู้ชมม้วนหัวม่อแมวจากด้านล่าง

0: ึ้นไปด้านบนนะคะลงมาอีกครั้งนึงค่ะปิดท้ายด้วยง้องัวง้องัวอย่าลืมนะคะหางยาวนะคะม้วนหัวข้างบนค่ะง้องัวหรืององูหางยาวเลยบรรทัดค่ะไปต่อที่คำสุดท้ายของวันนี้นะคะห้านขายเคืองคุณผู้ชมได้คำว่าห้านไปแล้วขายไปแล้วนะคะคำสุดท้ายค่ะเคืองเคืองสระเอือค่ะคุณผู้ชมสะกดเหมือนภาษาไทยนะคะสระเอือประกอบด้วยสระเอค่ะนะคะออโอค่ะนะคะและสระเอือด้านบนนะคะสระเอออโอสระเอือกลายเป็นสระเอือในภาษาลาวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเคืองเราก็ใส่พยัญชนะต้นค่ะคอควายนะคะอย่าลืมนะคะมี2หัวค่ะม้วนเข้าม้วนเข้าค่ะคุณผู้ชมลากขึ้นไปแล้วลงมาข้างล่างค่ะปิดท้ายด้วยงองัวจำได้แล้วใช่ไหมคะหางยาวนะคะงองัวจบด้วยที่รูปวรรณยุกต์เอค่ะเราก็จะได้คำว่าห้านขายเคืองแล้วนะคะคุณผู้ชม
1: สบายดี
2: สบายดีห้านเจ้าขายย่อยบ
1: อแม่นแล้วท่านต้องการซื้อหยัง
2: ค่อยต้องการซื้อเสื้อ
1: ท่านต้องการตัวนี้บ
2: อโอ้งามหลายแต่ค่อยมากตัวนั้น
1: ตัวนั้นใส่ผ้าสนิทดีเจ้าใส่แล้วเป็นตะเบิงแท้
2: ๆค่อยลองนุ่งได้บ
1: อเซินโลดห้องลองเครื่องอยู่หลังห้าน
2: คันสั้นค่อยลองเบอร์เอ็นเดอร์
1: ขันสั้นก็ตัวนี
2: ้เจ้าขอบใจหลายค่อยนุ่งตัวนี้ได้ค่อยเอาตัวนี้แหละ
1: ต้องการอย่างอีกบ
2: อค่อยยังต้องการสายคอเจ้ามีบ
1: อยู่ห้านข่อยบ่มีแต่ข่อยหูจักห้านขายสิบอกทางเจ้าเด้อ
2: ขอบใจหลาย
1: อยู่ละๆนี่แหละบ่ไก่ปานใด
2: คิดลายแดทั้งหมดราคาเท่าไหร
1: ่ทั้งหมด 209,000 กีบ
2: หลุดได้บ
1: อมันหลุดอยู่แล้วเอานํา 207,000 กีบไป
2: 206,000 กีบเนาะ
1: ตกลง 206,000 กีบก็ได
2: ้มีเงินนับเบิ่งดูครบละบ
1: อครบแล้วขอบใจหลายๆที่มาอุดหนุน
2: เจ้าห้านขายค้ำไปทางใดล่ะ
1: ย่างไปซื้อนี่อีก2ห้อยแมตแล้วก็เลี้ยวซ้าย
2: ตั้งอยู่บนใด
1: ตั้งอยู่กงขาขายมง
2: โอ้ค่อยคิดออกแล้วขอบใจเจ้าหลาย
1: ๆเจ้ามื้ออื่นค่อยสิไปขายเสื้ออยู่ตลาดเซาเซินเจ้าไปอุดหนุนนําแน่เด้อ
2: เจ้าขอลาก่อนเด้อ
1: ลาก่อนโชคดี
2: โชคดีเช่นกัน
0: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมฟังบทสนทนาข้างต้นแล้วเข้าใจหรือเปล่าคะถ้ายังไม่เข้าใจนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะนำประโยคนะคะจากบทสนทนาข้างต้นมาขยายค่ะหรือมาอธิบายเพิ่มเติมให้ชัดเจนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ในประโยคต่างๆว่าหมายถึงอย่างไรนะคะและใช้ต่างจากภาษาไทยอย่างไรบ้างค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ประโยคนะคะรู้ว่าอะไรนะคะเป็นส่วนต้นอะไรเป็นคำนามอะไรเป็นคำลงท้ายและอะไรเป็นคำถามก็จะช่วยให้เราเข้าใจภาษาลาวมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะไปที่ประโยคแรกเลยนะคะประโยคแรกของเราค่ะเจ้าหนุ่งแล้วเป็นตาเบิงแท้ๆเจ้าหนุ่งแล้วเป็นตาเบิงแท้ๆหมายถึงคุณใส่แล้วดูดีจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าเป็นตาเบิงเป็นตาเบิงแปลว่าดูดีค่ะคุณผู้ชมสามารถยืมคำนี้ไปใช้กับการชมคนก็ได้นะคะเช่นคุณดูดีจังเจ้าเป็นตาเบิงนะคะคุณผู้ชมคะเป็นตาเบิงแปลว่าดูดีค่ะส่วนคำลงท้ายคำว่าแท้ๆต้องพูด2ครั้งเสมอนะคะหรือใส่ไมยมกทุกครั้งค่ะแท้ๆนะคะจะหมายถึงจริงๆค่ะไปใหม่นะคะเจ้าหนุ่งแล้วเป็นตาเบิงแท้ๆหมายถึงคุณใส่แล้วดูดีจริงๆค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะห้องล้อง

เคืองอยู่หลังฮ้านห้องรองเคืองอยู่หลังฮ้านหมายถึงห้องรองเสื้ออยู่ด้านหลังร้านค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์นะคะในประโยคนี้ค่ะคำว่าเคืองในภาษาลาวนะคะแปลได้หลายความหมายมากเลยค่ะแต่ในบริบทนี้นะคะเราจะหมายถึงเสื้อผ้าค่ะเพราะเราพูดเรื่องเสื้อผ้าอยู่เพราะฉะนั้นคำว่าเคืองจึงหมายถึงเสื้อผ้านั่นเองนะคะลองใหม่อีกสักครั้งนะคะห้องรองเคืองอยู่หลังห้านหมายถึงห้องรองเสื้ออยู่ด้านหลังค่ะไปต่อนะคะอยู่ล้อเลาะนี่แหละอยู่ล้อเลาะนี่แหละหมายถึงอยู่แถวแถวนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าล้อเลาะต้องใช้สองครั้งหรือใช้ไมยมุกนะคะภาษาลาวเรียกว่าหมายซ้ำค่ะหมายก็คือเครื่องหมายนะคะใส่ไปแล้วพูดซ้ำสองครั้งค่ะหรือเป็นไมยมุกในภาษาไทยนะคะอยู่ล้อเลาะนี่แหละหมายถึงอยู่แถวแถวนี่ล่ะส่วนคำว่านี่แหละก็แปลได้นะคะว่านี่ล่ะใช้ใกล้เคียงกันค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะบ่ไก่ปันไดบ่ไก่ปันไดหมายถึงไม่ไกลเท่าไหร่นักหรอกค่ะคุณผู้ชมบอหมายถึงไม่นะคะบอหมายถึงไม่ค่ะไก่ปันไดแปลว่านักหรอกค่ะนักหรอกนะคะคุณผู้ชมคะอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเราจะเรียนรู้คำลงท้ายในภาษาลาวหรือคำถามในภาษาลาวนะคะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมเรียนรู้กับเราไปเรื่อยๆนะคะได้นะคะเรียนรู้ประโยคไปทีละนิดทีละหน่อยเราก็จะเข้าใจภาษาลาวได้มากยิ่งขึ้นค่ะเรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าวันนี้คุณผู้ชมใช้ประโยคภาษาลาวนะคะได้หรือเปล่าหรือคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องการออกเสียงวรรณยุกต์อาจจะเสียงผิดเพี้ยนไปบ้างแต่คนลาวก็คงให้อภัยแหละค่ะเพราะภาษาลาวนะคะสามารถออกเสียงคำนึงด้วยสำเนียงภาคเหนือด้วยสำเนียงภาคกลางหรือด้วยสำเนียงภาคใต้ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะสบายใจขึ้นแล้วใช่ไหมคะถ้าสบายใจขึ้นแล้วเราก็ลองมาออกเสียงประโยคในภาษาลาวช้าๆไปด้วยกันแบบนี้นะคะประโยคแรกค่ะเจ้าหนุ่งแล้วเป็นตาเบิงแท้ๆเจ้าหนุ่งแล้วเป็นตาเบิงแท้ๆหมายถึงคุณใส่แล้วดูดีจริงๆไปต่อนะคะห้องร้องเคืองอยู่หลังฮ้านห้องร้องเคืองอยู่หลังฮ้านหมายถึงห้องรองเสื้ออยู่ด้านหลังร้านค่ะอยู่ล้อเลาะนี่แหละอยู่ล้อเลาะนี่แหละหมายถึงอยู่แถวแถวนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนะคะบ่ไก่ปันไดบ่ไก่ปันไดแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าไม่ไกลเท่าไหร่นักหรอกค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะผ่านคำศัพท์ค่ะผ่านรูปการใช้ประโยคหรือทำให้เรารู้จักนะคะภาษาลาวได้แคบขึ้นค่ะการที่เรารู้จักภาษาลาวได้แคบเข้านะคะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สนทนาซึ่งเป็นคนไทยและคนลาวกระชับความสัมพันธ์ได้แคบเข้าตามไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นหวังว่าคุณผู้ชมคงจะยังไม่เบื่อกับการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะภาษาลาวไม่ได้ยากค่ะเพียงแค่เราเปิดใจนะคะหาจุดต่างค่ะว่าอะไรคือจุดต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาลาวมากขึ้นแล้วที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมคะเราเปิดประตูสู่อาเซียนค่ะการเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านและภาษาลาวเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับไทยมากที่สุดเราอย่าละเลยในการเรียนรู้ภาษานะคะเพราะสักวันหนึ่งถ้าเราทิ้งนะคะระยะห่างของการเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านอาจจะทำให้เราไม่เข้าใจกันและระยะห่างนั้นก็จะเพิ่มขึ้นกลายเป็นความขัดแย้งหรือความไม่ลงรอยกันได้จากคำศัพท์เพียงไม่กี่คำนะคะเพราะฉะนั้นรายการเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมคงจะเรียนรู้ภาษาลาวนะคะทั้งเรื่องคำศัพท์คุณผู้ชมจะได้ฝึกฟังบทสนทนาภาษาลาวและคุณผู้ชมก็ยังจะได้เรียนรู้ประโยคในภาษาลาวด้วยค่ะการเรียนรู้ทั้งหมดนี้นะคะก็จะนำไปสู่การเข้าใจภาษาการเข้าใจภาษาก็จะนำไปสู่การเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมคุณผู้ชมคะหากเราเข้าใจสังคม

0: ข้าใจวัฒนธรรมโดยผ่านการเข้าใจภาษาก็น่าจะเป็นความเข้าใจของคนทั้งสองประเทศที่อยู่ยืนยงนะคะคุณผู้ชมช่วยกันเรียนรู้ภาษาลาวเผยแพร่ภาษาลาวในฐานะภาษาประจำชาติของประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอาเซียนของเราอีกประเทศนึงค่ะคุณผู้ชมคะ
1: พัฒนาการด้านการกีฬาของลาวขยายตัวอย่างมากโดยมีหน่วยงานที่ดูแลคือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพราะการเล่นกีฬานอกจากจะสร้างร่างกายให้แข็งแรงแล้วยังเป็นการสร้างสังคมสร้างความสามัคคีและสร้างกิจกรรมให้คนในสังคมได้มาพบปะกันอีกด้วยคนลาวโดยทั่วไปนิยมชมกีฬาเห็นได้จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับท้องถิ่นจะมีประชาชนให้ความสนใจไปร่วมเชียร์และร่วมชมจำนวนมากสิ่งหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของกีฬาในลาวก็คือจะมีสนามกีฬาเพิ่มขึ้นหลายแห่งในตัวเมืองหรือแขวงใหญ่ๆดอกแขวงจะมีสนามกีฬาประจำแขวงเพื่อการแข่งขันกีฬาภายในหรือกีฬาภายในแขวงหรือเมืองนอกจากนี้ยังมีสนามกีฬาแห่งชาติที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งลาวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ลาวมีหนังสือพิมพ์เฉพาะข่าวกีฬาอยู่หลายฉบับซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระแสการตื่นตัวของการกีฬาในประเทศลาวข่าวที่รายงานก็มีทั้งผลการแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่นระดับเมืองและระดับแขวงรวมถึงการรายงานข่าวกีฬาสากลต่างๆเช่นเดียวกับประเทศไทยทั้งนี้กีฬายังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมสัมพันธไมตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศดังจะเห็นว่าประเทศไทยและลาวมีการแข่งขันกีฬาแบบทวิภาคีอยู่หลายประเภทอาทิกอล์ฟฟุตบอลรถจักรยานและโดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่นเช่นการแข่งเรือซึ่งถือเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะในภาคอีสานของประเทศไทยดังจะเห็นว่าจังหวัดที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศลาวเมื่อมีประเพณีการแข่งเรือก็จะมีเรือจากฝั่งลาวเข้ามาร่วมแข่งขันด้วยซึ่งมีการชิงถ้วยรางวัลพระราชทานหลายสนามและการแข่งเรือยาวประเพณีนี้ก็ได้มีการพัฒนาการฝึกซ้อมร่วมกันระหว่างฝีพายไทยและลาวจนปัจจุบันฝีพายลาวเข้ามาพายเรือในฝั่งไทยซึ่งพบเห็นโดยทั่วไปกลับมากล่าวถึงกีฬาสากลในลาวบ้างปัจจุบันประเทศลาวมีการแข่งขันฟุตบอลลีกเช่นเดียวกับประเทศไทยแม้ว่าจะมีทีมฟุตบอลไม่มากนักแต่ก็เป็นการเริ่มต้นของการพัฒนากีฬาฟุตบอลในประเทศลาวการมีสนามแข่งขันเพิ่มขึ้นและในอนาคตนักกีฬาเหล่านี้ก็จะกลายเป็นนักกีฬาอาชีพซึ่งปัจจุบันนักฟุตบอลของทีมฟุตบอลไทยหลายคนมาจากประเทศลาวดังนั้นจากกระแสการตื่นตัวด้านการกีฬาของประเทศลาวนั้นส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวกับการกีฬาทั้งอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้านักกีฬาและธุรกิจเชื่อมโยงได้รับอานิสงส์ของการพัฒนากีฬาตามไปด้วยดังนั้นกีฬาจึงไม่ได้สร้างแค่สุขภาพร่างกายความรักความสามัคคีเท่านั้นแต่ยังสร้างเศรษฐกิจอีกด้วยเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: กับอาจารย์ที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระมัดระวังอันตรายจากกระบวนการด้วยนะครับได้ยินคิดกับอาจารย์ที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอ้ระมัดระวังอันตรายจากกระบวนการด้วยนะครับโดยสารในทางไปกับครูรุจนีนำสิ่งของสำรับของท่านกับขณะที่นั่งบนตัวรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากกว่าที่เคยเช่นเคยครับอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะมาพูดคุยเรื่องญาติพี่น้องสองฝั่งโขงก็คือไทยกับลาวเนี่ยแหละครับเชิญครับ
1: ครับบนสายของแม่น้ำโขงที่ยาวมากตั้งแต่ตอนใต้ของจีนลงมานะครับเลื่อยไปจนกระทั่งถึงกัมพูชาเนี่ย
0: ร
1: เราจะเห็นได้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันก็คือไทยลาวนะครับกลุ่มไทยลาวเนี่ยก็มีพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองเดี๋ยวก็สร้างตามแม่น้ำโขงจากภาคเหนือลงไปนะครับเดี๋ยวก็สร้างตามลำแม่น้ำโขงขึ้นไปพัฒนาการทางประวัติศาสตร์หลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับก็มีการแผ่ขยายตัวเส้นทางคมนาคมที่สำคัญก็คือสายน้ำแม่น้ำโขงนะครับจะมีที่ราบลุ่มเยอะแยะมากเลยที่ราบลุ่มอันกว้างขวางเนี่ยก็จะก่อให้เกิดเมืองนะครับแล้วก็ถ้ามีสายน้ำที่เชื่อมต่อกันออกไปที่เราเรียกว่าสายน้ำสาขาถ้าเป็นสายน้ำใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะมีคนอยู่เยอะก็จะมีเมืองที่เป็นเมืองศูนย์กลางใหญ่ๆตั้งอยู่ตรงที่เป็นจุดบรรจบของแม่น้ำที่หลวงพระบางนะครับก็จะมีหลวงพระบางเป็นเมืองใหญ่เพราะว่ามีแม่น้ำอูไหลบรรจบแม่น้ำโขงหรือว่าตรงเชียงแสนเนี่ยก็มีสายน้ำเข้ามาบรรจบเชียงแสนก็เลยกลายเป็นเมืองใหญ่ในอดีตเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันก็ยังมีพัฒนาการทางด้านศาสนาอีกนะครับพุทธศาสนานิกายหินยานหรือว่าเถรวาทเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เข้ามาทำให้ความหลากหลายของชาติพันธุ์แม้ว่าเราจะบอกว่าเอ้ยเราเป็นเหมือนใกล้เคียงกันนะแต่ที่จริงเราคนละชาติพันธุ์นะครับอย่างเช่นถ้าใครไปที่นครพนมก็จะบอกว่าที่นครพนมนะครับมีหลายชาติพันธุ์ด้วยกันกลุ่มพูดไทยกลุ่มไทยพวนกลุ่มอะไรเงี้ยเขาก็จะแบ่งแยกย่อยกันออกไปอีกแต่ละกลุ่มก็จะพยายามสร้างอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นมาแต่ครั้งนี้พุทธศาสนาเนี่ยจะกลายเป็นตัวเชื่อมความหลากหลายทางชาติพันธุ์ก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวด้วยความคิดความฝันทางด้านพุทธศาสนาเหมือนกันเราลองดูในเขตของภาคอีสานนะครับสิ่งซึ่งตกค้างเป็นโบราณสถานที่อยู่กับเราก็คือปราสาทหินเช่นปราสาทหินพิมายปราสาทหินพนมรุ้งนะครับกลุ่มปราสาทหินเนี่ยเป็นกลุ่มที่อธิบายถึงอิทธิพลหรือว่าความสัมพันธ์กับเมืองในกัมพูชาที่เราเรียกว่าพระนครหลวงหรือว่าอังกอร์วัดอังกอร์ธมนะครับในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าพระธาตุนะครับพระธาตุที่ใหญ่มากเลยก็คือพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นะครับพระธาตุรองลงมาที่สำคัญมากในเขตของฝั่งอีสานก็คือพระธาตุนครพนมพระธาตุพนมนะครับในขณะที่เชียงรายเชียงใหม่ก็มีพระธาตุนะครับมีวัดสำคัญเต็มไปหมดรวมทั้งเชียงแสนเชียงใหม่อะไรก็เป็นเรื่องราวของพระธาตุดังนั้นในกลุ่มของพื้นที่ไทยลาวตรงนี้เราก็จะเห็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ1เป็นเรื่องของปราสาทหินปราสาทหินก็เป็นพัฒนาการอยู่ประมาณ900ถึง 1,000 ปี
0: ครับ
1: ส่วนพระธาตุเนี่ยจะเป็นการแผ่ขยายอยู่ในช่วง500ปีลงมานะครับที่มีการสร้างบ้านแปลงเมืองต่างๆด้วยเหตุนี้นะครับเวลาเราบอกว่า2ฝั่งโขงเป็นญาติ
0: พี่น้อง
1: กันนะครับที่เราพยายามใช้คำว่าญาติพี่น้องเพราะว่าเป็นญาติเป็นเครือญาติกันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในกรณีของพระมหากษัตริย์ที่ครองเมืองเชียงใหม่หลวงพระบางเวียงจันทน์ที่เราเรียกว่าพระเจ้าชัยเชษฐานะครับ พระเจ้าชัยเชษฐาเริ่มต้นที่ครองเชียงใหม่นะครับแต่ต่อมาเมื่อหลวงพระบางเนี่ยว่างเว้นจากการมีกษัตริย์นะครับก็อัญเชิญพระเจ้าชัยเชษฐาซึ่งนับเครือญาติกันแล้วก็อยู่ในขั้นที่น่าจะเชิญพระเจ้าชัยเชษฐาไปครองได้พระเจ้าชัยเชษฐาก็เลยเดินทางจากเชียงใหม่ไปครองเมืองหลวงพระบางเห็นไหมครับว่าทั้งเชียงใหม่และหลวงพระบางชี้ให้เห็นว่านี่คือเครือญาติกันอย่างชัดเจนเมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับตอนที่รัฐบาลกรุงเทพได้จัดระเบียบการปกครองแบบมหาดไทยใหม่กรุงเทพเนี่ยก็มองเห็นความเป็นเครือญาติของลาวนะครับลาวในภาคอีสานแบ่งออกเป็น3มณฑลเลยนะครับแรกๆเลยก็คือลาวตรงโคราชเนี่ยเรียกว่าลาวกลางนะครับตรงอุบลราชธานีเรียกว่าลาวกาวตรงอุดรธานีบริเวณแถวนั้นเรียกว่าลาวพวนในขณะที่เมืองเหนือทั้งหมดนะสร้างเป็นมณฑลลาวเฉียงนะครับก็คือเฉียงจากโคราชลาวกลาง
0: เรียกกันตรงๆตามทิศทางเลย
1: นี่ก็คือสายตาจากกรุงเทพเมื่อเข้าไปจัดระเบียบการปกครองในเขตภาคเหนือและภาคอีสานกรุงเทพมองเห็น เครือญาติลาวนะครับ
0: ทั้งหมด
1: ทั้งในเขตภาคเหนือภาคอีสานและลาวด้วยกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะครับว่าเมื่อมองจากสายตาของคนข้างนอกสองฝั่งโขงเป็นเครือญาติกันนะครับเป็นเครือญาติแล้วก็เห็นพุทธศาสนาหินยานหรือว่าเถรวาทเนี่ยเป็นองค์สำคัญเป็นสำคัญพุทธศาสนาเถรวาทเนี่ยในลาวประมาณสัก300ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็กลายเป็นพุทธศาสนาที่ฟื้นนะครับที่ก่อให้เกิดการสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่ครั้งหนึ่งในพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองในรอบ 1,000 ปีนะครับของสองฝั่งโขงเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นผ่านไปช่วงหนึ่งบ้านเมืองที่เคยดำรงอยู่เนี่ยมันก็ล้มสลายไปซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลใดจะเป็นโรคระบาดเรื่องของเศรษฐกิจการค้าหรือว่าการผลิตเนื่องจากว่าไม่มีหลักฐานตกค้างแต่พอผ่านไปอีกหลายร้อยปีนะมีการฟื้นคืนชีพมาอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง300ปีก่อนหน้าเราเนี่ยก็มีครูบาขี้หอมครูบาขี้หอมเนี่ยเป็นตำนานที่โด่งดังมากของริมแม่น้ำโขงเลยนะครับมีหลายคนถามว่าทำไมครูบาถึงขี้หอมนะครับคำอธิบายก็คือเป็นพระที่ได้รับการเคารพอย่างยิ่งแม้แต่ขี้ของครูบา
0: แม้แต่อุจจาระของท่านเนี่ย
1: ยังหอมเลย
0: เราก็ยังเคารพเลย
1: ใช่แสดงว่าพระองค์นี้เป็นที่เคารพนอบมากครูบาขี้หอมนี่ก็คือผู้ที่ทำให้จำปาสักนะครับได้ฟื้นขึ้นมาเป็นอาณาจักรใหญ่ของภาคใต้ลาว
0: จนถึงทุกวันนี้เลย
1: จนถึงทุกวันนี้เลยนะครับทำให้พระธาตุพนมเนี่ยได้รับการบูรณะฟื้นฟูและสร้างเมืองแถวนั้นขึ้นมาอีกมากและกลายเป็นศูนย์กลางของสองฝั่งโขงตรงกลางเลยเพราะว่าที่เวียงจันทน์นั้นมีพระธาตุหลวงเวียงจันทน์อยู่แล้วนี่ก็คือพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองหลังจากนั้นมาชุมชนทั้งสองฝั่งโขงก็เติบโตเรื่อยมาแต่ที่จริงแล้วเมืองหลวงเวียงจันทน์เนี่ยที่ตั้งติดริมแม่น้ำโขงเนี่ย

0: ถ้าเรามองในโลกของความเป็นญาติมิตรนะฝั่งตรงข้ามเมืองตรงข้ามกับเวียงจันทร์นะก็คือเมืองบริวารของเวียงจันทร์นั่นเองใช่ไหมครับมันเหมือนเมืองธนบุรีตั้งอ่ะก็มีฝั่งกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองบริวารนะเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเวียงจันทร์แต่เมื่อแยกออกเป็นสองประเทศเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมประเทศลาวจึงมาตั้งเมืองหลวงอยู่ริมแม่น้ำโขงนะไม่กังวลถึงความมั่นคงปลอดภัยระหว่างประเทศเลยที่จริงแล้วเขาตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเพราะว่าตรงนั้นน่ะก็คือญาติมิตรกันอย่างเช่นถ้าเรามองดูนะครับจังหวัดอุดรธานีเนี่ยจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม
1: ่
0: นะครับเป็นผลจากการแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับเขตของฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสได้ลาวไปฝรั่งเศสก็มีข้อกำหนดว่าห้ามมีกองทหารอยู่ประชิดเขตแดนริมแม่น้ำโขง25กิโลเมตรนะครับตัวแทนของกรุงเทพก็เลยบอกว่าถ้างั้นมาสร้างที่อุดรธานีห่างจากแม่น้ำโขง40กิโลเมตรเดิมทีเมืองหนองคายเมืองศรีเชียงใหม่คือเมืองใหญ่นะแต่เมื่อตัวแทนของกรุงเทพมาย้ายที่มาอยู่ที่อุดรก็ทำให้เมืองใหญ่ที่เคยอยู่ริมแม่น้ำโขงก็กลายเป็นเมืองย่อยเมืองเล็ก
1: อุดรธานี
0: ก็เลยกลายเป็นเมืองใหญ่แทนนะครับนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น120ปีที่ผ่านมา
1: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับอาจารย
0: ์
1: ลาวเนี่ยมีเมืองหลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกเราอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์การวัดหรือว่ารายละเอียดของเมืองหลวงพระบางที่น่าสนใจหน่อยครับ
0: โอ้นี่ลาวเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับลาวเป็นสมาชิกสหประชาชาติตั้งแต่ได้รับเอกราชมานะครับแต่ลาวก็ปกครองในแบบสังคมนิยมจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับระบอบสังคมนิยมหรือว่าคอมมิวนิสต์ก็เริ่มพังทลายในโลกใบนี้ลาวเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเทศที่กลุ่มผู้นำลาวนะครับสามารถปรับตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากคือปกครองถ้าเราพูดง่ายๆว่าปกครองโดยพรรคการเมืองที่เรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งลาวนะครับแต่ลาวเนี่ยสามารถมองการไกลมากเลยว่าเมื่อลาวทยานออกจากกรอบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมลาวจะต้องเข้าสู่ตลาดแบบตลาดการค้าแบบเสรีมากยิ่งขึ้นลาววางแผนเลยนะครับว่าลาวจะต้องรับเกณฑ์ของโลกใบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าด้วยทำอย่างไรที่ทำให้ลาวเนี่ยมีทรัพย์มรดกกลายเป็นทรัพย์แห่งการท่องเที่ยวโลกเนี่ยชอบประเทศใหม่ๆนะชอบเห็นสิ่งซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนอัน
1: ซีนทั้งหลาย
0: ใช่ไหมครับลาวก็บอกว่าเนี่ยหลวงพระบางซึ่งพัฒนาการของลาวนี้มีความเปลี่ยนแปลงน้อยมากใช่ไหมครับเพราะว่ากว่าถนนอะไรจะเข้าไปเนี่ยนะครับก็กว่าจะเข้าไปถึงลาวนี่มันช้ามากหลวงพระบางก็เหมือนถูกฟรีซไว้นะครับในยุคของศิลปะสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสนะครับในขณะเดียวกันนะครับหลวงพระบางเนี่ยก็เป็นมรดกตกทอดของศิลปะของพุทธศาสนาในหลายร้อยปีก่อนหน้านั้นคราวนี้หลวงพระบางก็เป็นเมืองเล็กๆเหมือนหัวแหลมที่มีทั้งสไตล์ฝรั่งเศสสไตล์อาณานิคมสไตล์พุทธศาสนาลาวก็เลยตัดเขตพื้นที่ตรงหัวมุมตรงนั้นให้กลายเป็นมรดกโลกไม่ใช่หมายความว่าทั้งเมืองหลวงพระบางนะครับแต่หมายความว่าเฉพาะเขตที่ขีดเส้นไว้เมืองนี้จะถูกปกปักรักษาว่าเวลาเราเข้าไปนี่ไงตลาดยามเช้านี่ไงบ้านเมืองเขายังทำมาค้าขายได้แต่ห้ามซ่อมแซมจนผิดปกตินะครับและเขตนั้นก็ห้ามไปสร้างตึกใหม่ๆเข้าไปนะครับ
1: ห้ามสูงเกินเท่าไหร่
0: ใช่แต่หมายความว่าถ้านอกเขตที่ขีดไว้ขีดเส้นว่าเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยสร้างสิ่งใหม่ๆได้นะครับจะสร้างตึกกี่ชั้นก็ว่ากันไป
1: เพราะนั้นบางคนไปเที่ยวจะสงสัยเอ๊ะทำไมเห็นหลวงพระบางบางส่วนมีการสร้างตึกไหนว่าเป็นมรดกโลกนี่คือคำตอบนะครับ
0: ครับผมก็คือว่าทำอย่างไรที่ทำให้เขตที่ขีดว่าเป็นมรดกโลกนั้นสามารถดำรงและรักษาตกทอดไปยังลูกหลานไว้ได
1: ้
0: เพราะว่าเขามองว่าแนวคิดว่าด้วยมรดกโลกเนี่ยเป็นแนวคิดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดการปกปักรักษาไม่ให้สิ่งก่อสร้างใหม่ๆหรือว่าการทำลายเนี่ยเข้าไปมันก็สามารถตกทอดไปได้อีกสัก100ปี200ปีในอนาคตซึ่งตรงนี้เองประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะหลายประเทศอย่างเช่นประเทศในอาเซียนเนี่ยหลายประเทศรีบลุกขึ้นมานะครับสร้างระบุตรงนั้นเป็นมรดก
1: โลกใหญ่เลย
0: เพราะว่าถ้าเข้าตาใช่ไหมครับก็กลายเป็นมรดกโลกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวใช่ไหมครับบางแห่งมรดกโลกอาจจะไม่ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวแต่บางแห่งก็ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวหลวงพระบางเนี่ยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนอยากไปเพราะว่าพอไปถึงหลวงพระบางหนึ่งเดินก็ได้ สองถีบจักรยานรถมันน้อยมากเลยพอเข้าไปถึงหลวงพระบางมันเหมือนชีวิตมันย้อนเข้าไปในยุคของศตวรรษก่อนๆ
1: สโลไลฟ์ของจริงเลย
0: ใช่เลยครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยชอบแบบมาเที่ยวหลวงพระบางแล้วก็นอนในโรงแรมที่ไม่ต้องหรูมากนักแต่อยู่ในเมืองที่เป็นมรดกโลกแค่นี้ก็ถือได้ว่าเข้าถึงความเป็นลาวของประเทศลาวที่หลวงพระบางเลยครับ
1: สงสัยอีกนิดครับแล้วในเมื่อเขาปิดประเทศฟรีซมาหมดเลยเนี่ยทำไมถึงเลือกเฉพาะหลวงพระบางไม่เสนอเมืองอื่นหรือเสนอแล้วไม่ผ่านครับ
0: ยุทธศาสตร์ในการเสนอของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะต้องมองว่าเป็นจุดดึงดูดนะมีลักษณะเฉพาะไหมหลวงพระบางนี้เนื่องจากว่าหลวงพระบางเป็นเมืองหลวงของลาวมาอย่างยาวนานนะครับ
1: ก่อนจะย้าย
0: ใช่มีองค์พระมหากษัตริย์ประทับอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยทุกอย่างก็เขาเรียกว่ามีทั้งศิลปะโบราณอะไรเงี้ยนะครับมันผสมผสานกันอยู่และมันก็ยังสามารถรักษาไว้ได้นะครับในขณะที่เวียงจันทน์อาจจะต้องการการเติบโตอย่างรวดเร็วมากกว่า
1: แยกส่วนกันส่วนนี้เอาไว้เพื่อเติบโตส่วนนี้ไว้เพื่อท่องเที่ยว
0: ใช่ซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการสร้างยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับ
1: ผู้ชมครับวันนี้เราได้รับรู้เรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวเพิ่มขึ้นอีกมากมายเหลือเกินและต้องขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: วันนี้ผมตูนวรัตน์และอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้ดีกว่าที่เคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ขออนุญาตพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจการค้าไทยลาวบ้างนะฮะ
1: ไทยนี่มีเพื่อนบ้านอาเซียนที่ติดเขาเรียกว่าติดชายแดนด้านบกเนี่ยอยู่4ประเทศด้วยกันนะครับ4ประเทศได้แก่ลาวกัมพูชาพม่าแล้วก็มาเลเซียนะครับประเทศที่ถ้าเป็นมูลค่าทางการค้าในอันดับแรกเนี่ยก็คือไทยกับมาเลเซียนะครับอันดับ2ก็คือไทยกับพม่าซึ่งกรณีของไทยกับพม่าเนี่ยการค้าที่นําเข้าจากพม่าเกือบทั้งหมดก็คือก๊าซธรรมชาติใช่ไหมครับแต่มูลค่านี่ก็200,000กว่าล้านบาทนะครับอันดับ3เนี่ยน่าสนใจนะครับลาวเนี่ยมีประชากรอยู่ระดับแค่7ล้านคนนะครับแต่การค้าไทยลาวเนี่ยมีปริมาณเป็นอันดับ3
0: มากกว่าพม่า
1: น้อยกว่าพม่าเล็กน้อยแล้วก็นะครับมากกว่าประเทศกัมพูชาม
0: ากกว่ากัมพูชาน
1: ะครับเพราะว่ากัมพูชานี่ตอนนี้มีประชากรราวๆ15ล้านนะครับ
0: โอ้แต่ว่าการค้าน้อยกว่านะ
1: น้อยกว่าซึ่งกรณีของไทยลาวเนี่ยประชากร 6-7 ล้านคนเนี่ยการค้าในมูลค่าเกือบ 200,000 ล้านบาทแล้วปีนี้เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่มากนะครับใน 2-3 ปีที่ผ่านมา
0: น่าสนใจมาก
1: แต่สภาพโดยรวมเนี่ยใช่ไหมครับว่ามูลค่าของการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง4ประเทศเนี่ยเป็นมูลค่าโดยรวมเนี่ยประมาณสัก 10% ของการค้าระหว่างไทยกับประเทศต่างๆในโลกใบนี
0: ้
1: พอเราบอกว่ามูลค่า 10% เนี่ยถือได้ว่า4ประเทศนี้เป็นฐานสำคัญเลยนะครับของการที่เศรษฐกิจไทยยังหล่อเลี้ยงและมีปริมาณของผู้บริโภคอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรามักจะมองว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับแต่ที่จริงแล้วเศรษฐกิจไทย10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเติบโตได้บนฐานของการบริโภคจากเพื่อนบ้าน
0: ของประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละฮะ 10% ที่ว่าเนี่ย
1: เพราะว่าการเปิดด่านการเปิดตลาดการมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกทำให้สินค้าของไทยจำนวนมากนี้หลั่งไหลเข้าไปยังเพื่อนบ้านในขณะที่เพื่อนบ้านยังต้องตั้งรับคือรับสินค้าบริโภคอุปโภคเพราะว่าเพื่อนบ้านอาจจะยังไม่สามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้า
0: เ
1: พื่อทดแทนการนำเข้าได้แต่อนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับ
0: งั้นเราพูดคุยถึงเรื่องทั้งการค้าชายแดนแล้วก็การค้าผ่านแดนหน่อย
1: ครับเวลาเราพูดถึงการค้าชายแดนนะครับชายแดนของเราเนี่ยติดกับประเทศลาวกัมพูชามาเลเซียแล้วก็พม่าเนี่ยโอ้หลายพันกิโลเมตรนะครับมันจะมีจุดที่เราเรียกว่าจุดผ่านแดนถาวรนะจุดผ่านแดนถาวรตอนนี้ก็คือพอเราเดินทางไปเนี่ยเราอาจจะใช้พาสปอร์ตผ่านแดนไปได้
0: ได้เลย
1: คือเขาเปิดทุกวันนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสินค้าผ่านเขาออกได้สบายแล้วมันก็จะมีจุดผ่านแดนชั่วคราวหมายความว่าเขตนั้นจะมีการก่อสร้างฝั่งตรงข้ามต้องการสินค้าอย่างเช่นปูนซีเมนต์เหล็กก้าอะไรเงี้ยไปก่อสร้างเขาก็เปิดช่องทางให้มีการขนถ่ายสินค้าเพื่อความสะดวกพอหมดวาระนั้นก็ปิดด่าน
0: ช่องทางพิเศษ
1: เป็นจุดผ่านแดนชั่วคราว
0: ครา
1: วนี้สินค้าเนี่ยถ้าเป็นจุดผ่านแดนถาวรเนี่ยมันก็มีสินค้าที่เดินทางเข้าไปแล้วก็ไปยังตลาดของประเทศนั้นเช่นเข้าไปยังประเทศลาวนะครับโดยเพื่อใช้จ่ายเพื่อบริโภคอุปโภคในประเทศลาวโดยตรงหรือจะมีจุดเขาเรียกว่าจุดผ่อนปลนนะครับจุดผ่อนปลนเนี่ยเป็นการเปิดตลาดนัดของสองประเทศนะครับเช่นจุดหมู่บ้านกอกับหมู่บ้านขอของฝั่งลาวเนี่ยก็เปิดจุดผ่อนปลนเพื่อบอกว่าอ้าวทุกวันอาทิตย์ให้มีตลาดนัดที่ประเทศไทยคนลาวข้ามาได้โดยไม่ต้องทำเอกสารใดๆ
0: แล้วกรณีนี้ก็ตกลงกันยังไง
1: โอ้อันนี้ตลอดรอบแนวชายแดนเลยนะครับเพื่อทำให้ฝ่ายไทยก็ซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าพื้นเมืองได้ในขณะที่ลาวก็ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยไปได้
0: วินวินทั้งคู่
1: เขาเรียกว่าเพื่อทำให้ชาวบ้านตลอดแนวเนี่ยสามารถมีสินค้าอุปโภคบริโภคกันอันนี้เราเรียกว่าจุดผ่อนปลนนะครับซึ่งมีเยอะมากด่านที่สำคัญเลยนะครับของการผ่านแดนเนี่ยก็คือด่านที่ตรงเป็นเชียงของซึ่งตรงนี้ด่านจะเข้าไปยังในเขตยูนนานกับด่านที่เป็นนครพนมนะครับนครพนมกลายเป็นด่านของการขนถ่ายสินค้าเพื่อผ่านแดนเข้ายังเวียดนามและจีนมากที่สุดเลยนะครับมูลค่าของตลาดที่เวียดนามกับตลาดที่จีนเนี่ยมูลค่าตลาดเนี่ยปีละประมาณ 50,000 ล้านบาท
0: โอ้มหาศาล
1: สองตลาดนี้เป็นสินค้าผ่านแดนนะครับก็ถือได้ว่าแสนล้านบาทนะครับที่ทำให้ไทยเนี่ยส่งสินค้าแทนที่จะมาลงเรือที่ท่าเรือแถวกรุงเทพนะครับหรือว่าที่ศรีราชาก็ผ่าน แดนกันเลยนะครับนี่ก็กลายเป็นการเจริญเติบโตและสินค้าผ่านแดนจากจีนและเวียดนามก็เข้ามายังภาคอีสานโดยตรงภาคเหนือโดยตรงนะครับดังนั้นเวลาเราไปยังริมชายฝั่งแม่น้ำโขงเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีแอปเปิ้ลสดๆอยู่แถวนี้ด้วยนะเอ๊ะแอปเปิ้ลนี้มาจากท่าเรือคลองเตยไหมนะไม่จำเป็นครับตอนนี้คนถ่ายกันเลยหรือไม่กรณีของเชียงของเชียงแสนเราก็จะเห็นผลไม้เยอะมากเลยเขาเรียกว่าสินค้าผ่านแดนกันไปผ่านแดนกันมานะครับสะพานข้ามแม่น้ำโขงก่อให้เกิดความสำเร็จของการทำให้การค้าเนี่ยเพิ่มพูนปริมาณมากขึ้นมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจไทยก็โตได้เพราะว่ามีเพื่อนบ้านนะครับร่วมบริโภคสินค้าด้วย
0: เกื้อหนุนเรา
1: ใช่แม้ว่าอัตราการเกิดขึ้นของประชากรใหม่ๆในประเทศไทยเนี่ยจะไม่เพิ่มอย่างเขาเรียกว่าคงที่อย่างมากเลยนะอัตราส่วนของการเกิดเด็กใหม่ๆเนี่ยทำให้ตลาดภายในประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะคงที่ดังนั้นการได้เพื่อนบ้านมาร่วมบริโภคเนี่ยก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยอย่างมากนะครับนี่เป็นจุดดีของทางด้านเศรษฐกิจ
0: ทีนี้นอกจากแอปเปิลที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาแล้วมันมีสินค้าประเภทไหนอีกครับ
1: ถ้าเราพูดถึงว่าลาวต้องการสินค้าอะไรจากไทยนะครับตอนนี้สินค้าที่ลาวต้องการเนี่ยก็เป็นเครื่องเขาเรียกว่า1ว่าด้วยประเภทรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต
0: ์โอ้เหรอ
1: ใช่เพราะรถยนต์ประเทศไทยนี่เป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์เลยนะครับยี่ห้อต่างๆเนี่ยผลิตที่นี่แล้วก็ส่งขายทั่วโลกซึ่งส่วนหนึ่งลาวก็ต้องการรถนะครับ2อุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์3น้ำมันเมื่อมีรถแล้วก็ต้องการน้ำมั
0: น
1: 4นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างต่างๆเพราะตอนนี้เศรษฐกิจลาวเติบโตอย่างมากนะครับพอเติบโตแล้วอุปกรณ์การก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์นะครับว่าด้วยเหล็กเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของประเภทเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มไม่ว่าจะมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์นะครับในขณะที่ลาวนี่ก็ส่งออกสินค้ามานะครับอย่างแรกเลยเป็นมูลค่าที่ปี2558ต้องบันทึกไว้เลยนะครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือไฟฟ้าจากเขื่อนน้ำพลังน้ำของประเทศลาวนะครับ
0: เขื่อนเขามีจำนวนมากพอที่จะผลิตส่งมายังเราได้ขนาดนั้นเลยแล้ว
1: พัฒนาการของเขื่อนในรอบ10ปีมานี้ของประเทศลาวนะครับตอนนี้ไทยซื้อไฟฟ้าจากลาวเนี่ยในประมาณ 7% ของการใช้ไฟในประเทศไทย 7% เนี่ยเราจ่ายเงินไปเมื่อปี2558นะครับราว 13,000 กว่าล้านบาทนะครับและในอนาคตเราจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของลาวนะครับก็คือไฟฟ้าพลังจากเขื่อนพลังน้ำ
0: คล้ายกับกรณีที่เราซื้อพลังงานก๊าซธรรมชาติมาจากพม่าเหมือนกัน
1: ใช่มูลค่าตรงนั้น100,000กว่าล้านบาท
0: แสดงว่าหลักๆที่เราซื้อจากลาวและเมียนมานี่เป็นเรื่องของพลังงานทั้งคู่เลย
1: ใช่ประเทศไทยที่ขาดเพื่อนบ้านไม่ได้นะแม้ว่าเราจะส่งสินค้าอุปโภคให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ส่งพลังงานให้กับเรานะครับ
0: เพื่อไปผลิตสินค้าส่งให้เขาต่อ
1: ใช่
0: แล้วอันดับ2รองลงมา
1: อ
0: ะไรครับ
1: อันดับ2รองลงมานี่ก็เป็นเรื่องของทองแดง
0: ทองแดง
1: ทองแดงไม้ป่าไม้ผลิตภัณฑ์จากไม้ต่างๆนะทองแดงในลาวกลายเป็นการค้นพบเหมืองทองแดงที่สำคัญมากเลยนะครับมีทั้งทองแดงทองคำนะครับพอด้วยเครื่องมือสมัยใหม่นะครับก็ทำให้ลาวนี่กลายเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรส
0: ินแร
1: ่ต่างๆเมื่อก่อนนี้เราคงได้ยินนะครับว่าไปหลวงพระบางเห็นคนล่อนทองกว่าจะได้ทอง1อีแปะนะครับก็ล่อนกันทั้งวันอะไรเงี้ยแต่มันเป็นวิถีชีวิตแบบชุมชนแสดงว่ามันมีแหล่งแร่ทองคำอยู่ใช่มั้ยครับเยอะแต่วิธีการดั้งเดิมก็คือทองมันก็ค่อยไหลออกมาชาวบ้านก็ล่อนกันตามแม่น้ำโขงแต่ตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แทนที่จะแค่ล่อนทองคำนะก็กลับกลายเป็นว่าขุดทำเมืองทองคำในประเทศลาวเลยนะครับแหล่งทองแดงก็เป็นแหล่งที่สำคัญมากนะครับอย่างเช่นในโลกของอดีตนะครับเราจะหล่อพระพุทธรูปเนี่ยเราจะต้องทำสิ่งที่เราเรียกว่าทองสำริดทองสำริดจะต้องใช้ทองแดง 90% ไปใช้ดีบุกหรือว่าตะกั่ว 10% เพื่อหล่อเป็นพระพุทธรูปนะครับทองแดงของโลกอดีตเนี่ยเราจะเอามาจากนู่นประเทศจีนเอามาจากญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นถือว่าได้ว่าเป็นประเทศที่ส่งออกทองแดงที่สำคัญของยุคอดีตเมื่อ 3-400 ปีเพราะไม่สามารถค้นพบ ทองแดงในประเทศลาว
0: คือตอนนั้นยังไม่รู้ว่าลาวมี
1: เทคโนโลยีไม่พอนะครับเพราะว่าทองแดงมันดันอยู่ลึกเกินไปแต่ตอนนี้พอเปิดหน้าดินออกมานะครับประเทศลาวมีทรัพยากรทางด้านแร่ธาตุเยอะมากเลย
0: นี่กลายเป็นใกล้เกลือกินด่างเลย
1: ครับรวมทั้งแร่ธาตุทางด้านลูกระเบิดตกค้างนะครับ
0: เดี๋ยวนะฮะอันนั้นนับว่าเป็นสินค้าด้วยเหรอครับ
1: หนึ่งเป็นทั้งภัยของคนลาว
0: นะคร ับ
1: และก็เป็นทั้งสินค้าด้วยประเทศลาวในรอบหลายสิบปีมานี้ใช้เขาเรียกว่าเศษลูกระเบิดเศษรถถังเครื่องบินที่เสียแล้วในศึกสงครามสมัยสงครามที่อเมริกันเข้ามาลบในดินแดนแถวนี้นะครับก็ตัดกันนะครับแล้วก็ขายส่งให้ประเทศไทยกลายเป็นเศษเหล
0: ็
1: ก
0: มันไม่มีอันตรายในระหว่างการขนย้าย
1: ก็ธรรมดานะครับบางลูกมันยังมีระเบิดอยู่ก็ตูมกันไปนะครับลูกระเบิดในลาวเนี่ยถูกทิ้งเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะประเทศไทยเป็นแบบคุยอย่างตรงไปตรงมานะครับในยุคอดีตนะครับของการทำสงครามเพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในสงครามอินโดจีนสหรัฐใช้ประเทศไทยเป็นฐานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานที่เราเรียกว่าที่สัตหีบนะครับเครื่องบิน B-52 ต้องออกจากฐานนี้เพราะว่ามันใหญ่มากเลยนะครับเครื่องบิน B-52 นี้บรรทุกระเบิดได้รอบละ300ตันนะครับเป้าหมายอาจจะบินไปไกลมากแต่พอบินไปถึงลาวเนี่ยปรากฏว่าทหารสหรัฐก็ทิ้งกันอยู่ในลาวเนี่ยทำเที่ยวบินดังนั้นระเบิดนี้จะอยู่ในแถบเชียงในแถบเขาเรียกว่าที่ราบสูงบริเวณภาคใต้ของลาวเยอะมากเลย
0: ตอนนี้ก็ยังมีอยู
1: ่ใช่และตอนนี้คนลาวก็จะต้องนะครับทำการรวมกลุ่มกันเพื่อบอกเด็กว่าลูกระเบิดเหล่านี้มันเป็นลูกระเบิดเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ว่านี่คือระเบิดนะครับไปเจอในบ่อในอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับตอนนี้ก็มีการรวมกลุ่มกันเพื่อตามหาลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดในลาวเพราะว่ามันกลายเป็นภัยคุกคามต่อการขยายพื้นที่ทำกินนะครับนี่ก็เป็นภัยที่ซ่อนเร้นอยู่ในประเทศลาวหลังจากที่สงครามผ่านไปตอนนี้เป็นมิตรนะครับผมคิดว่าความเป็นมิตรระหว่างไทยกับลาวเนี่ยเราอาจจะต้องส่งหน่วยกองกำลังที่สำคัญเนี่ยไปช่วยตามหาระเบิดในแผ่นดินลาว
0: เพราะเราเป็นคนไปปล่อยนะต่อให้เราไม่ใช่เป็นผู้ก่อเหตุเราเป็นฐานก็ตามครับ
1: เขาเรียกว่าสร้างมิตรภาพใช่ไหมครับด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ไทยมีอยู่เนี่ยไปทำให้แผ่นดินลาวนี้สามารถเพาะปลูกหรือว่าขยายพื้นที่การเพาะปลูกได้และลดอัตราการสูญเสียชีวิตและร่างกายของผู้คนในลาวเนี่ยก็จะถือได้ว่าเป็นมิตรมากที่สุดเลยนะครับ
0: ครับทิศทางในอนาคตอาจารย์มองว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับเศรษฐกิจการค้าไทยลาว
1: โอ้ปริมาณนี้ต้องถือได้ว่าเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าถ้าคนลาวมีประชากรอยู่ระดับ7 ล้านคนแล้วอัตราของการค้าขึ้นมาได้อยู่ในอันดับ3ของ

0: การค้าระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านก็ถือได้ว่าการก่อสร้างการสร้างบ้านแปลงเมืองของลาวนี่ต้องถือได้ว่าขนาดใหญ่เลยใช่ไหมครับเพราะยิ่งลาวเนี่ยต้องการที่จะสร้างเขื่อนนะครับเพื่อเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนนะครับแบตเตอรี่แห่งเอเชียหรือทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยอาจจะเหมาไฟฟ้าจากลาวเลยนะครับแต่กระบวนการการสร้างเขื่อนเนี่ยปรากฏว่าฝ่ายไทยก็เป็นฝ่ายที่ขอร่วมลงทุนให้เงินกู้แล้วขายสินค้าเพื่อสร้างเขื่อนคือพูดง่ายๆว่าไทยก็เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นกระบวนการจนกระทั่ง
1: ถึง
0: รับซื้อสัญญารับซื้อกันแบบอย่างต่อเนื่องอีกหลายสิบปีเลย
1: ครับเพราะฉะนั้นน่าจับตามองนะครับว่าการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของลาวจะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจในอาเซียนบ้างแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับ
1: ทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนครับเชื่อว่าคุณผู้ชมชมแล้วจะเปิดความคิดมุมมองใหม่ๆและทราบถึงเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยส่วนวันนี้ผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลลาไปพร้อมกับอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: รอบบ้านเราฟังข่าวชวนคิดสะกิดใจ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio ค่ะรายการรอบบ้านเราของเราในวาระปกติเราก็จะนำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านของเราความร่วมมือที่สำคัญในด้านการต่างประเทศต่างๆและวันนี้นะคะดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะพาท่านมารู้จักกับอีกหนึ่งภารกิจด้านการต่างประเทศเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญนะคะก็คือสหประชาชาติค่ะเมื่อวันที่13และ14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ประเทศไทยมีโอกาสได้ต้อนรับบุคคลสำคัญจากสหประชาชาตินะคะก็คือประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72นายมิโลชราฟลาเช็กนะคะได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยค่ะเราอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบเกี่ยวกับภารกิจของการเยือนในครั้งนี้และรายละเอียดต่างๆผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเยือนครั้งนี้และเรามีแขกคนสำคัญที่จะมาเล่าถึงภารกิจของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติให้ท่านได้รับทราบค่ะ
2: การเยือนไทยของนายมิโรสลาฟไลชักประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72เมื่อวันที่13ถึง14พฤษภาคม2561ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประธานสมัชชาสหประชาชาติเยือนประเทศไทยนายไลชักได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ ESCAP ครั้งที่74ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยซึ่งกล่าวถ้อยแถลงในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรีโดยหัวข้อหลักของการประชุมในปีนี้คือความไม่เท่าเทียมในยุคของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030ในช่วงงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเป็นเจ้าภาพทั้ง2ฝ่ายได้หารือกันเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนความมุ่งมั่นของไทยในการดำเนินการทูตเพื่อการพัฒนาของไทยในกรอบสหประชาชาติการสานต่อบทบาทของไทยในฐานะประธานกลุ่ม77เมื่อปี2559และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหว่างประเทศทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนสหประชาชาติสถานการณ์ในรัฐยะไข่ประเด็นด้านความมั่นคงและสันติภาพในโลกซึ่งรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีและการถอนตัวของสหรัฐออกจาก Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA หรือข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนายไลชักยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีและพบกับผู้แทนเยาวชนไทยโดยนายไลชักแสดงความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรวมทั้งการดำเนินงานของสังคมเกษตรไทยที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และการใช้ภูมิปัญญาไทยสร้างนวัตกรรมการเกษตรที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในด้านต่างๆ
1: วันนี้นะคะแขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็คือคุณธนวรรณพมรานนท์นะคะที่ปรึกษาแห่งคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติขณะนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: ธนวรรณค่ะขอเรียกว่าคุณโอนะคะเราเนี่ยได้เคยรับเกียรติจากคุณโอมาแล้วหนึ่งครั้งที่ได้มาออกรายการวิทยุสรานรมกับเรานะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินเชิญคุณโอมาอีกครั้งนึงเพราะว่าอยากจะให้คุณโอได้มาเล่าให้เราฟังถึงภารกิจการเยือนของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟลาเช็กที่ได้มาเยือนประเทศไทยในช่วงวันที่13แล้วก็14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะคุณโอคะก่อนอื่นเนี่ยเชื่อว่าผู้ฟังและผู้ชมของเราหลายๆท่านเนี่ยคงจะอยากทราบว่าตำแหน่งการสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรในระบบสหประชาชาติคะ
3: ค่ะก่อนอื่นสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีนะคะคุณปิ่นสำหรับในการเยือนครั้งนี้นะคะของประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟไลชักนะคะก่อนอื่นเลยตำแหน่งของท่านก็คือเป็นผู้บริหารระดับสูงของสหประชาชาติซึ่งหลายๆท่านเนี่ยผู้ชมอาจจะสงสัยเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติที่เราอาจจะคุ้นเคยมากกว่าแต่สำหรับประธานสมัชชาแล้วที่แตกต่างจากเลขาธิการสหประชาชาติคือ โดยวาระตำแหน่งได้แค่1ปี1นะคะแต่ในกรณีที่2ก็คือว่าจริงๆแล้วท่านได้รับการรับรองจากทั้ง193ประเทศสมาชิกในขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติจะมีอำนาจในการเมืองมากกว่าเพราะจริงๆแล้วคือต้องรับรองผ่านโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก่อนนะคะหรือว่า UN Security Council ก็จะเป็นในแง่ประเด็นการเมืองมากกว่าฉะนั้นในแง่การยอมรับเนี่ยประธานสมัชชาสหประชาชาติจะมีอำนาจตรงนั้นมากกว่า1แล้วก็2นะคะประเทศที่เป็นสมาชิกของสมัชชาสหประชาชาติจะเป็นประเทศขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ทุกคนมี1เสียงเท่ากัน
4: หมายถึงว่าท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติท่านนี้เนี่ยคือต้องได้รับการยอมรับจากทุกๆประเทศในสหประชาชาติเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
4: อ๋อค่ะคุณโอคะท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยท่านเป็นชาวอะไรเป็นชาวประเทศไหนแล้วก็ท่านเคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยมาก่อนไหมคะ
3: ค่ะสำหรับท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติมิโรสลาฟไลชักนะคะท่านเป็นชาวสโลวักนะคะมาจากสาธารณรัฐสโลวาเกียนะคะแล้วก็จริงๆแล้วท่านเนี่ยคืออยู่ในเป็นนักการทูตด้วยนะคะประมาณมีประสบการณ์มากกว่า30ปีแล้วแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะของสโลวาเกียเนี่ยก็คือเป็นสมัยที่4แล้วแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเอกอัครราชทูตที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่อาวุโสลำดับที่2ของสหภาพยุโรปค่ะ
4: ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้เคยมาเยือนประเทศไทยก่อนไหมคะ
3: ท่านเคยมาเยือนแล้ว1ครั้งที่ทราบนะคะเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาค่ะ
4: ค่ะแล้วก็การมาเยือนของท่านในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะ
3: ที่ท่านมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้นะคะภารกิจหลักของท่านก็คือท่านได้มากล่าวในพิธีเปิดของการประชุมประจำปีนะคะของ SCAP หรือว่าคณะกรรมการภูมิภาคเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะคะโดยท่านเนี่ยได้กล่าวถ้อยแถลงประมาณ10นาทีนะคะเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็คือในบริบทของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030นะคะเพราะว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็คือที่ผ่านมาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยไปได้ดีมากแล้วก็การขจัดความยากจนก็ถือว่าขจัดความยากจนได้อย่างดีเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีความเหลื่อมล้ำ

ซึ่งความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เฉพาะแค่เศรษฐกิจทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวนะคะก็มีทางด้านการทางด้านโอกาสทางด้านการศึกษาก็เลยเป็นประเด็นที่รัฐสมาชิกหรือประเทศสมาชิกของ ASCAP ตั้งให้เป็นธีมหัวข้อในการหารือการประชุมในปีนี้ค่ะ

0: ประเทศสมาชิกเนี่ยก็ได้เห็นชอบกับปฏิรูปสำคัญอย่างหนึ่งเลยของสหประชาชาติในปีนี้ก็คือในด้านการพัฒนานะคะก็ได้มีการเจรจามากกว่า2เดือนแล้วนะคะเป็นการเจรจาร่างข้อมติที่จะเป็นการปฏิรูปการทำงานของระบบด้านการพัฒนาของ UN เลยนะคะแล้วฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านมาเยือนครั้งนี้ท่านก็ได้พูดคุยกับจะเป็น Resident Coordinator ของเราประจำประเทศไทยนะคะคุณเดลดาโบยนะคะแล้วก็ได้พบกับทีมงานหน่วยงาน UN ต่างๆออฟฟิศต่างๆที่ทำงานกับรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งจะเป็นทางด้านการพัฒนาโดยเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง UN Office of South Corporation นะคะอย่างที่เพิ่งเปิดมาประมาณปีหนึ่งนะคะที่กรุงเทพนะคะ
1: เราก็ได้เจอเสริมความร่วมมือใต้
0: ใช่ค่ะความร่วมมือใต้นะคะแล้วก็ได้เจอกับออฟฟิศต่างๆในผู้แทนของ UN แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะว่าประเด็นที่เขาเป็นข้อกังวลว่าการปรับเปลี่ยนการทำงานของสหประชาชาติที่ผ่านมากับตอนนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเรามีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วฉะนั้น UN จะทำงานกับจะเป็นทั้งรัฐบาลหรือว่าประเทศสมาชิกยังไงที่จะส่งเสริมเกื้อกูลกันและกันและในขณะเดียวกันเนี่ย UN เองก็ต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีการสนับสนุนรัฐบาลและประเทศต่างๆในการที่จะให้บรรลุไม่ว่าจะเป็นนโยบายหลักของแต่ประเทศดังนั้นนะคะแล้วก็บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะคะท่านก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้แทน UN ต่างๆนี้ท่านได้ประชุมนะคะร่วมกับสมาชิกเขาเรียกว่า regional coordination mechanism นะคะซึ่งเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็คือถือว่าเป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็นหับขององค์กร UN ต่างๆเหมือนกันที่ในทั้งไม่แค่ในประเทศไทยก็คือในทั้งเอเชียแปซิฟิกเลยมากกว่า30 กว่าหน่วยงานเลยนะคะก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นในระดับนั้นด้วยเพราะว่าในหนึ่งในการปฏิรูปของเลขาธิการสหประชาชาตินะคะในกูเทเรสนะคะก็อยากจะให้การทำงานในระดับภูมิภาคเนี่ยมีความซับซ้อนน้อยลงนะคะแล้วมีการทำงานอย่างประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นตรงนั้นนะคะนอกจากนั้นแล้วท่านก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้รับประทานอาหารกลางวันกันแล้วก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นทั้งในภูมิภาคแล้วก็ผลประโยชน์ของไทยบทบาทของไทยในสหประชาชาติค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ยังได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเป็นพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะคะเฉลิมพระเกียรตินะคะของในหลวงร.9นะคะก็ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วก็สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเรียนในครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ครบรอบด้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประเทศไทยเนี่ยใช้เป็นหลักในการปฏิบัติมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อที่จะให้บรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยคุณโอคิดว่าในการที่ท่านได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ว่าแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญานี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับประเทศไทยอย่างไรบ้างคะ
0: การที่ท่านได้ไปเห็นในครั้งนี้นะคะท่านจะได้เห็นบทบาทของประเทศไทยอย่างชัดเจนในการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสมัยถ้าหลายๆคนเคยได้ยินมาเป้าหมายแห่งสหประชาชาตินะคะ Millennium Development Goals สิ่งที่แตกต่างกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับ MDGs เนี่ยก็คือว่าในสมัย MDGs เราไม่มีการติดตามผลการดำเนินการในขณะที่ SDGs มีนะคะแล้วสิ่งที่แตกต่างสำคัญก็คือว่าแต่ก่อน MDGs มีแค่7เป้าหมายในขณะที่ SDGs มี17เป้าหมายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือ SDG 17นะคะคือเรื่องเราเรียกกันว่ากลไกการงานหรือว่าคือการอนุวัตินั่นเองซึ่งในเรื่องของหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยของไทยเรานะคะโดยเฉพาะเรื่องหุ้นส่วนด้านการพัฒนาเนี่ยก็ไปตอบโจทย์ SDG 17เลยเป็นการช่วยเหลือหรือเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพราะเราเองเนี่ยก็คือมีความจะเป็นความร่วมมือใต้หรือจะเป็นความช่วยเหลือทางเชิงเทคนิคหรือว่าทุนการศึกษาต่างๆที่เราประเทศไทยเนี่ยจะยุค MDG มาสู่ MDG SDG นะคะเราเปลี่ยนแปลงก็คือว่าแต่ก่อนเราเป็นประเทศผู้รับแต่ตอนนี้ก็คือเราเป็นประเทศผู้ให้แล้วเราจะให้ทางการสนับสนุนการเงินแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นในเชิงเทคนิคและการศึกษาเหมือนกันเราก็ได้ให้ช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วเราก็ยังมีความร่วมมือด้านการพัฒนาแล้วก็ในลักษณะไตรภาคีอีกนะคะกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาแล้วก็มีประเทศหลายประเทศในแต่ละภูมิภาคค่ะสนใจที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ โดยไทย

0: ก็ได้ให้แบ่งปันความรู้ในส่วนนี้และประสบการณ์ในส่วนนี้ค่ะ
1: ฉะนั้นการที่ประธานสหประชาชาติเดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยท่านก็ได้เรียนรู้ถึงบทบาทของประเทศไทยในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนารวมถึงการอนุวัตSDG นะคะซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่เพิ่มขึ้นมาจาก MDG ที่ผ่านมานะคะก็บทบาทของไทยในส่วนนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆในสหประชาชาติและในครั้งนี้เนี่ยท่านประธานสมัชชาก็จะได้เห็นด้วยตาตนเองด้วยว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้อนุวัตSDG ไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งก็เป็นบทบาทที่สำคัญอันนึงของกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องของสหประชาชาตินะคะ
2: ยกระดับการเชื่อมโยงลุ่มน้ำโขงเป็นหนึ่งประชาคมประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือ ACMEX ครั้งที่8ระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายน2561ที่กรุงเทพขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะผู้แทนจากกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและเวียดนามที่มาเยือนประเทศไทย
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะเพราะว่าคุณโอปัจจุบันนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติเราก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เนี่ยให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เรียนรู้มุมมองแล้วก็ประสบการณ์จากประเทศอื่นๆที่ได้ใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาตินะคะคุณโอคะที่ผ่านมาเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติเราเรียกว่า General Assembly เนี่ยของ UN ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะจะขอยกตัวอย่างให้คุณปิ่นฟังไอ้ที่ล่าสุดเลยนะคะเมื่อเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะคะก่อนอื่นขอเกริ่นนิดนึงว่าประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศว่าจะย้ายสถานทูตของสหรัฐอเมริกานะคะไปตั้งที่นครเยรูซาเล็มซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นที่ขัดขานคือจริงๆเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเด็นอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาทวิภาคีกันนะคะต้องเอาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมานั่งคุยกันที่โต๊ะเจรจานะคะแล้วก็จะเชื่อกับเรื่อง two state solution นะคะฉะนั้นการประกาศอย่างนี้ก็เป็นที่ไม่เห็นด้วยของหลายๆประเทศและโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาหรับฉะนั้นพอไปที่คณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยนะคะก็ได้มีการเสนอร่างข้อมตินะคะที่จะไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ปรากฏว่าสหรัฐใช้วีโต้อย่างที่เราเคยได้ยินกันคืออำนาจวีโต้นะคะในการคัดค้านก็ทำให้ไม่เกิดร่างข้อมตินี้ได้ฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้วในกรอบของคณะมนตรีนะคะประเทศกลุ่มอาหรับนะคะก็ได้ขอเสนอร่างข้อมติเดียวกันเนี่ยค่ะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่มันอยู่ในภายใต้สมัชชาแห่งสหประชาชาตินะคะซึ่งก็มีสมาชิก193ประเทศทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงนะคะฉะนั้นประธานสมัชชาก็ได้เรียกให้มีการประชุมเป็น emergency meeting ซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยทางสุดท้ายเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะก็เรียกประชุมแล้วก็มีการลง
1: คะแนนเสียง
0: กันนะคะกับร่างข้อมตินี้นะคะก็ปรากฏว่าก็ผ่านไปอย่างท่วมท้นว่าประเทศสมาชิกโดยส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้เห็นด้วยที่จะให้มีการย้ายหรือว่าตั้งเมืองหลวงที่นครเยรูซาเล็มอันนี้ก็เป็นการใช้กลไกที่สำคัญอันนึงก็คือว่าถ้าเป็นกรอบเล็กๆซึ่งในคณะมนตรีความมั่นคงจริงๆคือมีสมาชิกทั้งหมด15ประเทศสมาชิกนะคะแต่มีประเทศอย่างที่เราทราบกันมี5ประเทศที่เป็นหลักเป็นเพอร์มาเนนต
1: ์
0: ใช
1: ่
0: แล้วก็มีสิทธิ์ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าได้ใช้กรอบนั้นไม่ได้แล้วก็สามารถที่มาใช้ภายใต้สมัชชาสหประชาชาติแล้วทำให้ทุกคนมีเสียงเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นก็คือเป็นเชิงในสัญลักษณ์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นทำให้เห็นว่าโลกเขาคิดกันยังไงด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว
1: ค่ะก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะที่ประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่เนี่ยสามารถที่จะใช้กรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติในการส่งสัญญาณต่อประเด็นที่สำคัญระดับโลกได้นะคะคราวนี้ในมุมมองของคุณโอเนี่ยคิดว่าประเทศไทยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากกรอบ GA หรือว่ากรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรได้บ้างคะ
0: ประเทศไทยของเราที่ผ่านมาก็ใช้เยอะเลยนะคะขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เคยดูแลมานะคะอย่างเช่นร่างข้อมติหรือข้อมติ ที่เราทราบกันวันดินโลกที่คนไทยหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะคะว่าให้สหประชาชาติเนี่ยเห็นชอบให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกซึ่งประเทศไทยก็ควรเป็นคนเสนอร่างข้อมตินี้แล้วก็ได้ไปทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกต่างๆจนร่างข้อมตินี้ก็คือเป็นที่ยอมรับโดยเอกฉันท
1: ์
0: ของทั้งหมด193ประเทศนะคะอีกร่างข้อมตินึงที่สำคัญที่ประเทศไทยเป็นคนนำเสนอนะคะก็คือวันพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกนะคะอันนี้ก็เป็นอีกร่างข้อมตินึงก็คือ World Wildlife Day ซึ่งจริงแล้วทุกปีที่สหประชาชาติก็มีจะเป็นจะมีทั้งประเทศสมาชิกนะคะจะมีทั้ง NGO นะคะแล้วก็ภาคส่วนต่างๆมีความกระตือรือร้นแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองวันนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเพื่ออนุรักษ์นะคะพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกแต่ในขณะเดียวกันก็ป้องกันการค้าอย่างผิดกฎหมายด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็คุ้นเคยของต่างชาติในเรื่องข้อ2ร่างข้อมตินี
1: ้
0: แล้วก็อีกอันนึงล่าสุดเลยนะคะอย่างปีที่แล้วนะคะประเทศไทยเราก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนะคะร่างข้อมติเกี่ยวกับสุขภาพทั่วหน้านะคะหรือว่า universal health coverage นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็คือในส่วนของการทำงานจะเป็นการทำงานที่สหประชาชาติของเจนีวาก็ทำงานร่วมใกล้ชิดกับนิวยอร์กเราทำงานก็อยากเป็นระบบนะคะฉะนั้นเราก็คงจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปนะก็มีบทบาทสำคัญค่ะ
1: นะคะโดยยกตัวอย่างที่สำคัญว่าประเทศไทยเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมบทบาทของประเทศในกรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรคุณโอก็ได้ยกตัวอย่างให้เราฟังซึ่งเป็นตัวอย่างที่ทำให้พวกเราได้รำลึกถึงวันที่5ธันวาของทุกๆปีนะคะเป็นวันดินโลกแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้วิจัยพัฒนาเรื่องของดินแล้วก็ท่านก็เป็นที่ยอมรับในระดับสหประชาชาติในระดับโลกนะคะว่าวันที่5ธันวาคมทุกปีเป็นวันดินโลกด้วยค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะคุณโอได้เล่าให้เราฟังถึงการทำงานของระบบ UN นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็อยากจะรับฟังประสบการณ์ของคุณโอในการทำงานอยู่ใน UN นะคะตอนนี้เนี่ยได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติมาแล้วประมาณ9เดือนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคงจะมีความยากลำบากหรือว่าท้าทายอยู่ไม่น้อยเราอยากจะถามคุณโอว่าทำงานในตรงนี้เนี่ยร่วมกับนักการทูตอื่นๆของประเทศอื่นๆในระดับโลกเนี่ยมีความประทับใจยังไงบ้างคะ
0: จะขอเล่าให้คุณปิ๊กอาจจะเป็นทั้งความท้าทายแล้วก็เป็นความประทับใจไปในตัวเลยเพราะว่าถ้าทำงานอยู่ในออฟฟิศของเราก็คนนักการทูตเราจะทำงานกับคนไทยเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่พอไปทำงานที่ออฟฟิศของประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยมีเพื่อนร่วมงานกว่า30สัญชาติทั้งหมดนะคะก็มีความแตกต่างกันจะเป็นทั้งเอเชียจะเป็นตะวันออกกลางการพูดคุยกันเห็นใจซึ่งกันและกันนี่จริงๆก็คือมันเป็นเหมือนความเข้าใจร่วมกันแต่ว่าการแสดงออกอาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงก่อนนะคะก็เรียนรู้กันและกันในการทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งแล้วก็อันที่สองก็คือว่าในออฟฟิศนี่ก็คือข้อดีก็คือตอนนี้ในส่วนของสหประชาชาตินะคะก็ได้มีการให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายฉะนั้นในขณะเดียวกันที่ออฟฟิศตอนนี้ก็คือจะว่าไปแล้ว 70% เป็นภาคสตรีนะคะ
1: ส่
0: วน 30% เป็นผู้ชายก็ทำให้เห็นว่าในขณะเดียวกันสังคมการทำงานก็จะแตกต่างกันนิดนึงตรงนั้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าท่านประธานสมัชชาเองก็ให้โอกาสคนรุ่นใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วอายุโดยเฉลี่ยของที่ออฟฟิศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ35ปีนะคะก็ถือว่าเป็นออฟฟิศที่ค่อนข้างที่จะเด็กกันอยู่นะคะแต่พวกเราก็ทำงานกัน30กว่าคนก็ทำงานที่พหุภาคีจะว่าแล้วเพราะว่าไปแล้วครอบคลุมทุกอย่างเหมือนตัวดิฉันเองเนี่ยก็คือนอกจากจะดูแลเรื่องทางด้านคณะกรรมการ2จะเป็นทางด้านการพัฒนาทางด้านการเงินแล้วนะคะยังดูแลทางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของสหประชาชาตินะคะแต่ก็ยังต้องครอบคลุมกับประเด็นต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่เรื่องนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือเรื่องเมียนมาเพื่อนบ้านก็คือครอบคลุมได้ทำทุกเรื่องเลยและในขณะเดียวกันเนี่ยโดยที่ท่านประธานสมัชชาจะค่อนข้างเป็นคนที่เดินทางโดยขนาดเล็ก เหมือนอย่างเช่นที่มาเยือนเมืองไทยในครั้งนี้นะคะจริงๆคณะท่านทั้งหมดเนี่ยรวมตัวดิฉันแล้วก็เป็นแค่ประมาณก็4คนเท่านั้นใช่หรือว่าการที่ไปเยือนประเทศอีกครั้งนึงที่เคยไปกับท่านไปที่ประเทศออสเตรียก็ไปกัน4คนอีกฉะนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าก็มีประธานสมัชชาแล้วก็จะมีจะเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีอย่างนั้นนะคะแล้วก็จะมีตัวดิฉันเลยฉะนั้นเวลาไปเข้าประชุมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีบทบาทที่สำคัญแล้วก็ต้องเป็นคนที่จะจัดการทั้งระบบทั้งเนื้อหาสาระจัดการ

0: ทุกอย่างให้ว่าถ้าจะให้ท่านพูดประเด็นสนทนาอะไรยังไงแล้วต้องทำโลจิสติกทุกอย่างให้ก็เหมือนเป็นหนึ่งกระทรวงอยู่ในตัวเราหมดเลยก็จะเป็นความท้าทายอีกแบบนึงเพราะว่าแต่ก่อนพอเราทำงานจะเป็นที่กระทรวงนะคะหรือว่าที่คณะผู้แทนถาวรเราก็ยังมีแบ่งการแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือรวมกันหมดเลยก็เป็นความท้าทายแต่ก็เป็นความสนุกทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ทำให้เราได้เติบโตในแง่ครั้งจะเป็นการความคิดความอ่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะทำงานอะไรก็ตามนะก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเพราะจริงบางทีพอเราไปทำงานโดยเฉพาะคนเอเชียอาจจะดูเด็กกว่าเพื่อนนิดนึงในออฟฟิศใช่ไหมคะเขาอาจจะนึกว่าเรา20กว่าใช่ไหมคะฉะนั้นก็คือมันพอเราทำงานก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเข้าช่วยเยอะ
1: น่าสนใจมากเลยค่ะซึ่งได้เรียนรู้ทั้งโลจิสติกทั้งในแง่ของสารถะทำเองทุกอย่างหมดนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณโอเป็นอย่างมากนะคะคุณโอคะช่วยแบ่งปันบทเรียนหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเรารับทราบสักนิดนึงค่ะ
0: ค่ะการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีนะคะและโดยเฉพาะพอมาทำงานอยู่ที่งานของประธานสมัชชาสหประชาชาติเราไม่ได้ดูแลผลประโยชน์เฉพาะของประเทศไทยแล้วเท่านั้นเพราะจริงแล้วเราหนึ่งคือที่สำคัญคือเราต้องวางตัวเป็นกลางนะคะเพราะจริงแล้วประธานสมัชชาเนี่ยท่านก็คือเป็นผู้แทนของ193ประเทศนะคะฉะนั้นเราก็ต้องวางตัวเป็นกลางถ้าเราจะให้คำแนะนำกับประเทศที่อาจจะมีผลประโยชน์เรื่องนี้เยอะหรือเรื่องน้อยเนี่ยเราต้องสามารถที่จะวางตัวเป็นกลางได้ไม่ลำเอียงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะก็เป็นความท้าทายในขณะเดียวกันค่ะ
1: สุดท้ายนะคะนักเรียนนักศึกษาที่อาจจะกำลังรับฟังอยู่เนี่ยก็อาจจะมีความสนใจที่จะทำงานในระบบสหประชาชาติในการทูตพหุภาคีคุณโอจะมีข้อแนะนำให้น้องๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังอยู่นี้อย่างไรคะ
0: ข้อแนะนำสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะถ้าทำงานทางด้านการทูตพหุภาคีหรือว่าแม้แต่จะทำงานทางด้านการทูตด้านการระหว่างประเทศนะคะหนึ่งเลยคือต้องเป็นคนที่ well-rounded นะคะคือคงไม่ต้องแบบไม่ต้องทราบทุกอย่างแต่เอาเป็นว่าต้องเป็นคนที่ well-rounded ปรับเปลี่ยนเข้ากับสถานการณ์ได้นะคะเพราะตอนนี้โลกก็ไปก้าวไปเร็วนะคะ
1: คุณหมายถึงว่าจะต้องรู้เรียนรู้ข้อมูลรอบๆตัวมีความรู้รอบตัวนะคะแล้วก็สามารถปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
0: ใช่ค่ะและในขณะเดียวกันก็มีหลายช่องทางนะคะที่จะให้เข้าไปอยู่ในสหประชาชาติได้หรืออย่างหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติเป็นน้องๆยังเด็กๆอยู่เนี่ยนะคะอายุต่ำกว่า30กว่าเนี่ยก็จะมียัง professional program ของสหประชาชาตินะคะเพราะว่าตอนนี้แล้วจริงๆแล้วคนไทยคนสัญชาติไทยเนี่ยไม่คือยังมีไม่เยอะในระบบสหประชาชาตินะคะก็เลยพยายามที่จะให้น้องๆมีโอกาสเข้ามาทำงานตรงนี้มากขึ้นนะคะก็เปิดโอกาสให้คนไทยสมัครแล้วก็เข้าในระบบมากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็ปรับเปลี่ยนง่ายด้วยเพราะว่าพอเข้าในระบบได้แล้วเนี่ยอาจจะต้องไปประจำการประเทศต่างๆซึ่ง UN เนี่ยมีอยู่หลายประเทศนะคะโอเคใช่มีที่นิวยอร์กใช่มีที่เจนีวามีแต่ก็มีที่ไนโรบีเหมือนกันแล้วก็มีออฟฟิศต่างๆในประเทศต่างๆทุกภูมิภาคแอฟริกาลาตินอเมริกานะคะอันนี้ก็คือต้องพร้อมเดินทางด้วยนะคะ
1: ต้องมีความพร้อมที่จะไปอยู่ในที่ที
0: ่อาจจะไม่ใช่สบายเหมือนเมืองไทย
1: ใช่ค่ะท่านี้น้องๆก็ต้องศึกษาหาข้อมูลนะคะกระทรวงต่างประเทศก็เป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่เราก็ให้ข้อมูลในเรื่องของการทูตผู้ภาคีอยู่หลายๆครั้งนะคะลองเข้ามาดูเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าเข้าไปดูเว็บไซต์ของสหประชาชาติก็จะได้รับข้อมูลโอกาสในการเข้าศึกษาหรือว่าฝึกงานหรือว่าทำงานในกรอบต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ก็รายการรอบบ้านเราของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณโอธนวันเป็นอย่างมากที่ให้โอกาสวิทยุสารานรมเป็นครั้งที่2นะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็เราก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะคะอย่าลืมติดตามรายการรอบบ้านเราและรายการต่างๆของวิทยุสารานรมนะคะผ่านช่องทางวิทยุสารานรม AM 1575นะคะ Facebook สารานรมเรดิโอค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

รับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ว้านี่มันสายแล้วนี่นะ
1: แหมตื่นสายชนะตะวันเนซ่ากำลังจะเข้าไปตามอยู่พอดีเลย
0: ขอโทษทีครับเมื่อคืนน่ะตะวันฝันร้ายนิดหน่อยอะเจอทั้งเจ้าจอมโจรทั้งทริกกี้เล่นเอาสะดุ้งตื่นกลางดึกก็เลยนอนน้อยไปหน่อยอะ
1: แล้วอย่างเงี้ยจะเดินทางกับเนซ่าไหวหรือเปล่าเนี่ย
0: อุ้ยไม่มีปัญหาตะวันอะพร้อมผจญภัยกับเนซ่าตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้ว
1: งั้นประเทศที่เนซ่าจะพาตะวันไปวันนี้ก็คือทาดาประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวจริงเหรอเนซ่าตะวันน่ะอยากไปเที่ยวพม่ามานานแล้วอะคราวนี้จะได้ไปจริงๆสักทีอุ้ยต้องสนุกแน่ๆเลยอะ
1: งั้นก็ไปกันเลย
2: ท่องโลก10+1อัน

0: อุ้ยเราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเนซ่า
1: หน้าอนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์ในเมืองเนปิดอเมืองหลวงของประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวอุ้ยแต่เอ๊ะตะวันจำได้ว่าเมืองหลวงของพม่าเนี่ยคือเมืองย่างกุ้งไม่ใช่หรอครับ
1: นั่นน่ะเมื่อก่อนพม่าน่ะย้ายเมืองหลวงจากเมืองย่างกุ้งมาเมืองเนปิดอตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2548แล้วตะวันเนี่ยตกข่าวจังเลยนะ
0: แย่จังเลยนะเราเนี่ยว่าแต่อนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์เป็นใครกันบ้างเหรอครับเนซ่า
1: ก็มีพระเจ้าอโนรธานังชาปฐมกษัตริย์ของพม่าพระเจ้าบุเรงนองที่รู้จักกันในชื่อผู้ชนะสิบทิศส่วนองค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าอลองพญาผู้ทรงขับไล่และยึดครองอาณาจักรมอญที่เป็นศัตรูกับพม่ามานานได้สำเร็จยังไงล่ะ
0: พระเจ้าบุเรงนองที่ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พาสมเด็จพระนเรศวรตอนที่ยังทรงพระเยาว์ไปอยู่ที่พม่าองค์นี้นี่เองอ่ะ
1: ใช่แล้วองค์กลางนั่นแหละที่เรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็จำได้เลยนะตะวันที่เรื่องปัจจุบันแล้วก็ตกข่าวตลอดเอาล่ะทีเนี้ยเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันเถอะตะวันน่ะจะได้ทันข่าวบ้างยังไงล่ะ
0: แหมทับถมกันจังเลยนะครับเนซ่า
1: ประเทศพม่าหรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีพื้นที่ถึง 676,578 ตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันตกติดกับประเทศอินเดียและก็บังกลาเทศทิศตะวันออกติดกับประเทศไทยกับลาวส่วนทิศใต้ติดอ่าวเบงกอลกับทะเลอันดามัน
0: โอ้โหมีพื้นที่มากกว่าไทยอีกแล้วครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะพม่านะมีพื้นที่มากกว่าประเทศไทยแล้วเวลาของพม่าก็ช้ากว่าไทยแค่30นาทีเองนะประเทศพม่านั้นตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อนมี3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนโดยตอนบนของประเทศมีลักษณะร้อนและแห้งแล้งเพราะอยู่ในบริเวณเขตเงาฝนมีเทือกเขาสูงจำนวนมากคอยกั้นลมมรสุมส่วนตอนล่างของประเทศจะมีลมมรสุมพัดผ่านทำให้มีความอุดมสมบูรณ์กว่าตอนบน
0: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับบันทึกข้อมูลกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
1: เฮ้ยเนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ยังไงก็รีบตามไปก่อนนะครับเร็วเข้าเนซ่า
1: เป็นฝีมือนายเองเหรอทริกกี
2: ้ใช่แล้วคอมมารีบๆมารับฉันเร็วๆสิ
3: เอานี่เด็กๆพวกนั้นน่ะห้ามใส่รองเท้าเข้ามานะไม่รู้กันเลยหรือยังไง
0: สำเร็จแล้ว
2: เอาคืนมานะ
0: เนซ่าตอนนี้แหละใช้เครื่องวาร์ปหนีกันเลย
2: น้อยแน่คิดจะหนีฉันอย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกย้า
0: ท่องโลก10บวก1อาเซียนอุ้ยวุ่นวิดไปแล้วเราดูท่าหมอนั่นน่ะจะไม่เลิกราเอาเลยสินะครับเนี่ยแต่ตอนเนี้ยเราอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเนซ่า
1: อาคารรัฐสภาของพม่ายังไงล่ะ
0: โอ้โหอะไรจะใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เนี่ย
1: เดี๋ยวเนซ่าขอติดต่อคอมมี่ก่อนนะคอมมี่ตอนนี้เนซ่ากับตะวันอยู่ที่อาคารรัฐสภานะช่วยมารับทีสิ
4: อาคารรัฐสภาเหรองั้นก็พอดีนะสิมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวๆนั้นด้วย
1: อืมโอเคไว้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองเรารีบหาบันทึกข้อมูลให้เจอก่อนทริกกี้จะมาถึงกันนะตะวัน
0: อืมฮะเจอแล้วนั่นไงเนซ่าเปิดดูสิ
1: ในสมัยโบราณชาวพม่าปกครองประเทศด้วยระบบกษัตริย์และสามารถแผ่อาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างใหญ่ครอบคลุมอาณาจักรรอบๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งด้วยกัน
0: ตะวันจำได้ด้วยนะครับว่ากรุงศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าตั้ง2ครั้งแน่ ครั้งแรกในสมัยพระเจ้าบูเรงนองปีพุทธศักราช2112กับอีกครั้งก็คือปีพุทธศักราช2310ในสมัยพระเจ้ามังระพอถึงยุคล่าอาณานิคมพม่าต้องทำสงครามกับประเทศอังกฤษเพื่อปกป้องเอกราชของประเทศถึง3ครั้งแต่ก็ประสบความพ่ายแพ้จึงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปีพุทธศักราช2429เป็นอันสิ้นสุดระบอบการปกครองแบบกษัตริย์อันยาวนานของพม่าลงจนกระทั่งอังกฤษได้มอบเอกราชคืนให้พม่าอย่างสมบูรณ์ในวันที่4มกราคมปีพุทธศักราช2491ปัจจุบันพม่าปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการทหารมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลยังไงล่ะดูก็คล้ายๆประเทศเวียดนามที่เราเพิ่งไปมาคราวก่อนเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่แล้วแต่ว่าพม่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7เขต7รัฐอย่างที่คุ้นๆกันก็เช่นเขตตะนาวสีเขตมันเดเลเขตย่างกุ้งเป็นต้นส่วนรัฐก็อย่างรัฐกฐินรัฐฉานรัฐกะเหรี่ยงยังไงล่ะ
0: ส่วนเมืองหลวงเนปิดอก็อยู่ในเขตมันเดเลนี่เองค่ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ

0: ว้าวที่ไหนกันเนี่ยเนซ่า
1: ก็ที่ศาลาว่าการเมืองย่างกุ้งยังไงล่ะคอมมี่บอกว่ามีบันทึกอยู่แถวนี้แหละ
0: ศาลาว่าการงั้นเหร
1: อ
0: เนซ่าคนพม่าใช้ภาษาอะไรกันเหรอครับ
1: คนพม่าน่ะมีภาษาพม่าเป็นของตัวเองเป็นภาษาราชการนอกจากนี้ยังมีภาษาพื้นเมืองที่นิยมใช้กันในหลายประเทศอีกหลายภาษาเลยนะ
0: งั้นเนซ่าช่วยสอนภาษาพม่าง่ายๆให้ตะวันหน่อยสิครับ
1: ทำไมล่ะตะวัน
0: แถวบ้านตะวันอ่ะมีคนพม่าอยู่ด้วยอ่ะตะวันก็เลยอยากรู้คำง่ายๆไว้ทักทายกันไงครับ
1: ฮะได้เลยแต่เนซ่าอาจจะออกเสียงไม่ค่อยชัดนะมิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
0: มิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
1: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
0: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
1: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
0: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
1: ฮกเกะแปลว่าใช
0: ่ฮกเกะแปลว่าใช
1: ่มาฮกผู่แปลว่าไม่ใช
0: ่มาฮกผู่แปลว่าไม่ใช่
1: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
0: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
1: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะ
0: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะโอเคโอเคจำได้แล้วล่ะไว้ตะวันลองไปพูดดูสักหน่อยดีกว่า
1: ใช่เลยภาษาเนี่ยต้องใช้เยอะๆนะถึงจะจำได
2: ้ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: เอ๊ะนั่นธงอะไรเหรอครับเนซ่าตะวันไม่เคยเห็นเลยอะ
1: ตะวันละก็นั่นก็ธงของประเทศพม่ายังไงล่ะพอดีว่าพม่านะเพิ่งจะประกาศใช้ธงแบบใหม่เมื่อไม่นานมานี้เอง
0: โอ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บอะไรเนี่ยฮึบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่หล่นมาจากไหนกันล่ะเนี่ย
1: สงสัยนกคงเอาขึ้นไปบนรังของมันด้วยละมั้งเป็นอะไรมากไหมตะวัน
0: ไม่เป็นอะไรมากหรอกเปิดดูกันเถอะ
1: พม่าเริ่มใช้ธงแบบใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2553โดยพื้นธงประกอบด้วยแถบสีเหลืองสีเขียวและสีแดงมีรูปดาวสีขาว5แฉกขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางธงสีเหลืองหมายถึงความสามัคคีสีเขียวหมายถึงสันติภาพความสงบและความอุดมสมบูรณ์ของพม่าสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งและความเด็ดขาดส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพของประเทศยังไงล่ะ
0: ฮะ
1: ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ล่ะ
0: เนซ่าดูโน่นดิ
3: จอมโจรมายากล
4: เฮ้ยไม่เจอกันซะนานเลยนะเด็กๆคราวนี้ฉันขอสมบัตินี่ไปครอบครองเลยละกันนะบายบาย
5: จ้ายอย่ามาเกะกะกันดิลุงปะโทคอมม่าเย็นเนซ่าอยู่ตรงไหนนะคอมม่าบอกมาเร็วทำอะไรสักอย่างหนึ่งสิ
6: กรุณาสวมเข็มกัดนิรภัยเดี๋ยวนี้เรากำลังจะตกใน5 4 3 2 1
4: เย้ช่วยด้วย
1: ขอให้ลงจากสวยๆนะทริกกี้วันนี้มันอะไรกันเนี่ยเจอทั้งเจ้าทริกกี้แถมยังเจอจอมโจรมายากลโผล่มาปวดอีกอ่ะ
0: นั่นน่ะสิแต่ถ้าไม่ได้เจ้าทริกกี้บินมาชนจอมโจรมายากลแล้วก็เราต้องเสียบันทึกข้อมูลนั่นไปแน่ๆเลยอะ
1: งั้นเราไปแวะพักผ่อนที่ที่มันสบายใจกันก่อนดีไหมตะวัน
0: เอาสิก็ดีเหมือนกันน่ะที่ไหนเหรอเนซ่า
1: ตะวันเคยได้ยินชื่อพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดา

0: โอ้โหก็ต้องเคยอยู่แล้วสิดังมากเลยนะงั้นก็ไปกันเถอะว้าวสวยจังเลยอ่ะไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะเพราะเนี่ยเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่ตั้ง 2,500 ปีชนลาชาวพม่าเชื่อกันว่าที่เนี่ยใช้บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ถึง8เส้นด้วยกันเลยนะ
1: โอ้โหงั้นก็แสดงว่าคนพม่าต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากเลยสินะครับเนี่ย
0: ใช่เลยล่ะประเทศพม่าถึงได้กำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติยังไงล่ะ
1: โอ้โหตะวันเพิ่งรู้นะครับเนี่ย
0: คนพม่าน่ะนับถือศาสนาพุทธมากตั้ง 92% เลยนะนอกจากนั้นก็ยังนับถือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและก็ศาสนาฮินดู
1: โอ้โหเหมือนประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยงั้นไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วตะวันขอเข้าไปนมัสการพระมหาธาตุก่อนนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยวก่อนตะวันถอดถุงเท้ารองเท้าก่อนสิที่นี่มีกฎระเบียบอยู่นะ
1: โอ้โหถุงเท้าด้วยเหรอครับเนซ่าแล้วยังมีกฎอื่นๆที่ตะวันต้องระวังเอาไว้อีกไหมครับเนซ่าม
0: ีสิเช่นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ยังต้องถอดแว่นดำออกก่อนหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องมีผ้าถุงหรือสรงทับกระโปรงสิหรือกางเกงขาสั้นก่อนเข้าด้วยนะและถ้าสวมถุงน่องมาก็ต้องถอดถุงน่องออกด้วยไม่ใช่เฉพาะถุงเท้ารองเท้าหรอกนะแล้วคนที่ใส่ไซส์เดียวเกาะอกหรือว่าเสื้อแขนกุดเขาก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันแหละ
1: โอ้โหเข้มงวดขนาดนี้เลยครับงั้นเนซ่าใส่กระโปรงสั้นอย่างเงี้ยก็ต้องหาสรงมาใส่ก่อนสินะถึงจะเข้าไปได้อ่ะหูยเสียดายจังงั้นเรานมัสการตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเนซ่าไปกันเถอะเนซ่าตะวันน่ะสบายใจขึ้นเยอะแล้วล่ะ
0: โอเคที่สุดท้ายแล้วล่ะ
2: เมื่อกี้ฉันเห็นบันทึกข้อมูลอยู่กับลุงอ่ะรีบส่งมาให้ฉันซะดีๆ
3: ฮะบันทึกอะไรกันเอ้ยสมบัติต่างหากเล่าแล้วมันก็หลุดมือไปตอนที่แกขับยานมาชนฉันนั่นแหละ
2: ก็ลุงนั่นแหละดันมาเกะกะทางบินของฉันนี่นาแล้วบันทึกข้อมูลนั่นน่ะก็เป็นของฉันลุงอย่ามาแย่งมันนะ
3: เฮ้ยแล้วเด็กอย่างแกเจ้าของล้ำค่าขนาดนั้นไปทำอะไรกันล่ะฮะ
2: โอ้โหลุงนี่เพี้ยนจริงๆเลยอ่ะนั่นน่ะมันเครื่องมือบันทึกข้อมูลตั้งหากเล่าของล้ำคงล้ำค่าที่ไหนกัน
3: เฮ้อฉันไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นอะไรอ่ะนะแต่เมื่อฉันคนนี้อยากได้แล้วก็ต้องได
2: ้ตกลงจะไม่หลีกทางให้ฉันใช่ไหมแต่ลุงที่ขโมย
3: เดี๋ยวก่อนในเมื่อเราทั้งคู่มีจุดประสงค์เดียวกันอย่างนี้ทำไมเราไม่มาร่วมมือกันชิงสมบัตินั่นมาให้ได้ซะก่อนเล่าว่ายังไงละเจ้าหนูหลังจากนั้นเราค่อยฉกมาเป็นของเราคนเดียว
2: แหมลุงนี่มีไอเดียน่าสนใจไม่เลวนะมีหลายหัวก็ดีกว่ามีหัวเดียวเป็นไหนๆงั้นก็ตกลงตามนี้ก็ได้พองานเสร็จว่าแกจะรู้ตัวฉันก็หายไปพร้อมกับบันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้วนะ
3: เยี่ยมมากวิเศษไปเลย
2: แต่คราวหน้าอย่าเข้ามาเกะกะทางฉันอีกนะลุง
3: เฮ้ยทำไมคำพูดของฉันต่างหากเล่า
4: ตกลงกันได้ก็ดีแล้วงั้นก็มาช่วยกันดึงฉันขึ้นจากดินสักทีสิ
0: คอมมี่บอกว่ามันคือข้อมูลอยู่แถวนี้แหละ
1: ในป่าดงดิบเนี่ยนะเนซ่า
0: ใช่แล้วเพราะว่าเป็นบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพของคนพม่าอย่างนั้นละมั้ง
1: อ๋อแล้วชาวพม่าเขาทำอาชีพอะไรบ้างนั้นเหรอครับเนซ่า
0: อาชีพของคนพม่าส่วนใหญ่นั้นเป็นเกษตรกรโดยเฉพาะการเพาะปลูกอย่างเช่นข้าวเจ้าพืชผักแล้วก็อ้อยแต่ที่โดดเด่นก็คือการทำป่าไม้ส่งออกยังไงล่ะเพราะว่าพม่าน่ะมีป่าไม้เยอะมากเลยล่ะ
1: อ๋องี้นี่เองอ่ะเราถึงต้องเข้ามาถึงในป่ากันน่ะงั้นเรามาแข่งหาบันทึกข้อมูลกันเถอะเอาไหม
0: ได้เลยเนซ่าต้องชนะแน่เลยล่ะ
1: เย้ตะวันเจอแล้วเนซ่าแพ้แล้วอ่ะ
0: ว้าเสียดายจังงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะเปิดให้ตะวันดูเองนะเศรษฐกิจของประเทศพม่ามีเกษตรกรรมเป็นหลักโดยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณดิน

0: อนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเพชรและก็หยกในบริเวณเมืองมะริดนอกจากนี้ยังมีการทำป่าไม้ส่งออกในบริเวณภาคเหนือซึ่งมีวิธีการส่งออกโดยการล่องไม้ลงมาตามแม่น้ำและผ่านออกไปทางตอนใต้ของประเทศนั่นเองส่วนอุตสาหกรรมของประเทศนั้นพม่ากำลังพัฒนาอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่กันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอีกด้วย
1: ตะวันว่าบันทึกข้อมูลของเนซ่ายังขาดเรื่องสกุลเงินของประเทศพม่าไปอีกอย่างนะครับ
0: อ๋อใช่จริงด้วยสกุลเงินของพม่านั้นเรียกว่าจาร์ดขอบใจที่บอกนะตะวัน
1: ไม่เป็นไรหรอกนะแต่พวกเราอ่ะรีบกลับบ้านกันก่อนจะมืดตื้อกว่านี้กันเถอะ
0: นั่นน่ะสิลาก่อนนะประเทศพม่า
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
1: อะถึงสักทีเข้าไปแล้วไปหาอะไรกินกันเถอะหิวอ่ะ
0: ตะวันน่ะหาบันทึกข้อมูลเจอก่อนเนซ่างั้นวันนี้เนซ่าขอทำอาหารให้กินเองนะ
1: ว้าวงั้นต้องขอชิมกับข้าวฝีมือเนซ่าสักมื้อแล้วอ่ะวิ่งรีบไปกันเถอะ
0: ได้เลย

0: Every frame of the film is a memory of its era, and every story shown on screen is a true reflection of Thai society, starting with the first Thai film, Miss Suvarna, in 1933, which was the first voice of a new world's dream where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Nak weren't just successful domestically, they also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story, but also the way of telling the story, such as the script, written form, understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act, they live in their roles.
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
5: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการ

0: ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
1: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
2: From our conversation today, we've clearly seen that the genre tightness isn't far away. It's not just about national policy. It starts with the small intentions of artists, of filmmakers who want to tell the story of our home to others. Thai film has its own unique charm. It has culture, emotion.And the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thai-ness isn't just an image, it's the transmissions of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart, and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker,Who still believes in the power of storytelling? Because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.

0: วัสดีค่ะพบกับรายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคิดเหมือนหงไหมคะว่าทุกวันนี้โลกของเราแปลกขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวฝนตกทั้งๆที่ยังไม่ถึงฤดูกาลอย่างเมืองไทยของเราอยู่ๆหน้าหนาวก็หายไปไม่รู้ว่าจะไปตามได้ที่ไหนกลายเป็นร้อนมากกับร้อนน้อยซะส่วนใหญ่แล้วประเทศเวียดนามที่อยู่ในภูมิเอเชียด้วยกันจะเป็นเหมือนกับเราหรือเปล่าถ้าอยากรู้ต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับชื่อเครื่องดื่มแล้วก็รูปประโยคการสั่งเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามกันไปแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับฤดูกาลและสภาพอากาศในภาษาเวียดนามฤดูกาลและสภาพอากาศนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะในประเทศเวียดนามเพราะว่าสภาพอากาศที่เวียดนามเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งนะฮะดังนั้นเราต้องมาทำความรู้จักเกี่ยวกับสภาพฤดูกาลและก็ภูมิอากาศของเวียดนามย่อมจะทำให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มต้นกันเลยก่อนอื่นผมขอพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับชื่อฤดูกาลต่างๆในประเทศเวียดนามกันก่อนทางภาคเหนือของเวียดนามหรือเมียนบักเวียดนามเมียนบักคือภาคเหนือเวียดนามคือเวียดนามนะฮะจะประกอบด้วย4ฤดูกาลคือฤดูใบไม้ผลินะฮะภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมั่วซวนหมั่วซวนฤดูที่2คือฤดูร้อนใช้คำว่าหมั่วแห่หมั่วแห่หรืออาจจะใช้อีกคำหนึ่งว่าหมั่วหะก็ได้ต่อมาฤดูใบไม้ร่วงนะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมั่วทูหมั่วทูและฤดูหนาวภาษาเวียดนามใช้หมั่วดงหมั่วดงหมั่วคือฤดูท่านผู้ชมอ่านตามผมอีกรอบส่วนแห่ทูดงส่วนแห่ทูดงก็คือฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวดีมากนะฮะขณะที่ทางภาคใต้ของประเทศเวียดนามจะมีเพียงแค่2ฤดูภาคใต้ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเมียนนามเวียดนามเมียนนามเวียดนามเมียนคือภาคนามคือใต้เวียดนามคือเวียดนามภาคใต้มี2ฤดูมีอะไรบ้างนะฮะซึ่งจะคล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทย

ใจเรานั่นคือฤดูแล้งและฤดูฝนฤดูแล้งหรือฤดูร้อนภาษาเวียดนามนะครับทางภาคใต้เรียกว่าหมั่วโคหมั่วโคและฤดูฝนเรียกว่าหมั่วเมือหมั่วเมือทั้งนี้แต่ละฤดูกาลของประเทศเวียดนามเนี่ยจะมีอากาศที่แตกต่างกันค่อนข้างมากนะฮะดังนั้นท่านผู้ชมควรจะมาเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบเกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆในภาษาเวียดนามกันเลยเริ่มต้นที่รูปประโยคการถามตอบฤดูกาลในภาษาเวียดนามซึ่งสามารถถามได้2รูปแบบรูปแบบแรกนะครับคือการถามโดยใช้คำว่าเบยเซอร์เบยเซอร์เบยเซอร์มีความหมายว่าตอนนี้นะครับจะวางอยู่ขึ้นต้นประโยคส่วนรูปแบบที่2คือถามโดยใช้คำว่าหมัวไหนหมัวไหนหมัวคือฤดูไหนคือนี้นะฮะจึงแปลได้ว่าฤดูนี้ขึ้นต้นประโยคคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคการถามตอบฤดูกาลกันเลยเบยเซอร์ลาหมัวซีเบยเซอร์ลาหมัวซีเบยเซอร์คือตอนนี้ลาแปลว่าคือหมัวฤดูซีคืออะไรเบยเซอร์ลาหมัวซีตอนนี้คือฤดูอะไรเวลาตอบล้อคำถามไปเลยเบยเซอร์ลาหมัวซวนเบยเซอร์ลาหมัวซวนตอนนี้คือฤดูหมั่วซวนคือฤดูใบไม้ผลิหรืออีกแบบนึงถามว่าหมั่วไหนนะครับแปลว่าฤดูนี้นะฮะหมั่วไหนลาหมั่วซีหมั่วไหนลาหมั่วซีฤดูนี้คือฤดูอะไรตอบล้อคำถามไปเลยว่าหมั่วไหนลาหมั่วดงหมั่วไหนลาหมั่วดงฤดูนี้คือฤดูหนาวหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าตอนนี้เป็นฤดูนั้นใช่ไหมถามอย่างไรก็เอาคำว่าใช่ไหมวางข้างหลังซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าฝ่ายคงฝ่ายคงนะครับวางท้ายประโยคตัวอย่างเช่นเบยเซอร์ลาหมัวแห่ฝ่ายคงเบยเซอร์ลาหมัวแห่ฝ่ายคงตอนนี้เป็นหมัวแห่ฤดูร้อนฝ่ายคงใช่ไหมนะครับก็แปลทั้งประโยคว่าตอนนี้เป็นฤดูร้อนใช่ไหมถ้าใช่นะครับตอบว่าเวิงเวิงเบยเซอร์ลาหมัวแห่เวิงเบยเซอร์ลาหมัวแห่ใช่ตอนนี้เป็นฤดูร้อนถ้าปฏิเสธตอบว่าไม่นะครับเช่นคงคงเบยเซอร์ลาหมัวทูเบยเซอร์ลาหมัวทูไม่ตอนนี้เป็นหมัวทูฤดูใบไม้ร่วงหรือท่านผู้ชมสามารถถามได้อีกรูปแบบหนึ่งคือใช้คำว่าหมั่วไหนเช่นเดียวกันวางหน้าประโยคเช่นหมั่วไหนลาหมั่วดงฝ่ายคงหมั่วไหนลาหมั่วดงฝ่ายคงฤดูนี้เป็นฤดูหนาวใช่ไหมถ้าใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงพร้อมกันเวิงหมั่วไหนลาหมั่วดงเวิงหมั่วไหนลาหมั่วดงใช่ฤดูนี้เป็นหมัวดงฤดูหนาวถ้าไม่ใช่ตอบคงนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นฤดูอะไรเช่นคงหมัวไหนลาหมัวซวนคงหมัวไหนลาหมัวซวนไม่ฤดูนี้เป็นฤดูใบไม้ผลินะฮะจากชื่อฤดูกาลต่างๆแล้วก็รูปประโยคการถามตอบฤดูกาลในภาษาเวียดนามก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศคำสภาพอากาศเหล่านี้ท่านผู้ชมจะเจออยู่บ่อยๆนะฮะมาออกเสียงตามผมแล้วก็ดูความหมายไปพร้อมๆกันคำแรกซึบ่าวเถยเตี้ยซึบ่าวเถยเตี้ยซึบ่าวแปลว่าพยากรณ์เถยเตี้ยแปลว่าอากาศดังนั้นซึบ่าวเถยเตี้ยจึงแปลว่าพยากรณ์อากาศต่อมาเถยเตี้ยเถยเตี้ยเถยเตี้ยแปลว่าอากาศแต่เป็นภาษาเขียนต่อมาเจยเจยเจยก็แปลว่าอากาศนะครับความหมายเหมือนกับคำว่าเถยเตี้ยแต่เป็นภาษาที่ใช้พูดนั่นเองคำต่อมาเอิ่มเอิ่มเอิ่มแปลว่าชื้นโคโคมีความหมายว่าแห้งนะครับหรือว่าแล้งนั่นเองต่อมาเอิ่มเอิ่มแปลว่าอุ่นหนังหนังแดดหนองหนองร้อนมาร์ทมาร์ท
เย็นสบายแหล่งแหล่งนะครับสังเกตวรรณยุกต์หนังออกเสียงสั้นและหนักนะฮะแหล่งแปลว่าหนาว z แปลว่าหนาวจัดนะครับคำว่า z จะหนาวกว่าคำว่าแหล่งต่อมาเมือ

ที่เป็นละอองนั่นเองนะครับต่อมาเดยเมยเดยเมยก็คือมีเมฆมากมีเมฆเยอะต่อมาก๋อเตวียดก๋อเตวียดก๋อแปลว่ามีเตวียดแปลว่าหิมะก็คือมีหิมะเซมเซมแปลว่าร่มก็คือไม่มีแดดนั่นเองนะฮะต่อมาเสื่องหมู่เสื่องหมู่ก็คือหมอกออยออยแปลว่าร้อนอบอ้าวเสจิ่วเสจิ่วแปลว่าสบายก็คืออากาศสบายนั่นเองตรงข้ามกับคําว่าขอจิ่วขอจิ่วแปลว่ารู้สึกไม่สบายนะฮะอากาศไม่ค่อยสบายจากคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศก็จะไปเชื่อมโยงกับรูปประโยคการถามตอบสภาพอากาศการถามตอบสภาพอากาศในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมสามารถถามได้2รูปแบบดังต่อไปนี้โฮมไนเถยเตี้ยเถหนาวโฮมไนเถยเตี้ยเถหนาวหรือโฮมไนเจยเถหนาวโฮมไนเจยเถหนาวทั้ง2ประโยคนี้นะฮะมีความหมายว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงแต่จะแตกต่างกันตรงที่เจยเถหนาวนะครับการใช้เจยเถหนาวเนี่ยจะใช้ในภาษาพูดส่วนเถยเตี้ยเถหนาวจะนิยมใช้ในภาษาเขียนต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบสภาพอากาศกันนะฮะออกเสียงตามผมเลยตามตารางประโยคการตอบสภาพอากาศนะฮะลองมาดูตัวอย่างแรกโฮมไนเถยเตี้ยแดดโฮมไนเถยเตี้ยแดดแปลว่าวันนี้อากาศแดดแปลว่าสวยก็คือวันนี้อากาศดีนั่นเองซึ่งเราสามารถใช้คําว่าเจยได้นะฮะเถยเตี้ยเป็นภาษาเขียนส่วนเจยเป็นภาษาพูดนะฮะงั้นผมขอใช้คําว่าเจยแล้วกันต่อมาโฮมไนเจยแซดโฮมไนเจยแซดแปลว่าวันนี้อากาศหนาวจัดโฮมไนเจยหนองโฮมไนเจยหนองวันนี้อากาศร้อนโฮมไนเจยแหล่งโฮมไนเจยแหล่งวันนี้อากาศหนาวโฮมไนเจยอ่มโฮมไนเจยเอ่มวันนี้อากาศชื้นนะฮะเอ่มคือชื้นโฮมไนเจยเอ่มโฮมไนเจยเอ่มสังเกตเอ่มกับเอ่มคนละวรรณยุกต์กันวรรณยุกต์เปลี่ยนความหมายเปลี่ยนนะฮะเอ่มแปลว่าอบอุ่นฉะนั้นโฮมไนเจยเอ่มก็คือวันนี้อากาศอบอุ่นและโฮมไนเจยเมื่อโฮมไนเจยเมื่อวันนี้มีฝนนั่นเองวันนี้ฝนตกนะฮะต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบสภาพอากาศอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งนะครับการถามตอบแบบนี้เป็นการถามตอบสภาพอากาศว่าอากาศเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมาดูตามตารางไปพร้อมกันเลยการถามตอบสภาพอากาศนะฮะมาดูตัวอย่างกันโฮมไนเจยก๋อหนองคงโฮมไนเจยก๋อหนองคงแปลว่าวันนี้อากาศร้อนไหมโฮมไนเจยก๋อเมือคงโฮมไนเจยก๋อเมืองคงวันนี้มีฝนไหมโฮมไนเจยก๋อแซดคงโฮมไนเจยก๋อแซดคงวันนี้อากาศหนาวจัดไหมโฮมไนเจยก๋อบ่าวคงโฮมไนเจยก๋อบ่าวคงบ่าวแปลว่าพายุนะวันนี้มีพายุไหมและโฮมไนเจยก๋อเตวียดคงโฮมไนเจยก๋อเตวียดคงวันนี้มีหิมะไหมส่วนรูปประโยคการตอบนะฮะเราสามารถตอบได้2แบบเช่นเดียวกันคือถ้ามีสิ่งนั้นเราจะใช้คำว่าก่อวางข้างหน้าถ้าไม่มีจะใช้คำว่าคงนะครับตัวอย่างเช่นก่อโฮมไนเจยหนองก่อโฮมไนเจยหนองก็คือมีวันนี้อากาศร้อนนั่นเองนะคำว่าก่อจะวางอยู่ข้างหน้าส่วนในกลางประโยคจะมีหรือไม่มีก็ได้ดูต่อมาก๋อโฮมไนเจยเมื่อก๋อโฮมไนเจยเมื่อก็คือมีวันนี้มีฝนนะฮะก๋อโฮมไนเจยแซดก๋อโฮมไนเจยแซดมีวันนี้อากาศเป็นยังไงอากาศแซดแซดคือหนาวจัดถ้าปฏิเสธบ้างพร้อมกันคงโฮมไนเจยบ่าวคงโฮมไนเจยบ่าวไม่วันนี้มีพายุนะฮะปฏิเสธใช้คำว่าคงวางข้างหน้าพร้อมกันคงโฮมไนเจยคงก่อบ่าว

คง hôm nay trời không có bão ไม่ วันนี้ไม่มีพายุนะฮะคง hôm nay trời không có tuyết คง hôm nay trời không có tuyết ไม่ วันนี้ไม่มีหิมะและคง hôm nay trời không ẩm คง hôm nay trời không ẩm ไม่ วันนี้เป็นยังไงครับคง ẩm คือไม่ชื้นนั่นเองตัวอย่างรูปประโยคเริ่มต้นที่ประโยคแรก hôm nay trời có bão không hôm nay trời có bão không วันนี้มีพายุไหมถ้ามีตอบก๋อไม่มีตอบคงนะฮะลองมาดูการตอบก๋อก่อนก๋อ hôm nay trời có bão ก๋อ hôm nay trời có bão มีวันนี้มีพายุมาดูปฏิเสธบ้างคง hôm nay trời không có bão hôm nay trời nóng คง hôm nay trời không có bão hôm nay trời nóng ไม่วันนี้ไม่มีพายุแต่วันนี้อากาศร้อนก็คือหนองนั่นเองต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบอุณหภูมินะฮะในภาษาเวียดนามกันซึ่งเราสามารถถามตอบอุณหภูมิได้ตามรูปประโยคดังต่อไปนี้ hôm nay bao nhiêu độ hôm nay bao nhiêu độ หรือเติมคำว่าเจ่ยวางข้างหลัง hôm nay ก็ได้เป็น hôm nay เจ่ย bao nhiêu độhôm nay trời bao nhiêu độ แปลว่าวันนี้อุณหภูมิกี่องศานะฮะเวลาตอบนะครับเราสามารถตอบได้ว่า hôm nay บวกอุณหภูมิแล้วก็บวกโดได้มาดูตัวอย่างให้เข้าใจยิ่งขึ้นดีกว่า hôm nay bao nhiêu độ hôm nay bao nhiêu độ วันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่มาดูการตอบบ้าง hôm nay 29 độ hôm nay 29 độวันนี้อุณหภูมิ29องศามาดูอีกตัวอย่างนะฮะ hôm nay ở Bangkok bao nhiêu độ C hôm nay ở Bangkok bao nhiêu độ C แปลว่าอะไรวันนี้ที่บังกกคือกรุงเทพบาวเนียวโดเซคืออะไรมีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสนะฮะลองมาดูการตอบกัน hôm nay ở Bangkok khoảng 35 độ Chôm nay ở Bangkok khoảng 35 độ C วันนี้ที่กรุงเทพมีอุณหภูมิประมาณ35องศาเซลเซียสนะฮะคราวนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในภาษาเวียดนามกันเริ่มต้นที่คำว่าจ๋อแปลว่าลมเสริมก็คือฟ้าร้องบ่าวพายุหลุดคือน้ำท่วมหนุยแปลว่าภูเขาเหลือแปลว่าไฟแปลว่าภูเขาไฟบ่าวเตี้ยคำว่าบ่าวเราเรียนไปแล้วบ่าวแปลว่าพายุเตี้ยคือหิมะดังนั้นจึงแปลได้ว่าพายุหิมะหานแปลว่าแห้งแล้งดงเดิดแปลว่าแผ่นดินไหวเมือแปลว่าฝนดาแปลว่าปกติดาแปลว่าอะไรดาแปลว่าน้ำแข็งก็ได้นะฮะเมือดาคือลูกเห็บนั่นเองสองเถินคือมีสึนามินะฮะสองเถินคือสึนามิเกิลวองคือรุ้งกินน้ำต่อมาเรามาดูไวยากรณ์เรื่องการใช้ประโยคความแย้งตุยจุดๆๆยึงหรือนะฮะหมักสู่จุดๆๆยึงทั้งสองประโยคนี้มีความหมายว่าถึงแม้ว่าแต่นะครับมาดูตัวอย่างกันให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะฮะตุยแองเจือสันส่างยึงแองหวนฝ่ายดีทีตุยแองเจือสันส่างยึงแองหวนฝ่ายดีทีแปลว่าอะไรตุยถึงแม้ว่าพี่ยังไม่พร้อมแต่พี่ก็ยังคงต้องไปสอบนะฮะมาดูหมักสู่บ้างมักสู่จิบีโอมยึงจิฝ่ายเดือแมะดีเจอมักสู่จิบีโอมยึงจิฝ่ายเดือแมะดีเจอมักสู่แปลว่าถึงแม้ว่าจุดๆๆยึงนะฮะถึงแม้ว่าพี่ป่วยแต่พี่ก็ต้องพาแม่ไปตลาดดูอีกตัวอย่างตุยถ่ายลานเจยรัดหนองยึงถ่ายลานเหวินก๋อเหนียวแก่งแดบตุยถ่ายลานเจยรัดหนอง

0: Nhưng Thái Lan vẫn có nhiều cảnh đẹp. ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีอากาศร้อนนะครับร้อนมากแต่ไทยก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากอีกตัวอย่าง Mặc dù anh Vinh không cao nhưng anh ấy chơi bóng rổ rất giỏi. Mặc dù anh Vinh không cao nhưng anh ấy chơi bóng rổ rất giỏi. ถึงแม้ว่าพี่วิงจะไม่สูงแต่พี่เขาเล่นบาสเกตบอลเก่งมากต่อมาคือเรื่องการใช้เถและการใช้เว่ยนะฮะใช้ตอนไหนใช้เมื่อผู้พูดไม่ต้องการพูดบางอย่างซ้ำนะฮะซึ่งได้เคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วเช่นแองบักหน่อยล่ะต่วนเซาแองเอ๋ยแสคงดีซาปาแปลว่าอะไรพี่บักหน่อยล่ะคือพูดว่าต่วนเซาสัปดาห์หน้าพี่เขาจะคงดีซาปาจะไม่ไปซาปานะครับตัวอย่างต่อมาแองเอ๋ยหน่อยยือเถอาแองเอ๋ยหน่อยยือเถอาแปลว่าพี่เขาพูดเช่นนั้นเหรอนะครับเวิงแองเอ๋ยหน่อยยือเถเวิงแองเอ๋ยหน่อยยือเถใช่พี่เขาพูดเช่นนั้นตัวอย่างต่อมาโตย rất thích xem phim ma thải โตย rất thích xem phim ma thải เป็นยังไงฉันชอบดูหนังผีไทยมากนะฮะฟิล์มมาคือหนังผีแล้วเวลาตอบนะฮะหากเราไม่อยากพูดซ้ำเราก็จะพูดว่าโตยกุ๋งเว่ยโตยกุ๋งเว่ยฉันก็เป็นเช่นกันฉันก็เหมือนกันต่อมาเรามาดูการใช้เรื่องหมดลาดหมดอีทหมดจุดหมดตีคำเหล่านี้มีความหมายว่านิดหน่อยเล็กน้อยแป๊บหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะเรามาดูการใช้แต่ละคำซึ่งจะแตกต่างกันนะฮะเริ่มต้นที่คำว่าหมดลาดออกเสียงพร้อมกันหมดลาดใช้กับเรื่องเวลาเท่านั้นตัวอย่างเช่นแองเดยแอมหมดลาดแหนแองเดยแอมหมดลาดแหนแปลว่าอะไรพี่รอน้องแป๊บหนึ่งนะนะฮะต่อมาจุ๋งตาหงี่เอ๋อเดยหมดลาดแหนจุ๋งตาหงี่เอ๋อเดยหมดลาดแหนพวกเราพักกันตรงนี้แป๊บหนึ่งนะต่อมาเรามาดูการใช้หมดอีทกันใช้กับสิ่งของเท่านั้นตัวอย่างแอมเหลยเกิมเทมหมดอีทเหนือแหนแปลว่าน้องเอาข้าวมาเพิ่มอีกนิดนึงนะต่อมาแอมอันเทมแจ่ถายหมดอีทเหนือแหนแปลว่าอะไรน้องกินของหวานไทยเพิ่มอีกนิดนึงนะต่อมาสองคำสุดท้ายคือคำว่าหมดจุดกับคำว่าหมดตีใช้ได้กับเรื่องเวลาและสิ่งของนะครับใช้ได้ทั้งหมดเลยตัวอย่างเช่นแอมอวงเทมหมดจุดโทยอะแอมอวงเทมหมดจุดโทยอะน้องดื่มเพิ่มอีกนิดเดียวพอต่อมาจิดึงเดยเดยโตยหมดตีแหนจิดึงเดยเดยโตยหมดตีแหนแปลว่าอะไรพี่ดึงเดยดึงแปลว่ายืนเดยแปลว่านี้พี่ยืนรอฉันตรงนี้แป๊บนึงนะนะครับภาษาเวียดนามท่านผู้ชมต้องหมั่นฝึกฝนกันเยอะๆนะฮะและสุดท้ายเหมือนเดิมนะฮะภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียว
1: แอมแสดีเดียวเดย์ hôm nay trời nóng lắm em sẽ đi bơi à
2: đúng chị cũng nghỉ vậy hôm nay 35 độ C luôn đấy
1: em ghét mùa hè lắm
2: chị cũng không thích mùa hè
1: จีดีเบย์เว่ยแอมเดือกคงอ่ะ
2: เดือกจื้อตุยจีเบย์คงสอยบางแอมยึงจีแสดี
1: กามเอิญจีจีเอ้ยจีแซมเกียเกียเกียลาเกอหว่องเดย์อ่ะ
2: โอ้แดบกว่าอี
3: คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเวียดนามแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของที่นั่นก็คงหนีไม่พ้นอ่าวฮาลองแน่นอนค่ะความงามของฮาลองเบย์ทำให้ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติค่ะแต่นอกจากความงามแล้วฮาลองเบย์ยังมีประวัติที่น่าสนใจทีเดียวแต่จะน่าสนใจขนาดไหนเราต้องไปถามกับอาจารย์พิสิทธิ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอยากรู้ว่าฮาลองเบย์เนี่ยอยู่ส่วนไหนของเวียดนามคะ
0: ครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากฮานอยนะฮะถ้าเทียบกับแผนที่เวียดนามก็คือฮาลองเบย์อยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือ
3: ค่ะ
0: ตั้งอยู่ในอ่าวตังเกียนั่นเองนะครับห่างจากฮานอยประมาณ170 กิโลเมตรสามารถเดินทางไปได้โดยรถบัสนะฮะก็จะมีทัว

0: ตัวไปเลยนะครับ
1: oh.
0: ฮาลองเบย์ผมอยากจะเล่านิดนึงก็คือว่าฮาลองเบย์เนี่ยพื้นที่ฮาลองเบย์เนี่ยจะประกอบ3ที่หลักๆนะฮะฮาลองเบย์ประกอบด้วยพื้นที่ทะเลของเมืองฮาลองนะฮะแล้วก็เมืองเกิ่มฝ่าน
1: ะ
0: แล้วนอกจากนั้นก็จะได้พื้นที่บางส่วนของอำเภอเวินโดนจังหวัดกวางนิงนะครับอ่าวฮาลองเนี่ยหรือฮาลองเบย์จริงๆคำว่าเวลาเราไปเวียดนามเราบอกว่าเราอยากจะไปฮาลองเบย์คนเวียดนามจะไม่ค่อยเข้าใจต
1: ้
0: องบอกว่าวิงฮาลอง
1: อ๋อคือเป็นภาษาเขา
0: ใช่คำว่าวิงแปลว่าอ่าวฮาลองเขาก็ไม่ออกเสียงว่าฮาลองเขาออกเสียงว่าหะลอง
1: หะลอง
0: ใช่ออกเสียงว่าหะลองนะครับเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,553 ตารางกิโลเมตร
1: โอ้
0: นะฮะเยอะเหมือนกัน
1: เยอะค่ะ
0: นะฮะแล้วก็มีเกาะเล็กๆทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,969 เกาะเป็นเกาะเล็กๆเรียงราย
1: อยู่ในอ่าวนี้
0: อยู่ในอ่าวนี่ทั้งหมดเลยนะฉะนั้นมันน่าสนใจใช่ไหม
1: แสดงว่าใหญ่มากๆเลย
0: ใหญ่มากนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกาะหินปูนด้วยเป็นหลักนะฮะบางเกาะก็จะมีผู้คนอยู่อาศัยถาวรอยู่บนเกาะเลย
1: อ๋อคือมีชนพื้นเมืองอยู่ที่นั่นด้วย
0: มีชนพื้นเมืองเลย
1: อาจารย์คะคำว่าฮาลองเนี่ยมีความหมายหรือว่าแปลว่าอะไรคะ
0: ครับคำว่าฮาลองหรือว่าหะลองในภาษาเวียดนามมีความหมายว่ามังกรที่ดำดิ่งลงไปนะคำว่าหะแปลว่าลงน
1: ะ
0: คำว่าลองแปลว่ามังกร
1: อ๋อค่ะอาจารย์คะผมอยากรู้ถึงเหตุผลหลักที่ฮาลองเบได้รับเลือกเป็นมรดกโลกเพราะอะไรคะ
0: ครับ เหตุผลหลักนะฮะฮาลองเบได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกนะฮะเมื่อปี2137นี่เอง
1: ค่ะ
0: นะครับด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การพิจารณาก็คือเป็นตัวที่เด่นชัดในการเป็นตัวแทนในวิวัฒนาการสำคัญต่างๆในอดีตของโลกนะฮะนอกจากนั้นก็ยังเป็นสถานที่ที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างที่เราเห็นฮาลองเบย์ก็จะเป็นหมู่เกาะเยอะแยะมากมาย
1: ทำขึ้นมา
0: ไม่ได้ทำขึ้นมาคือมันขึ้นมาแล้วมันเกิดเองนะฮ
1: ะ
0: และหายากและสวยงามเป็นพิเศษด้วยนะครับยูเนสโกก็เลยโอเคว่าสถานที่แห่งนี้น่าสนใจแล้วก็เป็นสถานที่ที่เวียดนามชูว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศเลยนะฮะฉะนั้นเวลาคนไทยไปเที่ยวฮานอยหรือว่าไปเที่ยวทางภาคเหนือของเวียดนามเนี่ยเขาก็ต้องไปฮาลองเบย์กันจะอยู่ในโปรแกรมทัวร์เลย
1: อาจารย์อย่างนี้ถามหน่อยว่าฮาลองเบย์อย่างที่อาจารย์พูดมาว่ามันกว้างมาก
0: ๆครับ
1: เวลาเราไปนี้เราไปเที่ยวส่วนไหนยังไงบ้างคะ
0: ส่วนใหญ่คนเวลาไปเที่ยวหรือว่าทัวร์จะเขาจะไปเที่ยวถ้ำเป็นหลักนะฮะก็คือว่าเราไปขึ้นที่ท่าเรือของเมืองฮาลองจากนั้นแล้วก็ล่องเรือไปที่ถ้ำก็จะไปดูหินไปดูในถ้ำต่างๆไปดูประดับไฟต่างๆว่ามันสวยขนาดไหนนะฮะและนอกจากนี้บางคนก็ไปเที่ยวทะเลก็มีนะฮะตามเกาะเล็กๆก็จะเราสามารถเล่นน้ำทะเลได้นอกจากนั้นก็มีการล่องเรือก็จะเป็นเรือที่เราสามารถนอนทั้งคืนได้เลยหรือว่าล่องเรือธรรมดาจะไปกินข้าวบนเรือตอนกลางวัน
1: อ๋อไปค้างคืนได้เลย
0: ไปค้างคืนได้บนเรือก็มีนะฮะก็จะมีทัวร์แบบนี้ขายนอกจากนั้นตอนค่ำเราก็สามารถไปไนท์มาร์เก็ตอยู่เมืองฮาลองได
1: ้มีด้วยเหรอคะ
0: มีด้วยนะครับก็ไปเดินซื้อของไปช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
1: ค่ะ
0: ครับคนนักท่องเที่ยวก็นิยมไปแบบนี
1: ้คือมันเป็นคล้ายๆเมืองนึงเลยหรือเปล่าคะเห็นมีหลายอย่างมาก
0: เป็นเมืองนึงเลยนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเวลาเราไปเที่ยวถ้ำแล้วก็ต้องนั่งเรือออกไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วก็ไปเดินดูถ้ำต่างๆครับ
1: อันนี้หงเชื่อว่าอาจารย์น่าจะเคยไปแล้ว
0: หลายรอบฮะ
1: อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะ
0: บรรยากาศจะเป็นทะเลอันกว้างใหญ่เลยนะฮะฮาลองเบย์เนี่ยแล้วก็จะมีหมู่เกาะเยอะแยะมากมายซึ่งก็ขึ้นกับว่าเราจะไปช่วงไหนอย่างตอนที่ผมไปหลายๆครั้งเนี่ยก็จะไม่มีแดดนะฮ
1: ะ
0: ก็อากาศก็จะเย็นสบายมีลมทะเลมาตลอดนะฮะนักท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรเวลาเดินในถ้ำก็ค่อนข้างจะคนเยอะเหมือนกันนะฮะแต่อาหารการกินก็ค่อนข้างจะดีกินบนเรือก
1: ็
0: จะกินอาหารทะเลจากนั้นเขาจะขับไปชมหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านเลี้ยงสัตว์ทะเลนะครับแล้วก็จะไปเดินดูนะว่าชาวบ้านเขาเลี้ยงอะไรบ้างมีปลากุ้งหอยปูปลาต่างๆนะฮะแล้วก็จะนั่งเรือกลับมาส่วนใหญ่ถ้าเลือกพักที่เมืองนะในเมืองฮาลองก็จะพักที่โรงแรมอยู่บนเมืองอยู่บนในพื้นที่ดินแดนแต่ถ้าพักบนเรือก็จะเป็นอีกแบบนึงก็จะล่องเรือทั้งคืนเลย
1: อ
0: ยู่บนเรือ
1: ก็คือกินลมเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็จะแล้วแต่ว่าท่องเที่ยวเราจะเลือกแบบไหน
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสไปประเทศเวียดนามอย่าลืมไปเที่ยวฮาลองเบย์นะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศกันด้วยนะคะถ้าเราไปเที่ยวประเทศเวียดนามเราควรจะศึกษาสภาพภูมิอากาศกันไว้ก่อนจะได้ไม่ไปในช่วงที่มีฝนหรือว่าอากาศหนาวเย็นจนเกินไปแต่ก่อนไปเที่ยวอย่าลืมฝึกออกเสียงภาษาเวียดนามกันไว้เยอะๆนะคะเวลาไปถึงเวียดนามแล้วเราจะได้คุยกับชาวเวียดนามได้อย่างไม่เคอะเขินค่ะ สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อัญยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮันกูโกอัญยองรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีง่ายๆกับเจ้าของภาษานะครับแค่คุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนแค่นี้เองครับหนทางสู่ความสำเร็จในการฝึกภาษาเกาหลีก็อยู่แค่เอื้อมแล้วแหละครับแล้วถ้าคุณผู้ชมไปเที่ยวประเทศเกาหลีแล้วเกิดประสบปัญหาว่าเอ๊เราหาทางไปสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งไม่เจอหรือหาของไม่เจอจะถามหาใครว่าอยู่ที่ไหนก็พูดก็ฟังกันไม่รู้เรื่องวันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies จะมาแนะนำคำศัพท์ดีๆแล้วก็บทสนทนาดีๆให้กับเราครับอาจารย์วอนแฮยองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามาเริ่มต้นที่อะไรกันก่อนดีครับ
1: เราวันนี้จะเรียนตำแหน่งที่อยู่นะคะโดยก็วันตัวนี้เรียนคำศัพท์
0: ก่อนเลย
1: นะคะ
0: ครับ
1: ก็อัพยอบทวีวีอาร์เรอันปักเป็นหลักนะคะ
0: ก็จะมีข้างล่างข้างหน้าข้างหลังข้างบนเดี๋ยวทีละอย่างแล้วกันคร
1: ับ ใช่ค่ะก็อับคือข้างหน้าอับนะคะแล้วอับแล้วหยอบคือข้างข้างหยอบ
0: หยอบ
1: ทางขวาหรือว่าทางซ้ายไม่เป็นไรก็ทางหมดก็หยอบ
0: ข้างข้างเป็นหยอบหมดเลย
1: แล้วข้างหลังคือทวี
0: ทวี
1: ทวีคือข้างหลัง
0: ครับ
1: แล้วข้างในคืออัน
0: อันแปลว่าข้างใน
1: ข้างในแล้วตรงข้ามก็ข้างนอกคือปัก
0: ปักแปลว่าข้างนอก
1: ปัก
0: ปัก
1: ใช่ค่ะปักแล้วข้างบนคือวี
0: วี
1: วีก็ข้างล่างคืออาเร
0: อาเร
1: อาเร
0: ค่
1: ะแล้วก็ทางขวาโอรึนจก
0: โอรึนจก
1: โอรึนจกทางซ้ายเวนจก
0: เวนจก
1: ทวนอีกทีนึงนะคะข้างหน้าอับข้างหลังทวีข้างๆหยอบแล้วข้างบนวีข้างล่างอาเรข้างในอันข้างนอกผักนะคะทางขวาโอรันจอกทางซ้ายเวนจอก
0: อู
1: ดูนจำได้ไหมคะ
0: สงสัยจำไม่ได้เอาอย่างนี้ครับเพื่อให้เราจำง่ายขึ้นเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านจะเอาไปใช้เรามาลองใช้ในประโยคจริงเลยแล้วกันคร
1: ับ โอเคได้ก็อย่างนั้นที่จะแนะนำประโยคใช้อย่างไรก่อนนะคะก็ยากุกิโอดีอิสอยอ2층에있어요책이어디있어가방안에있어요นี่สิประโยคก็ใช้กับตำแหน่งที่อยู่ได้เลยค่ะ
0: ครับแต่ละประโยคนี่เขาพูดถึงอะไรบ้างครับ
1: ก็ประโยคแรกนะคะยากุกิ어디있어요ยากุคือว่าร้านขาย